0: ประเทศก็เชื่อมั่นว่าจะได้รับความปลอดภัยพร้อมขอให้ระมัดระวังหากมีความเสี่ยงสามารถติดต่อสถานเอกอัครราชทูตหรือสถานกงสุลในพื้นที่ได้ส่วนการพบกับนายฮุนมาเน็ตนายกรัฐมนตรีกัมพูชาระหว่างการประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียสมัยพิเศษได้มีโอกาสพูดคุยทำความเข้าใจเกี่ยวกับสถานการณ์ในต่างประเทศทั้งหมดและระบุตรงกันว่าจะทำหน้าที่ปกป้องประเทศของตนเองโดยขอให้ประชาชนคนไทยไม่ต้องกังวลเพราะทุกการพูดคุยเป็นการหาแนวทางแก้ปัญหาประกอบกับไทยไม่สามารถมีปัญหากับประเทศเพื่อนบ้านไปได้ตลอดกาลดังนั้นสิ่งใดที่ทำแล้วไม่เกิดความเสียหายหรือทำให้ประเทศไทยเสียเปรียบก็ต้องหาแนวทางให้บรรลุผลสำเร็จให้มากที่สุด
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศมั่นใจผลจากการที่สหรัฐอเมริกาและอิหร่านลงนามยุติความขัดแย้งจะทำให้ภาพรวมการลงทุนและเศรษฐกิจไทยมีทิศทางที่ดีขึ้น
2: นายสีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศมองว่าการที่สหรัฐอเมริกาและสาธารณรัฐอิสลามอิหร่านบรรลุข้อตกลงระหว่างกันเพื่อยุติความขัดแย้งถือเป็นข่าวดีและเป็นผลประโยชน์กับทั้งสองฝ่ายที่จะคลี่คลายสถานการณ์นำไปสู่สันติภาพและที่สำคัญที่สุดสำหรับประเทศไทยคือการเปิดช่องแคบฮอร์มุสให้เดินเรืออย่างเสรีอีกครั้งซึ่งถือเป็นสิ่งที่รอคอยมานานเพราะยังมีเรือไทยที่ค้างอยู่รวมถึงจะทำให้สถานการพลังงานดีขึ้นแต่เมื่อทิศทางดีขึ้นแล้วจำเป็นต้องหาแหล่งพลังงานสำรองเพื่อให้มีทางเลือกมากขึ้นโดยเฉพาะแหล่งพลังงานจากที่อื่นเช่นแอฟริกาลาตินอเมริกาและรัสเซีย
3: ที่สำคัญที่สุดสำหรับประเทศไทยก็คือการที่จะเปิดช่องแคบฮอร์มุสให้มีการเดินเรือโดยเสรีอีกครั้งหนึ่งซึ่งตอนนี้ก็ระบุว่า30 วันตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่เรารอคอยมานานเพราะว่ายังมีเรือไทยที่ค้างอยู่นะครับแล้วก็เรือสัญชาติอื่นๆเนี่ยที่ค้างอยู่จำนวนมากมันก็คงจะทำให้สถานการณ์เรื่องพลังงานดีขึ้น
2: ขณะที่นายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังประเมินว่าการลงนามข้อตกลงยุติสงครามระหว่างสหรัฐอเมริกาและอิหร่านจะทำให้ภาพรวมของบรรยากาศการลงทุนและเศรษฐกิจมีทิศทางที่ดีขึ้นแต่จากการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นพบว่าโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานในภูมิภาคตะวันออกกลางซึ่งเป็นแหล่งผลิตใหญ่ได้ถูกทำลายไปเป็นจำนวนมากผลกระทบดังกล่าวอาจทำให้ราคาน้ำมันปรับตัวลดลงได้ในระยะสั้นแต่จะไม่ลดลงไปมากเท่ากับระดับเนื่องจากโครงสร้างพื้นฐานทั้งระบบน้ำมันและก๊าซธรรมชาติที่เสียหายนั้นคาดว่าจะต้องใช้ระยะเวลาในการฟื้นฟูอีกประมาณ 2-3 ปีซึ่งไทยยังต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด
4: ในภาพรวมน่าจะได้บรรยากาศที่ดีขึ้นนะครับแต่ว่าผลกระทบในเชิงพื้นฐานต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดสำหรับในเรื่องของผลกระทบราคาน้ำมันก็อาจจะมีปรับลงในระยะสั้นแต่ว่าอาจจะไม่ลงไปเยอะเท่าเหมือนเดิมเพราะว่าโครงสร้างพื้นฐานทั้งน้ำมันก๊าซธรรมชาติถูกทำลายไปเยอะกว่าจะฟื้นมาได้ก็อดใช้เวลาอีก 2-3 ปีเพราะฉะนั้นก็ในเชิงเศรษฐกิจเราต้องจับตาดูอย่างใกล้ชิดนะครับ
2: เช่นเดียวกับนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ที่มองว่าการคลี่คลายความตึงเครียดในภูมิภาคตะวันออกกลางจะช่วยลดแรงกดดันต่อเศรษฐกิจโลกได้ในระดับหนึ่งแต่ยังต้องติดตามรายละเอียดและผลการดำเนินการตามข้อตกลงอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะในช่วง60วันข้างหน้าซึ่งเป็นกรอบเวลาที่ทั้งสองฝ่ายต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ขณะที่ไทยยังคงต้องขับเคลื่อนมาตรการเศรษฐกิจภายในประเทศควบคู่กันไปโดยกระทรวงพาณิชย์จะยังคงเดินหน้ามาตรการดูแลเศรษฐกิจภายในประเทศอย่างต่อเนื่องทั้งการกำกับดูแลราคาสินค้าและค่าครองชีพการสนับสนุนเกษตรกรและการช่วยเหลือผู้ประกอบการ SME เพื่อเสริมความพร้อมในการรับมือความผันผวนจากปัจจัยภายนอกชาววิสาประทุมมารายงาน
0: ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีนัดพิเศษเห็นชอบผลรับฟังความเห็นร่างพระราชบัญญัติงบประมาณปี2570พร้อมเตรียมโอนงบปี2569กว่า 1,300 ล้านบาทสมทบงบกลางเพื่อรับมือภาวะวิกฤตนายพระดอนปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าในการประชุมคณะรัฐมนตรีนัดพิเศษมีมติเห็นชอบผลการรับฟังความคิดเห็นของสำนักงบประมาณหลังจากที่ได้ผ่านกรอบวงเงินงบประมาณปี2570จำนวน 3.788 ล้านล้านบาท โดยในสัปดาห์หน้าจะมีการนำร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีก่อนจะนำส่งให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาตามลำดับนอกจากนี้ที่ประชุมได้พิจารณาพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี2569ที่สำนักงบประมาณได้สรุปตัวเลขการโอนงบประมาณรวมทั้งสิ้น 1,300 ล้านบาทเศษลดลงจากที่เคยคาดการไว้ที่ประมาณ 100,000 ล้านบาทเนื่องจากหน่วยงานต่างๆมีการเร่งใช้งบประมาณในไตรมาสที่3เพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดดโดยหน่วยงานที่มีการโอนงบประมาณกลับคืนมาสูงสุดในระดับหลักหลายพันล้านบาทอาทิกระทรวงคมนาคมกระทรวงมหาดไทยและกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เม็ดเงินนี้จะถูกนำมาโอนเข้าสมทบในงบกลางที่เหลืออยู่ประมาณ 20,000 ล้านบาทเพื่อพิจารณาจัดสรรตามความจำเป็นของคำขอจากแต่ละหน่วยงานตามข้อกฎหมายรวมถึงเพื่อเตรียมไว้เป็นเงินสำรองสำหรับการแก้ไขปัญหาในกรณีที่เกิดภัยพิบัติเหตุการณ์ฉุกเฉินที่ไม่คาดคิดหรือวิกฤตการณ์ในช่วง3เดือนสุดท้ายของปีงบประมาณ
1: คณะรัฐมนตรีเห็นชอบให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยดำเนินโครงการพัฒนาระบบไฟฟ้ารองรับการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษระยะที่1วงเงินลงทุนกว่า 2,000 ล้านบาทนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีเห็นชอบให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกฟผ.ดำเนินโครงการพัฒนาระบบไฟฟ้าเพื่อรองรับการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษระยะที่1ภายในวงเงินลงทุน 2,150 ล้านบาทเพื่อเสริมความมั่นคงของระบบไฟฟ้าในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนรองรับความต้องการใช้ไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นการลงทุนใหม่และการเชื่อมโยงโครงข่ายไฟฟ้ากับประเทศเพื่อนบ้านโครงการดังกล่าวครอบคลุมเขตเศรษฐกิจพิเศษอำเภอแม่สอดจังหวัดตากและเขตเศรษฐกิจพิเศษอำเภอเมืองมุกดาหารจังหวัดมุกดาหารโดยมีระยะเวลาดำเนินการประมาณ4ปีคาดว่าแล้วเสร็จภายในเดือนตุลาคม2572ซึ่งมีเป้าหมายสำคัญเพื่อสนับสนุนการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศกระจายความเจริญสู่ภูมิภาคและยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนในพื้นที่โดยเฉพาะพื้นที่แม่สอดและมุกดาหารซึ่งเป็นประตูเศรษฐกิจสำคัญในการเชื่อมโยงการค้าการลงทุนและโลจิสติกส์กับประเทศเพื่อนบ้าน
0: นอกจากนี้คณะรัฐมนตรียังเห็นชอบการขยายระยะเวลานำเข้าสินค้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ภายใต้เขตการค้าเสรีอาเซียนหรือ AFTA ปี2569สำหรับผู้นำเข้าทั่วไปจากเดิมระหว่างวันที่1กุมภาพันธ์ถึง30มิถุนายน2569เป็นระหว่างวันที่1กุมภาพันธ์ถึง31สิงหาคม2569เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์วัตถุดิบอาหารสัตว์ในประเทศซึ่งช่วยบรรเทาปัญหาการขาดแคลนวัตถุดิบอาหารสัตว์ลดแรงกดดันด้านราคาวัตถุดิบลดผลกระทบต่อต้นทุนการผลิตอาหารสัตว์และต้นทุนการเลี้ยงสัตว์รวมทั้งช่วยรักษาเสถียรภาพภาคปศุสัตว์และความมั่นคงทางอาหารของประเทศ
1: กระทรวงพาณิชย์เดินหน้าป้องกันและปราบปรามการปลอมปนน้ำมะพร้าวยกระดับมาตรฐานสินค้าส่งตรวจสอบนิติบุคคลกลุ่มเสี่ยง24รายนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่ากระทรวงพาณิชย์ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเดินหน้าป้องกันและปราบปรามการปลอมปนน้ำมะพร้าวภายหลังได้รับข้อมูลจากภาคอุตสาหกรรมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์น้ำมะพร้าวบรรจุขวดบางส่วนที่มีราคาจำหน่ายต่ำผิดปกติและอาจมีการแสดงฉลากไม่สอดคล้องกับข้อเท็จจริงโดยได้กำหนดมาตรการกำกับดูแลอาทิการตรวจสอบย้อนกลับแหล่งที่มาของวัตถุดิบการตรวจสอบความสมดุลของวัตถุดิบกับผลผลิตการกำกับดูแลฉลากสินค้าและการบังคับใช้กฎหมายร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อยกระดับมาตรฐานสินค้าและสร้างความเชื่อมั่นให้ผู้บริโภคซึ่งจากการลงพื้นที่ตรวจสอบกลุ่มพัฒนาธุรกิจการค้าตรวจพบนิติบุคคลกลุ่มเสี่ยง24รายในพื้นที่จังหวัดราชบุรีสมุทรสาครนครปฐมและสมุทรสงครามโดยได้ส่งข้อมูลให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง9แห่งตรวจสอบซึ่งยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อเท็จจริงทั้งนี้แม้มาตรการดังกล่าวจะไม่ส่งผลต่อราคามะพร้าวโดยตรงแต่จะช่วยยกระดับมาตรฐานสินค้าสร้างความเป็นธรรมทางการค้า และเพิ่มความเชื่อมั่นต่อสินค้ามะพร้าวไทยในระยะยาว
5: เรื่องแรกเลยก็คือว่าต้องกำกับดูแลเรื่องมาตรฐานสินค้าต้องสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ด้วยเกณฑ์ในการตรวจสอบเพื่อพิสูจน์ว่าอันไหนที่แท้ไหนที่ไม่แท้อันไหนคือน้ำเปล่ามาผสมอีกอันนึงที่สำคัญมากๆก็คือฉลากถ้าฉลากเนี่ยเขียนว่า 100% แล้วไม่ 100% นี่ถือว่าหลอกลวงเพราะฉะนั้นเนี่ยในทุกจุดเนี่ยเราก็ต้องเข้าไปดูว่าจุดไหนที่ทำให้เกิดปัญหา
0: วันนี้มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพ.อ.สว.ออกให้บริการประชาชนในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตที่หมู่4 อบต.กำมะลาตำบลกำมะลาอำเภอกระทู้จังหวัดอุดรธานีที่โรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคารตำบลทุ่งฝนอำเภอทุ่งฝนจังหวัดสุรินทร์ที่โรงเรียนบ้านสนูตำบลนรงอำเภอศรีนรงจังหวัดเชียงรายที่หมู่3บ้านหนองปาโกตำบลหนองปาโกอำเภอดอยหลวงจังหวัดนครศรีธรรมราชที่วัดชะอวดตำบลบ้านชะอวดอำเภอจุฬาภรณ์จึงขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวไปรับบริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ
6: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
7: ัฐบาลขอประชาสัมพันธ์ผู้โดยสารที่เดินทางโดยเครื่องบินค่ะขณะนี้กพท.ออกข้อกำหนดใหม่เกี่ยวกับการนำ power bank ขึ้นเครื่องเพื่อยกระดับความปลอดภัยตามมาตรฐานสากลของ ICAO โดย power bank สามารถนำขึ้นเครื่องได้เฉพาะในสัมภาระติดตัวเท่านั้นห้ามโหลดใต้ท้องเครื่องห้ามชาร์จ power bank หรือใช้ชาร์จอุปกรณ์ต่างๆระหว่างเที่ยวบินและห้ามเก็บไว้ในช่องเก็บสัมภาระเหนือศีรษะต้องเก็บไว้ในจุดที่เข้าถึงง่ายเท่านั้นนอกจากนี้ power bank ต้องมีการระบุความจุชัดเจนไม่เกินเกณฑ์ที่กำหนดและผู้โดยสารควรตรวจสอบข้อกำหนดของสายการบินก่อนเดินทางทุกครั้งเพื่อความปลอดภัยของตนเองผู้โดยสารทุกคนและการเดินทางทางอากาศโดยรวมค่ะสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาเพื่อพัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
8: คืน11มิถุนาฟ้ารำไห้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
9: ์แบงค์ขอบโหวตแบงค์ขอบโหวตเลือกผู้ว่าเลยสกอร์คนโปรดแบงค์ขอบโหวตแบงค์ขอบโหวตมาเรามาใช้สิทธิ์โหวต
10: กรุงเทพคือเมืองที่มีเสียงมากมายแต่เสียงที่สำคัญที่สุดคือเสียงของพวกเราที่มีพลังกำหนดอนาคตของกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายน69 8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้เสียงใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสก.ร่วมกำหนดอนาคตกรุงเทพจากเสียงของคุณแบงค์ขอบโหวตเลือกกรุงเทพในแบบคุณ
9: แบงค์ขอบโหวตมาเรามาใช้สิทธิ์โหวต
0: 7นาฬิกา15นาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศนายเจดีแวนส์รองประธานาธิบดีสหรัฐให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวที่ทำเนียบขาวเมื่อวานนี้โดยวิพากษ์วิจารณ์คณะรัฐมนตรีของอิสราเอลต่อกรณีที่วิพากษ์วิจารณ์ข้อตกลงสันติภาพระหว่างสหรัฐกับอิหร่านเพื่อยุติสงครามในตะวันออกกลางและพยายามกล่าวโจมตีประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐซึ่งถือเป็นผู้นำประเทศเพียงคนเดียวที่มีความเห็นอกเห็นใจอิสราเอลและหากว่าตัวเขาเป็นหนึ่งในคณะรัฐมนตรีอิสราเอลจะไม่กล่าวโจมตีพันธมิตรที่เหลืออยู่เพียงหนึ่งเดียวนายเจดีแวนส์ยังเน้นย้ำว่าอาวุธยุทโธปกรณ์กว่า2ใน3ที่ใช้ในการป้องกันประเทศของอิสราเอลล้วนถูกสร้างขึ้นด้วยฝีมือของชาวอเมริกันและเป็นเงินภาษีประชาชนชาวอเมริกาทั้งสิ้นซึ่งสหรัฐจัดสรรความช่วยเหลือทางทหารแก่อิสราเอลคิดเป็นมูลค่าราว 4,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐต่อปีอย่างไรก็ตามทางการอิสราเอลยังไม่ออกมาแสดงความคิดเห็นต่อถ้อยแถลงดังกล่าว
1: สำนักข่าว KCNA ของทางการเกาหลีเหนือรายงานโดยอ้างถ้อยแถลงของนางคิมโยจองสมาชิกคณะกรรมการกิจการแห่งรัฐของเกาหลีเหนือและเป็นน้องสาวผู้ทรงอิทธิพลของนายคิมจองอึนผู้นำสูงสุดเกาหลีเหนือที่ประณามบรรดาผู้นำกลุ่มประเทศอุตสาหกรรมชั้นนำ7ชาติหรือ G7 ได้แก่ญี่ปุ่นอังกฤษและสหรัฐ สำหรับข้อเรียกร้องที่ให้เกาหลีเหนือปลดอาวุธนิวเคลียร์โดยสมบูรณ์ซึ่งถือเป็นวาระที่ไม่อาจย้อนกลับคืนและไม่สามารถเกิดขึ้นได้จริงนางคิมโยจองยังกล่าวเพิ่มเติมว่าอาวุธนิวเคลียร์ถือเป็นเครื่องมืออันทรงพลังในการปกป้องอธิปไตยและเป็นรากฐานสำคัญในการสร้างสันติภาพตามกฎหมายของเกาหลีเหนือที่มีไว้เพื่อป้องกันตนเองเท่านั้นพร้อมเตือนว่าใครก็ตามที่พยายามจะละเมิดผลประโยชน์หลักของประเทศที่มีอาวุธนิวเคลียร์ในครอบครองจะถือเป็นการตัดสินใจที่ผิดพลาดและจะชักนำหายนะมาสู่ตนเอง
0: ศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคแห่งแอฟริกาหรือแอฟริกา CDC รายงานว่ายอดผู้เสียชีวิตจากเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บันดิบูเกียวในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือ DR คองโกเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย202รายและมีผู้ติดเชื้อที่ยืนยันแล้ว875รายซึ่งคิดเป็นอัตราการเสียชีวิตสูงถึงร้อยละ23ทางด้านนายแพทย์เวสซัมมันคูลาแห่งแอฟริกา CDC กล่าวว่าสถานการณ์ที่น่ากังวลในเวลานี้คือการติดตามผู้ที่สัมผัสกับเชื้อไวรัสอีโบลาอย่างใกล้ชิดเนื่องจากหลายจังหวัดทางตะวันออกเฉียงเหนือของ DR คองโกอาทิอิตูรีนอร์ทคิวูและเซาท์คิวูกำลังเผชิญกับความขัดแย้งและการพลัดถิ่นครั้งใหญ่จนทำให้การตอบสนองต่อสถานการณ์ดังกล่าวเป็นไปอย่างยากลำบากทั้งนี้การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บันดิบูเกียวซึ่งยังไม่มีวัคซีนป้องกันและไม่มีกระบวนการรักษาโดยเฉพาะแพร่ระบาดไปยังประเทศเพื่อนบ้านอย่างยูกันดาซึ่งอาจจะต้องใช้เวลาประมาณ1ปีถึงจะสามารถควบคุมการแพร่ระบาดได้
1: องค์การอาหารและเกษตรหรือ FAO และโครงการอาหารโลกแห่งสหประชาชาติ WFP ออกแถลงการร่วมเมื่อวานนี้โดยร้องของเงินสนับสนุนจำนวน202ล้านดอลลาร์สหรัฐเพื่อช่วยเหลือประชาชนกว่า8ล้าน8แสนคนใน22ประเทศอาทิเคนยาซูดานและยูกันดาประเทศเหล่านี้กำลังตกอยู่ในความเสี่ยงของผลกระทบจากปรากฏการณ์เอลนิโยที่กำลังทวีความรุนแรงขึ้นในช่วงครึ่งหลังของปีนี้ซึ่งจะเพิ่มความเสี่ยงที่จะเกิดภัยแล้งอุทกภัยและพายุรุนแรงในหลายพื้นที่ของทวีปแอฟริกาเอเชียภูมิภาคแปซิฟิกละตินอเมริกาและแคริบเบียนต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
11: ศึกฟุตบอลโลก2026กลุ่ม A สาธารณรัฐเช็กเสมอกับแอฟริกาใต้1ประตูต่อ1ส่วนกลุ่ม B สวิตเซอร์แลนด์เอาชนะบอสเนีย4ประตูต่อ1สำหรับวันนี้กลุ่ม A เม็กซิโกเจอกับเกาหลีใต้เวลา 8:00 นและกลุ่ม Dสหรัฐอเมริกาเจอกับออสเตรเลียเวลา 2:00 นวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีก2026สนาม2ที่อินดอร์สเตเดียมหัวหมากทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยอันดับ24ของโลกที่สนามนี้แพ้ยูเครนมาในเกมแรก 2-3 เซตล่าสุดมาลงสนามนัดที่2พบกับบัลการียทีมอันดับ20ของโลกซึ่งผลปรากฏว่าทีมนักตบสาวไทยช่วยกันเล่นได้อย่างยอดเยี่ยมตบเอาชนะไป 3-0 เซต 25-22 25-20 25-17เก็บชนะเป็นนัดแรกพร้อมคว้าอีก3แต้มมีรวมเป็น6แต้มขยับขึ้นมาอยู่อันดับ14สำหรับนัดต่อไปวันที่20มิถุนายนพบแคนาดาและวันที่21มิถุนายนพบเนเธอร์แลนด์ทุกแมตช์แข่งขันเวลา 20:30 นาทีแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์300มาเก๊าโอเพ่น2026ที่เขตบริหารพิเศษมาเก๊าในรอบ2ชายเดี่ยวกัจจพลหวังเจริญมืออันดับ66ของโลกโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมเอาชนะไคเฮินฮวนจากมาเลเซียไปแบบขาดลอย2-0เกม21-10 21-9แล้วก็รอบก่อนรองชนะได้ไปพบกับหวงยู่ไคมืออันดับ67ของโลกจากไต้หวันขณะที่หญิงเดี่ยวต้นรักแซ่เฮงมืออันดับ76ของโลกแพ้ให้กับคิมกาอึนมืออันดับ1ของรายการและมืออันดับ18ของโลกจากเกาหลีใต้0-2เกม13-21 20-22 อยู่เส้นทางมาที่รอบนี้ด้านคู่ผสมสุภักจอมเกาะกับอนิชาจงสถาพรพันธ์คู่มืออันดับ66ของโลกคนชนะคู่รุ่นพี่อย่างรัตนภักดิ์อูบทองกับเชิญนิชาสุจัยประภารัตคู่มือ2ของรายการและมืออันดับ13ของโลก2-0เกม21-15 21-19สุภักดิ์กับออนิชาไปเข้ารอบ8คู่ไปเจอกับชานยิงชักกับอึ้งซื่อเหยาคู่มือวางอันดับ5จากฮ่องกงที่เอาชนะคู่ของไทยอย่างภูวนัทหอบรรลือกิจกับฟุ้งฟ้ากอบธรรมกิจมาได้2-0เกม21-15 21-17พลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยได้รับเชิญไปเยือนสมาคมกีฬาจักรยานแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนหรือ CCA ระหว่างวันที่25-30มิถุนายนนี้ที่กรุงปักกิ่ง นับเป็นการสานต่อความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นระหว่างวงการกีฬาของไทยกับจีนพร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ทั้งสองฝ่ายได้แลกเปลี่ยนองค์ความรู้และลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อพัฒนากีฬาจักรยานร่วมกันในระยะยาวและเป็นการยกระดับกีฬาจักรยานของทั้งสองชาติให้มีมาตรฐานทัดเทียมภูมิภาคอื่นของโลกต่อไปโดยจากนี้จะส่งนักปั่นประเภทลู่ชุดเอเชียนเกมไปเก็บตัวฝึกซ้อมที่เมืองเทียนจินเพื่อปรับตัวกับสนามแข่งขันมาตรฐานเดียวกับเอเชียนเกมขณะเดียวกันยังขยายความร่วมมือสู่การพัฒนาบาลานซ์ไบค์หรือจักรยานหนูน้อยขาไถเพื่อสร้างเครือข่ายเยาวชนจักรยานของเอเชียให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้นพิจิตรกัญจนากุลรายงาน
1: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนล่างมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณเวียดนามตอนบนขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวเตรียมพร้อมระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังปานกลางมีคลื่นสูง 1-2 เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้ถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงรายพะเยาน่านตากพิษณุโลกอุณหภูมิสูงสุด34-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดอุทัยธานีพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามสมุทรสาครอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสส่วนภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 31-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขณะที่ภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชปัตตานีสงขลาปัตตานียะลานราธิวาสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดภูเก็ตกระบี่ตรังสตูลอุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากในช่วงระหว่างบ่ายถึงค่ำอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 7:54 นสูงกว่าระดับเรือบรรกลาง76เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 5:20 นสูงกว่าระดับเรือบรรกลาง65เซนติเมตรและเวลา 16:56 นต่ำกว่าระดับเรือปานกลาง1เมตร12เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:45 นกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:47 น
12: 1นาทีกับกปท.กรมการขนส่งทางบกได้ปรับปรุงแนวทางการจดทะเบียนรถจักรยานยนต์พ่วงข้างโดยให้รถจักรยานยนต์พ่วงข้างที่จะนำมาจดทะเบียนต้องติดตั้งส่วนพ่วงข้างไว้ทางด้านซ้ายของตัวรถจักรยานยนต์มีความมั่นคงแข็งแรงไม่บดบังทัศนวิสัยของผู้ขับขี่และไม่ก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อการทรงตัวหรือการควบคุมรถนอกจากนี้รถจักรยานยนต์พ่วงข้างต้องมีองค์ประกอบและอุปกรณ์ด้านความปลอดภัยที่เหมาะสมกับการใช้งานเช่นจุดยึดพ่วงที่มั่นคงระบบห้ามล้อที่สามารถลดความเร็วหรือหยุดรถได้อย่างปลอดภัยรวมถึงอุปกรณ์ส่องสว่างและอุปกรณ์สะท้อนแสงที่ช่วยให้ผู้ร่วมใช้ทางสามารถสังเกตเห็นตัวรถได้ชัดเจนยิ่งขึ้นโดยเฉพาะในเวลากลางคืนหรือในสภาพแสงน้อยอันจะช่วยลดความเสี่ยงจากการเฉี่ยวชนและเพิ่มความปลอดภัยในการใช้รถบนท้องถนน โดยให้จดทะเบียนเป็นประเภทรถจักรยานยนต์รย.12ลักษณะรถจักรยานยนต์พ่วงข้างโดยมีอัตราภาษีรถจักรยานยนต์พ่วงข้าง150บาทโดยเจ้าของรถสามารถยื่นคำขอต่อนายทะเบียนพร้อมทั้งนำรถเข้ารับการตรวจสภาพเพื่อให้นายทะเบียนบันทึกการแก้ไขลักษณะรถให้ถูกต้องตามแนวทางดังกล่าวได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปเพื่อให้มีการกำกับควบคุมให้สอดคล้องกับบริบทการใช้ชีวิตของประชาชนส่งเสริมให้พี่น้องประชาชนสามารถใช้รถเศรษฐกิจชุมชนประกอบอาชีพเลี้ยงชีพได้อย่างยั่งยืนภายใต้มาตรฐานความปลอดภัยที่เหมาะสมสร้างความสุขและคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับคนในชุมชนค่ะ
13: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
14: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
15: วันนี้เสนอคำว่าต้นปรือปรือเขียนปลอปลารอเรือสระอืออ่างปรือที่รู้จักกันทั่วไปเป็นกบชนิดหนึ่งนิยมเรียกต้นปรือเจริญเติบโตในพื้นที่ชุ่มน้ำขึ้นตามหนองน้ำทั้งน้ำจืดและน้ำกร่อยต้นสูงประมาณ 1-2 เมตรใบยาวแบนมีดอกรูปทรงกระบอกคล้ายธูปต้นปรือมีประโยชน์หลายอย่างเช่นเป็นพืชสมุนไพรรากช่วยบำบัดน้ำเสียและกันหน้าดินพังทลายหน่ออ่อนกินได้ต้นใช้ทำปุ๋ยใบใช้ทำเครื่องจักสานมุงหลังคาหรือทำจั่วเรียกว่าจั่วใบปรือแม้ในปัจจุบันใช้ไม้หรือปูนทำแทนก็ยังเรียกว่าจั่วใบปรือเยื่อของต้นปรือใช้ทำกระดาษเป็นต้นอัคราพิธานศัพท์กล่าวว่าปรือเป็นต้นไม้ใหญ่ในป่ามีใบยาวประมาณ3นิ้ว
14: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
16: สาระนานากับสารานุกรมไทย
17: วันนี้เสนอตอนดอนหอยหลอดตอนที่2ดอนหอยหลอดจังหวัดสมุทรสงครามเป็นแหล่งผลิตหอยหลอดที่มีขนาดใหญ่ที่สุดช่วงน้ำลงของทุกวันจะมองเห็นสันดอนทรายและสัตว์น้ำหลากหลายชนิดวิธีการเก็บหอยหลอดคือการนำปูนขาวไปหยอดบริเวณรูของหอยหลอดหอยหลอดจะพุ่งตัวออกจากรูโผล่ขึ้นมาให้จับต้องรีบเก็บใส่ภาชนะมิฉะนั้นหอยหลอดจะมุดดินหนีลงไปอยู่ลึกกว่าเดิมสิ่งที่ควรระวังคือไม่ควรสาดปูนขาวลงบนสันดอนเพราะจะทำให้หอยที่อาศัยอยู่ในบริเวณนั้นตายหมดติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook, YouTube, LINE และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนจุฑามาศรักษาพันธ์บรรณาธิการข่าวนฤนาถแข็งขันและบุญมาสีมาศอ่าน
18: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก26มิถุนายน2569รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
19: เธอแฟนฝรั่งที่ฉันคุยเขากำลังจะส่งแหวนเพชรมาให้จากฝรั่งเศสแหละ
20: อะไรนะคนไหนเคยเจอตัวจริงหรือยัง
19: ยังคุยกัน2เดือนแต่เขาบอกรักฉันทุกวันเลยนะ
20: ระวังหน่อยเดี๋ยวก็ทักมาบอกว่าของติดศุลกากรให้โอนเงินค่าภาษีไปให้โดนกันมาเยอะแล้วนะ
19: อุ๊ยล่าสุดเพิ่งส่งลิงก์มาให้โอนเงินจริงๆด้วย
20: อย่าให้อารมณ์รักบังตาอย่าโอนเงินให้คนในโลกออนไลน์ที่ไม่เคยเจอตัวจริง
17: กลับมารับฟังข่าวช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับกรมการศาสนากระทรวงวัฒนธรรมจัดโครงการวิปัสสนาเพื่อคนทั้งมวลเพื่อถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกเนื่องในโอกาสมหามงคลฉลองพระชนมายุ 99 พรรษา 26 มิถุนายน 2569 และถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดา
0: ส่งเสริมให้ประชาชนทุกกลุ่มทุกเพศและทุกวัยสามารถเข้าถึงและปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานรับฟังการดำเนินโครงการนี้ได้จากนายชัยพลสุขเอี่ยมอธิบดีกรมการศาสนาสัมภาษณ์โดยมาลีชัยโยครับ
3: ค่ะขณะนี้คดีฉันอยู่ในสายกับท่านชัยพลสุขเอี่ยมอธิบดีกรมการศาสนาค่ะสวัสดีค่ะ
21: สวัสดีครับ
3: ค่ะ

0: อายุครบเกือบ1ทศวรรษแล้วนะครับร
1: ั
0: ฐบาลก็ได้จัดกิจกรรมนะครับฉลองประชมอายุ99พรรษาถวายพระกุศลนะครับโดยบูรณาการร่วมกับทุกภาคส่วนจัดกิจกรรมให้สมพระเกียรติอย่างสูงสุดนะครับส่วนในของกรมศาสนานะครับกระทรวงธรรมก็ร่วมกับคณะสงฆ์องค์กรทางพุทธศาสนาหน่วยงานภาครัฐเอกชนนะครับและเครือข่ายต่างๆที่เปิดเป็นศูนย์ปฏิบัติธรรมทั่วประเทศนะครับจัดกิจกรรมที่มีชื่อว่าวิปัสสนาเพื่อคนทั้งมวลนะครับระหว่างเดือนมิถุนายนถึงสิงหาคมนี้นะครับเพื่อถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระสังฆราชนะครับและถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชิดาด้วยนะครับซ
1: ึ
0: ่งเป็นตามประกาศของเลขาสมเด็จสังฆราชเรื่องประธานบ้านวิทย์ในการจัดการกิจกรรมนะครับเฉลิมเกียรติและถวายพระกุศลในครั้งนี้นะครับแล้วก็ให้มีการจัดกิจกรรมรูปแบบที่เหมาะสมนะครับในช่วงเวลาไปทุกนะครับของพระสำนักนะครับแล้วก็เปิดโอกาสให้เด็กนักเรียนเยาวชนประชาชนทุกช่วงวัยนะครับได้เรียนรู้และฝึกปฏิบัติสมาธิเจริญวิปัสสนาอย่างถูกต้องด้วยนะครับ
1: ค่ะกิจกรรมวิปัสสนาก็มีการจัดที่ไหนนำร่องที่ไหนยังไงบ้างอะคะ
0: เรียนว่าทางกิจกรรมครั้งนี้นะครับก็เป็นการเรื่องของวิปัสสนาเนี่ยครับก็มุ่งเรื่องของการพัฒนาศักยภาพมนุษย์นะผ่านการฝึกสมาธิแล้วก็สตินะครับซึ่งเป็นรากฐานสำคัญของการมีสุขภาวะทางกายและใจนะครับก็จะช่วยเสริมสร้างเรื่องความเข้มแข็งทางอารมณ์ลดความเครียดนะครับแล้วก็สามารถจะคิดวิเคราะห์ตัดสินใจและช่วยดำเนินชีวิตอย่างมีสตินะครับตลอดจนส่งเสริมที่นำหลักธรรมทางพุทธศาสนาไปบูชาในชีวิตประจำวันนะครับที่จะนำไปสู่การสร้างครอบครัวที่อบอุ่นเข้มแข็งและก็สังคุณในธรรมยั่งยืนครับสำหรับกิจกรรมครั้งนี้นะครับก็ถือว่าเป็นการพัฒนาทุนทางจิตวิญญาณของประเทศนะครับซึ่งเป็นรากฐานในการพัฒนาคุณภาพของคนและก็สังคมด้วยนะครับก็สอดคล้องกับนโยบายของท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมนะครับท่านสาบิดาไทยเศรษฐ์นะครับไปแจ้งแนวคิดไทยๆนะครับแล้วก็ส่งเสริมเรื่องคุณมนุษย์นะครับเป็นการนำทางพลังธรรมธรรมสร้างสุขสร้างอนาคตนะครับในการต่อยอดเป็นพลังสร้างสรรค์นะครับอย่างสมดุลด้วยนะครับสำหรับกิจกรรมต่างๆนะครับที่จะขึ้นเนี่ยเราก็บูรณาการร่วมกับเครือข่ายสารประธานต้นแบบและองค์กรทางวิชานะฮะเช่นในศูนย์กลางนี้ก็ที่กรุงเทพมหานครก็ได้แก่วัดธรรมมงคลถาบุญนนทวิหารนะครับหรือวัดเดบข้อวิริยังนั่นเองนะครับวัดมหาธาตุรังสฤทธิ์นะครับมันมีองค์กรต่างๆเช่นยุวพุทธิกะสมาคมแห่งประเทศไทยนะครับพุทธสมาคมแห่งประเทศไทยเป็นต้นนะครับในพวนภูมิภาคนะครับก็มีที่หอธรรมพระบารมีจังหวัดเชียงเซาวัดลำเปิ้งนะฮะที่เชียงใหม่วัดป่าถ้ำบัวที่แม่ฮ่องสอนครับโพธิธรรมยานสถานที่สงขลาวัดจันทารามท่าสูงที่อุทัยครับแล้วก็อย่างเช่นวัดยังมีวัดหนองปากโพงที่อุบลราชธานีด้วยนะครับก็รวมถึงสถานประกอบการต่างๆทั่วประเทศครับ
1: ก็คือความมุ่งหวังก็คืออยากให้คนไทยได้มีการเจริญสติหรือการทำสมาธิมากๆใช่ไหมคะท่านคะ
0: ครับก็ทางกรมศาสนากระทรวงธรรมก็มุ่งหวังให้เครือข่ายนะครับฐานเพื่อธรรมดังกล่าวเป็นกลไกสำคัญในการเผยโอกาสการเรียนรู้ด้านสมาธิและปรัชนากรรมฐานนะครับให้กับเยาวชนและประชาชนทั่วทุกภาคของประเทศนะครับเพื่อที่จะยกระดับให้ประเทศไทยสู่เป็นศูนย์การเรียนรู้ด้านสมาธิและการพัฒนาจิตใจในระดับนานาชาตินะครับซึ่งก็ช่วยในการสร้างภาพลักษณ์ของประเทศนะครับซ
1: ึ่
0: งเนื่องจากว่ามีปัจจัยสำคัญนะครับจากการสำรวจของกรมศาสนานี่นะครับก็มีศูนย์การทำทั่วประเทศเนี่ยนะครับและเป็นของวัดต่างๆนะครับทางสำนักงานพุทธศาสนาก็ดีทางองค์กรเครือข่ายมูลที่ต่างๆก็ดีนะครับมีมากถึง 2,700 แห่งนะครับก็มีทั้งนักปฏิบัติธรรมชาวไทยและชาวต่างชาตินะก็สนใจนะครับก็คือมาปฏิบัติธรรมอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็จึงได้ทางกรมศาสนานะครับก็จึงได้ร่วมเครือข่ายทำเป็นศูนย์กลางนะครับฮับนั่นเองนะครับเป็นศูนย์กลางเนี่ยเรื่องของศูนย์ธรรมทั่วประเทศเลยเป็นเว็บไซต์นะครับของกรมศาสนาเนี่ยนะครับก็เพื่อที่จะอำนวยสะดวกให้ผู้สนใจเนี่ยสามารถค้นหานะครับสถานที่ประทับที่เหมาะสมกับตนเองนะครับแล้วก็สามารถลงทะเบียนระบบออนไลน์ได้นะครับตามความต้องการว่าจะเป็นลักษณะของการเข้าไปทำนะครับ

0: มีค่าจ่ายก็ดีโดยในโลกของการนำบริจาคก็ดีหรือว่าในส่วนที่มีค่าจ่ายในการสนับสนุนโครงการนั้นก็ดีนะครับก็แนวโน้มนะครับในการที่พัฒนาเนี่ยก็จะมีผู้คนเนี่ยให้ส่วนความสนใจเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็เป็นการสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงศาสนาอีกด้วยครับ
1: และตอนนี้ถ้าผู้ที่สนใจเนี่ยก็จะสามารถเข้าไปสมัครอะไรยังไงได้บ้างอะคะ
0: ตอนนี้ทางผมก็ได้รวบรวมขึ้นนะครับทางเว็บไซต์นะครับก็เป็นข้อมูลเบื้องต้นแล้วว่าสนใจไปที่ไหนเช่นสนใจไปที่หอทำพระบารมีจังหวัดฉะเชิงเทรานะครับก็สามารถที่จะเข้าไปในส่วนของลิงก์นะครับที่เป็นฮับศูนย์ข้อมูลเนี้ยนะครับแล้วก็เข้าไปที่ลงทะเบียนได้นะครับที่ต่างความวันเวลาที่เหมาะสมที่ทางหลักสูตรตรงนั้นจัดขึ้นนะเช่นหลักสูตร1วันหลักสูตร2วันหลักสูตร3วันอะไรก็แล้วแต่นะครับซึ่งทางลงก็จะเตรียมความพร้อมให้กับท่านผู้สนใจที่จะไปทำตามที่ต่างๆที่กล่าวมานะครับ
1: นอกจากมีกิจกรรมนี้แล้วในส่วนของในวันที่26มิถุนาหรือว่าก่อนนี้ก็คือจะมีกิจกรรมอะไรที่เฉลิมพระเกียรติพระองค์บ้างอะคะ
0: ครับในวันที่26มิถุนายนนะครับซึ่งเป็นวันครบรอบนะครับที่จะจัดนะครับถวายพระกุศล99พรรษาสมเด็จพระสังฆราชนะครับทางกรมศาสนากระทรวงธรรมก็ได้บูรณาการกับคณะสงฆ์นะครับได้จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์นะครับทำบุญตักบาตรนะครับในส่วนกลางก็จัดที่อาคารวัฒนธรรมวิสิตกระทรวงวัฒนธรรมนั่นเองนะครับส่วนสุนิภาก็จะเป็นกิจกรรมตามรถของพื้นที่นะครับตามความเหมาะสมนะครับเพื่อเปิดโอกาสให้พุทธศาสนิกชนได้ร่วมการแสดงความกตัญญูกตเวทีนะครับน้อมถวายสักการะแด่สมเด็จพระสังฆราชนะครับรวมทั้งร่วมสืบสานพุทธศาสนาเป็นการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมสร้างพลังแห่งความดีที่เกิดขึ้นในสังคมไทยโดยพร้อมเพรียงกันนะครับซึ่งจะเป็นการนำความสุขความสัมพันธ์และความพอสุขนะครับซึ่งเป็นการในการที่จะร่วมกันถวายนะครับอากุศลแด่สมเด็จพระราชอีกด้วยครับ
1: ในโอกาสสำคัญนี้ค่ะก็อยากให้ท่านอธิบดีเชิญชวนประชาชนที่อยากจะเข้าร่วมกิจกรรมมาร่วมกิจกรรมของกรมการศาสนาที่จัดขึ้นเพื่อพระเกียรติพระองค์ท่านนะคะ
0: ครับก็ทางกรมศาสนานะครับก็ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนนะครับได้ร่วมกันเข้าร่วมกิจกรรมวิปัสสนาพุทธมวลนะครับเพื่อถวายพระกุศลนะครับ99พรรษาสมเด็จพระสังฆราชนะครับตามสถานที่ต่างๆนะที่ร่วมการทั้งในส่วนกลางและสูตรภูมิภาคนะครับก็ถือเป็นการส่งเสริมเรื่องของการปฏิบัติธรรมด้วยนะครับก็เป็นเรื่องของการถวายพระกุศลนะครับซึ่งก็จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อผู้ปฏิบัตินะครับที่เขาร่วมโครงการในครั้งนี้ครับ
1: ค่ะเช้าวันนี้ต้องขอขอบพระคุณคุณชัยพลสุขเอี่ยมอธิบดีกรมการศาสนานะคะที่มาให้ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระสังฆราชในโอกาสฉลองพระชนมายุ99พรรษาค่ะ
0: ขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีครับ
1: ค่ะสวัสดีค่ะ
2: FTA คือกุญแจที่เปิดโอกาส FTA คือตลาดที่เปิดกว้างเราเดินหน้าจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้เกษตรกร SME และนักธุรกิจไทยได้มีแต้มต่อจากการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี FTA กลไกขับเคลื่อนการค้าไทยทะยานสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกอยากรู้ข้อมูล FTA ติดต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ FTA Center 02-5077555
3: ท่านผู้ฟังคะคณะรัฐมนตรีมีมติแต่งตั้งคณะเจรจาฝ่ายไทยในกระบวนการประนอมภาคบังคับภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลคริสต์ศักราช1982ซึ่งอาจเป็นการเสริมความได้เปรียบของไทยในเวทีการเจรจาข้อพิพาททางทะเลระหว่างไทยและกัมพูชาติดตามได้จากช่วงข้อข่าวเล่าประเด็นค่ะ
4: เล่าประเด็น
5: ประเด็นข้อพิพาทพื้นที่ทับซ้อนทางทะเลระหว่างไทยและกัมพูชาซึ่งยืดเยื้อมาเป็นเวลากว่า25ปีขณะนี้กำลังก้าวเข้าสู่ช่วงสำคัญหลังรัฐบาลได้ยกระดับการแก้ไขปัญหาไปสู่กระบวนการการประนอมภาคบังคับภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทางทะเลค.ศ.1982หรือ UNCLOS ซึ่งนายนพดลอินนาสมาชิกวุฒิสภาในฐานะประธานคณะกรรมการที่ปรึกษาด้านต่างประเทศให้ความเห็นว่ากระบวนการดังกล่าวเป็นโอกาสสำคัญที่ไทยจะสามารถใช้กลไกทางกฎหมายระหว่างประเทศในการปกป้องผลประโยชน์ของชาติโดยล่าสุดคณะรัฐมนตรีได้แต่งตั้งคณะเจรจาที่มีความพร้อมและความเชี่ยวชาญนำโดยนายศิหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเป็นหัวหน้าคณะเจรจาฝ่ายไทย สำหรับปัจจัยสำคัญที่ช่วยเสริมความได้เปรียบของไทยในกระบวนการดังกล่าวคือการเสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมายทะเลระหว่างประเทศเข้าสู่ระบบการประนอมได้แก่นายอัลเบิร์ตฮอฟแมนผู้พิพากษาชาวแอฟริกาใต้และนายรูดิเกอร์วอลฟรัมผู้พิพากษาชาวเยอรมนีซึ่งต่างเคยดำรงตำแหน่งประธานศาลกฎหมายทางทะเลระหว่างประเทศหรืออิตลอสมาก่อนประสบการณ์และความน่าเชื่อถือของทั้งสองจะช่วยส่งเสริมให้กระบวนการพิจารณาเป็นไปตามหลักกฎหมายระหว่างประเทศอย่างเคร่งครัดนอกจากนี้นายรูดิเกอร์วอลฟรัมยังเคยมีบทบาทสำคัญในกระบวนการประนอมข้อพิพาททางทะเลระหว่างติมอร์เลสเตและออสเตรเลียซึ่งถือเป็นกรณีศึกษาที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ
6: ฝ่ายไทยที่เสนอไปสองท่านเนี่ยทั้งคู่มีความเชี่ยวชาญมีประสบการณ์และมีความอาวุโสทั้งคู่เพราะว่าทั้งคู่เป็นประธานศาลกฎหมายทะเลระหว่างประเทศนะครับซึ่งทั้งคู่เนี่ยถ้าอยู่ในศาลนี้เนี่ยนะครับก็จะมีความเชี่ยวชาญทางทะเลเป็นอย่างมาก
5: อีกประเด็นหนึ่งเกี่ยวกับข้อเสนอของฝ่ายกัมพูชาที่ให้มีการเจรจาแบ่งปันผลประโยชน์จากทรัพยากรปิโตรเลียมในพื้นที่ก่อนที่จะมีการกำหนดเขตแดนทางทะเลอย่างชัดเจนนายนพดลเห็นว่าประเทศไทยได้ดำเนินการทักท้วงผ่านกระทรวงการต่างประเทศอย่างถูกต้องแล้วเนื่องจากตามหลักการของกฎหมายระหว่างประเทศการกำหนดพื้นที่ที่มีข้อพิพาทควรต้องอาศัยการปักปันเขตแดนให้ชัดเจนเสียก่อนจึงจะสามารถกำหนดขอบเขตของพื้นที่ทับซ้อนและการจัดสรรผลประโยชน์ได้อย่างเหมาะสม
6: กรรมาธิการทั้ง5ท่านที่เป็นชาวต่างประเทศเหล่านี้นะครับเขาก็มีวิธีแค่ข้อเสนอแนะเท่านั้นเองที่จะให้เกิดความเป็นธรรมดังนั้นเนี่ยการที่จะไปดำเนินการตามที่ฝ่ายกัมพูชาเสนอว่าถ้าขีดเส้นลากเส้นแบ่งเขตทางทะเลไม่สำเร็จก็ให้ทำเรื่องผลประโยชน์ไปพลางก่อนเนี่ยนะครับมันคงจะทำยากเพราะว่าเราไม่รู้ว่าถ้าไม่ลากเส้นแล้วมันจะมีเขตทับซ้อนอยู่ตรงไหนอย่างไรนะครับดังนั้นเนี่ยก็คิดว่าฝ่ายไทยคงแย้งในเรื่องนี้ไป
5: จากความคืบหน้าของบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการเจรจาพื้นที่ทับซ้อนทางทะเลหรือ MOU 2544ซึ่งที่ผ่านมาเป็นไปอย่างจำกัดดังนั้นการที่ฝ่ายไทยหันมาใช้กลไกการประนอมภาคบังคับภายใต้กรอบของสหประชาชาติจึงถือเป็นแนวทางที่มีความเป็นระบบโปร่งใสและสอดคล้องกับหลักกฎหมายระหว่างประเทศแม้อาจต้องใช้เวลาอีกระยะหนึ่งกว่าจะได้ข้อยุติแต่ฝ่ายไทยถือว่ามีความพร้อมทั้งในด้านบุคลากรผู้เชี่ยวชาญและเครื่องมือทางกฎหมายในการรักษาผลประโยชน์ของชาติรวมถึงอธิปไตยเหนือพื้นที่ที่เกี่ยวข้องและทรัพยากรทางทะเลเชื่อมั่นได้ในเบื้องต้นว่ากระบวนการนี้จะช่วยนำไปสู่การแก้ไขข้อพิพาทอย่างยั่งยืนและเป็นที่ยอมรับในระดับสากลชวิสาประทุมมารายงาน
1: กรุงเทพมหานครรณรงค์ให้ประชาชนชาวกรุงเทพเดินทางใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.พร้อมกำชับให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติหน้าที่วางตัวเป็นกลางดำเนินการทุกอย่างให้ถูกต้องตามกฎหมายติดตามจากรายงานค่ะ
7: การเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.ในปีนี้กลายเป็นกระแสในพื้นที่สื่อมวลชนอย่างกว้างขวางในหลากหลายประเด็นซึ่งอาจดึงดูดความสนใจของประชาชนจนกลบการประชาสัมพันธ์รายละเอียดที่สำคัญเช่นสถานที่ตั้งของหน่วยเลือกตั้งหรือวันที่กำหนดให้มีการเลือกตั้งครั้งนี้เกิดขึ้นดังนั้นกรุงเทพมหานครจึงได้จัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์อย่างเข้มข้นในช่วงโค้งสุดท้ายก่อนการจัดการเลือกตั้งโดยนายณรงค์เรืองศรีปลัดกรุงเทพมหานครเล่าว่ากรุงเทพมหานครได้จัดกิจกรรมรวมพลังกทม.เลือกตั้งโปร่งใสบริสุทธิ์ยุติธรรมโดยมีข้าราชการที่เกี่ยวข้องการจัดการเลือกตั้งครั้งนี้เข้าร่วมกว่า700คนเพื่อแสดงเจตนารมณ์ในการวางตัวเป็นกลางและดำเนินการเลือกตั้งอย่างบริสุทธิ์และถูกกฎหมายสะท้อนเจตนารมณ์ของประชาชนรวมทั้งจะมีการปล่อยขบวนรถรณรงค์ประชาสัมพันธ์ Bangkok Watch ทั่วกรุงเพื่อสร้างการรับรู้ข้อมูลที่สำคัญให้ประชาชนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งกว่า 4.5 ล้านคนมาใช้สิทธิ์ในการเลือกตั้งครั้งนี้อย่างทั่วถึง
8: ก็เน้นย้ำในเรื่องที่จะให้ทางเจ้าที่เราเนี่ยในการที่ดำเนินการเลือกตั้งให้บริสุทธิ์โปร่งใสยุติธรรมวางตัวเป็นกลางดำเนินการให้การเลือกตั้งในครั้งนี้สำเร็จตามวัตถุประสงค์และถูกต้องตามกฎหมาย
7: ขณะเดียวกันผู้บริหารกรุงเทพมหานครก็ได้มีการลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานของสำนักงานเขตต่างๆอย่างต่อเนื่องซึ่งนายธนิตตันบัวคลี่รองปลัดกรุงเทพมหานครเล่าถึงการลงพื้นที่ติดตามการเตรียมพร้อมของสำนักงานเขตพญาไทว่าได้ย้ำและกำชับ ถึงการวางตัวเป็นกลางของเจ้าหน้าที่รวมถึงจะนำแนวทางที่ดีของสำนักงานเขตพญาไทที่มีการเผยแพร่ QR code ให้ประชาชนในเขตสามารถสแกนตรวจสอบสิทธิ์และสถานที่ต้องไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งได้อย่างสะดวกและรวดเร็วเพื่อไปปรับใช้กับเขตอื่นๆด้วย
9: ท่านก็เพิ่ม QR code ไปจากเฉพาะของเขตพญาไทที่มีในเรื่องการเปลี่ยนแปลงที่เลือกตั้งจำนวน32หน่วยเนี่ยประชาชนสามารถเช็คได้ด้วยว่าไอ้ที่เลือกตั้งที่เขาเปลี่ยนไปเนี่ยมันอยู่ตรงบริเวณไหนแล้วก็อยู่ที่ใหม่อยู่ตรงไหน
7: ในระยะเวลาที่เหลืออีกประมาณ9วันก่อนจัดการเลือกตั้งครั้งนี้เชื่อมั่นว่ากรุงเทพมหานครจะมีการประชาสัมพันธ์เน้นย้ำสร้างการรับรู้ให้กับประชาชนอย่างต่อเนื่องและเข้มข้นยิ่งขึ้นเพื่อให้ประชาชนตื่นตัวในการไปใช้สิทธิ์ในวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้เพราะการเลือกผู้แทนของประชาชนกรุงเทพมหานคร1วาระหรือ4ปีต่อจากนี้จะนำไปสู่การกำหนดนโยบายหรือแนวทางพัฒนาเมืองไปอีกระยะใหญ่ซึ่งผลจะออกมาเป็นอย่างไรย่อมอยู่ที่ประชาชนกรุงเทพมหานครเป็นผู้กำหนดผ่านการลงคะแนนในครั้งนี้ปริญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
3: ปิดท้ายที่กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมขับเคลื่อนนโยบายเชิงรุกและเร่งรัดแผนการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแห่งชาติเพื่อรับมือผลกระทบจากปรากฏการณ์เอลนีโญติดตามได้จากรายงานค่ะ
10: จากข้อมูลของกรมอุตุนิยมวิทยาแม้ปัจจุบันสภาวะแปรปรวนของกระแสน้ำและชั้นบรรยากาศหรือเอ็นโซจะอยู่ในสถานะเป็นกลางแต่ช่วงครึ่งหลังของปีนี้มีสัญญาณชัดเจนว่าประเทศไทยเริ่มเข้าสู่ปรากฏการณ์เอลนีโญจะส่งผลให้ปริมาณฝนโดยรวมน้อยกว่าปกติและอาจเกิดภาวะฝนทิ้งช่วงขณะที่อุณหภูมิเฉลี่ยจะสูงขึ้นกว่าปกติประมาณ 1.3 ถึง 2.2 องศาเซลเซียสโดยเดือนพฤศจิกายน2569ถึงมกราคม2570คาดว่าสภาวะเอลนีโญจะมีความรุนแรงมากที่สุดและแนวโน้มดังกล่าวสอดคล้องกับผลการประเมินจากแบบจำลองพยากรณ์ของศูนย์พยากรณ์อากาศระยะกลางแห่งยุโรประบุมีโอกาสสูงมากที่โลกจะเข้าสู่สภาวะเอลนีโญช่วงเดือนพฤษภาคมถึงกรกฎาคมพร้อมคาดการณ์ว่าปรากฏการณ์เอลนีโญนี้จะคงอยู่ต่อเนื่องตลอดช่วงที่เหลือของปีนี้ต่อเนื่องถึงช่วงต้นปี2570สอดคล้องกับข้อมูลจากแบบจำลองการคาดการณ์ภูมิอากาศระยะยาวของกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมพบปริมาณฝนของประเทศไทยตั้งแต่เดือนพฤษภาคม2569ถึง2571มีแนวโน้มลดลงสำหรับความเสี่ยงและผลกระทบจากปรากฏการณ์ดังกล่าวทั้งการขาดแคลนน้ำเพื่ออุปโภคบริโภคของประชาชนและภาคส่วนต่างๆคือภาคการเกษตรภาคอุตสาหกรรมภาคการท่องเที่ยวและบริการและภาคเมืองซึ่งผลกระทบจากความแห้งแล้งจะเป็นตัวเร่งโอกาสของการเกิดไฟป่าที่มีความรุนแรงมากขึ้นอุณหภูมิที่สูงขึ้นมีผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางผู้ที่ทำงานกลางแจ้งและผลกระทบต่อการเกิดปะการังฟอกขาวที่ผ่านมานายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้มอบหมายให้กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมขับเคลื่อนนโยบายเชิงรุกและเร่งรัดแผนการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแห่งชาติเพื่อลดความสูญเสียและความเสียหายและเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้ประเทศรวมทั้งให้หน่วยงานในสังกัดดำเนินการรับมือกับความท้าทายดังกล่าวประกอบด้วยการรับมือภัยแล้งและภาวะฝนทิ้งช่วงการรับมือฝุ่นควันและไฟป่าตั้งเป้าลดพื้นที่เผาไหม้ในป่าอย่างจริงจังจัดเตรียมเฮลิคอปเตอร์ติดตั้งอุปกรณ์ตักน้ำพร้อมขึ้นบินดับไฟป่าทางอากาศทันทีเมื่อเกิดเหตุการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งเตรียมบังคับใช้กฎหมายคุมการท่องเที่ยวทางทะเลหลังสถานการณ์ทะเลไทยเข้าสู่ภาวะเสี่ยงวิกฤตจากผลกระทบสภาพภูมิอากาศการเสริมความแข็งแรงให้ปะการังและหญ้าทะเลสามารถฟื้นตัวได้เองการจัดทำแผนที่ความเสี่ยงการกัดเซาะชายฝั่งการพัฒนาศูนย์ข้อมูลด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจะเป็นแพลตฟอร์มกลางที่เผยแพร่ข้อมูลด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศทั้งข้อมูลการลดก๊าซเรือนกระจกข้อมูลความเสี่ยงและการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศข้อมูลการคาดการณ์ภูมิอากาศในระยะยาว
11: ต้องยอมรับว่าเราก็มีการตื่นรู้ตื่นตัวแล้วก็มีการวางแผนการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอาจจะมีผลกระทบกับกาลังความร้อนของน้ำทะเลหรือการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศทำให้มีปัญหากับทางพื้นผิวทะเลได้หรือชายหาดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในอนาคตถ้าเราไม่ช่วยกันตื่นตัวในเรื่องของโลกร้อนการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศนั้นอะไรจะเกิดขึ้นมากบ้างนะครับผมต้องยอมรับว่าหลายๆอย่างสังเกตจากการเกิดน้ำท่วมพื้นที่ไม่เคยท่วมก็ท่วมมีการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศซึ่งเราไม่สามารถที่จะคำนวณได้แม่นยำในอดีตที่ผ่านมา
10: ส่งข้อเสนอแนะเชิงนโยบายรับมือกับปรากฏการณ์เอลนิโญใน6สาขาความเสี่ยงภายใต้แผนการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแห่งชาติประกอบด้วยการจัดการทรัพยากรน้ำเกษตรและความมั่นคงทางอาหารการท่องเที่ยวที่ยืดหยุ่นสาธารณสุขการจัดการทรัพยากรธรรมชาติการตั้งถิ่นฐานและความมั่นคงของมนุษย์พร้อมพัฒนาระบบเตือนภัยล่วงหน้าแบบหลายภัยเพื่อลดความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนติยาพันยังเทียนรายงาน
12: ตำแหน่งหน้าที่คือความรับผิดชอบไม่ใช่สิทธิพิเศษและไม่ใช่เครื่องมือเอื้อประโยชน์ให้ใคร
13: สวัสดีครับผมรองศาสตราจารย์พันตำรวจโทดร.กฤษณะพงศ์ภูตระกูลนักอาชญาวิทยาครับงานที่มุ่งไปเพื่อประโยชน์สาธารณะตรงนี้จะมีความสำคัญมากๆที่ว่าคนที่มีตำแหน่งหน้าที่ต้องทำไปเพื่อประโยชน์ส่วนรวมเป็นหลักไม่ใช่เป็นผลประโยชน์ทับซ้อนหรือการขัดแย้งผลประโยชน์ถ้ามีอำนาจหน้าที่แล้วไปเชื่อในทางที่เอื้อประโยชน์ต่อพวกพ้องแน่นอนส่งผลกระทบต่อประโยชน์สาธารณะอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้การหัวประมูลเนี่ยแล้วหน่วยงานภาครัฐหลายที่นะครับทำให้มีความโปร่งใสมากขึ้นถ้าไปดูตรงนี้ว่าทำไมยังมีช่องโหว่ช่องว่างให้คนหนึ่งหรือบริษัทหนึ่งเนี่ยสามารถจะรับการประมูลว่าจ้างงานได้โดยง่ายเป็นสัมผัสโครงการ
12: ตำแหน่งมีไว้เพื่อทำงานเพื่อสาธารณะไม่ใช่เพื่อผลประโยชน์ส่วนตัวของใครคนหนึ่งส่งเสียงแห่งความซื่อสัตย์แจ้งศูนย์บริการข้อมูลปปช1205คนไทยใจสุจริตไม่ให้ไม่รับไม่ทนสนับสนุนโดยกองทุนปปช
14: เป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
15: เมื่อในมงคลสมัยฉลองพระชนมายุ99พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก26มิถุนายน2569เชิญร่วมสดับอัมพโรวาทพระคติธรรมและพระโอวาทน้อมนำความเจริญมาสู่ชีวิตโดยทั่วกัน
16: ปัญหาชีวิตของผู้คนในสังคมปัจจุบันจำนวนไม่น้อยมีมูลเหตุจากความมักง่ายใคร่ได้ในทางลัดปรารถนาจะประสบผลสำเร็จโดยเร็วทั้งที่ไม่ประกอบความภาคเพียรในกิจอันสุจริตมักท้อถอยเพิกถอนตนออกจากการศึกษาหรือภารกิจการงานอันดีเพราะไม่มีความเพียรเป็นเครื่องเหนี่ยวรั้งตนให้อดทนสู้จนบรรลุสำฤทธิ์ผลท้ายที่สุดจึงเป็นคนหลักลอยไม่จริงจังกับกิจการใดเป็นหลักฐานได้นานจนอาจหลงพลาดไปสู่ทางผิดทั้งในระดับศีลธรรมและระดับกฎหมายบ้านเมืองบุคคลจึงควรฝึกหัดตนให้ถึงพร้อมด้วยความเพียรชอบเพื่อให้ได้ชื่อว่าเป็นบัณฑิตผู้ฉลาดทั้งคดีโลกและคดีธรรมสามารถประคับประคองตนให้สำเร็จผลอันพึงประสงค์ได้ในเบื้องปลายสมกับความรู้และคุณธรรมที่แต่ละคนได้รับการอบรมบ่มเพาะมาแล้วพระคติธรรมประทานแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยประจำปีการศึกษา2561วันที่3ธันวาคม2562

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: รักสามัคคีกันไว้ประเทศไทยจะเข้มแข็งมั่นคง
1: FM 99.50 MHz สวทขอนแก่นให้ความรู้สู่ประชาชน
2: คุณทราบหรือไม่ว่าอุบัติเหตุเกิดขึ้น 70,000 กว่าครั้งต่อปีทุกๆวันจะมีอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น200กว่าครั้งต่อวันเราไม่สามารถหยุดอุบัติเหตุได้แต่เราสามารถบรรเทาความเสียหายได้ด้วยพ.ร.บ.ที่พร้อมคุ้มครองคุณและคู่กรณีทันทีเมื่อเกิดอุบัติเหตุ
3: เพราะชีวิตคนต้องมาก่อนพ.ร.บ.ไม่ต้องรอเดี๋ยว1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยคปภ.
4: พี่น้องคนไทยฟังทางนี้เด้อจ้าไผที่บ่ได้เป็นข้าราชการหรือบ่มีสิทธิ์ประกันสังคมพี่น้องมีสิทธิ์บัตรทองใส่สิทธิ์ง่ายๆเพียงแค่พกบัตรประชาชนใบเดียวก็ได้รับสิทธิ์การรักษาที่จำเป็นครบวงจรบ่ว่าจะเป็นตรวจรักษาโรคทั่วไปหรือโรคเรื้อรังฉีดวัคซีนป้องกันโรคตรวจคัดกรองสุขภาพและที่สำคัญถ้าเกิดเจ็บป่วยฉุกเฉินพี่น้องเข้าโรงพยาบาลได้ทุกแห่งตอนนี้มีนโยบายใหม่30บาทรักษาทุกทีสะดวกสบายมีข้อสงสัยเพิ่มเติมโทรเลยสายด่วนสปสช1330โทรได้ตลอด24ชั่วโมง
5: ในยุคที่ข้อมูลข่าวสารวิ่งเร็วเหมือนไฟฟ้าเราจะรู้เท่าทันสื่อได้อย่างไรวันนี้ขอแนะนำ4องค์ประกอบสำคัญที่จะช่วยให้คุณเป็นผู้รับสารที่ฉลาดและปลอดภัยอันดับแรกการเปิดรับสื่อคือการพร้อมรับข้อมูลข่าวสารจากหลายช่องทางไม่ปิดกั้นตัวเองแต่ต้องเปิดใจอย่างมีสติอันดับ2การเลือกรับสื่อเลือกสื่อที่น่าเชื่อถือมีแหล่งข้อมูลชัดเจนไม่รับข้อมูลจากแหล่งที่ไม่น่าไว้ใจอันดับ3การตรวจสอบข้อมูลข่าวสารอย่ารับข้อมูลทันทีควรพิสูจน์ความถูกต้องโดยเทียบจากหลายแหล่งและพิจารณาความน่าเชื่อถือของผู้ส่งสารและสุดท้ายการตีความสื่ออย่าปล่อยให้ความรู้สึกหรือความคิดเห็นส่วนตัวครอบงำควรแยกแยะข้อเท็จจริงจากความเห็นและคิดวิเคราะห์อย่างเป็นกลางถ้าคุณมีองค์ประกอบเหล่านี้ในใจคุณก็จะรู้เท่าทันสื่อในยุคดิจิทัลได้อย่างมั่นใจด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่1กรมประชาสัมพันธ์
6: ประชาสัมพันธ์ขอเชิญร่วมงานครั้งยิ่งใหญ่นิทรรศการและเสวนาวิชาการซอฟต์พาวเวอร์สาขาแฟชั่นตระการตากับแฟชั่นโชว์สุดพิเศษภายใต้แนวคิด The Walk of Woven Identity รันเวย์แห่งตัวตนที่ถูกถักทอจาก10ชุมชนพร้อมชมผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นที่ได้รับการพัฒนากว่า100ผลิตภัณฑ์พบกัน 19-21 มิถุนายนนี้พิธีเปิดงานโดยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนางสาวสุภมาศอิสระภักดีเวลา 14:00 น.ณลานนาซาชั้น1ศูนย์การค้าเซ็นทรัลอุดรธานีสายแฟชั่นและผ้าไทยห้ามพลาด
7: จังหวัดขอนแก่นขอเชิญร่วมเสนอชื่อครูผู้สร้างการเปลี่ยนแปลงในชีวิตลูกศิษย์และเป็นครูผู้คุณูปการต่อการศึกษาเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีครั้งที่7ปี2570ตั้งแต่วันที่1พฤษภาคมถึงวันที่31กรกฎาคม2569ผู้มีสิทธิ์เสนอชื่อสถานศึกษาขั้นพื้นฐานคณาจารย์ในระดับอุดมศึกษาลูกศิษย์ที่เป็นศิษย์เก่าอายุ20ปีขึ้นไปสมาคมมูลนิธิและองค์กรนิติบุคคลสอบถามเพิ่มเติมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่นอำเภอเมืองขอนแก่นจังหวัดขอนแก่นโทรศัพท์043-424-509และ080-298-8985 สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดขอนแก่นกรมประชาสัมพันธ์ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 99.50 เมกะเฮิรตซ์จากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการท่องเที่ยวไปกับเพลงค่ะท่องเที่ยวไทยไปทุกที่มีเสียงเพลงให้ความสุขทุกการเดินทางกับรายการท่องเที่ยวไปกับเพลงดำเนินรายการโดยเจริญเพ็งมูลทางสวทขอนแก่น FM 99.50 เมกะเฮิรตซ
0: ์สวัสดีครับคุณฟังที่รักทุกท่านครับได้เวลาของรายการท่องเที่ยวไปกับเพลงแล้วนะครับกลับมาพบกันเช่นเคยนะครับทางสวทขอนแก่นระบบ FM ความถี่ 99.50 เมกะเฮิรตซ์ระบบ AM 621กิโลเฮิรตซ์นะครับแล้วก็ทาง Facebook สวทขอนแก่นกลุ่มประชาสัมพันธ์นะครับรายการนี้กระผมเจริญเพ็งมูลครับนายกสมาคมสื่อมวลชนเพื่อการท่องเที่ยวจังหวัดขอนแก่นเป็นผู้ดำเนินรายการนะครับวันนี้คุณสุจินพงศ์สิทธิศักดิ์เป็นช่างเทคนิคนะครับพบกันเป็นวันศุกร์แล้วนะครับวันนี้ศุกร์อีกแล้วนะครับเพลิแป๊บเดียวมาถึงวันศุกร์แล้วนะครับศุกร์ที่19มิถุนายน2569นะครับขอขอบคุณอย่างสูงครับคุณฟังที่ให้เกียรติติดตามรายการนี้ด้วยดีเสมอมานะครับหมายเลขโทรศัพท์ในห้องส่งของเรานะครับแนะนำเพลงเข้าสู่รายการ0432367 26นะครับหรือว่ามีข่าวคราวที่อยากจะฝากประชาสัมพันธ์ยินดีครับแจ้งมาได้0432367 26นะครับไปที่ปฏิทินข่าวกันก่อนนะครับโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดขอนแก่นเรียบเรียงมาเช่นเคยนะครับวันนี้19มิถุนายนครับเริ่มจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นนายขจรเกียรติรักพนิษฐมณีผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นเวลา 10:00 นท่านจะเป็นประธานพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพายประจำปี2569ที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่นและโรงพยาบาลขอนแก่นนะครับโดยอยู่เป็นประธานหรือว่างานนี้อยู่ที่ห้องจำลองมุ่งการดีนะครับชั้น4อาคารสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีโรงพยาบาลขอนแก่นนะครับจากนั้นในช่วงบ่ายนะครับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นนะครับในเวลา 13:30 นคณะกรรมการมูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์สาขาจังหวัดขอนแก่นขอเข้าพบเพื่อเรียนเชิญเป็นประธานทอดผ้าป่ามหากุศลที่ห้องปฏิบัติราชการนะครับไปที่ท่านรองพันเทพเสาโกศลครับรองผู้ว่าการจังหวัดขอนแก่นครับ 13:30 นเป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการประกันสังคมจังหวัดขอนแก่นครั้งที่3/2569นะครับที่ห้องประชุมเสียงแคนศาลากลางจังหวัดขอนแก่นครับไปที่ท่านรองยุทธพรพิรุณสารครับรองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นเวลา 9:30 นเป็นประธานในการประชุมการเตรียมความพร้อมการตรวจประเมินรางวัลเลิศรัฐประจำปี2569และมอบภารกิจสำหรับการเตรียมมาตรการสมการเตรียมการตรวจประเมินรางวัลเลิศรัฐณพื้นที่ปฏิบัติงานที่ห้องประชุมพระธาตุขามแก่นสารกลางจังหวัดขอนแก่นนะครับจากนั้นในช่วงบ่ายนะครับเวลา 14:00 นนะครับท่านรองยุทธพรพิรุณสารจะเป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการผลักดันการดำเนินงานตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบจังหวัดขอนแก่นครั้งที่2/2569ที่ห้องประชุมพระธาตุขามแก่นสารกลางจังหวัดขอนแก่นครับไปที่ท่านรองประจวบรักแพทย์ครับรองผู้ว่าการจังหวัดขอนแก่นเวลา 9:30 นเป็นประธานในการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนผังเมืองรวมเมืองกระนวลจังหวัดขอนแก่นนะครับที่ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอกระนวล นะครับจากนั้นเวลา 11:00 นะครับท่านรองประจวบรักแพทย์ร่วมสนทนากลุ่มเรื่องปัจจัยที่ส่งผลให้การดำเนินงานควบคุมโรค
8: โดยใช้กลไกระดับอำเภอประสบความสำเร็จกรณีศึกษาพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้าระดับอำเภอในภาคตะวันออกเฉียงเหนือปี2568ที่ห้องปฏิบัติราชการนะครับจากนั้นในช่วงบ่ายนะครับเวลา 13:00 นท่านรองประจวบรักแพทย์นี่ก็จะเป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดขอนแก่นครั้งที่ 7/2569 นะครับที่ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดขอนแก่นและอีกท่านหนึ่งครับท่านรองยุทธนาโพธิวิหกนะครับรองผู้ว่าการจังหวัดขอนแก่นเวลา 13:30 สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดขอนแก่นพร้อมด้วยผู้แทนจากบริษัท PTTEP SP Limited ขอเข้าพบนะครับที่ห้องปฏิบัติราชการนะครับนั่นก็คือปฏิทินข่าวที่น่าสนใจประจำวันนี้นะครับโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดขอนแก่นเรียบเรียงมาเอามาดูข่าวการกันสักนิดหนึ่งครับก่อนที่จะฟังเพลงช่วงแรกของรายการนะครับกรมอุตุนิยมวิทยาครับก็ได้มีการพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าบอกว่าภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนล่างเนี่ยมีภาคใต้ตอนล่างมีฝนตกหนักบางแห่งนะครับเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวเตรียมพร้อมระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมนะครับซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วยนะครับพยากรณ์อากาศตั้งแต่6:00 นวันนี้ถึง6:00 นวันพรุ่งนี้ครับของภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับภาคตะวันออกเฉียงเหนือครับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่นะครับและก็มีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬสกลนครและนครพนมนะครับอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่24-26องศาเซลเซียสสูงสุด35-37องศาเซลเซียสนะครับนี่คือข่าวอากาศที่น่าสนใจประจำวันนี้นะครับมาเริ่มจากช่วงแรกของรายการกันเลยครับ

ครับก็บริการด้วย2เพลงช่วงแรกของรายการนะครับฉันรัฐภูธรแล้วก็ตามด้วยเพลงรักชาวทุ่งนะครับสายันสัญญาร้องนะครับสำหรับคุณฟังที่แนะนำเข้าสู่รายการมานะครับขอบคุณมากครับก่อนที่จะฟังชุดต่อไปครับมาเริ่มจากเรื่องที่น่าสนใจเรื่องนี้กันหน่อยนะครับรัฐบาลครับขอเชิญร่วมกิจกรรมชม9สถานที่สำคัญณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามนะครับในงานในเทศกาล13รอบนักษัตริย์วัดราชบพิตรพระบรมราโชทิศแห่งพระราชศรัทธาเนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ99พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกพร้อมนำพร้อมน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณและถวายพระกุศลแด่เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานะครับในเรื่องนี้ครับนางยุภาทวีวัฒนกิจบวรนะครับท่านประธานสำนักนายกรัฐมนตรีก็ได้เปิดเผยว่ารัฐบาลครับโดยสำนักนายกรัฐมนตรีร่วมกับวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดกิจกรรมนิทรรศการ13รอบนักษัตริย์วัดราชบพิตรพระบรมราชทิศแห่งพระราชสถานะครับเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาระหว่างวันที่19ถึง21มิถุนายนคือตั้งแต่วันนี้เลยครับไปจนถึงวันที่21มิถุนายน2569ณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามนะครับซึ่งการจัดกิจกรรมดังกล่าวนี้ก็เป็นตามที่เจ้าพระคุณสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกโปรดประธานพระดำริว่าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งสิ้นพระชนม์เมื่อวันพระสวัสดีที่11มิถุนายน2569ทรงกอบด้วยพระคุณูปการต่อประเทศชาติพระบวรพระพุทธศาสนาและมหาชนทั่วล่าอย่างเหลือขนานับนะครับทั้งยังทรงมีพระราชศรัทธาพระราชทานพระอุปถัมภ์แก่คณะสงฆ์และพุทธศาสนาและพุทธศาสนานะครับโดยเฉพาะต่อวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามอย่างอเนกประการนะครับเพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณและถวายพระกุศลแด่พระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐจึงโปรดประทานพระดำริให้พิจารณาปรับเปลี่ยนวัตถุประสงค์การจัดงานฉลองพระชนมายุ99พรรษาเจ้าพระคุณสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามกรุงเทพมหานครโดยเพิ่มเนื้อหาและวัตถุประสงค์ของการจัดงานนะครับให้เป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาด้วยนะครับซึ่งภายในงานก็ประกอบไปด้วยนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ13รอบนักษัตริย์วัดราชบพิตรพระบรมราชทิศแห่งพระราชศรัทธาแห่งพระราชศรัทธานำเสนอประวัติพระกรณียกิจและพระคุณูปการของสมเด็จเจ้าฟ้าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาที่ทรงมีต่อวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามนะครับนี่ก็เป็นข่าวที่เรานำเสนอในช่วงแรกนะครับมาฟังกันตามคำแนะนำในชุดต่อไปกันเลยนะครับเสียงของสุรพลกันบ้างนะครับจากผู้พิการทางสายตาเคลื่อนบนรัฐคำแนะนำมาสาวสวนแต่งนะครับแล้วก็ตามด้วยนะครับแฟนเพลงประจำชินชอบใบพลพัสดุ์ครับกับเพลงหยดน้ำสังหลังรินเชิญครับ

และ8:30 นพอดีเลยนะครับคุณผู้ฟังก็กำลังอยู่ในช่วงเวลาของรายการท่องเที่ยวไปกับเพลงอยู่นะครับโดยกระผมเจริญเพ็งมูลผู้ดำเนินรายการนะครับขอบคุณโทรศัพท์ทุกสายที่แนะนำเพลงเข้าสู่รายการเข้ามานะครับ0432367 26นะครับหมายเลขโทรศัพท์ในห้องส่งของเรานะครับท่านฟังอยู่ที่ไหนยังไงครับบอกกล่าวกันด้วยกันแล้วกันนะครับมีข่าวประชาสัมพันธ์ช่วงนี้ครับมีชมรมพลศึกษาและคนรักกีฬาจังหวัดขอนแก่นนะครับพร้อมแจกฟุตบอลและก็สาธิตกีฬาฟุตบอลตามโรงเรียนในจังหวัดขอนแก่นนะครับโดยท่านอาจารย์นภักดิ์นามสีฐานนะครับประธานชมรมพลศึกษาและคนรักกีฬาจังหวัดขอนแก่นแจ้งมาว่าวันนี้เนี่ยทางชมรมพลศึกษาและคนรักกีฬาจังหวัดขอนแก่นนะครับพร้อมด้วยสมาคมกีฬาฟุตบอลมหานครขอนแก่นสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์นะครับพร้อมด้วยชมรมพลศึกษาและคนรักกีฬาจังหวัดขอนแก่นนะครับก็จะเดินทางไปแจกฟุตบอลนะครับวันนี้ไปที่โรงเรียนภูเวียงวิทยาคมอำเภอภูเวียงจังหวัดขอนแก่นนะครับวันที่19 มิถุนายน 2569วันนี้นะครับซึ่งสำหรับโครงการแจกลูกฟุตบอลในครั้งนี้ก็ได้

บุตรหลานของท่านนะครับที่มีอายุตั้งแต่1ถึง3ขวบนะครับสถานรับเลี้ยงเด็กพัฒนาเด็กธรรมวิสุทธาจารย์นะครับก็ให้การต้อนรับอยู่นะครับหากท่านคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายไม่มีเวลาที่จะดูแลนะครับก็จะมอบหมายให้ทางสถานรับเลี้ยงเด็กพัฒนาเด็กธรรมวิสุทธาจารย์ดูแลนะครับยินดีเป็นอย่างยิ่งเลยนะครับซึ่งก็รับดูแลเลี้ยงเด็กนะตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลาราชการหรือว่าจะเป็นวันหยุดเสาร์อาทิตย์นะครับก็ได้หรือว่าจะเป็นวันหยุดนักขัตฤกษ์นะครับก็ได้เช่นเดียวกันตั้งแต่เวลา 7:30 น.ไปต้นไปนะครับจนถึง 17:00 น.มีอาหารว่างยามเช้าแล้วก็มีอาหารกลางวันส่งเสริมพัฒนาส่งเสริมพัฒนาการ4ด้านของเด็กส่งเสริมด้านภาษาอังกฤษและภาษาจีนโดยมีครูเจ้าของภาษามาสอนเองนะครับและก็ยังส่งเสริมด้านดนตรีและศิลปะให้กับลูกหลานของท่านด้วยนะครับสนใจครับไปเยี่ยมชมหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่คุณครูจุธามาสุมนเมธีได้เลยนะครับหรือว่าครูจุ๋มนั่นแหละนะครับ0627139477นะครับมาฟังชุดต่อไปกันเลยนะครับจากกุมภาปีนะครับฟังอยู่กุมภาปีชัดเจนดีขอบคุณมากครับแจ้งผลการรับฟังมาด้วยเพลงน้ำตานางสายันสัญญาแล้วก็ตามด้วยคัทธิยามารสีครับรอยแผลเป็นเช่นครับ

ครับคุณฟังอยู่ในช่วงเวลาของรายการท่องเที่ยวไปกับเพลงนะครับอย่าลืมครับสนใจชื่นชอบรายการนี้แล้วก็ติดตามได้นะครับวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับในช่วงเวลา8นาฬิกาหลังครบทุกชาติแล้วจนถึงเวลา9นาฬิกาสวทขอนแก่น FM 99.50 MHz และระบบ AM 621 kHz นะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับวันนี้ขอเข้ามาเยอะเช่นเคยนะครับไม่พูดมากนะครับฟังชุดต่อไปกันเลยนะครับที่แนะนำเข้ามาจากสาวน้ำพองนะครับสิรินทานยากรนะครับร้องเพลงนี้ครับอยากฟังซ้ำตามด้วยดาวบ้านดอนบ้างนะครับนี่จากตำบลโคกสำราญบ้านแห้นะครับแนะนำมารักจริงๆตาหวานเช่นครับ

ครับให้ฟัง3เพลงต่อเนื่องกันเลยนะครับนะเนื่องจากว่าวันนี้สายเยอะทีเดียวนะครับพยายามที่จะอัดเข้าไปให้ได้ฟังกันจุใจนะครับขอบคุณมากครับ 8:50 นาทีแล้วนะครับมีข่าวบริการอีกข่าวหนึ่งก็แล้วกันนะครับการรถไฟแห่งประเทศไทยครับประกาศเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมเสนอราคาค่าเช่าพื้นที่บางส่วนนะครับภายในอาคารสถานีรถไฟขอนแก่นนะครับเพื่อประกอบการค้าตามศักยภาพของพื้นที่และให้เช่าสิทธิ์ให้บริการลานจอดรถยนต์สถานีขอนแก่นโดยวิธีเสนอราคาโดยกำหนดระยะเวลาการเช่าใน3ปีด้วยกันนะครับเอาใครที่สนใจนะครับเขากำหนดยื่นซองเสนอราคาในวันที่1กรกฎาคมนี้นะครับตั้งแต่เวลา 9:00 นถึง 9:30 นาทีนะครับที่ห้องประชุมสนามสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์กรุงเทพมหานครนะครับมีโทรศัพท์นะครับสอบถามเพิ่มเติมได้เลยนะครับโทรไปที่022204841 022204841และ026218701 026218701ต่อ5082นะครับชุดต่อไปนะครับมาฟังที่ขอเอาไว้นะครับก็จะเป็นเอาจากอำเภอเพ็ญนะครับอุดรธานีขอบคุณมากเลยนะครับแนะนำของเสรีรุ่งสว่างมาเรียกพี่ได้ไหมแล้วก็ตามด้วยอีกท่านหนึ่งครับกุมภาสาวกุมภาปีน้ำตาเพลงคนนำทางใจของจินตลาภูลาภครับ

ครับก็คงจะมาถึงช่วงท้ายของรายการนะครับลาท่านเลยนะครับกับเพลงของคุณจินตราภูลาภไปเลยนะครับเอาไว้วันจันทร์นะครับเราจะกลับมาพบกันใหม่กับเพลงลูกทุ่งที่มีความรักรายการท่องเที่ยวไปกับเพลงครับวันนี้ผมเจริญพิมพ์บุญครับพร้อมด้วยคุณสุกินพงศิริศักดิ์ช่างเทคนิคนะครับลาท่านไปขอให้ทุกท่านมีแต่ความสุขและโชคดีครับสวัสดีครับ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 9:00 น.กับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับกรมการศาสนาจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกเนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ99พรรษาอีกสักครู่กลับไปติดตามรายละเอียดครับ
2: ประเทศไทยขับเคลื่อนด้วยพลังของคนไทยช็อปไทยช่วยไทยกับโครงการไทยช่วยไทยเพิ่มรายได้ SME ไทยร่วมสินค้าคุณภาพจากผู้ประกอบการไทยทั่วประเทศช็อปง่ายผ่าน Thailand Postmart และ Next Gen Commerce พิเศษซื้อขั้นต่ำ200บาทรับส่วนลดทันที100บาทต่อร้านต่อคนพร้อมคูปองส่งฟรีตั้งแต่วันนี้ถึง23มิถุนายน2569ทุกการช็อปคือพลังช่วยผู้ประกอบการไทยและขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยไปด้วยกันไทยช่วยไทยโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์
3: พิรุณโปรยปรายจากฟากฟ้าบนแผ่นดินน้ำตามิสิ้นสายทั่วไทยภูณทเวศโศกมิคลายน้อมใจหมายทรงเสด็จสู่พิมานน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: กรมการศาสนาร่วมกับคณะสงฆ์และภาคีเครือข่ายจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกเนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ99พรรษามุ่งส่งเสริมการเจริญสติภาวนายกระดับประเทศไทยสู่ศูนย์กลางการเรียนรู้ด้านสมาธิในระดับนานาชาติน
6: ายชัยพลสุขเอี่ยมอธิบดีกรมการศาสนาเปิดเผยว่าเนื่องในสุภสมัยอันเป็นมหามงคลกรมการศาสนาได้ร่วมกับทุกภาคส่วนจัดกิจกรรมถวายพระกุศลอย่างสมพระเกียรติสูงสุดโดยเปิดตัวโครงการวิปัสสนาเพื่อคนทั้งมวลตั้งแต่เดือนมิถุนายนถึงสิงหาคมนี้เพื่อถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระสังฆราชและถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิราราชธิดาโดยมุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพมนุษย์ด้วยการฝึกสมาธิซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมในการนำพลังบวรและมิติทางศาสนาสร้างสุขให้แก่ประชาชนนอกจากนี้ในวันที่26มิถุนายนซึ่งเป็นวันคล้ายวันประสูติในส่วนกลางจะมีการจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรณอาคารวัฒนธรรมวิสิตกระทรวงวัฒนธรรมส่วนภูมิภาคจัดตามสถานที่ที่เหมาะสมจึงขอเชิญชวนประชาชนชาวไทยร่วมกันเจริญจิตภาวนาทำความดีโดยพร้อมเพรียงกันศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
1: จังหวัดพะเยาขับเคลื่อนการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569เชิงรุกให้ครบถ้วนเพื่อช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางไม่ให้ตกหล่นจากระบบ
7: นางสาวอนาภาโลวีระผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาเปิดเผยว่าได้สั่งการให้ทุกอำเภอบูรณาการร่วมกับภาคีเครือข่ายลงพื้นที่เชิงรุกขับเคลื่อนโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569โดยตั้งแต่เริ่มเปิดลงทะเบียนถึงล่าสุดสามารถช่วยเหลือผู้ถือบัตรรายเดิมให้ยืนยันสิทธิ์ได้แล้วกว่า 12,891 รายขณะที่กลุ่มเป้าหมายที่ตกหล่นจากฐานข้อมูลเดิมสามารถจัดเก็บและลงทะเบียนได้ครบถ้วนร้อยละ100 อกจากนี้ยังมีประชาชนยื่นความประสงค์ลงทะเบียนเพิ่มเติมอีกกว่า 39,000 รายทั้งนี้จังหวัดพะเยาได้สั่งการให้ทุกอำเภอเร่งจัดประชุมสอบทานความถูกต้องของข้อมูลให้เสร็จสิ้นภายในวันที่21มิถุนายนนี้ก่อนส่งต่อให้กระทรวงการคลังพิจารณาสิทธิตามขั้นตอนเพื่อสร้างโอกาสและยกระดับคุณภาพชีวิตให้แก่ประชาชนอย่างเท่าเทียมวินัยใจกว้างสวทพะเยารายงาน
1: จังหวัดตรังเร่งรัดลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐเพื่อช่วยเหลือประชาชนผู้มีรายได้น้อยที่มีคุณสมบัติตรงตามกลุ่มเป้าหมาย
8: พันจ่าโทอนันต์บุญสำราญรองผู้ว่าราชการจังหวัดตรังเปิดเผยความคืบหน้าการเปิดรับลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ว่าจังหวัดตรังมีผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมกว่า 140,000 รายซึ่งจังหวัดได้เร่งประชาสัมพันธ์ให้ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์ให้แล้วเสร็จภายในวันที่21มิถุนายน2569ภายในเวลา 23:00 นและขอให้ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลให้เรียบร้อยขณะที่กลุ่มตกหล่นกว่า 11,000 รายขณะนี้ดำเนินการแล้วเสร็จกว่า90%โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่างๆในพื้นที่ได้เร่งลงพื้นที่และเปิดรับแจ้งข้อมูลจนถึงวันที่21มิถุนายน2569นี้เช่นกันเพื่อช่วยเหลือประชาชนผู้มีรายได้น้อยที่มีคุณสมบัติตรงตามกลุ่มเป้าหมายให้ได้รับสิทธิสวัสดิการพื้นฐานของภาครัฐและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นยยศพรนะคะไกลศรีสวทตรังรายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 10:00 นครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pred.go.th
9: FM 99.50 MHzสวทขอนแก่นให้ความรู้สู่ประชาชน
10: คุณทราบหรือไม่ว่าอุบัติเหตุเกิดขึ้น 70,000 กว่าครั้งต่อปีทุกวันจะมีอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น200กว่าครั้งต่อวันเราไม่สามารถหยุดอุบัติเหตุได้แต่เราสามารถบรรเทาความเสียหายได้ด้วยพ.ร.บ.ที่พร้อมคุ้มครองคุณและคู่กรณีทันทีเมื่อเกิดอุบัติเหตุ
11: เพราะชีวิตคนต้องมาก่อนพ.ร.บ.ไม่ต้องรอเดี๋ยว1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยคปภ.
12: รู้ไว้ใช่ว่าถ้าบ่รู้เรื่องกฎหมายให้นึกถึงกระทรวงยุติธรรมจะปรึกษากฎหมายไกลเกลี่ยขอพิพาทขอค่าชดเชยผู้เสียหายหรือยื่นขอรับความซอยเหลือกองทุนยุติธรรมโทรเลย1111กด77หากมีปัญหาเดือดร้อนบ่ได้รับความเป็นธรรมให้นึกถึงสำนักงานยุติธรรมจังหวัดใกล้คุณทุกพื้นที่หรือติดต่อสายด่วนยุติธรรมโทร1111กด77ฟรีทั่วไทย
13: เมื่อย่ามาอายุหลายขึ้นสภาพร่างกายของเฮาก็เริ่มทดถอยลงโรคไข้ก็ถามหาในตาฝ้าฟ้างล้วนแล้วแต่เป็นปัญหาของผู้สูงอายุทั้งนั้นมาดูแลสุขภาพผู้สูงวัยให้มีสุขภาพดีทั้งกายและใจด้วยรัก 5 อ ข้อที่1อาหารกินอาหารให้ครบ5หมู่เน้นอาหารที่ย่อยง่ายข้อที่2ออกกําลังกายข้อที่3ทําอารมณ์ให้ดีมองโลกในแง่บวกข้อที่4อดีเลกหากิจกรรมงานอดิเรกที่เฮาชื่นชอบเฮ็ดอที่5อนามัยสร้างอนามัยที่ดีที่นี่มีสุขสร้างเสริมพฤติกรรมสุขภาพที่ดีควรตรวจสุขภาพอย่างหน่อยปีละครั้งหมดละเลิกอบายมุขของมึนเมาด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต1กรมประชาสัมพันธ์
14: ปีความเสียหายจากอาชญากรรมไซเบอร์ของคนไทยพุ่งทะลุถึง 94,000 ล้านบาทหรือเฉลี่ยปีละ 30,000 ล้านบาททุก1ชั่วโมงเราเสียเงินกว่า 3.4 ล้านบาทให้กับมิจฉาชีพออนไลน์โจรไม่เห็นใจคนอาชีพไหนอายุเท่าไหร่สถานะทางการเงินแบบใดหมอพ่อค้านักธุรกิจนักเรียนแม่บ้านข้าราชการเกษียณทุกคนตกเป็นเหยื่อได้เสมอและวันหนึ่งอาจเป็นคุณหรือคนที่คุณรักเพราะจุดอ่อนร่วมของเหยื่อคือความเร่งรีบขาดส สติหรือแม้แต่บางครั้งก็เกิดความโลภเกินไปอย่าปล่อยให้การกดคลิกเดียวลิงก์เดียวทำให้โจรยิ้มกว้างวันนี้ถึงเวลาแล้วที่คนไทยทุกคนจะต้องร่วมมือกันสร้างภูมิคุ้มกันอาชญากรรมไซเบอร์ช่วยกันหยุดก่อนที่ภัยไซเบอร์จะทำให้คนที่คุณรักและตัวคุณเองกลายเป็นเหยื
11: ่อหลายคนอาจรู้แค่ว่าใบพรบ.หน้ารถมีไว้ไม่ให้ถูกจับแต่อาจไม่เคยรู้ว่าพรบ.สำคัญเท่าไหร
10: ่เสียหายทั้งรถทั้งคนแล้วยังต้องมาเสียค่ารักษาพยาบาลอีกเหมือนโดนชนซ้ำเลยเรา
11: ถ้าไม่อยากมาเจอเหตุการณ์แบบนี้ทำเถอะครับแล้วคุณจะอุ่นใจไปทุกที่ถ้ามีพรบ.1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยคปภ.
15: ปัญหายาเสพติดและผู้มีอิทธิพลที่คุกคามชุมชนคือภัยเงียบที่ทำลายอนาคตของลูกหลานเราวันนี้รัฐบาลเดินหน้าขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านยั่งยืนเพื่อเสริมกำลังป้องกันชุมชนอย่างรอบด้านเริ่มจากการสร้างความเข้มแข็งภายในหมู่บ้านเพิ่มรายได้สร้างอาชีพลดความเสี่ยงและยกระดับการดูแลความปลอดภัยในทุกครอบครัวโครงการหมู่บ้านยั่งยืนเชื่อมั่นในพลังของคนในพื้นที่เพราะเมื่อชาวบ้านหน่วยงานรัฐและทุกภาคส่วนร่วมมือกันเราจะสร้างชุมชนที่ปลอดภัยจากยาเสพติดและยืนหยัดต่อสู้กับผู้มีอิทธิพลได้อย่างมั่นคงหมู่บ้านเข้มแข็งคือรากฐานความมั่นคงของประเทศและเป็นมรดกสำคัญที่เราจะส่งต่อให้ลูกหลานขอเชิญทุกท่านร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเฝ้าระวังป้องกันและแจ้งเบาะแสร่วมสร้างหมู่บ้านของเราให้ปลอดภัยยั่งยืนและน่าอยู่ด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่1กรมประชาสัมพันธ์
16: ประชาสัมพันธ์ขอเชิญร่วมงานครั้งยิ่งใหญ่นิทรรศการและเสวนาวิชาการซอฟต์พาวเวอร์สาขาแฟชั่นตระการตากับแฟชั่นโชว์สุดพิเศษภายใต้แนวคิด The Walk of Woven Identity รันเวย์แห่งตัวตนที่ถูกถักทอจาก10ชุมชนพร้อมชมผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นที่ได้รับการพัฒนากว่า100ผลิตภัณฑ์พบกัน 19-21 มิถุนายนนี้พิธีเปิดงานโดยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนางสาวสุภมาศอิสระภักดีเวลา 14:00 น.ณลานนาซาชั้น1ศูนย์การค้าเซ็นทรัลอุดรธานีสายแฟชั่นและผ้าไทยห้ามพลาดประชาสัมพันธ์ขอเชิญร่วมงานครั้งยิ่งใหญ่นิทรรศการและเสวนาวิชาการซอฟต์พาวเวอร์สาขาแฟชั่นตระการตากับแฟชั่นโชว์สุดพิเศษภายใต้แนวคิด The Walk of Woven Identity รันเวย์แห่งตัวตนที่ถูกถักทอจาก10ชุมชนพร้อมชมผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นที่ได้รับการพัฒนากว่า100ผลิตภัณฑ์พบกัน 19-21 มิถุนายนนี้พิธีเปิดงานโดยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนางสาวสุภมาศอิสระภักดีเวลา 14:00 น.ณลานนาซาชั้น1ศูนย์การค้าเซ็นทรัลอุดรธานีสายแฟชั่นและผ้าไทยห้ามพลาด
3: พิรุณโปรยปรายจากฟากฟ้าบนแผ่นดินน้ำตามิสิ้นสายทั่วไทยภูณทเวศโศกมิคลายน้องใจหมายทรงเสด็จสู่พิมานน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
5: วัดขอนแก่นขอเชิญร่วมเสนอชื่อครูผู้สร้างการเปลี่ยนแปลงในชีวิตลูกศิษย์และเป็นครูผู้คุณอุปการต่อการศึกษาเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีครั้งที่7ปี2570ตั้งแต่วันที่1พฤษภาคมถึงวันที่31กรกฎาคม2569ผู้มีสิทธิ์เสนอชื่อสถานศึกษาขั้นพื้นฐานคณาจารย์ในระดับอุดมศึกษาลูกศิษย์ที่เป็นศิษย์เก่าอายุ20ปีขึ้นไปสมาคมมูลนิธิและองค์กรนิติบุคคลสอบถามเพิ่มเติมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่นอำเภอเมืองขอนแก่นจังหวัดขอนแก่นโทรศัพท์043-424-509และ080-298-8985สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดขอนแก่นกรมประชาสัมพันธ
17: ์ยิ่งนับวันฉันยิ่งเป็นคนมีค่าที่สูงเกินค่าน้ำค่าไฟค่าน้ำมันไม่ฉันไม่อยากเป็นคนมีค่ามากมายแบบนี้ฉันก็ได้ช่วยด้วย
18: ถ้าคุณไม่อยากเป็นคนมีค่าที่สูงเกินไปต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่าปิดประโปรดปิดดวงไฟที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศให้เหมาะกับสภาพอากาศปลดปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่ใช้งานเปลี่ยนมาใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพสูงทางเดียวกันไปด้วยกันได้แค่นี้คุณจะเป็นคนที่มีค่าไม่สูงเกิน
5: มาร่วมกันประหยัดพลังงานช่วยชาติช่วยสังคมช่วยสิ่งแวดล้อมด้วยกันนะคะด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นทำการส่งกระจายเสียงในระบบ AM ความถี่621กิโลเฮิรตซ์และระบบ FM ความถี่ 99.50 เมกะเฮิรตซ์ลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการผู้ว่าขอนแก่นพบประชาชนค่ะพระธาตุขามแก่นเสียงแคนดอกคูณศูนย์รวมผ้าไหมร่วมใจผูกเสี่ยวเที่ยวขอนแก่นนครใหญ่ไดโนเสาร์สิรินธรเน่สุดแท้เหรียญทองแรกมวยโอลิมปิกณช่วงเวลาต่อไปนี้สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดขอนแก่นร่วมกับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นระบบ AM 621กิโลเฮิรตซ์และระบบ FM 99.50 MHz และสถานีวิทยุกระจายเสียงหอกระจายข่าวและเสียงตามสายในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นเสนอรายการผู้ว่าขอนแก่นพบประชาชน

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับนายกรัฐมนตรีเดินทางกลับถึงประเทศไทยแล้วพร้อมเปิดเผยผลการหารือกับประธานาธิบดีรัสเซียเห็นพ้องกระชับความร่วมมือรอบด้านอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: พิรุณโปรยปรายจากฟากฟ้าบนแผ่นดินน้ำตามิสิ้นสายทั่วไทยภูณทเวศโศกมิคลายน้อมใจหมายทรงเสด็จสู่พิมานน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์
4: เป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: คืน11มิถุนาฟ้ารำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจริงรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์นายกรัฐมนตรีเดินทางกลับถึงประเทศไทยแล้วพร้อมเปิดเผยถึงการหารือทวิภาคีกับประธานาธิบดีรัสเซียเห็นพ้องกระชับความร่วมมือรอบด้านกับรัสเซียพร้อมเร่งเจรจา FTA กับสหภาพเศรษฐกิจยูเรเซียเพื่อยกระดับเศรษฐกิจและความมั่นคง
6: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีเดินทางกลับถึงประเทศไทยแล้วเมื่อเวลา8 นาฬิกาที่ผ่านมาหลังเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียสมัยพิเศษณสหพันธรัฐรัสเซียช่วงวันที่16-19มิถุนายนโดยในระหว่างการประชุมนายกรัฐมนตรีได้หารือทวิภาคีกับนายวลาดิมีร์ปูตินประธานาธิบดีรัสเซียซึ่งทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องขยายความร่วมมือด้านความมั่นคงทุกมิติทั้งทหารสาธารณสุขและเทคโนโลยีเพื่อลดผลกระทบพลังงานและห่วงโซ่อุปทานจากสถานการณ์ตะวันออกกลางโดยรัสเซียพร้อมสนับสนุนพลังงานสะอาดก๊าซ LNGปุ๋ยและเคมีพันให้แก่ไทยส่วนในด้านเศรษฐกิจผู้นำทั้งสองตั้งเป้าเพิ่มมูลค่าการค้าจากปัจจุบันซึ่งอยู่ที่ 1,500 ล้านดอลลาร์สหรัฐโดยรัฐบาลไทยเร่งเดินหน้าเจรจาจัดทำ FTA กับสหภาพเศรษฐกิจยูเรเซียเพื่อเปิดการตลาดการค้าและการลงทุนนอกจากนี้ไทยยังพร้อมร่วมมือกับรัสเซียในด้านเศรษฐกิจดิจิทัลปัญญาประดิษฐ์หรือ AI และการปราบปรามอาชญากรรมทางไซเบอร์เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกร่วมกันผมธีราทิพยานนท์รายงานค่ะ
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สั่งการกรมประมงสำรวจบ่อเลี้ยงกุ้งเร่งเยียวยาเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำและเตรียมเสนองบกลางกว่า70 ล้านบาทแก้ไขปัญหาน
7: ายวัชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยถึงความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาปลาหมอคางดำหลังเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งหลายรายได้รับผลกระทบอย่างหนักรวมถึงราคารับซื้อจากภาคเอกชนเพื่อการกำจัดและการใช้ประโยชน์ปรับลดลงเหลือเพียง8 บาทต่อกิโลกรัมว่าทราบเรื่องดังกล่าวแล้วพร้อมได้หารือกับคณะทำงานของนายยศนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมในฐานะรองนายกรัฐมนตรีที่กำกับดูแล กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เพื่อวางแนวทางการจัดทำคำขอใช้งบประมาณวงเงินประมาณ 70-90 ล้านบาทเพื่อนำมาเร่งกำจัดและควบคุมความชุกชุมของปลาหมอคางดำให้อยู่ในวงจำกัดโดยที่ผ่านมากรมประมงได้รายงานสถานการณ์ของปลาหมอคางดำให้รับทราบในทุกวันซึ่งขณะนี้สถานการณ์การแพร่ระบาดและความชุกชุมในแหล่งน้ำธรรมชาติถือว่าอยู่ในระดับทรงตัวแต่สำหรับในบ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบได้สั่งการให้ประมงจังหวัดเข้าสำรวจความเสียหายเป็นการเร่งด่วนเพื่อหามาตรการเยียวยาและสนับสนุนปัจจัยที่จำเป็นในการกำจัดปลาหมอคางดำให้แก่เกษตรกรต่อไปชาวนันท์มาลีรายงาน
1: เกิดเหตุระเบิดเจ้าหน้าที่ตำรวจตระเวนชายแดนกองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่442ขณะปฏิบัติหน้าที่รักษาความปลอดภัยครูในพื้นที่อำเภอทานโตจังหวัดยะลา
8: ได้เกิดเหตุระเบิดเจ้าหน้าที่ตำรวจตระเวนชายแดนต่อชด.กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่442ขณะปฏิบัติหน้าที่รักษาความปลอดภัยครูบริเวณพื้นที่ใกล้กับโรงเรียนบ้านแหลอำเภอทานโตจังหวัดยะลาในเบื้องต้นมีเจ้าหน้าที่ได้รับบาดเจ็บจำนวน6นายในจำนวนนี้มีอาการสาหัส2นายส่วนที่เหลือได้รับบาดเจ็บในระดับต่างๆโดยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้เร่งนำตัวผู้ได้รับบาดเจ็บทั้งหมดส่งเข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลทานโตจังหวัดยะลาเป็นที่เรียบร้อยแล้วและขณะนี้หน่วยงานด้านความมั่นคงและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องอยู่ระหว่างเข้าตรวจสอบพื้นที่เกิดเหตุเก็บรวบรวมพยานหลักฐานและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดอัมรันแมฮะสวท.ยะลารายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 น.ครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th
9: กำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือระบบ AM ความถี่621กิโลเฮิรตซ์รับฟังวิทยุออนไลน์ที่
10: edu.khonkan.phd.go.th
9: โทรศัพท์โทรสาร043-306-268
11: เจนกับเรื่องง่ายๆที่เจ้าต้องหู้ประกันภัยพรบคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลเบื้องต้นทั้งผู้ขับและก็ผู้โดยสารย่ามเกิดอุบัติเหตุทั้งท้องถนนชั่วได้หลายกลัวกับประกันภัยรถภาคสมัครใจขอบคุ้มคว่ำเสียหายต่อโตรถคว่ำหับผิดสอบต่อบุคคลภายนอกมีหลายระดับคว่ำคุ้มครองที่เลือกให้เหมาะกับเจ้าอย่าลืม3เช็คก่อนออกเดินทางเช็คสภาพรถให้มั่นใจเช็คสภาพคนให้พร้อมและก็เช็คมือมัดอายุของประกันภัยเด้อทุกการขับขี่ชัดเช็คชั่วไปน้ำกันขอบพ่อคุ้มครองผู้เฮ็ดประกันภัยประกันภัยคุ้มครองเจ้าสำนักงานคปภ.มีภารกิจหลักในการกำกับดูแลให้ธุรกิจประกันภัยดำเนินไปอย่างถูกต้องตามหลักธรรมาภิบาลส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงระบบประกันภัยได้ในทุกมิติคุ้มครองสิทธิผู้เฮ็ดประกันภัยให้ได้รับความเป็นธรรมอย่างแท้จริงพร้อมอยู่เฮียงข้างทุกคนในทุกช่วงเวลาของชีวิตเด้อทุกเรื่องประกันภัยโทรสายด่วนคปภ.1186เว็บไซต์ oic.or.th line official @oicconnect แล้วก็สำนักงานคปภ.จังหวัดทั่วประเทศคปภ.คุ้มครองผู้เฮ็ดประกันภัยประกันภัยคุ้มครองเจ้า

0: ผู้ฟังคะวันนี้เราก็มีข้อมูลดีๆจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยหรือคปภ.มาให้คุณผู้ฟังได้รับทราบข้อมูลกันค่ะคปภ.นะคะก็บอกว่ายืนยันประชาชนที่ทำประกันรถยนต์แบบระบุชื่อผู้ขับขี่หรือไม่ระบุชื่อผู้ขับขี่ได้ตามความสมัครใจพร้อมเปิดทางผู้ขับขี่ที่ดีรับส่วนลดเบี้ยสูงสุดถึง 40% ค่ะสำนักงานคปภ.นะคะก็ออกมายืนยันกับประชาชนนะคะใครที่เอาประกันภัยทุกรายสามารถเลือกซื้อกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์แบบไม่ระบุชื่อผู้ขับขี่จากบริษัทประกันภัยได้ตามปกติแต่ทั้งนี้นะคะสำหรับผู้เอาประกันภัยที่เลือกทำกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์แบบระบุชื่อจะสามารถระบุชื่อผู้ขับขี่ได้สูงสุด5รายชื่อเลยค่ะโดยผู้เอาประกันภัยจะได้รับส่วนลดเบี้ยประกันเพิ่มขึ้นหากมีพฤติกรรมการขับขี่ที่ดีนะคะจากการจัดระดับความเสี่ยงออกเป็น5ระดับนะคะตั้งแต่ระดับที่1ค่ะซึ่งเป็นความเสี่ยงสูงไปจนถึงระดับที่5ซึ่งมีความเสี่ยงต่ำโดยจะพิจารณาจากพฤติกรรมการขับขี่ย้อนหลัง12เดือนหรือว่า1ปีค่ะนับตั้งแต่วันที่ขอเอาประกันภัยหากผู้ที่ขับขี่ไม่มีการเกิดอุบัติเหตุจากความประมาทในช่วงเวลาดังกล่าวบริษัทประกันภัยจะนำระดับพฤติกรรมการขับขี่จากปีที่ผ่านมาไปใช้ในการคำนวณค่าเบี้ยประกันภัยตัวอย่างนะคะปีแรกของการนำพฤติกรรมการขับขี่มาใช้หากผู้ขับขี่ไม่มีประวัติการเกิดอุบัติเหตุจากความประมาทระดับพฤติกรรมขับขี่จะถูกกำหนดให้อยู่ในระดับ2ซึ่งผู้เอาประกันภัยจะได้รับส่วนลดเบี้ยประกันภัยทันทีในปีแรกที่มีการจัดทำกรมธรรม์และประกันภัยรถยนต์ค่ะและหากไม่มีการเกิดอุบัติเหตุอย่างต่อเนื่องระดับพฤติกรรมการขับขี่ก็จะสามารถเพิ่มขึ้นสูงสุดถึงระดับ5ซึ่งจะได้รับส่วนลดเบี้ยประกันภัยสูงสุด 40% เลยค่ะนอกจากประกันภัยภาคสมัครใจแล้วนะคะสิ่งที่ละเลยไม่ได้ค่ะก็คือประกันภัยภาคบังคับหรือว่าพ.ร.บ.นี่แหละเพราะว่าเป็นหน้าที่ตามกฎหมายที่รถทุกคันต้องจัดทำจัดหาและหากฝ่าฝืนมีโทษปรับด้วยนะคะโทษปรับมีอะไรบ้างคะก็อย่างแรกค่ะเจ้าของรถที่ไม่ทำประกันภัยพ.ร.บ.มีโทษปรับไม่เกิน 10,000 บาทค่ะอย่างที่2นะคะผู้ที่นำรถที่ไม่มีประกันภัยพ.ร.บ.มาใช้ก็มีโทษปรับไม่เกิน 10,000 บาทค่ะและหากคุณเป็นทั้งเจ้าของรถแล้วก็เป็นคนขับรถที่ไม่มีพ.ร.บ.เองด้วยจะมีความผิดทั้ง2กระทงเลยนะคะรวมทั้งปรับสูงสุดไม่เกิน 20,000 บาททั้งนี้นะคะประชาชนพี่น้องคนที่กำลังฟังรายการอยู่ก็สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของสำนักงานคปภ. www.oic.or.th หรือสอบถามข้อมูลด้านการประกันภัยได้ที่สายด่วนคปภ. 1186ได้เลยนั่นเองค่ะ
1: ไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพวันนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ได้เปิดตัวโครงการไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพอยู่ที่ตลาดบางใหญ่อำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรีซึ่งโครงการนี้เป็นโครงการที่เปิดจำหน่ายสินค้าราคาประหยัดเพื่อลดภาระค่าครองชีพให้กับประชาชนณที่ว่าการอำเภอ878อำเภอทั่วประเทศสำหรับสินค้าที่นำมาจำหน่ายในโครงการมีสินค้าจากห้างค้าส่งค้าปลีกและผู้ผลิตสินค้าซึ่งเป็นสินค้าเฮ้าส์แบรนด์และแบรนด์รองได้แก่สินค้าอุปโภคเช่นสบู่แชมพูผงซักผ้าสินค้าบริโภคเช่นข้าวสารน้ำตาลน้ำมันพืชซอสปรุงรสรวมกว่า 3,000 รายการซึ่งปกติถูกกว่าสินค้าที่มีแบรนด์ประมาณ 20% มาลดราคาสูงสุดกว่า 58% และยังมีแบรนด์สินค้าของผู้ประกอบการทั่วไปมาลดราคารวมถึงสินค้าธงฟ้าเช่นข้าวสารน้ำมันพืชน้ำตาลทรายไข่ไก่บะหมี่กึ่งสำเร็จรูปและสินค้าชุมชนจากผู้ประกอบการรายย่อยเช่นอาหารสินค้าเกษตรกรแปรรูปเสื้อผ้าและสินค้าปรุงสำเร็จนำมาจำหน่ายในโครงการด้วยเลยอยากจะขอเชิญชวนพี่น้อง น้องประชาชนไปเลือกซื้อสินค้าไทยช่วยไทยอยู่ที่ว่าการอำเภอทุกๆอำเภอทั่วประเทศไทยในทุกวันศุกร์ตลอดทั้งเดือนพฤษภาคม2569
2: การไทยช่วยไทยนะครับซึ่งทางรัฐบาลโดยความห่วงใยของท่านนายกรัฐมนตรีครับท่านสินชัยมีตระกูลแล้วก็ท่านรัฐมนตรีรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ท่านสุภกิจสุธรรมพันธ์นะครับท่านก็มีความห่วงใยนะครับว่าในพื้นที่ตอนนี้สถานการณ์อาจจะมีผลกระทบในเรื่องพลังงานเรื่องของสงครามภาคประเทศตะวันออกนะครับก็เนื่องถึงพี่น้องในพื้นที่นะครับก็ได้จัดโครงการไทยช่วยไทยซึ่งในการจัดโครงการนี้ครับก็มีการจัดรถพุ่มพวงนะครับที่จะนำสินค้านะครับซึ่งมีกว่า 3,000 รายการนะครับแล้วก็ราคาถูกกว่าปกติเนี่ยประมาณ 58% นะครับจากในพื้นที่แล้วก็จากต่างพื้นที่เนี่ยนำมาผ่านรถพุ่มพวงไม่ว่าจะเป็นรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์นะครับนำไปจำหน่ายในพื้นที่ซึ่งทางรัฐบาลก็ได้มีการกำหนดเกณฑ์เหมือนกันนะครับว่ารถพุ่มพวงที่จะมาเข้าโครงการเนี่ยจะต้องมีคุณสมบัติอย่างไรซึ่งจากที่ผ่านมามีการพิจารณานะครับก็มีผู้เข้ารับการพิจารณานะครับสมัครเข้ามา441รายนะครับผ่านการพิจารณา268รายแต่ว่าทางรัฐบาลก็มีโควต้าอยู่เหมือนกันว่าในพื้นที่แต่ละพื้นที่มีเท่าไหร่ซึ่งในจังหวัดขอนแก่นเราเนี่ยมีโควต้าอยู่ที่130รายนะครับแล้วก็ทราบว่าในพื้นที่26อำเภอนะครับมี3อำเภอที่ไม่มีผู้ที่ขาดคุณสมบัติแต่ก็ไม่ได้กระทบกับทางการทำโครงการนะครับเราไม่มีรถพุ่มพวงแต่ว่าในพื้นที่เราก็มีร้านค้าบริการชุมชนซึ่งจะนำไปเสริมในเรื่องของสินค้าแล้วก็คุณภาพสินค้าที่จะนำไปให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ด้วยครับ
1: สำหรับคุณสมบัติผู้สมัครเข้าร่วมโครงการต้องมีสัญชาติไทยประกอบอาชีพค้าขายโดยใช้ยานพาหนะเดินทางไปขายสินค้าที่หลากหลายในหลายพื้นที่ยกเว้นรถประกอบอาหารรถขายอาหารเคลื่อนที่หรือว่าฟู้ดทรัคผู้สมัครสามารถเลือกอำเภอและจังหวัดสำหรับการจำหน่ายสินค้าได้เพียงแห่งเดียวและส่งใบสมัครได้เพียง1ครั้งเท่านั้นผู้สมัครสามารถระบุหมายเลขทะเบียนรถได้เพียง1คันและต้องใช้รถคันดังกล่าวตามที่ระบุไว้ในใบสมัครตลอดระยะเวลาโครงการทั้งนี้หากตรวจสอบพบว่ามีการใช้ข้อมูลรถคันเดียวกันและซ้ำกันกับผู้สมัครรายอื่นให้ผู้สมัครที่มีเลขที่ใช้ใบสมัครลำดับหลังถูกตัดสิทธิ์จากการเข้าร่วมโครงการทันที
3: ครับวันนี้ก็โครงการไทยช่วยไทยมาไทยใกล้คุณของอำเภอเมืองขอนแก่นมาที่บ้านหนองแสงบ้านโคกน้อยตำบลพลับนะครับมาร่วมกับพี่น้องประชาชนใส่บาตรนะครับถนนสายวัฒนธรรมของบ้านโคกน้อยหนองแสงนะครับนี่พระคุณเจ้ากำลังบินออกบิณฑบาตนะครับเราก็มาอยู่ผมในอำเภอเมืองขอนแก่นมีท่านกำนันตำบลพลับท่านผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้านของตำบลพลับนะครับมาจัดโครงการไทยเชื่อไทยด้วยนำตลาดมาใกล้พี่น้องประชาชนด้วยแล้วก็วันนี้ก็ได้มาร่วมใส่บาตรกับพี่น้องประชาชนในถนนสายวัฒนธรรมที่บ้านโคกน้อยครับนี่คือมหาไทยใกล้คุณตามโครงการอำเภอพึ่งได้ครับ
1: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับทุกท่านค่ะเข้าสู่รายการเรื่องของข่าวชาว AM นะคะในเช้าวันนี้ยังอยู่กับดิฉันเช่นเคยนะคะกาญจนาประเสริฐรับหน้าที่ดำเนินรายการในวันนี้ค่ะควบคุมรายการโดยท่านผอ. อาชิรยามังธานีผอ. สวท.ขอนแก่นนะคะควบคุมเสียงเทคนิค Facebook Live TikTok นะคะโดยในช่างของเราค่ะนายธเนศสุริการและน้องๆ นักศึกษาฝึกประสบการณ์จากทางอาชีวะขอนแก่นค่ะในวันนี้นะคะทุกท่านก็ยังรับฟังพวกเราผ่านช่องทางออนแอร์ได้เช่นเคยนะคะที่ระบบ AM 621กิโลเฮิรตซ์ค่ะยังสามารถได้ยินเสียงกันแบบนี้ชัดเจนอยู่ใช่ไหมคะถ้าไม่ได้ยินเสียงหรือเสียงไม่ชัดเจนยังไงนะคะสามารถinbox เข้ามาบอกกันได้นะคะผ่านหน้าเพจ Facebook เพจที่ชื่อว่าสวท.ขอนแก่นเตือนภัย AM 621ค่ะ AM 621 KK นะคะแล้วก็ช่องของกาญจนาประเสริฐได้เลยค่ะนอกจากช่องทางออนแอร์หน้าปัดวิทยุในระบบ AM 621 MHz แล้วนะคะหน้าสื่อโซเชียลตามเพจที่บอกที่แจ้งไปเมื่อสักครู่นี้แล้วหน้าเพจ Facebook เรายังมีช่อง YouTube Official ด้วยนะคะชื่อช่องว่าสบท.เตือนภัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือค่ะและที่สำคัญนะคะที่กำลังไลฟ์อยู่ตอนนี้นะคะหน้าช่อง TikTok ทั้งหมด2ช่องค่ะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมค่ะ
0: ช่องแรกนะคะก็มีชื่อช่องว่าภาษาอ้อมป้อมเนี่ยแหละค่ะอีกหนึ่งช่องนะคะชื่อว่าสวสขอนแก่นแม่นอีหลีค่ะทุกท่านนะคะสะดวกเข้าไปรับชมพวกเราผ่านช่องทางไหนก็สามารถเข้าได้ทุกช่องทางเลยนะคะสะดวกช่อง TikTok ก็มาทางช่อง TikTok แบบนี้ได้เลยสะดวกช่อง Facebook นะคะหน้าเพจ Facebook ก็สามารถเข้าไปหน้าเพจ Facebook ได้เลยสามารถเข้าไปคอมเมนต์เข้าไปแชร์เข้าไปโพสต์ต่างๆนานานะคะสอบถามข้อมูลมาได้นะคะในเรื่องต่างๆที่เป็นแนวนโยบายของทางภาครัฐนะคะไม่ว่าจะเป็นนโยบายหลักนโยบายเร่งด่วนนะตอนนี้มีข้อมูลสอบถามมาก็เยอะอยู่เช่นกันนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโครงการไทยช่วยไทยพลัส60 40นะคะที่กำลังฮิตอยู่ตอนนี้แล้วก็เริ่มใช้มาแล้วนะคะสำหรับคนที่ใช้มาแล้วนะคะในแอปพลิเคชันเป่าตั้งตัว DJ ด้วยนะคะก็ใช้มาแล้วด้วยตั้งแต่1มิถุนายนเป็นต้นไปนะคะรีบๆใช้กันนะคะทั้ง26ล้านคน26ล้านสิทธิ์นะคะดีใจด้วยสำหรับคนที่ลงทะเบียนได้นะคะแล้วก็วันนี้นะคะก็มีการเริ่มลงทะเบียนนะคะสำรวจคนที่ต้องการมีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจน4มิถุนายนนี้นะคะทางกระทรวงการคลังก็เริ่มให้มีการลงทะเบียนตรวจสอบหาผู้ที่เป็นคนจนจริงๆคัดกรองแบบจริงๆนะคะเข้าไปได้ที่กระทรวงการคลังหรือพิมพ์คำว่าสมัครบัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้เลยนะคะเอาละค่ะและในวันนี้นะคะช่วงแรกของเรานะคะในช่วงของข่าวสารทั่วทิศเกาะติดเรื่องภัยค่ะทางภาคอีสานของเรานะคะจะพาคุณผู้ฟังทั่วทุกภูมิภาคพร้อมทั้งดีเจสาวสวยทั้ง4คนนะคะไปติดตามข่าวที่กำลังเป็นประเด็นร้อนเลยนะคะจากทางจังหวัดขอนแก่นของเราค่ะเราไปกันที่ข้อมูลแรกนะคะจังหวัดขอนแก่นค่ะคุณผู้ฟังค่ะจากเหตุการณ์ที่มีการเกิดเหตุเพลิงไหม้คลังสินค้าไทยรุ่งเจ้าหน้าที่ระดมรถดับเพลิงฉีดน้ำควบคุมไฟที่ลุกไหม้โกดังเก็บสินค้าตลาดใจกลางเมืองขอนแก่นขนาดนี้นะคะที่มีผู้บาดเจ็บรวมทั้งสิ้นทั้งหมด5รายอาการตอนนี้ปลอดภัยเรียบร้อยค่ะด้านมูลค่าความเสียหายก็มากกว่า10ล้านบาทค่ะเรามาอัปเดตข้อมูลกันนะคะข้อมูลนี้นะคะก็จากทางจังหวัดขอนแก่นของเราเนี่ยแหละจากวันที่เกิดเหตุนะคะคุณผู้ฟังคะวันที่2มิถุนายนนะคะตัวดีเจเองเนี่ยแหละอยู่ในสถานีและกำลังจะกลับบ้านเพราะเป็นช่วงเย็นตั้งแต่ช่วงนั้นนะคะตั้งแต่1ทุ่มเป็นต้นไปก็เริ่มแล้วค่ะเริ่มมีเห็นควันดำนะคะหลายๆคนที่อยู่ในพื้นที่ตัวเมืองขอนแก่นนะคะจะเห็นควันที่พวยพุ่งเนี่ยอย่างชัดเจนเลยนะคะจากกรณีไฟไหม้โกดังเก็บสินค้าขนาดใหญ่ภายในตลาด3แยกไทยรุ่งขอนแก่นตั้งอยู่ที่เลขที่45/32ริมถนนโพธิสารบ้านโนนทันตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นค่ะซึ่งภายในโกดังก็มีสินค้าหลากหลายประเภทนะคะคุณผู้ฟังเป็นตลาดขายปลีกและขายส่งชื่อดังในพื้นที่ค่ะซึ่งตั้งอยู่ติดกับชุมชนโนนทันค่ะคุณผู้ฟังค่ะโดยไฟได้ลุกไหม้อาคารโกดังและก็สินค้าภายในเสียหายทั้งหมดเลยนะคะซึ่งเจ้าหน้าที่ดับเพลิงจากหลายพื้นที่เกือบ20คันระดมกำลังกันเร่งฉีดน้ำดับไฟที่ลุกไหม้ความคืบหน้าในเหตุการณ์นี้นะคะอันนี้เป็นเหตุการณ์ที่ถ่ายทางเจ้าหน้าที่ถ่ายเอาไว้ตอน3ทุ่มค่ะคุณผู้ฟังค่ะหลังจากที่เหตุเกิดขึ้นนะคะทางท่านผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นนะคะนายขจรเกียรติรักพาณิชมณีก็ได้มีการลงพื้นที่ไปพร้อมกับนายพิชัยวันตานายอำเภอเมืองขอนแก่นนายประสิทธิ์ทองแท่งไทยนายกเทศมนตรีนครขอนแก่นแล้วก็เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องยังคงวางแผนในการดับเพลิงอยู่ในขณะนั้นนะคะและเจ้าหน้าที่นะคะก็ได้ใช้ความระมัดระวังในการไม่ให้เพลิงน่ะลุกลามไปยังบ้านเรือนพี่น้องประชาชนเพราะว่าตรงโกดังนี้นะคะติดกับหมู่บ้านโนนทันแล้วก็เป็นชุมชนโนนทันนะคะซึ่งทางท่านผู้ว่านะคะก็บอกว่าเจ้าหน้าที่สามารถควบคุมเพลิงไว้ได้ในวงจำกัดแต่ยังคงมีเปลวไฟที่อยู่ในพื้นที่ที่มันยังไหม้อยู่เพื่อให้เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานนะคะเข้าไปตรวจสอบได้นะคะว่าเหตุเกิดเพลิงไหม้เกิดจากอะไรนะคะ ณขณะนั้นนะคะก็พบว่ามีผู้บาดเจ็บนะคะก็คือเจ้าของตลาดนั่นแหละและก็รวมกับคนงานแล้วทั้งหมด5คนค่ะโดยเจ้าหน้าที่ก็ได้นำส่งโรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่นที่เป็นโรงพยาบาลที่อยู่ใกล้ที่สุดนะคะและก็ไฟไหม้ครั้งนี้นะคะยังคงมีการตรวจสอบของสาเหตุอยู่ค่ะต้องรอให้ไฟสงบจนมาถึงวันนี้แหละค่ะคุณผู้ฟังค่ะเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานแล้วก็เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าทำการตรวจสอบอยู่เลยนะคะทุกอย่างต้องเป็นไปตามขั้นตอนเพราะว่าไฟน่ะลวกเจ้าหน้าที่ลวกทางเจ้าของตลาดนะคะทั้งนี้โกดังเก็บของแห่งนี้นะคะคุณผู้ฟังเป็นโกดังเก็บของสินค้าในทุกๆประเภทเลยอยู่ในโกดังเนื่องจากถูกไฟไหม้ไปทั้งหมดเลยนะคะทำไมมันควันถึงได้ดำอาหารนั้นเพราะว่านั่นคือพลาสติกนั่นคือของที่เป็นเชื้อเพลิงได้อย่างดีเลยนะคะเพราะว่าทั้งในนั้นเป็นสต็อกสินค้าที่ต้องส่งไปออกสาขาย่อยต่างๆของทางไทยรุ่งขอนแก่นนะคะซึ่งเป็นสินค้าจำพวกพลาสติกแล้วก็เป็นเชื้อเพลิงอย่างดีตามที่ดีเจบอกนะคะก็เลยทำให้การดับไฟของเจ้าหน้าที่เป็นไปอย่างยากลำบากเลยค่ะคุณผู้ฟังคะเหตุเกิดตั้งแต่ทุ่มหนึ่งของวันที่2จนเช้าวันที่3มายังควันขโมงโฉงเฉงอยู่เลยนะคะคุณผู้ฟังและในช่วงกลางดึกนะคะทางเจ้าหน้าที่กลางดึกของวันที่2อะค่ะเจ้าหน้าที่ในพื้นที่แล้วก็พื้นที่ข้างเคียงนะคะก็ระดมสรรพกำลังกันมาช่วยกันนะคะทั้งเจ้าของร้านก๋วยเตี๋ยวที่อยู่ฝั่งตรงข้ามนะคะก็เลยมีการออกมาบอกนะคะว่าในตอนเนี้ยตอนที่เห็นไฟลุกไหม้น่ะมันไหม้มาจากข้างหลังทางเจ้าของร้านก๋วยเตี๋ยวอ่ะบอกมาว่าอย่างนี้เพราะว่าเป็นคนเห็นคนแรกเลยตัวดีเจที่ขับรถผ่านที่จะกลับบ้านนะคะก็มองอยู่นะโกดังเนี้ยเขาคงไม่มาทำงานกันเพราะว่าไม่เห็นใครเลยแต่โกดังข้างๆที่เป็นของบริษัทบุญรอดไหมไม่มั่นใจนะคะก็ยังมีคนทำงานอยู่เราก็ได้แต่เอะใจว่าอย่างนั้นนะคุณผู้ฟังนะซึ่งพอมีคนออกมาบอกแบบนี้แล้วนะคะก็ได้มีการคาดว่าไม่ฉนวนของมันน่ะก็อยู่ตรงท้ายโกดังด้วยความร้อนซึ่งจริงๆค่ะคุณผู้ฟังคะวันที่2อากาศร้อนมากจังหวัดขอนแก่นคะทำไมอากาศร้อนได้ขนาดนี้ก่อนที่จะเกิดไฟลุกลามไปยังสินค้าในโกดังซึ่งมีหลายประเภทเพราะว่าเป็นโกดังสินค้าขนาดใหญ่นะคะและสินค้าข้างในก็เป็นสินค้าที่เป็นเชื้อเพลิงได้อย่างดีเปลวไฟลุกได้ง่ายแล้วก็รุนแรงมากในที่นี้นะคะตัวท่านผู้ว่าและก็ท่านนายกเองนะคะก็ออกมาขอบคุณขอบน้ำใจถึงภาคีเครือข่ายร่วมแกล่งนะคะคุมเพลิงควบคุมเพลิงไหม้ในครั้งนี้ของคลังสินค้าไทยรุ่งได้สำเร็จทางเทศบาลนครขอนแก่นแล้วก็ทางท่านผู้ว่านะคะนายขจรเกียรติก็ออกมาขอบคุณนะคะถึงเหตุเพลิงไหม้ในครั้งนี้เพราะว่ามีเจ้าหน้าที่ทั้งในพื้นที่และนอกพื้นที่มาช่วยกันนะคะมีที่ไหนบ้างก็มีสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาภัยปภ.จังหวัดขอนแก่นศูนย์การฝึกกองทัพอากาศน้ำพองเทศสบานใกล้เคียงทุกแห่งเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นพลับน้องตูมโคกสีนะคะมากันให้หมดเลยทั้งหมด20กว่าคันโดยเฉพาะอย่างยิ่งตามที่ดีเจพูดไปเมื่อสักครู่นี้ศูนย์การฝึกกองทัพอากาศน้ำพองค่ะนำโดยนาวาอากาศเอกพิสิทธิ์เทพสุวรรณผู้บังคับการได้ระดมสรรพกำลังเข้าสนับสนุนอย่างเต็มกำลังประกอบไปด้วยทั้งโดรนพระราชทานนะคะการขึ้นไปถ่ายภาพแบบเรียลไทม์นะคะตามที่เราเห็นเมื่อสักครู่นี้นะด้วยกล้องแบบฟูที่เราเห็นได้ทุกมุมนะคะของเหตุการณ์เพลิงไหม้ทั้งหมดแล้วก็มีการส่งสัญญาณตรงสู่รถคอมมายโพสต์นะคะรถดับเพลิงอาคารแล้วก็กำลังพลพร้อมทั้งทหารประจำการเข้าร่วมปฏิบัติการเต็มอัตราค่ะศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ร่วมนะคะก็ได้ให้ผู้บัญชาการและก็หัวหน้าชุดดับเพลิงร่วมประเมินถึงสถานการณ์แล้วก็หาจุดฮอตสปอตที่เป็นจุดใหญ่จะได้รู้ว่าเริ่มการไหม้จากจุดไหนในเหตุเพลิงไหม้ในครั้งนี้นะคะแล้วก็มีการตัดสินใจอย่างมีประสิทธิภาพด้วยอุปกรณ์ของเราที่แม่นยำและก็ชัดเจนตามที่เจ้าหน้าที่ถืออยู่ตอนนี้นั่นแหละค่ะก็เลยได้มีการออกมาขอบคุณขอบใจถึงการเสียสละในครั้งนี้ของการปฏิบัติหน้าที่ของเหล่าเจ้าหน้าที่ทุกหน่วยงานทุกองค์กรนั่นเองค่ะนี่ก็เป็นเหตุการณ์ที่ทำให้เราได้ตระหนักถึงความปลอดภัยนะคะแล้วก็การทำประกันภัยอุบัติเหตุประกันอัคคีภัยแบบนี้นะคะก็ทางบริษัท
1: เขาได้มีประกันภัยไหมนะคะก็มีคนถามเข้าไปในเพจที่หลายๆเพจได้มีการไลฟ์สดนะคะคุณผู้ฟังคะตัวทางไทยรุ่งขอนแก่นนะคะก็ได้มีการตอบมาอยู่นะว่ามีการทำประกันภัยอยู่นั่นเองค่ะเอาละค่ะนอกจากทางข่าวของทางจังหวัดขอนแก่นนะคะจะพาคุณผู้ฟังไปที่จังหวัดหนองบัวลำพูนะคะหนองบัวลำพูก็ได้มีการนำจิตอาสาปลูกต้นไม้เนื่องในวันพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวแล้วก็วันต้นไม้ประจำปี2569ค่ะบรรยากาศอยู่ที่สวนจิตภักดีศูนย์ราชการจังหวัดหนองบัวลำพูค่ะ

0: ไม้ค่ะคุณผู้ฟังค่ะโดยทางท่านประธานนะคะก็ประกอบพิธีถวายราชสักการะพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแล้วก็ร่วมกันกล่าวคำปฏิญาณตนเราทำความดีด้วยหัวใจทั้งหมด3ครั้งค่ะคุณผู้ฟังค่ะจากนั้นนะคะท่านผู้ว่าก็ได้กล่าวแล้วก็พบปะจิตอาสาพระราชทานก่อนจะนำทุกคนร่วมกันทำกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ทั้งเรื่องของการปลูกต้นไม้การพัฒนาภูมิทัศน์การทำความสะอาดระบบระบายน้ำบริเวณศูนย์ราชการจังหวัดซึ่งนอกจากจะสร้างความสวยงามให้กับบริเวณโดยรอบแล้วนะคะก็ยังเป็นการเพิ่มพื้นที่สีเขียวลดภาวะโลกร้อนนะคะแล้วก็ช่วยฟื้นฟูสมดุลธรรมชาติอย่างยั่งยืนค่ะทั้งนี้นะคะทางกรมป่าไม้ก็ได้เชิญชวนให้ทุกหน่วยงานแล้วก็ประชาชนร่วมจัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติโดยการปลูกต้นไม้ในพื้นที่ที่เหมาะสมสำหรับหน่วยงานหรือประชาชนในพื้นที่จังหวัดหนองบัวลำภูนะคะถ้าสนใจอ่ะมีคนกระซิบมานะคะเหล่าเจ้าหน้าที่กระซิบมาถ้าสนใจเข้าร่วมโครงการเป็นหนึ่งในการเพิ่มพื้นที่สีเขียวก็สามารถติดต่อขอรับกล้าไม้ฟรีได้ที่สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดหนองบัวลำภูนะคะมีเบอร์โทรด้วยค่ะเบอร์โทรนะคะ0810577419นั่นเองนะคะสามารถรับพันกล้าไม้ไปปลูกได้เลยค่ะอีกหนึ่งข้อมูลในวันนี้นะคะข้อมูลสุดท้ายจะพาไปกันที่จังหวัดชัยภูมิค่ะคุณผู้ฟังขาทางจังหวัดชัยภูมินะคะก็ออกมาแถลงข่าวถึงการจับกุมยาไอซ์กว่า200กิโลกรัมที่อำเภอแก้งเคราะห์ค่ะนายปัทกรบุสาววรรณกรนายอำเภอแก้งเคราะห์นะคะเข้าร่วมการแถลงข่าวผลการจับกุมยาเสพติดอยู่ที่สถานีตำรวจผู้ทอนแก้งคอนะคะโดยมีนายอนันต์นาคนิยมผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิค่ะเป็นประธานในการแถลงข่าวพร้อมด้วยนายวรสิทธิ์พุทธจีบปลัดจังหวัดชัยภูมิค่ะแล้วก็เหล่าผู้บังคับการตำรวจภูทรนะคะก็ได้มีการออกมาแถลงข่าวนะคะร่วมกันนะคะทั้งที่พี่เจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวนสอบสวนตำรวจภูทรจังหวัดชัยภูมิได้มีการตรวจยึดสารไอซ์ในพื้นที่อำเภอแก้งเคราะห์จำนวน95กิโลกรัมก่อนทำการสืบขยายผลต่อเนื่องจนนำไปสู่การจับกุมผู้ต้องหาชายนะคะจำนวน1รายในพื้นที่จังหวัดปทุมธานีพร้อมตรวจยึดสารไอซ์เพิ่มเติมรวมของกลางทั้งสิ้น191ห่อค่ะน้ำหนักรวมประมาณ200กิโลกรัมค่ะแล้วก็ตรวจยึดทรัพย์สินมูลค่ากว่า1ล้านบาททางท่านผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมินะคะก็เลยมีการกล่าวชื่นชมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวนตำรวจภูธรจังหวัดชัยภูมิรวมถึงทุกหน่วยงานที่บูรณาการกำลังร่วมกันในการปราบปรามยาเสพติดอย่างจริงจังในครั้งนี้ด้วยค่ะนี่ก็เป็นตัวอย่างดีๆนะคะของทางจังหวัดชัยภูมิในการปราบปรามยาเสพติดเพราะยาเสพติดเป็นพิษเป็นภัยกับพวกเราทุกคนทุกพื้นที่เลยนะคะก็มีการจับกุมกันแบบนี้แล้วนะคะชาวบ้านของทางจังหวัดชัยภูมิโดยเฉพาะทางแก้งคอก็เบาใจได้ไปเปราะหนึ่งนะคะค่ะและนี่ก็เป็นทั้งหมดในช่วงแรกของรายการเรื่องของข่าวชาว AM นะคะคุณผู้ฟังคะเดี๋ยวเราไปพักฟังสิ่งที่น่าสนใจจากทางสถานีเรากันสักครู่นะคะแล้วกลับมาพบกันในช่วงที่2ของรายการกันค่ะเราพักกันสักครู่ก่อนค่ะสถานการณ์อาชญากรรมออนไลน์ที่ทวีความรุนแรงได้กลายเป็นความท้าทายสำคัญของประเทศไทยในยุคปัจจุบันรัฐบาลจึงกำหนดทิศทางการแก้ไขปัญหาไว้อย่างชัดเจนผ่านการแถลงนโยบายต่อรัฐสภาโดยยกระดับการจัดการปัญหาสแกมเมอร์และอาชญากรรมข้ามชาติให้เป็นวาระแห่งชาติภายใต้กรอบการเสริมสร้างความมั่นคงอย่างเป็นระบบ
1: หลอกลวงออนไลน์หรือว่าการที่ทำให้เกิดผลกระทบด้านการสร้างความเขาเรียกว่าผลกระทบด้านสังคมนะที่เช่นเราที่เห็นประชาชนหรือว่าเยาวชนติดเกมใช่ไหมหรือว่าใช้โซเชียลมีเดียตลอดเวลานะครับแล้วก็ทำให้เกิดปัญหาต่างๆมากมายและที่สำคัญก็คือเรื่องปัญหาเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารซึ่งมันมีการบิดเบือนหรือว่าข่าวสารสร้างผลต่อสังคมเป็นอย่างมากอย่างที่เราเห็นในปัจจุบันที่ปรากฏชัดมากเรื่องของผลจากเรื่องของสแกมเมอร์เนี่ยเราเห็นตัวอย่างชัดเจนในเรื่องนี้ว่ามันได้นำมาสู่ปัญหาด้านโทษต่อเรื่องของการหลอกลวงซึ่งประชาชนจำนวนมากเนี่ยสูญเสียเงินสูญเสียทรัพย์สินเนี่ยบางคนยังหมดเนื้อหมดตัว
0: ปัจจุบันประเทศไทยได้รับความเสียหายจากปัญหาสแกมเมอร์ในระดับรุนแรงและต่อเนื่องขณะเดียวกันมีคดีเกิดขึ้นเฉลี่ยวันละประมาณ700คดีแสดงให้เห็นว่าภัยคุกคามดังกล่าว

0: แทรกซึมเข้าสู่ชีวิตประจำวันของประชาชนอย่างกว้างขวางปัญหานี้ส่งผลต่อภาพลักษณ์และความเชื่อมั่นจากนานาชาติภาคการท่องเที่ยวซึ่งเป็นกลไกหลักของเศรษฐกิจได้รับผลกระทบจากความกังวลเรื่องความปลอดภัยและการค้ามนุษย์จำนวนนักท่องเที่ยวมีแนวโน้มลดลงและรายได้ประเทศหดตัวตามไปด้วยขณะเดียวกันเครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาติยังใช้ประเทศไทยเป็นทางผ่านฐานปฏิบัติการและช่องทางฟอกเงินซึ่งส่งผลต่อเสถียรภาพของระบบเศรษฐกิจโดยรวมแกนหลักของการดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาลโดยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ประกาศสงครามกับสแกรมเมอร์และอาชญากรรมออนไลน์เป็นวาระแห่งชาติ
1: อยากให้พี่น้องประชาชนได้เกิดความมั่นใจว่าพวกเราจะทำหน้าที่ของเราอย่างเต็มที่ทำทุกอย่างเพื่อให้เกิดความสงบสุขในบ้านเมืองแล้วก็มั่นใจได้ว่าไม่มีการเคลียร์ไม่มีการใช้อำนาจสินจ้างใดๆที่จะทำให้ทีมของผมในการปฏิบัติงานปราบปรามสิ่งเหล่านี้นะครับจะมีเกิดความค่อยเคลียร์เราอยู่ได้เราไม่จำเป็นต้องมีความร่ำรวยจากเงินเหล่านี้นะครับเราถือว่าหน้าที่ที่ทำให้กับพี่น้องประชาชนทำให้บ้านเมืองสงบมันมีเกียรติมากกว่ามีค่ามากกว่าอาวุธสินจ้างหรือเงินทรัพย์สินเงินทองใดๆที่เราจะได้จากมาจากเงินพวกนี
0: ้แนวทางดังกล่าวช่วยดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนลดความเสียหายจากการหลอกลวงออนไลน์และยกระดับการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ที่เชื่อมโยงกับเครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาติเป้าหมายการยึดทรัพย์จากเครือข่ายผิดกฎหมายในระยะสั้นเป็นสัญญาณของความมุ่งมั่นในการจัดระเบียบสังคมและสร้างความเชื่อมั่นให้กับประเทศในระยะยาวนโยบายนี้ช่วยวางรากฐานสู่ระบบเศรษฐกิจที่โปร่งใสเป็นธรรมและตรวจสอบได้สอดคล้องกับมาตรฐานสากลพร้อมทั้งเสริมความเชื่อมั่นจากนานาชาติและเปิดโอกาสให้เศรษฐกิจไทยเติบโตได้อย่างมั่นคงการขับเคลื่อนนโยบายดังกล่าวแสดงถึงทิศทางการบริหารประเทศที่ให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของประชาชนเป็นอันดับแรกพร้อมเดินหน้าปรับตัวให้ทันต่อความเปลี่ยนแปลงของโลกยุคใหม่หากการดำเนินงานต่อเนื่องและเข้มข้นประเทศไทยย่อมก้าวสู่สังคมที่ปลอดภัยมั่นคงและมีเสถียรภาพอย่างยั่งยืนในอนาคตค่ะก็กลับเข้ามาสู่อีกหนึ่งช่วงของรายการรู้ไว้ปลอดภัยกว่าในวันนี้นะคะช่วงนี้คุยกับผู้รู้จริงค่ะเราอยู่กับสาวสวยข้างๆดีเจตอนนี้นะคะรบกวนแนะนำตัวเลยค่ะ
2: ค่ะสวัสดีค่ะพิสมัยสุรการนะคะเป็นพยาบาลวิชาชีพชำนาญการจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่7จังหวัดขอนแก่นมีหน้าที่ในการรับผิดชอบเรื่องตับอักเสบ B และ C ค่ะ
0: ซึ่งตอนนี้นะคะทางกรมควบคุมโรคก็กำลังเน้นย้ำแล้วก็ประชาสัมพันธ์กันเรื่องนี้อยู่ใช่ไหมคะพี่พิสมัย
2: ใช่ค่ะเพราะว่าตับอักเสบ B และ C นะคะเป็นสาเหตุสำคัญที่สุดเลยในเรื่องของทำให้เกิดมะเร็งตับเพราะว่ามะเร็งตับเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับต้นๆในเพศชายเลยแล้วก็ในอันดับต้นๆในเพศหญิงเหมือนกันนะคะแล้วก็สาเหตุของการเกิดมะเร็งตับนั่นก็คือไวรัสตับอักเสบ B และ C ค่ะตับอักเสบ B นะคะมันจะพบในประชากรไทยนี่เยอะพอสมควรอยู่ที่ร้อยละประมาณ 2.5-3 นะคะคนในอดีตก่อนปี2535ตอนนั้นเรายังไม่มีวัคซีนป้องกันตับอักเสบ B คนส่วนใหญ่ที่ติดเชื้อไอ้ที่เป็นมะเร็งตับจะเกิดจากไวรัสตับอักเสบ B เพราะว่าตับอักเสบ B เนี่ยจะมีการถ่ายทอดจากแม่สู่ลูกถ้าในอดีตที่เรายังไม่มีวัคซีนป้องกันแม่ที่ติดเชื้อตับอักเสบ B ลูกที่ออกมาร้อยละเกือบ90จะเป็นตับอักเสบ B จากแม่สู่ลูกได้แล้วจะเป็นเพชฌฆาตเงียบที่เขาจะอยู่แฝงตัวอยู่ในตัวเราจนคนปัจจุบันส่วนใหญ่ที่อายุ40หรือ50ปีเสียชีวิตจากมะเร็งตับโดยที่ตัวเองไม่รู้ตัวเลยว่าตัวเองมีเชื้อร้ายอยู่เพราะมะเร็งตับไอ้เพราะตับอักเสบ B เมื่อเข้าสู่ร่างกายเขาจะทำให้เราเกิดภาวะตับอักเสบเมื่อตับอักเสบเรื้อรังเรื่อยๆเรื่อยๆจะเกิดตับแข็งแล้วก็เป็นมะเร็งตับเราจะรู้ตัวว่าเราเป็นมะเร็งตับก็ตอนที่ใกล้แล้วระยะที่4แล้ว oh. แล้วก็รักษาไม่ทัน เพราะฉะนั้นในปี2535เขาถึงมีวัคซีน ป้องกันตับอักเสบ B ให้กับเด็กทุกคนที่เกิดมา เด็กกลุ่มนี้เมื่อได้วัคซีนแล้วอัตราการเกิดมะเร็งตับ ที่เกิดจากตับอักเสบ B ก็ลดลงแต่รุ่นเราๆที่เกิดก่อนปี2535ตั้งแต่อายุ32เอ้ย30เท่าไหร่แล้ว30เกือบอ่ะขึ้นไปเนี่ยจะมีความเสี่ยงแล้วแล้วแต่ก่อนเราก็ไม่มีสิทธิ์ในการตรวจ
0: ใช
2: ่ไม่มีสิทธิ์การตรวจคัดกรองว่าคุณติดเชื้อจากแม่ไห
0: ม
2: จะรู้ตัวก็ต่อเมื่อที่เราไปโรงพยาบาลแล้วมีอาการตับแข็งแล้วมีอาการมะเร็งตับแล้วหมอไปหาสาเหตุว่าเกิดจากอะไรซึ่งมันก็สายไปแล้วอีก6เดือนมะเร็งตับก็จัดการเราไปเรียบร้อยแล้วอ๋อ
0: แล้วอย่างเงี้ยเราจะป้องกันตัวยังไงคะพี่สมัย
2: สาเหตุของการติดเชื้อจากแม่สู่ลูก160เนี่ยไอ้190เนี่ยเราก็ลดลงเรียบร้อยแล้วแต่ในการป้องกันนะคะตับอักเสบ B มีข้อดีคือตับอักเสบ B มีวัคซีนป้องกันเหมือนที่ลูกๆเราได้รับตอนแรกเกิด2เดือน3เดือนแล้วไอ้2เดือน4เดือน6เดือน
0: ค
2: ่
0: ะ
2: วัคซีนป้องกันแต่ในกรณีที่เป็นผู้ใหญ่อย่างเรา
0: แล้วเกิดก่อน
2: ที่เกิดก่อน
0: เกิดก่อนวัคซีน
2: เกิดก่อนวัคซีนเกิดก่อนปี2535ก่อนที่วัคซีนจะมาเนี่ยเราสามารถที่จะไปตรวจได้ว่าเรามีภูมิคุ้มกันเกิดขึ้นโดยธรรมชาติไห
0: ม
2: ถ้าภูมิคุ้มกันคือเราเคยติดเชื้อแล้วเราหายเองแล้วตับอักเสบ B ดีคือเขาจะมีภูมิคุ้มกันเกิดขึ้นสองเราสามารถคัดกรองได้ปัจจุบันนี้ด้วยความห่วงใยของกระทรวงสาธารณสุขแล้วก็กรมควบคุมโรคเราได้ผลักดันในเรื่องของการเพิ่มสิทธิ์การคัดกรองตับอักเสบ B ให้กับประชาชนค่ะคือตั้งแต่ปี2567กรมควบคุมโรคได้ผลักดันในเรื่องของการสิทธิ์การเข้าถึงการคัดกรองโดยที่ประชาชนที่เกิดก่อนปี2535สามารถเข้ารับการคัดกรองการตรวจคัดกรองเบื้องต้นว่าตัวเองติดเชื้อตับอักเสบ C เอ้ยอักเสบ B หรือไม่ได้1ครั้งฟรีได้1ครั้งฟรีที่ไหนได้บ้างคะที่รพสตใกล้บ้านได
0: ้
2: ที่โรงพยาบาลชุมชนได้โรงพยาบาลศูนย์ได้ท่านใกล้ที่ไหนให้ไปคัดกรองที่นั่นได้เลยเมื่อการคัดกรองนี้เป็นการคัดกรองเบื้องต้นถ้าท่านพบว่าท่านติดเชื้อตับอักเสบ B ท่านสามารถเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลใกล้บ้านท่านได
0: ้
2: การรักษาตับอักเสบ B เขาก็จะมียาในการรักษาซึ่งยานี้ก็อยู่ในแหวนยาบัญชีหลัก
0: บัญชีหลัก
2: ไม่ต้องเสียตังค์ไม่ต้องไปคลินิกไม่ต้องไปกินอาหารเสริมขอให้ท่านไปคัดกรองที่หน่วยบริการใกล้บ้านท่านและก็เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลชุมชนใกล้บ้านท่านท่านก็จะห่างไกลจากมะเร็งตับได้ค่ะเรื่องของการรักษาแต่ก่อนเข้าถึงการรักษายาก
0: ค่ะ
2: ต้องส่งมาที่โรงพยาบาลศูนย
0: ์
2: ขอนแก่นแต่ทีนี้การรักษาทุกวันนี้นโยบายกรมควบคุมโรคของเราให้โรงพยาบาลชุมชนทุกแห่งจัดหายาและก็รักษาท่านที่โรงพยาบาลชุมชนแต่ถ้าท่านเป็นตับแข็งแล้วตับซ้ำเสียเยอะแล้วเป็นมะเร็งตับแล้วถึงส่งท่าน
0: มันต้องมาม
2: าที่โรงพยาบาลศูนย์เพราะอย่างนั้นรู้เร็วตรวจเร็วรู้เร็วรักษาทันห่างไกลมะเร็งตับปัจจุบันนี้เราให้โรงพยาบาลชุมชนทุกแห่งรักษาท่านท่านไปตรวจเสร็จตรวจคัดกรองที่รพสต.พบว่าท่าน2ขีดมันก็จะเป็น2ขีดท่านก็ถือใบส่งตัวใช่จะไปส่งตัวไปที่โรงพยาบาลชุมชนเขาจะเจาะเลือดท่านไปตรวจยืนยันก่อนตรวจยืนยันว่าติดเชื้อจริง 100% มั้ยการตรวจยืนยันเนี้ยเขาจะเป็นนับตัวไวรัสเลยเราเคยเจอมีเป็น20ล้านตัวในเลือด1หยดน่ะในเลือดที่เขาเอาไปตรวจน่ะมี20ล้านตัวมี30ล้านตัว
0: อ่ะ
2: โอ้เยอะมากแล้วเขาถ้าเรามีไวรัสในตัวจริงๆเขาจะบอกว่าท่านติดเชื้อตับอักเสบ C แต่บางคนเนี่ยไปตรวจแล้วไม่มี
0: ค
2: ่
0: ะ
2: เพราะว่าตัวเองเคยเป็นแล้วหายก็มี
0: อ่ะ
2: ก็แล้วไปสบายใจได
0: ้
2: พอรักปุ๊บเขาก็จะไปประเมินตับของท่านใช้เวลาแป๊บเดียวว่าเป็นยังไงตับมีโรคแทรกซ้อนไตดีไหมเอ็มไซด์ตับขึ้นไหมแล้วเขาจะไปดูว่าท่านเป็นโรคตับแข็งไหมถ้าท่านเป็นตับแข็งแล้วเขาจะมียาอีกตัวหนึ่งให้ท่านกินเพิ่มอี
0: กกระบวนการหนึ่ง
2: แต่ถ้าท่านเป็นมะเร็งตับแล้วเขาจะไม่รักษาท่านแล้วจะรักษามะเร็งตับเลยแล้วทีนี้เมื่อนั่นปั๊บเขาก็ได้ท่านกินยาไปวันละหนึ่งเม็ดผลข้างเคียงน้อยมากแทบจะไม่มีน้อยกว่ายาเบาหวานเพราะว่าเราไปเก็บข้อมูลคนที่กินแล้วพอเรากินยาครบไป84สัปดาห
0: ์
2: เขาก็จะเว้นไว้อีกไอ้84เม็ด12สัปดาห์เขาจะเว้นไว้พอเว้นไว้เสร็จอีก12สัปดาห์เขาจะนัดท่านมาตรวจมาตรวจว่าท่าน กินไปแล้วหายไหมโดยที่เขาจะนับดูว่ามีไวรัสกี่ตัวกี่ตัวตรวจขนาดนั้นเลยนะคะ
0: ว่าจาก2ล้านเหลือเท่าไหร่
2: เหลือเท่าไหร่ถ้าบอกว่าจาก2ล้านแล้วตายไปแล้วหมดเลยคือท่านหาย 100%
0: แล้ว
2: ท่านหายแล้วเขาก็จะปล่อยท่านไปวันที่29เนี้ยค่ะเราจะไปคัดกรองตอนแรกเป้าหมายเดี๋ยวก็จำกัดของหลายๆอย่างเนาะเราจะคัดกรองแค่300คน มีชาวบ้านสนใจมาคัดกรองประมาณ 1,800
0: รับได้แค่300
2: รับได้แค่300 เพื่อเราก็พื้นที่พร้อมเราพอสตสสอโรงพยาบาลพร้อมทางกรมควบคุมโรคเราไม่พร้อมไม่ได
0: ้
2: เราก็เลยให้800
0: ก็ยังไม่พออยู่ดี
2: ก็ยังไม่พอแต่เราก็มีแผนที่จะทำแผนชุมชนในเขาวงว่าเขาจะดำเนินการยังไงเพราะในเรื่องของการป้องกันควบคุมโรคตับอักเสบ B และ C ซึ่งนำไปสู่มะเร็งเนี่ยมันคงไม่ได้มีเฉพาะภาคประชาไอภาคสาธารณสุขมันต้องมีบูรณาการกันทั้งในเรื่องของงบประมาณในเรื่องของกำลังคนในเรื่องของชุมชนโดยเฉพาะชุมชนถึงเราจะไปเอามาคัดกรองเอายาให้กิน
0: แต่เขาไม่ออกมาล่ะ
2: แต่ในชุมชนไม่ออกมาหรือรักษาหายแล้วคนในชุมชนไปมีพฤติกรรมเสี่ยง
0: ยังทำเหมือนเดิม
2: ก็ยังทำเหมือนเดิมมันก็จะเกิดการปนเปื้อนแล้วเด็กอายุแค่18-19ที่เขาไปสักลายที่เขาไปฉีดยาเข้าเส้นแล้วเขาไม่เข้าสู่ระบบการรักษาเขาก็จะไปแพร่เชื้อเรื่อย
0: ๆ
2: เพราะฉะนั้นการดำเนินงานในการป้องกันตับอักเสบ B และ C เนี่ยค่ะมันต้องมีทั้งภาคประชาสังคมการบูรณาการกันแล้วก็ในเรื่องของงบประมาณด้วยแต่ที่สำคัญประชาชนต้องมีความรู
0: ้
2: ความเข้าใจเพื่อที่เขาจะได้ตระหนักและออกมาในเรื่องของการคัดกรองคัดกรองเสร็จเขาจะได้เข้าสู่ระบบการรักษาจะได้ไม่ต้องไปซื้ออาหารเสริมกินจะได้ไม่ต้องไปทำลายตับโดยการกินสมุนไพรเมื่อรักษาหายแล้วเขาจะได้รู้จักพฤติกรรมเสี่ยงที่เขาจะป้องกันตัวเองเพื่อไม่ให้เกิดการติดเชื้อขึ้นนะคะปี62เราตรวจในเทศบาลนครขอนแก่น
0: เทศบาลนครค่ะ
2: 1,500 คนสคร. 7ก็คือกรมควบคุมโรคเราเนี่ยลงไปคัดกรองให้ท่านโชคดีที่ผู้บริหารของเทศบาลให้งบประมาณมา 1,500 คนเราพบว่าติดเชื้อเยอะที่สุดในพนักงานเก็บขยะ
0: อ๋อเห็นไหม
2: ร้อยละ
0: เขาเป็นกลุ่มเสี่ยง
2: ร้อยละเกือบ10พนักงานเก็บขยะนะคะอันนี้มีโอกาสได้พูดแล้วขอพูดหน่อยสงสารพนักงานเก็บขยะมากเพราะเราลงไปคัดกรองถึงบ่อขยะที่โนนทันนะคะปี62เราไปเจาะเขาน่ะมือเขาเป็นบาดเป็นแผลกว่าจะเจาะได้เราไปเห็นบ่อขยะเหม็นมากเราไปเห็นพฤติกรรมของเขาคือ
0: ใช้มือเนี่ยแหละ
2: ใช้มือแล้วพอเป็นแผลเราไปเจาะก็เจาะได้แล้วบ้านเราน่ะเวลาแยกขยะทุกคนว่ามันเป็นสิ่งที่มันเหลือแล้วก็พากันเอาออกนอกตัวตัวเอง
0: ม
2: ีแต่ทิ้งไปแก้วก็ทิ้งไม้ลูกชิ้นท่านไม่เคยหักไม่เคยมัดท่านทิ้งลงไปเลยแล้วมันเป็นอยู่ในถุงขยะกว่าที่เขาจะไปจับแล้วใครจะรู้หรอว่าในนั้นมันมี
0: อะไรบ้าง
2: สำลีสิ่งที่พวกท่านใช้เข็มฉีดยาที่พวกใช้ยาเสพติดใช้เข็มต่างๆท่านคิดว่าเอาออกจากท่านไปแล้วแต่ท่านลืมคิดถึงพนักงานเก็บขยะซึ่งเขาเป็นคนที่มีความสำคัญในตัวของฉันเองคิดว่าเขาเป็นคนที่เสียสละ
0: มาก
2: มากถ้าเขาไม่มาหาท่าน1วัน2วันบ่นให้เขาแล้ว
0: ค่ะด่าเขาแล้ว
2: ด่าเขาแล้วเหม็นแล้วแล้วเขาเก็บขยะน่ะการพักผ่อนของเขาไม่เพียงพออยู่แล้วเขาเก็บตั้งแต่ตอนกลางคืนแล้วตื่นมาหาให้เราเก็บตั้งแต่ตี2ตี3เดี๋ยวกว่าเขาจะได้นอนรายได้เขาก็น้อยเขาก็ต้องไปหารายได้เสริมการพักผ่อนก็น้อยแต่เราก็ภูมิใจอยู่ปีนั้นเราไปหาพนักงานเก็บขยะมีบางท่านที่เราเอาเขาไปรักษาจนหายจนเขาได้ขอบคุณมีอสมแม่อสมบางคนที่เอาไปตรวจแล้วเจอก้อนที่ตับ1เซนผ่านมา3ปี4ปี5ปีก้อนนั้นก็ยังไม่โตก็ยังไม่โตก็ยังอยู่ที่1เซน
0: ยังอยู่ที่เดิม
2: แล้วเขาก็พาลูกในคนในครอบครัวเขาไปคัดกรองเราเห็นปี65ทางกรมควบคุมโรคมีชุดตรวจมาให้เทศบาลนครขอนแก่นก็รับ5,000
0: ค่ะ
2: 5,000 เราก็ตรวจไปได้ 4,000 กว่า
0: ค่ะ
2: พอตรวจไป 4,000 กว่าเราเจอคนติดเชื้อทั้ง B และ C รวมกันอยู่ที่144คน
0: ค่ะ
2: เราก็เอามาวางแผนการรักษาอาจารย์วัฒนาก็เอาไปอุลตราตรวจไฟโบสแกนคือดูว่าพังผืดตับเป็นยังไงเข้าสู่ระบบการรักษาอันนี้คือเทศบาลขอนแก่นเนี่ยคือนำร่องนะคะนำร่องตั้งแต่ปี62พอปี62นำร่องแล้วเราไปเสนอกับเวทีส่วนกลางปี63 64 65เขาก็มีนโยบายให้อบท.คัดกรองพอปี67 68แล้วก็นำข้อมูลตรงนั้นไปผลักดันนโยบายให้คนมีสิทธิ์ในการคัดกรองอันนี้คือเราทำตามกระบวนการแล้วยาในเรื่องของการรักษาที่ต้องรักษายุ่งยากเราก็ง่ายแล้วเอาไปเสิร์ฟท่านถึงบ้านเหลือแค่ตัวท่านนะคะที่จะเข้ามารับการรักษากับเราไหมถ้าเราทำงานตรงนี้ต่อไปเรื่อยๆ
0: ค
2: นรู้สถานะตัวเองติดเชื้
0: อ
2: เข้าการรักษามีความรู้ป้องกันการติดเชื้อของตัวเองเราเชื่อมั่นว่าอีก10ปีข้างหน้ามะเร็งตับของเราจะลดลง
0: จะลดลงจนหายไปในที่สุด
2: ใช่ค่ะ
0: เราหวังว่าอย่างนั้น
2: เราหวังว่าอย่างนั้นเพราะเราไม่อยากให้สูญเสียคนด้วยมะเร็งตับเพราะเราสามารถป้องกันได้แต่ถ้าในเรื่องของแอลกอฮอล์อันนี้ก็คือนะคุณทำตัวคุณตรงนี
0: ้แล้วแต่เลย
2: ค่ะแต่ตรงนี้น่ะเรามียาแล้วเราทำทุกอย่างเพื่อท่านแล้วเหลือท่านแล้วค่ะออกมาคัดกรองออกมาคัดกรองออกมารักษาแล้วก็ป้องกันตัวเองไม่ให้ไปแพร่เชื้อกับคนอื่นหรือป้องกันตัวเองไม่ให้ไปรับเชื
0: ้
2: อกลับมาเพื่อที่เราจะไม่ต้องสูญเสียทรัพยากรของประเทศชาติในเรื่องของมะเร็งตับครอบครัวพ่อแม่ลูกจะได้ไม่ได้สูญเสียคนในครอบครัวที่เรารักและที่สำคัญเราจะได้ไม่เสียงบประมาณในการรักษาด้วยเอางบประมาณที่รักษามะเร็งตับปีละหลายร้อยล้านเนี่ยไปพัฒนาส่วนอื่นแล้วก็คนมีสุขภาพที่ดีแล้วก็อยู่พัฒนาประเทศต่อช่วยกันค่ะ
0: ผู้ฟังคะวันนี้เราก็มีข้อมูลดีๆจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยหรือคปภ.มาให้คุณผู้ฟังได้รับทราบข้อมูลกันค่ะคปภ.นะคะก็บอกว่ายืนยันประชาชนที่ทำประกันรถยนต์แบบระบุชื่อผู้ขับขี่หรือไม่ระบุชื่อผู้ขับขี่ได้ตามความสมัครใจพร้อมเปิดทางผู้ขับขี่ที่ดีรับส่วนลดเบี้ยสูงสุดถึง 40% ค่ะสำนักงานคปภ.นะคะก็ออกมายืนยันกับประชาชนนะคะใครที่เอาประกันภัยทุกรายสามารถเลือกซื้อกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์แบบไม่ระบุชื่อผู้ขับขี่จากบริษัทประกันภัยได้ตามปกติแต่ทั้งนี้นะคะสำหรับผู้เอาประกันภัยที่เลือกทำกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์แบบระบุชื่อจะสามารถระบุชื่อผู้ขับขี่ได้สูงสุด5รายชื่อเลยค่ะโดยผู้เอาประกันภัยจะได้รับส่วนลดเบี้ยประกันเพิ่มขึ้นหากมีพฤติกรรมการขับขี่ที่ดีนะคะจากการจัดระดับความเสี่ยงออกเป็น5ระดับนะคะตั้งแต่ระดับที่1ค่ะซึ่งเป็นความเสี่ยงสูงไปจนถึงระดับที่5ซึ่งมีความเสี่ยงต่ำโดยจะพิจารณาจากพฤติกรรมการขับขี่ย้อนหลัง12เดือนหรือว่า1ปีค่ะนับตั้งแต่วันที่ขอเอาประกันภัยหากผู้ที่ขับขี่ไม่มีการเกิดอุบัติเหตุจากความประมาทในช่วงเวลาดังกล่าวบริษัทประกันภัยจะนำระดับพฤติกรรมการขับขี่จากปีที่ผ่านมาไปใช้ในการคำนวณค่าเบี้ยประกันภัยตัวอย่างนะคะปีแรกของการนำพฤติกรรมการขับขี่มาใช้หากผู้ขับขี่ไม่มีประวัติการเกิดอุบัติเหตุจากความประมาทระดับพฤติกรรมขับขี่จะถูกกำหนดให้อยู่ในระดับ2ซึ่งผู้เอาประกันภัยจะได้รับส่วนลดเบี้ยประกันภัยทันทีในปีแรกที่มีการจัดทำกรมธรรม์และประกันภัยรถยนต์ค่ะและหากไม่มีการเกิดอุบัติเหตุอย่างต่อเนื่องระดับพฤติกรรมการขับขี่ก็จะสามารถเพิ่มขึ้นสูงสุดถึงระดับ5ซึ่งจะได้รับส่วนลดเบี้ยประกันภัยสูงสุด 40% เลยค่ะนอกจากประกันภัยภาคสมัครใจแล้วนะคะสิ่งที่ละเลยไม่ได้ค่ะก็คือประกันภัยภาคบังคับหรือว่าพ.ร.บ.นี่แหละเพราะว่าเป็นหน้าที่ตามกฎหมายที่รถทุกคันต้องจัดทำจัดหาและหากฝ่าฝืนมีโทษปรับด้วยนะคะโทษปรับมีอะไรบ้างคะก็อย่างแรกค่ะเจ้าของรถที่ไม่ทำประกันภัยพ.ร.บ.มีโทษปรับไม่เกิน 10,000 บาทค่ะอย่างที่สองนะคะผู้ที่นำรถที่ไม่มีประกันภัยพ.ร.บ.มาใช้ก็มีโทษปรับไม่เกิน 10,000 บาทค่ะและหากคุณเป็นทั้งเจ้าของรถแล้วก็เป็นคนขับรถที่ไม่มีพ.ร.บ.เองด้วยจะมีความผิดทั้งสองกระทงเลยนะคะรวมทั้งปรับสูงสุดไม่เกิน 20,000 บาททั้งนี้นะคะประชาชนพี่น้องคนที่กำลังฟังรายการอยู่ก็สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของสำนักงานคปภ. www.oic.or.th หรือสอบถามข้อมูลด้านการประกันภัยได้ที่สายด่วนคปภ. 1186ได้เลยนั่นเองค่ะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 น.กับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับนายกรัฐมนตรีหารือนายกรัฐมนตรีกัมพูชาย้ำไทยพร้อมรักษาอธิปไตยตามแนวทางกฎหมายระหว่างประเทศและเฝ้าระวังชายแดนอย่างเข้มข้นอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: พิรุณโปรยปรายจากฟากฟ้าบนแผ่นดินน้ำตามีสิ้นสายทั่วไทยภูมิทเวศโศกมิคลายน้อมใจหมายทรงเสด็จสู่พิมานน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: 1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: คืน11มิถุนาฟ้ารำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์นายกรัฐมนตรีเปิดเผยผลการหารืออย่างไม่เป็นทางการกับนายกรัฐมนตรีกัมพูชาระหว่างการประชุมอาเซียนรัสเซียสมัยพิเศษย้ำชัดไทยพร้อมรักษาอธิปไตยตามแนวทางกฎหมายระหว่างประเทศและเฝ้าระวังชายแดนอย่างเข้มงวด
6: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงความคืบหน้าด้านความมั่นคงบริเวณชายแดนไทยกัมพูชาโดยระบุว่าได้มีการพบปะและพูดคุยในลักษณะทวิภาคีอย่างไม่เป็นทางการกับนายฮุนมาเนตนายกรัฐมนตรีกัมพูชาซึ่งได้เน้นย้ำถึงจุดยืนของประเทศไทยในการยึดมั่นตามกลไกอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทางทะเลหรืออันครอสรวมถึงท่าทีกรอบการเจรจาชายแดนต่างๆทั้ง JBC และ GBC โดยหากฝ่ายกัมพูชาเลือกใช้แนวทางการประนอมภาคบังคับที่อาจส่งผลกระทบต่อผลประโยชน์ของชาติรัฐบาลไทยก็พร้อมที่จะชะลอการเจรจาในกรอบดังกล่าวทันทีพร้อมยืนยันว่ากองทัพและฝ่ายความมั่นคงยังคงทำหน้าที่ต้องระวังและรักษาอธิปไตยตามแนวชายแดนอย่างเข้มงวดตลอดเวลานายกรัฐมนตรียังระบุว่าทั้งสองฝ่ายต่างไม่ต้องการให้เกิดความขัดแย้งที่กระทบต่อความรู้สึกของประชาชนทั้งสองประเทศส่วนประเด็นการเปิดด่านชายแดนยืนยันว่าจะคำนึงถึงความรู้สึกและผลประโยชน์ของประชาชนคนไทยเป็นสำคัญศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
1: กระทรวงวัฒนธรรมยืนยันกรณีกัมพูชาได้รับเลือกให้เป็นคณะกรรมการมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของยูเนสโกไม่มีผลกระทบต่อการเสนอขึ้นทะเบียนรายการมรดกทางวัฒนธรรมของไทย
7: นายโชติกาอัครกิจโสภากุลรองปลัดกระทรวงวัฒนธรรมในฐานะโฆษกกระทรวงวัฒนธรรมเปิดเผยว่าจากที่กัมพูชาได้รับเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งสมาชิกคณะกรรมการระหว่างรัฐบาลเพื่อการสงวนรักษามรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ภายใต้อนุสัญญาว่าด้วยการสงวนรักษามรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้คริสต์ศักราช2003ของยูเนสโกวาระปี2569ถึง2573ว่าการเลือกตั้งดังกล่าวเป็นกระบวนการปกติของอนุสัญญาโดย รัฐภาคีจะเลือกผู้แทนประกอบด้วยสมาชิก24ประเทศซึ่งปฏิบัติหน้าที่ร่วมกันในรูปแบบองค์คณะยืนยันว่าประเทศสมาชิกเพียงประเทศเดียวไม่สามารถกำหนดชี้ขาดยับยั้งหรือเปลี่ยนแปลงผลการพิจารณารายการมรดกวัฒนธรรมของประเทศอื่นได้ดังนั้นยืนยันผลการเลือกตั้งครั้งนี้ไม่ส่งผลกระทบต่อสถานะรายการมรดกวัฒนธรรมของไทยที่นำเสนอต่อยูเนสโกและไทยยังดำรงตำแหน่งสมาชิกคณะกรรมการบริหารยูเนสโกวาระคริสต์ศักราช2025ถึง2029ซึ่งเป็น1ใน58ประเทศสมาชิกที่ได้รับเลือกจากที่ประชุมใหญ่ยูเนสโกมั่นใจว่าไทยมีความพร้อมทางด้านข้อมูลองค์ความรู้หลักฐานทางวิชาการและเครือข่ายความร่วมมือระหว่างประเทศในการดำเนินการด้านมรดกวัฒนธรรมตามมาตรการขององค์การยูเนสโกมาริชโยรายงาน
1: อินโดนีเซียเตรียมระงับโครงการจัดสรรมื้ออาหารฟรีตามหลักโภชนาการสำหรับเด็กนักเรียนเป็นการชั่วคราวนางอากุสติน่าอารุมซารีรองหัวหน้าสำนักงานโภชนาการแห่งชาติของอินโดนีเซียหรือ BGN เปิดเผยว่าอินโดนีเซียจะระงับโครงการจัดสรรมื้ออาหารฟรีตามหลักโภชนาการของประธานาธิบดีปราโบโวซูเบียนโตผู้นำอินโดนีเซียสำหรับเด็กนักเรียนเป็นการชั่วคราวตั้งแต่วันที่22มิถุนายนถึงวันที่13กรกฎาคมนี้และในอนาคตจะหยุดพักในช่วงปิดภาคเรียนอีกด้วยนางอากุสติน่ากล่าวเพิ่มเติมว่า BJN จะยุติการสนับสนุนอาหารสำหรับเด็กนักเรียนราว 39,000 คนในโรงเรียน76แห่งที่ประเมินแล้วว่าสามารถจัดอาหารตามหลักโภชนาการเองได้และจะโยกย้ายงบประมาณส่วนนี้ไปยังพื้นที่ห่างไกลแทนซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของการปรับปรุงโครงสร้างขององค์กรและเพิ่มประสิทธิภาพในวงกว้างภายหลังอดีตหัวหน้า BJN ถูกจับกุมในข้อหาทุจริตคอร์รัปชันเกี่ยวกับโครงการดังกล่าวปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 นครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

0: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือระบบ AM ความถี่621กิโลเฮิรตซ์รับฟังวิทยุออนไลน์ที
1: ่ edu.khonkan.phd.go.th
0: โทรศัพท์โทรสาร
1: 043-306-268
2: เทศกาลเดินทางสิไก่ฮื้อไก่ควมอุ่นใจต้องมาก่อนขึ้นเครื่องล่งเรือเดินทางไกลบาดเจ็บกระเป๋าเสียบ่ต้องคิดหลายย้อนมีประกันภัยคุ้มครองสบายใจได้ทุกทริปแค่3ช่อที่แมนสำหรับเจ้าเช็คชัดชั่วเช็คกรมธรรม์ประกันภัยการเดินทางให้พร้อมชัดเจนกับเงื่อนไขกรมธรรม์และควบคุมครองชั่วได้เลยคันนี้กรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุการเดินทางที่พร้อมบริการทุกเสื้อ24ชั่วโมงชัดทุกเช็คชั่วทุกทริปสายด่วนคปภ1186คปภคุ้มครองผู้เหตุประกันภัยประกันภัยคุ้มครองเจ้าแอคซ่าขันซีวิตของเจ้าคือหนังเรื่องหนึ่งคอปพ่อเขาคือซิเปอร์แมนผู้กำกับแต่เขาคือผู้สนับสนุนที่เฮ็ดให้โตเอกทั้งเจ้าได้พอกับฉากจบอย่างแฮปปี้เอนดิ้งดังนั้นทุกเหตุการณ์ประกันภัยสิทธิของเจ้าต้องได้รับความคุ้มครองถ้าเกิดข้อพิพาทบันทึกเหตุการณ์เก็บหลักฐานติดต่อบริษัทประกันภัยแล้วกับเพื่อความมั่นใจคอปพ่อพร้อมให้คำปรึกษาเติมทุกกรณีให้ทุกสิทธิของเจ้าได้รับความเป็นธรรมอย่างแท้จริงเด้สายด่วนคอปพ่อ1186 LINE Official @OIC Connect คอปพ่อคุ้มครองผู้เฮ็ดประกันภัยประกันภัยคุ้มครองเจ้า

0: รมเหล่านี้มีแต่ทำลายทำร้ายโลกมนุษย์หยุดสุมไฟในซวงให้กับชาวโลกทั้งปวงมาร่วมหวงแหนแผ่นดินนี้ให้มีธรรมชาติสิ่งแวดล้อมที่ดีอยู่คู่กับเราตลอดไปอย่างยั่งยืนด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่น
1: ปัญหาเคลมประกันไม่ได้กรมธรรม์ยังไม่คุ้มครองปัญหาเคลมไม่ได้ผู้ขายประกันไม่นำเงินส่งเข้าบริษัทประกันภัยปัญหาเคลมไม่ได้บริษัทประกันภัยปฏิเสธการจ่ายค่าประกันถ้าไม่อยากให้เกิดปัญหาเหล่านี้ต้องเลือกซื้อประกันภัยกับตัวแทนในหน้าประกันภัยที่มีใบอนุญาตหรือในหน้าประกันภัยที่ได้รับมอบอำนาจจากบริษัทประกันภัยเท่านั้นเพื่อความปลอดภัยมั่นใจในกรมธรรม์สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนประกันภัย1186และสำนักงานคปภ.จังหวัดทุกแห่ง
2: คุณทราบหรือไม่ว่าอุบัติเหตุเกิดขึ้น 70,000 กว่าครั้งต่อปีทุกๆวันจะมีอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น200กว่าครั้งต่อวันเราไม่สามารถหยุดอุบัติเหตุได้แต่เราสามารถบรรเทาความเสียหายได้ด้วยพ.ร.บ.ที่พร้อมคุ้มครองคุณและคู่กรณีทันทีเมื่อเกิดอุบัติเหตุ
3: เพราะชีวิตคนต้องมาก่อนพ.ร.บ.ไม่ต้องรอเดี๋ยว1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยคปภ.
4: แดนนี้คงร้างไปอีกนานถ้าเองก็เหลือจะทานเพราะมันแสนสุดจะแก่ป่ารกล้างเหลือเกินจุดไฟเผาซะให้เข็ดเสียดรวดเดียวไปเลยทำใจดีว้
5: ยเฮ้ยเฮ้ยทำอะไรน่ะทำอะไร
4: เผาเสียดหญ้านะสิเฮ้ยไปไหมเฮ้ยช่วยด้วยโอ้ช่วยด้วย
0: มุดจุดไฟเผาป่าทำลายทรัพย์สินอันมีค่าเพื่อรักษาระบบนิเวศเป็นเหตุอัคคีภัยด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่น
6: ชัดเจนกับเรื่องง่ายๆที่เจ้าต้องหู้ประกันภัยพ.ร.บ.คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลเบื้องต้นทั้งผู้ขับและก็ผู้โดยสารย่ามเกิดอุบัติเหตุทั้งท้องถนนชั่วได้หลายกลัวกับประกันภัยรถภาคสมัครใจขอบคุ้มคุ้มเสียหายต่อตัวรถคุ้มหักผิดสอบต่อบุคคลภายนอกมีหลายระดับคุ้มคุ้มครองที่เลือกให้เหมาะกับเจ้าอย่าลืม3เช็คก่อนออกเดินทางเช็คสภาพรถให้มั่นใจเช็คสภาพคนให้พอและก็เช็คมือมัดอายุของประกันภัยเด้อทุกการขับขี่ชัดเช็คชั่วไปน้ำกันขอบพ่อคุ้มครองผู้เหตุประกันภัยประกันภัยคุ้มครองเจ้าก
7: รมประชาสัมพันธ์ขอเชิญร่วมงานครั้งยิ่งใหญ่นิทรรศการและเสวนาวิชาการซอฟต์พาวเวอร์สาขาแฟชั่นตระการตากับแฟชั่นโชว์สุดพิเศษภายใต้แนวคิด The Walk of Woven Identity รันเวย์แห่งตัวตนที่ถูกถักทอจาก10ชุมชนพร้อมชมผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นที่ได้รับการพัฒนากว่า100ผลิตภัณฑ์พบกัน 19-21 มิถุนายนนี้พิธีเปิดงานโดยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนางสาวสุภมาศอิสระภักดีเวลา 14:00 น.ณลานนาซาชั้น1ศูนย์การค้าเซ็นทรัลอุดรธานีสายแฟชั่นและผ้าไทยห้ามพลาด
8: ฉันยิ่งเป็นคนมีค่าที่สูงเกินค่าน้ำค่าไฟค่าน้ำมันไม่ฉันไม่อยากเป็นคนมีค่ามากมายแบบนี้ฉันก็ได้ช่วยด้วย
9: ถ้าคุณไม่อยากเป็นคนมีค่าที่สูงเกินไปต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่าปิดประปรดปิดดวงไฟที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศให้เหมาะกับสภาพอากาศลดลักเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่ใช้งานเปลี่ยนมาใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพสูงทางเดียวกันไปด้วยกันได้แค่นี้คุณจะเป็นคนที่มีค่าไม่สูงเกิน
0: มาร่วมกันประหยัดพลังงานช่วยชาติช่วยสังคมช่วยสิ่งแวดล้อมด้วยกันนะคะด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นทำการส่งกระจายเสียงในระบบ AM ความถี่621กิโลเฮิรตซ์และระบบ FM ความถี่ 99.50 เมกะเฮิรตซ์ลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการสัญจรปลอดภัยร่วมใจลดอุบัติเหตุค่ะขับขี่ปลอดภัยร่วมใส่ใจลดอุบัติเหตุในรายการสัญจรปลอดภัยไปกับสวท.ขอนแก่นทุกวันจันทร์จนถึงวันศุกร์ 11:00 น.จนถึง 12:00 น.
10: ในระบบ AM ความถี่621กิโลเฮิรตซ์ FM ความถี่ 99.50 เมกะเฮิรตซ์ข่าวสารสาระดีเพื่อนซี้ยามเดินทาง
11: สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านนะคะนำทุกท่านเข้าสู่ช่วงของรายการสัญจรปลอดภัยร่วมใจลดอุบัติเหตุค่ะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นนะคะ2ระบบดิฉันจิราพรบางข้างดำเนินรายการค่ะวันนี้ก็เช่นเคยนะคะขับขี่ขับรถต้องระวังเพราะวันนี้วันศุกร์กันแล้วนะคะวันศุกร์ที่19มิถุนายน2569ค่ะวันนี้ตรงกับวันขึ้น5ค่ำนะคะเดือน8ปีมาเมียนะคะขับขี่ขับรถต้องระมัดระวังเคารพกฎระเบียบจราจรภายใต้เรื่องราวดีๆแบบนี้นะคะที่สทขอนแก่นได้นำผลิตขึ้นมาจันทร์ถึงศุกร์นะคะ11นาฬิกาจนถึง12นาฬิกาค่ะที่ผอ.สทขอนแก่นนะคะนางอชิรยามังธานีนะคะอำนวยการผลิตนะคะก็ถือว่าเป็นเรื่องราวที่เกิดประโยชน์ให้พี่น้องประชาชนได้รับฟังแล้วพึงปฏิบัตินะคะแล้วก็คือไม่ประมาทนั่นเองค่ะทุกท่านอาจจะทราบดีว่ากฎระเบียบคืออะไรนะคะแต่ก็ให้รายการนี้นะคะเป็นสิ่งที่เตือนท่านกระตุ้นเตือนดีกว่าเนาะในการใช้ยวดยานพาหนะหรือขับขี่ขับรถต้องเคารพกฎระเบียบจราจรนะคะเอาละค่ะวันนี้ภาพเสียงชัดเจนนะขอบคุณช่างเทคนิคนะคะน้องมิวอรรถพลพิมพ์ชายน้อยช่างเทคนิคสวทขอนแก่นนะคะชัดเจนหรือไม่ชัดเจนอย่างไรนะคะเราคอมเมนต์กันเข้ามาเช่นเคยนะคะลองทักทายเข้ามาว่าวันนี้วันศุกร์นะคะท่านจะกลับบ้านหรือจะไปท่องเที่ยวที่ไหนในช่วงเสาร์อาทิตย์เนาะวันสบายๆแบบนี่2วันที่จะถึงนี้เป็นวันหยุดที่เราต้องแบบว่าเตรียมพร้อมนะคะเผื่อพอดีทำงานหนักนะคะเบื่อชุมชนเบื่อสังคมที่รถติดอะไรต่างๆที่ท่านบอกต้องเจอซ้ำแล้วซ้ำเล่านะคะซึ่งถือว่าเลี่ยงไม่ได้แต่ก็คือภาระหน้าที่อะไรต่างๆอย่างเช่นขับขี่ขับรถนะมีอาชีพด้านนี้นะคะต้องตื่นเช้านะคะแล้วก็ต้องเตรียมพร้อมก่อนลูกค้าอย่างเงี้ยแต่ก็ต้องนึกถึงความปลอดภัยตนเองเป็นหลักก่อนนะคะซึ่งก็อันนี้เป็นสิ่งที่เข้าใจนะคะว่าบางทีอาชีพขับขี่ขับรถนะต้องบริการกว่าจะไปถึงที่ได้นะคะต้องนึกถึงว่าเส้นทางใกล้ๆแค่ไหนอย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นให้กำลังใจท่านนะจะเช้ามืดหรือจะอยู่ที่ไหนหรือบางท่านแบบส่งของส่งพัสดุนะคะมีอาชีพขับรถพ่วงรถบรรทุกเนี้ยจริงก็มีเวลานะคะที่ใช้การเดินทางนะคะกลางวันอาจจะไม่ใช่แต่กลางคืนนะอย่างรถพ่วงรถบรรทุกบางประเภทก็ยังคงต้องส่งสินค้านะนะคะสวัสดีทักทายนะท่านที่เข้ามาติดตามบนเพจสทขอนแก่นกรมประชาสัมพันธ์นะคะวันนี้บอกว่าครึ้มฟ้าครึ้มฝนอีกแล้วนะแต่แดดจ้าเป็นบางช่วงนะคะในตัวเมืองขอนแก่นนะช่วงนี้ค่ะก็มีแดดจ้านะคะแดดจ้าแต่ว่าเมื่อวานเมื่อคืนนะคะกระหน่ำลงมาอย่างแบบชุ่มฉ่ำกันเลยทีเดียวฟ้ารั่วนะคะต้องให้ได้แบบนี้แหละนะคะที่ไหนบ้างนะที่ตกแรงหรือไม่ตกฝนไม่ทั่วท้องฟ้าบอกเลยนะคะว่านี่เราให้กำลังใจไหนลองทักทายกันเข้ามานะคะเผื่อว่าบางจุดคือมีน้ำท่วมฉับพลันหรือเปล่างี้นะคะก็ลองทักทายคอมเมนต์กันเข้ามานะคะวันนี้043-236-726นะคะเรายังคงสื่อสารกันตรงนี้นะคุณฟังสำหรับวันนี้ค่ะการขับขี่ขอรถใช้ถนนเคารพกฎระเบียบนะคะเส้นทางการจราจรต้องให้มีความหมายบางท่านคือยังไม่ทราบว่าเอ๊เป็นป้ายเป็นสัญลักษณ์เป็นเส้นแบบเนี้ยวันคู่วันขี้อะไรก็ไม่รู้แหละนะเราอ่านผ่านๆแต่ทีนี้เรายังไม่ทราบละเอียดลึกซึ้งบางครั้งเราไปจอดในจุดที่เขาไม่ให้จอดนะหรือไปจอดแช่อย่างเงี้ยถ้าในตัวเมืองค่ะก็จะมีตำรวจในตัวเมืองนะสำรวจว่าเอ๊รถไปกีดขวางทางจราจรหรือเปล่าไม่ควรจอดแช่นานไม่เกิน5นาที10นาทีอย่างเงี้ยไม่เกินนี้แต่ถ้าเกิดจอดแช่ครึ่งวันท่านต้องน้อมรับผิดนะอาจจะมีการโดนล็อกล้อเนี่ยถ้าเกิดว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจนะสำรวจรอบเมืองแล้วว่าต้องล็อกล้อแหละไม่ให้จอดนะคะเพราะอะไรนะไปกีดขวางทางจราจรที่เขาต้องเดินทางอย่างเงี้ยคือจำเป็นจริงๆนะคะซึ่งตรงนี้ถ้าท่านทราบก็อย่าไปจอดถ้าไม่อยากให้โดนล็อกล้อนะคะคืออย่าไปโกรธเครียดแค้นอะไรให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะซึ่งไม่ได้เกี่ยวกันเลยมีบางท่านเนาะแซวมานะบอกว่าโดนล็อกล้อรู้สึกว่าฉุนนะคะอันนี้ จ้าที่ก็ทำตามหน้าที่อำนาจหน้าที่นะคะในสิ่งที่ตามกฎหมายกฎระเบียบนะท่านต้องเข้าใจอย่างนี้นะคะเพราะฉะนั้นแล้วค่ะอย่าไปจอดอย่าไปแช่ถึงจะว่างตรงนั้นก็คือเป็นสิ่งที่ใช้ร่วมกันเป็นสิ่งที่ให้รถให้ถนนมีความปลอดภัยนะคะใช้รถก็ต้องแบบว่านะจะต้องไม่มีจุดที่ไปเบียดไปบังนะท่านจะไปจอดตรงนั้นไม่ได้นะคะก็เป็นจุดที่เขาแบบนะว่าเป็นเขตอันตรายเป็นจุดที่จอดแล้วแออัดนะคะเป็นจุดเสี่ยงทำให้คนอื่นคันอื่นเขาวิ่งมาอย่างเงี้ยมองไม่เห็นอย่างนะคะหรือเป็นจุดที่ถ้าท่านไปจอดปุ๊บตรงนั้นอะที่เขาไม่ให้จอดนะคะเป็นจุดที่บอกรถติดมากถ้าไปจอดตรงนั้นอะไรเหล่านี้นะคะเว้นแต่ว่าตรงบริเวณหน้ารั้วสถานศึกษานะคะคุณผู้ปกครองก็คือกระพริบไฟนะคะตีไฟซ้ายไว้เลี้ยวซ้ายหรือว่าชะลอไว้นะคะคือไม่ได้ว่าจอดแช่นานอันนั้นคือเข้าใจตรงหน้าบริเวณสถานศึกษานะคะก็คือว่ารอรับบุตรหลานนะคะแต่ก็คือมีจุดที่ให้รถนะคะวิ่งผ่านไปมาแต่ก็คือขอความร่วมมือตรงนั้นน่ะสถานศึกษาหน้าโรงพยาบาลหรือจุดที่สำคัญอย่างเงี้ยนะคะจะเป็นการขอความร่วมมือว่าไม่ให้ขับเร็วนั่นเองค่ะเอาล่ะนะก็มีหลายท่านเนาะทักทายงานเพลงเข้ามาเอาเป็นว่าเมาส์ฝั่งนี้เครื่องฝั่งนี้ไม่ขยับนะคะเดี๋ยวดิฉันจะใช้เครื่องฝั่งนี้เนาะในการที่จะมอบเพลงให้ทุกท่านกันละกันนะคะที่ทักทายกันเข้ามาค่ะการขับขี่ขับรถนะต้องปลอดภัยฟังค่ะคือลดความเร็วพฤติกรรมการขับรถนี่แหละจะเป็นสิ่งที่สะท้อนให้เห็นว่าท่านปลอดภัยแค่ไหนนะคะเดี๋ยวเรามาฟังกันช่วงหน้ากับพฤติกรรมการขับขี่ขับรถที่ปลอดภัยกันค่ะ

0: คุณทราบหรือไม่ว่าอุบัติเหตุเกิดขึ้น 70,000 กว่าครั้งต่อปีทุกๆวันจะมีอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น200กว่าครั้งต่อวันเราไม่สามารถหยุดอุบัติเหตุได้แต่เราสามารถบรรเทาความเสียหายได้ด้วยพ.ร.บ.ที่พร้อมคุ้มครองคุณและคู่กรณีทันทีเมื่อเกิดอุบัติเหตุ
1: เพราะชีวิตคนต้องมาก่อนพ.ร.บ.ไม่ต้องรอเดี๋ยว1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยคปภ.
2: ชัดเจนกับเรื่องง่ายๆที่เจ้าต้องหู้ประกันภัยพ.ร.บ.คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลเบื้องต้นท่านผู้ขับและก็ผู้โดยสารย่ามเกิดอุบัติเหตุท่านท้องถนนชั่วได้หลายกลัวกับประกันภัยรถภาคสมัครใจขอบคุ้มความเสียหายต่อตัวรถคุ้มหักผิดสอบต่อบุคคลภายนอกมีหลายระดับคุ้มคุ้มครองที่เลือกให้เหมาะกับเจ้าอย่าลืม3เช็คก่อนออกเดินทางเช็คสภาพรถให้มั่นใจเช็คสภาพคนให้พอและก็เช็คมือเบิดอายุของประกันภัยเด้อทุกการขับขี่ชัดเช็คชั่วไปนํากันขอบพ่อคุ้มครองผู้เฮ็ดประกันภัยประกันภัยคุ้มครองเจ้า
3: อย่าลืมนะคะสำหรับใครที่กำลังจะขับขี่กับรถหรือว่ากำลังจะออกจากบ้านหรือฟังอยู่ในรถนะคะในช่วงของรายการสัญจรปลอดภัยที่เน้นการขับขี่กับรถให้ระมัดระวังเคารพกฎระเบียบนะคะวันนี้เรามาเน้นค่ะการที่ขับรถไปพฤติกรรมการขับขี่กับรถที่เสี่ยงเกิดอันตรายเลือดตกยางออกบาดเจ็บนะคะล้มหมอนนอนเสื่อว่ากันยาวนะรักษาต่อที่โรงพยาบาลอย่างเงี้ยดวงซวยก็ถึงขั้นเสียชีวิตอย่างเงี้ยนะคะก็ขับรถเร็วนี่แหละค่ะคือพฤติกรรมที่เสี่ยงมากเลยนะคะไปขับเร็วนะคะหรือไม่ก็ไม่มีความชำนาญในการขับขี่ขับรถแต่รู้ว่ารถเนี่ยคือทุกวันนี้ขับง่ายนะคะพอขับไปแล้วไม่มีทักษะในการที่จะประคับประคองหรือในช่วงที่ตามจุดเสี่ยงอันตรายนะคะยังไม่มีทักษะที่ชำนาญพอเงี้ยนะก็ทำให้เสียหลักอย่างนี้เป็นต้นนะคะเพราะฉะนั้นแล้วใครที่จะขับขี่ขับรถอันดับแรกคือเข้าใจว่ารถทุกวันนี้นะคือขับง่ายนะคะระบบออโตเมติกระบบที่แบบว่าทำให้เราสะดวกสบายนะคะแต่เราก็ต้องมีทักษะที่เพียงพอเข้าใจอย่างลึกซึ้งว่าอุปกรณ์ส่วนควบเครื่องมือต่างๆนะคะจุดต่างๆท่านต้องเข้าใจอย่างลึกซึ้งก่อนถึงจะเรียกว่าเราจะได้มีพื้นฐานที่ถูกต้องในการใช้รถให้ปลอดภัยมากยิ่งขึ้นนะคะหรือระบบเบรกอย่างเงี้ยไปเหยียบตรงคันเร่งเร่งต่างอาจจะมีการเบลอก็ได้ลืมหรือไม่ก็นอนพักผ่อนไม่เพียงพอนะคะหรือว่าระบบอวัยวะส่วนต่างๆนะคะไม่สอดคล้องกันเพราะอาจจะง่วงหรือดื่มหนักอย่างเงี้ยไม่ได้เลยนะคะนี่คืออันตรายค่ะพฤติกรรมต่อมานะคะก็คือขับเร็วนั่นแหละอย่างที่ว่าไปดังนั้นขับเร็วนี่อันตรายมากเลยซึ่งจะต้องลดด้วยการไม่ขับเร็วแล้วถ้าเกิดว่าไม่ขับเร็วแล้วจะไปถึงไหนแล้วท่านต้องใช้เวลาให้มากกว่านี้แพลนเวลาหรือไม่ก็วางแผนไว้นะคะว่าจะไปนี่คือทำอย่างไรเราจะปลอดภัยโดยที่ไม่ต้องไปเร่งไปเบียดไปปาดนะคะไม่ใช่อาศัยช่วงที่แบบเขารถติดแล้วช่องจังหวะแคบๆจะไปมุดไปเบียดเงี้ยหรือบางคันนี่คือเขามาเส้นทางตรงที่เขาต้องใช้อาศัยความเร็วในขณะช่วงที่เขาเร่งออกตัวเราไปแบบขยับหรือไปเบียดเขาอย่างเงี้ยหรือจุดอับสายตาแล้วมองไม่เห็นนะคะว่ารถมาด้านซ้ายด้านหลังหรือคันที่มาด้านหลังน่ะเขาคิดว่าเรามองเห็นแล้วเขาก็พุ่งขึ้นมาทางตรงฝั่งซ้ายในขณะเดียวกันเราไม่ทันได้เหลียวมองกระจกนะคะตรงบริเวณสายตาเราที่จะเป็นกระจกมองด้านหลังอ่ะตรงบริเวณหน้าศีรษะเราจะมองเห็นกระจกและมองเห็นด้านหลังอย่างชัดเจนนะคะแล้วก็กระจกด้านข้างทั้งสองข้างอันนี้ในกรณีรถยนต์นะคะนั่นแหละใครไม่ทันได้เหลือบมองหรือเหลือบมองดูแล้วมองไม่เห็นน่ะอาจจะเป็นจุดอับสายตาเพราะนั้นต้องพึงระวังนะคะในส่วนที่แบบว่าเป็นมอเตอร์ไซค์ก็เช่นเดียวกันอย่าไปถอดกระจกด้านข้างออกตรงบริเวณแฮนด์มอเตอร์ไซค์ทั้งสองข้างเนี่ยกระจกคือเขาเอามองให้เราเนี่ยมองถนนหนทางมองว่าเอ๊ะคนที่ขับมาเป็นเพื่อนร่วมทางน่ะทราบดีนะคะว่าคือเอาไว้มองกวาดสายตาเรา มองเหลียวหลังทันทีไม่ได้ในขณะเราขับรถต้องใช้กระจกด้านข้างแล้วจะมองเห็นสะท้อนด้านหลังว่าคันที่เขาวิ่งมากำลังจะแซงขึ้นนะคะเราต้องระวังหรือคันอื่นที่เขามาแบบประมาทกระทั่งเขาแต่เราพยายามหลบเราพยายามชะลอให้เขาไปก่อนเอาตัวรอดตนเองนะคะจะได้ไม่ต้องมาเสียเวลาจะได้ไม่ต้องให้เขามาชนนะถึงเขาจะมีความเสี่ยงว่าเขาต้องผิดแน่ๆก็ช่างเขาแต่เราเอาตัวรอดไว้ก่อนด้วยการที่เราระมัดระวังการขับขี่นะคะนอกจากนี้แล้วค่ะขับไม่เร็วไม่ให้ขับเร็วแล้วนะคะพักผ่อนไม่เพียงพออย่างที่ว่าไปดื่มเยอะหรือเปล่านอนดึกจะด้วยอะไรก็ตามถ้าไม่ไหวอย่าฝืนขับนะคะอย่าขับไปในช่วงเวลาที่ท่านยังแบบเหมือนระบบประสาทเหมือนยังเบลอยังไม่ตื่นนอนพักผ่อนไม่เพียงพอหรือจะทานยาบางประเภทนะคะที่ทำให้ท่านมีโรคประจำตัวบางอย่างแล้วรู้สึกว่ายาตัวนั้นอะไปออกฤทธิ์นะคะแล้วทำให้ง่วงอย่างเงี้ยนะดังที่คุณหมอแนะนำนั่นแหละนะคะก็ฝากไว้นะคะหรือบางคนคือยังไม่มีทักษะการขับขี่ขับรถหรือจะไปขับรถยนต์คันใหม่ได้รถมาคันใหม่ต้องศึกษาให้ดีก่อนนะคะว่าท่านเนี่ยมีความรู้มีทักษะเพียงพอที่จะไปใช้ยวดยานพาหนะประเภทนั้นให้ปลอดภัยกับตนเองมากน้อยแค่ไหนนะคะที่สำคัญต้องศึกษาคู่มือรถอันนี้คือความห่วงใยนะเพราะว่าทั้งหมดทั้งมวลนี้พฤติกรรมที่หยิบยกมานี่คือเสี่ยงทำให้เกิดอุบัติเหตุและก็มีแล้วเกิดอุบัติเหตุได้ง่ายคือขับรถไม่คล่องบอกว่ารถนะคะคือยังไม่คุ้นชินกับรถแต่จำเป็นต้องขับอย่างเงี้ยคือเข้าใจว่าท่านอาจจะมีธุระปรับปรังแต่คือต้องศึกษาให้ดีจริงๆนะคะแล้วก็คนที่ยังไม่มีใบอนุญาตขับขี่ขับรถก็เจอเยอะเหมือนกันแล้วมีอุบัติเหตุนะคะนี่ก็ผิดเยอะหลายรายแล้วด้วยนะตอกย้ำความรู้สึกดีๆนะคะรวมไปถึงฝากเตือนสำหรับทุกๆท่านค่ะผู้ขับขี่ขับรถใช้ถนนต้องพึงระวังและพฤติกรรมที่จะปลอดภัยในการขับขี่ขับรถก็คือเริ่มพฤติกรรมตัวเรานั่นแหละพฤติกรรมเริ่มจากตัวเราเป็นคนขับนะคะลดความเร็วดื่มไม่ขับคุณฟังคะแล้วก็ง่วงนะคะหรือพักผ่อนไม่เพียงพอนี่คืออย่าไปขับอันตรายมากเลยค่ะงานเพลงนี้ฝากไปถึงแถวบ้านอาจารย์กันด้วยนะนี่บอกความคิดถึงนะคะก็มอบให้สัตว์ให้นะอำนาจแห่งความคิดถึงงานเพลงของคุณยุ้ยญาติเยอะค่ะ

นี่มอบให้จัดให้กันแล้วนะคะบางพื้นที่บอกว่าสัญญาณอินเทอร์เน็ตนะคะจะหลุดไปบ้างค่ะนี่ก็ติดตามคู่นะคะกับคลื่นความถี่ FM 99.50 MHz นะคะและก็ AM 621 GHz กันนะคะก็ฝากไปถึงสำหรับคนที่ขายของนะคะเป็นกำลังใจให้เช่นเดียวกันค่ะใช่แล้วบางครั้งคือขับรถไปนะจำเป็นที่ต้องออกไปซื้อของนะเพื่อที่จะมาขายของมาทำกับข้าวนี่อาชีพค้าขายบางวันก็เหนื่อยจริงๆแต่จำเป็นต้องขับนะคะโอ้โหแบบนี้ก็น่าเห็นใจค่ะก็ต้องดูด้วยว่าเราโอเคมากน้อยขนาดไหนนะคะถ้าจำเป็นจริงๆก็คือต้องอาจจะหาเวลางีบซะหน่อยดีไหม10นาที20นาทีอย่างเงี้ยแล้วก็ตื่นปุ๊บแล้วก็ค่อยไปตลาดจะดีกว่าเอางี้ดีกว่านะคะในช่วงเวลาที่เราจะไปเดี๋ยวเราไม่ไหวจริงๆของีบซะหน่อยนะพักซะหน่อยดีไหมอะไรเงี้ยตื่นขึ้นมาแล้วก็ค่อยไปซื้อของนะคะเรื่องนี้ก็เป็นสิ่งที่เรามาแชร์กันนะสลับกันไปกับงานเพลงนะที่ตักถ่ายกันเข้ามานะคะคุณฟังคะพฤติกรรมการขับขี่ขับรถค่ะที่เราสามารถจะเช็คตนเองได้ง่ายๆนั่นก็คือนั่นแหละนะคะเรื่องของการที่ถ้าเกิดว่าเรารู้ตัวว่าพฤติกรรมเราในขับรถเร็วจริงๆใจร้อนจริงๆนะคะแต่ใจร้อนทุกเรื่องใช่ว่าจะทำให้เราประสบความสำเร็จได้อย่างงดงามสักทุกเรื่องไปอาจจะเป็นความเลวร้ายเกิดขึ้นกับตัวเราเองด้วยก็ได้นะคะดังเช่นที่เรื่องของการที่แบบขับรถเร็วนี่คือแบบไปส่งของใช่ไหมหรือไม่ก็เป็นหนุ่มสาวเรเดอร์อย่างเงี้ยนะคะยิ่งในตัวเมืองคือใช้บริการกันเยอะมากค่ะเพราะฉะนั้นนะคะอาชีพไรเดอร์นี่ก็คือเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยประคองชีวิตนะคะหรือว่าสร้างความสะดวกสบายเนาะให้กับคนที่แบบว่าทำงานในออฟฟิศในหน่วยงานต่างๆนะไม่ต้องออกไปซื้อกับข้าวแล้วก็เปลืองน้ำมันเปล่าๆหรือไม่ก็ไปสร้างรถติดทำให้ตนเองต้องเหนื่อยขับไปนะคะอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับความสะดวกของแต่ละคนบางคนก็ชินกับการที่แบบว่าเฮ้ยขับรถไปกินข้าวทานข้าวใกล้ๆดีกว่าจะได้ซื้อของอย่างอื่นเผื่อติดตัวกลับบ้านไปใช้ด้วยอย่างเงี้ยในบางส่วนนะคะอาจจะถ้าไม่มีเวลาจริงๆจะออกไปทีคือยุ่งยากมากออกไปก็รถติดนะคะเกือบบ่ายแล้วกลับเข้ามาทำงานก็เลทอีกอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เลยต้องเลือกแบบว่าสั่งดีกว่าหรือสบายๆแบบสั่งมาทานที่บ้านอย่างเงี้ยเป็นสิ่งที่ดีทั้งนั้นแหละค่ะแต่สิ่งที่น่าห่วงก็คืออาชีพนี้แหละนะส่งของส่งพัสดุรวมไปถึงบุรุษไปรษณีย์ด้วยนะคะก็ไม่ขับเร็วค่ะแล้วก็ระมัดระวังกับเส้นทางที่ท่านไม่คุ้นชินจะเดินหน้าถอยหลังหรือในระหว่างที่เราจะออกตัวรถนี่แหละค่ะอาจจะทำให้เราไม่เห็นจุดอับสายตาเผื่อมีคันอื่นเขาแซงมาหรือขับวิ่งมาทั้งที่เราบอกเราก็เหลือบมองไปดูแล้วนะด้านซ้ายด้านขวานี่ก็แบบนี่ดูแล้วทำไมไม่เห็นมีเลยแต่จู่ๆพอเราจะเลี้ยวซ้ายนี่ปรากฏว่าเขามาชนข้างกันเลยอย่างเงี้ยนะคะอันนี้ก็อันตรายซึ่งก็มีเยอะแล้วแหละนะเพราะฉะนั้นต้องกวาดสายตาด้วยดีและที่สำคัญคือการที่ไม่ขับเร็วนี่แหละค่ะจะช่วยลดอุบัติเหตุได้มากเลยเพราะฉะนั้นใครที่ทราบดีว่าตนเองมีพฤติกรรมขับเร็วจริงๆนะคะก็ลดความเร็วและก็พึงระลึกเสมอนะคะว่าเฮ้ยถ้าขับเร็วก็น่ากลัวจริงๆนะเพราะฉะนั้นต้อง

้องชะลอนะคะบางท่านบอกมีโอ้โหมีประสบการณ์เพียบเลยบนท้องถนนบาดเจ็บมาเยอะนะคะเป็นรอยจารึกที่แบบว่าตั้งแต่มัธยมเลยนี่คือซิ่งมอเตอร์ไซค์นะคะก็บอกว่าเป็นเหตุการณ์ที่ทำให้รู้สึกเป็นอุทาหรณ์สอนใจว่าฉันจะไม่ขับเร็วแล้วก็จะไม่ประมาทตั้งแต่วันนั้นมาจนถึงอายุนะคะมีครอบครัวแล้วก็บอกว่าตั้งแต่วันนั้นมาเลยนะอุบัติเหตุมอเตอร์ไซค์ล้มนะคะก็ส่งผลทำให้หลายท่านบอกเลยว่าเป็นบทเรียนอันล้ำค่าคือกลัวนะคะแล้วก็ไม่ขับเร็วแต่บางครั้งคือเราจำเป็นต้องเร่งรีบจริงๆโดยเฉพาะในหมู่บ้านในชุมชนถึงจะไม่มีผู้คนเยอะแยะมากมายแต่เราก็ต้องนึกในใจจะเลี้ยวซ้ายจะเลี้ยวขวาต้องมองซ้ายมองขวาและใช้ไฟเลี้ยวให้ถูกต้องก่อนจะเลี้ยวนะคะเราไปถึงพุ่งตรงอย่างเงี้ยคือเราจะต้องดูด้วยกวาดสายตาให้เรียบร้อยเพื่อความปลอดภัยนี่คือสิ่งที่เราห่วงใยนะคะนำฝากกันในสัปดาห์นี้เนาะในวันนี้ค่ะเอาละใครอยู่ที่ไหนนะก็ยังคงฝากเพลงรวมไปถึงมอบเพลงให้เช่นเคยบอกว่าช่วงนี้นะคะฝนตกลงมาแล้วเมื่อคืนนะทำให้มีน้ำท่าทำให้ต้นข้าวนะคะได้เริ่มงอกเงยขึ้นมาเออนะคะก็ถ้ามีห้วยหนองคลองบึงเนาะเราก็อาจจะมีน้ำนะคะสำรองไว้ค่ะเก็บน้ำไว้ทำการเกษตรหรือไม่ก็ยามที่แบบฝนทิ้งช่วงไว้อย่างเงี้ยนะคะไปต่อนะคะสำหรับใครค่ะที่ขับรถนะคะไม่ว่าจะหาของป่าขึ้นเขาลงห้วยแนะนำเลยช่วงนี้ต้องระวังไม่จำเป็นก็อยากขึ้นไปเขานะคะหรือในจุดที่มีเป็นป่าเขาลำเนาไพรเส้นทางธรรมชาติเพราะจะทำให้เสี่ยงต่อการที่ฝนตกลงมาแล้วดินสไลด์นี่โคลนตมเดี๋ยวไปไม่ได้นะคะหรือเกิดอันตรายในระหว่างทางได้ค่ะงานเพลงของคุณตั๊กแตนชลดานะคะงานเพลงนี้ขอจองในใจมอบให้จัดให้

ขอบคุณด้วยนะคะสำหรับแถวสามเหลี่ยมบอกว่าชวนทานข้าวเที่ยงนะคะแวะกันมาหน่อยได้ไหมนะถ้ามีเวลาเนี่ยเดี๋ยวจะไปแวะเนาะร้านนะคะที่เป็นร้านประจำนั่นแหละนะคะก็เป็นคนรู้จักกันนะคะก็ขอให้ร่ำรวยกันแล้วกันนะคะไม่ว่าจะทำอาชีพค้าขายออนไลน์นะคะหรือขายผลไม้รากไม้ต่างๆนะก็ขอให้มีความสุขนะแต่ว่าสิ่งที่ท่านบอกเลยเนี่ยบอกว่าเป็นเรื่องจริงนะเวลาที่เราจำเป็นต้องขับขี่ขับรถทำธุระปรับรังนะคะบางทีเหนื่อยเพลียก็จำเป็นต้องไปแหละนะก็คิดซะว่าเรานะเอาความปลอดภัยเป็นหลักก่อนนะคะดังนั้นการขับขี่ขับรถนะที่ปลอดภัยอย่างที่ว่ากันไปทุกท่านทราบดีมีพื้นฐานอยู่แล้วว่าเป็นอย่างไรนะว่าถ้าขับเร็วนี่คือต้องอันตรายจะไม่ขับเร็วนะคะแต่ถ้าเกิดว่าช้าเกินไปในระหว่างที่แบบใช้เส้นทางหลวงทางถนนใหญ่นี่คือมีรถทุกประเภทเลยนะคะท่านหลบเลี่ยงนะถ้าไม่จำเป็นนะคะก็อย่าฝืนขับเพราะอันตรายเกิดขึ้นได้เสมอไม่จำเป็นต้องว่าวิ่งไกลแล้วเกิดอุบัติเหตุไม่จำเป็นนะคะแค่เริ่มออกจากบ้านสตาร์ทเครื่องหรือถ้าเกิดเราไม่โอเคเนาะถ้าเกิดว่าร่างกายเราไม่พร้อมนี่คือเอาตั้งแต่เริ่มแรกเลยที่ท่านจะออกจากบ้านนั่นแหละก็ทำให้เกิดอันตรายได้นะเสียหลักได้สำหรับการขับขี่ขับรถใช้ถนนใช้ยวดยานพาหนะนะคะเอาละค่ะงานเพลงไปกันต่อแล้วกันนะคะงานเพลงนั่นเอียดนะบอกเลยว่าเวลาก็1ชั่วโมงนะคะเวลาก็เล่นหลังมาเต็มทีนะวันนี้วันศุกร์ด้วยมีเซลล์ด้วยบอกอยากจะให้2อาทิตย์ด้วยนะคะให้เวลาไปทำอย่างอื่นบ้างเถอะนะนะคะวันนี้รักนะวันนี้ลืมนี่สำหรับงานเพลงนี้นะคะพิเศษเลยนะสำหรับแถวพระยืนนะคะเวอร์ชันของคุณไมค์พิรมพรมอบให้ทุกท่านด้วยค่ะ

0: ี่นะคะบอกว่ามอบพิเศษสำหรับคนใจดำนะคะคนลืมง่ายนะหรือคนที่แบบว่าแกล้งทำเป็นเรียกว่าลืมง่ายอย่างนี้ค่ะเอาละค่ะนี่คืองานเพลงนะเป็นเรื่องราวของงานเพลงเนาะนะคะก็มอบให้สำหรับทุกท่านแหละนะสร้างความสุขนะบนคลื่นสทขอนแก่นแห่งนี้ในขณะที่ท่านขับขี่ขับรถไปนะคะเดี๋ยวสายนี้นะคะอาจจะยังไม่ได้รับกันเลยทีเดียวเนาะเอาล่ะนะเดี๋ยวจะรับสายถ้าทันนะเดี๋ยวช่วงนี้ฟังสิ่งดีๆกันสักครู่นะคะเดี๋ยวช่วงสุดท้ายค่ะมาฟังเรื่องราวพฤติกรรมการขับขี่ขับรถที่เสี่ยงเกิดอันตรายแล้วก็เรียกว่าให้ระวังนั่นแหละนะคะและเราจะลาด้วยงานเพลงพร้อมๆกันค่ะ
1: คุณทราบหรือไม่ว่าอุบัติเหตุเกิดขึ้น 70,000 กว่าครั้งต่อปีทุกๆวันจะมีอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น200กว่าครั้งต่อวันเราไม่สามารถหยุดอุบัติเหตุได้แต่เราสามารถบรรเทาความเสียหายได้ด้วยพ.ร.บ.ที่พร้อมคุ้มครองคุณและคู่กรณีทันทีเมื่อเกิดอุบัติเหตุ
2: เพราะชีวิตคนต้องมาก่อนพ.ร.บ.ไม่ต้องรอเดี๋ยว1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยคปภ.
3: ชัดเจนกับเรื่องง่ายๆที่เจ้าต้องหู้ประกันภัยพ.ร.บ.คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลเบื้องต้นทั้งผู้ขับและก็ผู้โดยสารย่ามเกิดอุบัติเหตุทั้งท้องถนนชั่วได้หลายกลัวกับประกันภัยรถภาคสมัครใจขอบคุ้มความเสียหายต่อตัวรถคุ้มหักผิดสอบต่อบุคคลภายนอกมีหลายระดับคุ้มคุ้มครองที่เลือกให้เหมาะกับเจ้าอย่าลืม3เช็คก่อนออกเดินทางเช็คสภาพรถให้มั่นใจเช็คสภาพคนให้พอและก็เช็คมือมัดอายุของประกันภัยเด้อทุกการขับขี่ชัดเช็คชั่วไปน้ำกันขอบพ่อคุ้มครองผู้เฮ็ดประกันภัยประกันภัยคุ้มครองเจ้า

0: เนื้อหางานเพลงนี้ไม่ใช่นะก็ต้องขออภัยกันด้วยกันแล้วกันนะคะเด้งขึ้นมานะแสดงว่าต้องมีอะไรแล้วแหละเกี่ยวกับขอจองในใจนะงานเพลงที่จัดให้แล้วนะคะวันนี้ต้องขออภัยนะคะไม่ว่าจะเป็นทั้งเรื่องของเครื่องมือต่างๆนะทั้งสัญญาณอินเทอร์เน็ตนะคะอาจจะขยับบ้างไม่ขยับบ้างนะแต่เราก็พยายามที่จะดูแลอย่างเต็มที่นะคะอ่ะวันนี้ก็ขอบคุณคุณยายน้องแฝดนะคะที่ถ่ายงานเพลงเข้ามานางงามตู้กระจกนะคะแล้วก็คุณสวนบคุณบนสวรรค์บางแดดนะสวัสดีนะคะบอกว่าไม่ได้เข้ามาหลายวันนะคะมีปัญหาทางโทรศัพท์ก็ไม่เป็นไรนะถ้าฝนตกแดดออกหรือถ้าเกิดว่ามีภัยธรรมชาตินะคะเราก็ไม่แนะนำให้ใช้โทรศัพท์กันนะคะบางท่านก็บอกว่าฟังวิทยุนี่แหละสบายใจที่สุดนะจะได้ไม่มีพวกเวลาที่แบบฟ้าร้องฟ้าแลบมาแต่บางครั้งเราจำเป็นที่ต้องปิดนะคะก็ขอบคุณกันด้วยอุตส่าห์พยายามที่จะสื่อสารกันเข้ามานี่เรียกว่าความตั้งใจเนาะความตั้งใจที่จะสื่อสารมาว่าทุกท่านฟังนะคะล้วนแล้วแต่ที่โทรเข้ามาบอกฟังนะคะล้วนแล้วแต่ฟังก็ขอบพระคุณกันจริงๆคือความตั้งใจนะอุตส่าห์มาทักทายกันนะคะบ้านแท่นชัยภูมิเพิ่มเสียงชัดเจนนะคะเพลงยาใจคนจนน้องมอบให้ทุกท่านเจ้าหน้าที่นะคะก็ขอบคุณด้วยก็แล้วกันค่ะก็ส่งท้ายนะสำหรับเรื่องราวของพฤติกรรมขับขี่ขับรถที่ต้องระมัดระวังกันไปคุณฟังคะอย่างที่ว่าไปค่ะพฤติกรรมที่แบบดื่มแล้วขับนี่คือบางคนนี่คือแบบติดเหล้านะคะหรือว่าติดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์สักกรึบสองกรึบแล้วก็มาขับขี่ขับรถแต่ก็คือขับรถตนเองนั่นแหละแล้วไปทำงานหรือจะไปทำธุระปรับรังต่างๆแล้วก็เกิดอันตรายนะคะคือสถาบันแรกด่านครอบครัวก็บอกว่าเอาไม่อยู่นะบอกไม่ได้นะคะก็ไม่ให้ขับนะก็เป็นเรื่องกันแต่สุดท้ายก็ลองมานึกดูนะคะว่าสิ่งที่เรียกว่าห้ามปรามกันนั้นนะนั่นคือความรักความห่วงใยตัวท่านเองตัวท่านนะคะที่ว่าท่านมีอาการที่แบบมึนเมาแล้วท่านติดขับเนี้ยคนในครอบครัวก็คือห่วงกันนะคะก็คือให้มีชีวิตที่ยืนยาวหรือว่าอย่าไปเสี่ยงกับการที่ใช้ยวดยานพาหนะทุกประเภทแล้วไปขับเร็วหรือจะบอกว่าขับรถทำการเกษตรนะก็เสี่ยงเกิดอันตรายอยู่ดีถ้าเกิดว่าร่างกายไม่พร้อมหรือขับเร็วหรือไม่เช็คสภาพรถนี่ก็อีกเรื่องนะคะโดยเฉพาะเรื่องของระบบเบรกนี่ส่วนควบต่างๆนะคะที่สำคัญมากนะคะเพราะฉะนั้นแล้วค่ะในรอบปีเราเช็คสภาพรถตรงตามที่มีการนัดหมายกันไว้แล้วหรือยังนะคะเข้าศูนย์ตรวจสภาพรถแล้วก็เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องตามที่ได้มีการจดโน้ตไว้ตัวเลขนะคะกันแล้วหรือยังนะอันนี้สำคัญมากเลยนี่บอกไว้ก่อนนะคะนอกจากขับขี่ขับรถที่ปลอดภัยกันแล้วค่ะส่งท้ายนะคะด้วยงานเพลงที่แบบทักทายกันเข้ามานะคะอาจจะมีงานเพลงที่ยาวเหยียดแน่นเอียดนะคะแต่เราก็เปิดให้จัดให้นะคะงานเพลงไหนที่ไม่ได้ฟังวันนี้หลายท่านก็บอกไม่ซีเรียสไม่เป็นอะไรนะแต่ว่าคือขอให้ได้แบบทักทายกันเข้ามาเนาะสัปดาห์นี้รายการสัญจรปลอดภัยร่วมใจลดอุบัติเหตุนะคะกับดิฉันธีรพรมันทังลาท่านไปแล้วนะคะงานเพลงของคุณสาธิตทองจันทร์นี่ทักทายเข้ามานะคะปากโกรธใจคิดถึงนะคะบอกว่าแถวน้ำพองกันด้วยนะคะรายการดีๆมีคุณภาพภายใต้การอเมริกันของผู้อเมริกันสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นนางอัจฉริยามังคานีและค่ะสัปดาห์นี้ลาไปแล้วสวัสดีค่ะ
1: ลากิ้งไปมาดวงคิดเพ่งเส้นตัวเองเป็นทานานปากว่าเบื่อเขาหลายบ่

0: ทั้งนี้สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีพอใจผลสำเร็จการประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียสมัยพิเศษเชื่อมั่นไทยได้รับประโยชน์ทุกมิติพร้อมเจรจารัสเซียส่งออกพลังงานให้ไทยป้องกันการขาดแคลนน้ำมันกรมสอบสวนคดีพิเศษเปิดผลการปฏิบัติการ24จุดทลายเครือข่าย Forex ผิดกฎหมายพร้อมยึดทรัพย์กว่า65ล้านบาท
1: ผู้นำสูงสุดอิหร่านยืนยันว่าเป็นผู้ที่อนุมัติให้อิหร่านลงนามบันทึกความเข้าใจกับสหรัฐเพื่อยุติความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางภูริพลบุญสอนนำทีมนักกรีฑาทีมชาติไทยเข้าร่วมการแข่งขันเอเชียนรีเลย์แอตเลติกแชมเปี้ยนชิพ2026ที่สาธารณรัฐประชาชนจีนต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: ประชาชนเดินทางเข้าร่วมงานนิทรรศการ13รอบนักสัตว์วัดราชบพิตรพระบรมราชูทิศแห่งพระราชศรัทธาเนื่องในโอกาสมหามงคลฉลองพระชนมายุสมเด็จพระสังฆราช99พรรษาที่วัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามวันแรกจำนวนมาก
2: บรรยากาศวันแรกของการจัดงานนิทรรศการ13รอบนักสัตว์วัดราชบพิตรพระบรมราชูทิศแห่งราชศรัทธาซึ่งรัฐบาลร่วมกับวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามจัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกเนื่องในโอกาสมหามงคลฉลองพระชนมายุ99พรรษา26มิถุนายน2569และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนิสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามโดยตลอดช่วงเช้าได้มีประชาชนนักเรียนนักศึกษาจากสถาบันการศึกษาต่างๆเดินทางมาร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ13รอบนักสัตว์วัดราชบพิตรพระบรมราชูทิศแห่งราชศรัทธาที่นำเสนอพระประวัติและกรณียกิจของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนิสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาและนิทรรศการ99พรรษามหามงคลสกลธรรมบารมีนำเสนอเรื่องราวของสมเด็จพระบุรพมหากษัตริยาธิราชแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ผู้ทรงพระบรมราชูปถัมภ์วัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามประวัติวัดอดีตเจ้าอาวาสและกิตติประวัติของสมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่20ของประเทศไทยรวมถึงการนำชมวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามและสะสมตราประทับที่ได้รับความสนใจจากประชาชนรอลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมตั้งแต่เวลา 10:00 นนางนพรัตน์บัวดิษฐ์และนางกัลยาณีโพธิสารประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรมกล่าวว่าตั้งใจเดินทางมาเข้าร่วมกิจกรรมน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณซึ่งถือเป็นปีพิเศษที่มีการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพร้อมทั้งเรียนรู้ประวัติศาสตร์ของพระอารามหลวงที่มีความสำคัญของแผ่นดิน
3: ตั้งใจที่จะมาถวายพระพรอยู่แล้วพอดีได้เห็นข่าวว่าที่วัดมีงานเฉลิมฉลองก็รีบเข้าร่วมกิจกรรมก็ได้รอบแรกเลยเป็นการจัดงานวันแรกรอบนี้ประชาสัมพันธ์ว่ามีมัคคุเทศก์มาอธิบายแต่และจุด9จุดให้เราทราบเพราะปกติเรามาเนี่ยเราก็มาถ่ายรูปก็ไม่ได้ทราบประวัติความเป็นมาอะไรสักเท่าไหร่นอกจากไปอ่านไปดูมาวันนี้ก็ประทับใจมากค่ะโดยเฉพาะพระราชกรณียกิจน่าชื่นชมเป็นมิ่งขวัญเป็นบุญที่เราได้มาเฉลิมฉลองแล้วก็มาอวยพร
4: โอกาสที่เราจะได้เข้ามาจนถึงเข้าไปกราบพระประธานในพระโบสถ์ก็จะได้เป็นสิริมงคลของชีวิตเราด้วยที่ครั้งหนึ่งเราได้เข้ามากราบทั้งวัดที่เป็นแบบที่ศรัทธามาแล้วก็กราบองค์สมเด็จพระสังฆราชก็ท่านทรงมีพระพลานุภาพที่สมบูรณ์แข็งแรงมากๆอยู่แล้วนะคะเป็นพระองค์ที่แบบรักษาสุขภาพด้วยดีมากๆนะคะ
2: สำหรับในช่วงเย็นเวลา 17:00 นนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจะเดินทางมาเป็นประธานเปิดงานอย่างเป็นทางการพร้อมชมการแสดงแสงสีเสียงชุดรัตนโกสินทร์ศรัทธาใต้ร่มบารมีสังฆบิดรรวมถึงกิจกรรมทางวัฒนธรรมการสาธิตภูมิปัญญาท้องถิ่นการจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์จากหลากหลายพื้นที่โดยประชาชนสามารถเข้าร่วมกิจกรรมที่จัดขึ้นได้จนถึงวันที่21มิถุนายนระหว่างเวลา 10:00 นถึง 21:00นโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายมาริชโยรายงาน
0: นายกรัฐมนตรีเดินทางกลับถึงประเทศไทยแล้วหลังเยือนสหพันธรัฐรัสเซียเพื่อเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียสมัยพิเศษช่วงวันที่16ถึง19มิถุนายนที่ผ่านมา นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีเดินทางกลับถึงประเทศไทยแล้วเมื่อเวลา8นาฬิกาที่ผ่านมาหลังเยือนสหพันธรัฐรัสเซียเพื่อเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียสมัยพิเศษช่วงวันที่16ถึง19มิถุนายนที่ผ่านมาโดยในระหว่างการประชุมนายกรัฐมนตรีได้หารือทวิภาคีกับนายวลาดิเมียร์ปูตินประธานาธิบดีรัสเซียซึ่งทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องขยายความร่วมมือด้านความมั่นคงทุกมิติทั้งทหารสาธารณสุขและเทคโนโลยีเพื่อลดผลกระทบพลังงานและห่วงโซ่อุปทานจากสถานการณ์ตะวันออกกลางโดยรัสเซียพร้อมสนับสนุนพลังงานสะอาดก๊าซ LNG ปุ๋ยและเคมีพันให้แก่ไทยส่วนในด้านเศรษฐกิจผู้นำทั้งสองตั้งเป้าเพิ่มมูลค่าการค้าจากปัจจุบันซึ่งอยู่ที่ 1,500 ล้านดอลลาร์สหรัฐโดยรัฐบาลไทยเร่งเดินหน้าเจรจาจัดทำ FTA กับสหภาพเศรษฐกิจยูเรเซียหรือ EAEU เพื่อเปิดตลาดการค้าและการลงทุนนอกจากนี้ไทยยังพร้อมร่วมมือกับรัสเซียในด้านเศรษฐกิจดิจิทัลปัญญาประดิษฐ์หรือ AI และการปราบปรามอาชญากรรมทางไซเบอร์เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกร่วมกันส่วนภาพรวมการประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียสมัยพิเศษนายกรัฐมนตรีพอใจผลสำเร็จและเชื่อมั่นไทยจะได้รับประโยชน์ทุกมิติพร้อมเจรจารัสเซียส่งออกพลังงานให้ไทยป้องกันการขาดแคลนน้ำมัน
5: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเสร็จสิ้นภารกิจเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียสมัยพิเศษในโอกาสครบรอบ35ปีความสัมพันธ์อาเซียนรัสเซียณเมืองคาซานสหพันธรัฐรัสเซียแล้วโดยเปิดเผยว่าพอใจภาพรวมของการประชุมในครั้งนี้เนื่องจากบรรลุข้อตกลงร่วมกันและมีการรับรองปฏิญญาคาซานซึ่งเป็นผลประโยชน์ร่วมครอบคลุมตั้งแต่สิ่งแวดล้อมความมั่นคงเกษตรสมัยใหม่พลังงานและความมั่นคงทางอาหารประกอบกับไทยไม่ใช่คู่ขัดแย้งของรัสเซียดังนั้นจึงเป็นโอกาสดีที่จะขยายช่องทางการค้าการลงทุนระหว่างกันสิ่งสำคัญคือต้องหาช่องทางขยายการชำระเงินระหว่างประเทศเพื่ออำนวยความสะดวกในการทำการค้ากับภูมิภาคยูเรเซียภายใต้กฎเกณฑ์ที่เหมาะสมเชื่อว่าจะเพิ่มมูลค่าการค้าได้อีกหลายเท่าตัวและเพิ่มจำนวนนักท่องเที่ยวมาไทยด้วยส่วนผลการหารือกับประธานาธิบดีแห่งสหพันธรัฐรัสเซียบรรลุความเห็นในทุกเรื่องตามที่ไทยประสงค์คือการให้รัสเซียเป็นอีกหนึ่งประเทศในการส่งพลังงานให้กับไทยรวมถึงน้ำมันแก๊สปุ๋ยและปิโตรเคมีซึ่งรัสเซียย้ำต่อที่ประชุมว่าพร้อมที่จะสนับสนุนเพิ่มการส่งออกพลังงานให้กับประเทศในกลุ่มอาเซียน
6: ผลของการประชุมออกมาก็เป็นที่พอใจของทุกๆฝ่ายนะครับผมได้มีโอกาสพูดคุยหารือกับบรรดาผู้นำในประเทศสมาชิกอาเซียนในช่วงที่รอเข้าที่ประชุมหรือว่าช่วงระหว่างพักการประชุมทุกคนก็มีความพึงพอใจกับสิ่งที่ได้มีการบรรลุมีการรับรองปฏิญญาคาซานซึ่งจะมีทุกๆเรื่องอยู่ในนี้ในเรื่องของโลกสีเขียวเรื่องของความมั่นคงเรื่องของเกษตรสมัยใหม่เกษตรไฮเทคเรื่องของพลังงานเราก็ต้องหาวิธีเพราะเราไม่ใช่ประเทศคู่ขัดแย้ง
5: นอกจากนี้ยังหารือเรื่องการค้าภายใต้กรอบความตกลงไทยและยูเรเซียผลักดันกรอบเจรจาการค้า FTA และอื่นๆสิ่งสำคัญคือการพูดคุยเกี่ยวกับการศึกษาความเป็นไปได้ในอนาคตที่จะต้องพึ่งพาแหล่งพลังงานโรงไฟฟ้าขนาดเล็กที่ใช้นิวเคลียร์ผลิตกระแสไฟฟ้าซึ่งทราบดีว่าประเด็นนี้เป็นเรื่องละเอียดอ่อนแต่จำเป็นต้องศึกษาให้มากที่สุดเพราะด้วยสถานการณ์ที่ผันผวนของโลกหากพึ่งพาพลังงานเพียงแหล่งเดียวก็อาจจะทำให้เกิดวิกฤตได้แต่ทั้งนี้ต้องรอจนกว่าจะมั่นใจว่าคนไทยคลายความกังวลในเรื่องนี้อย่างไรก็ตามการเจรจานำเข้าพลังงานยังไม่ได้กำหนดกรอบเวลาที่ชัดเจนขึ้นอยู่กับว่าไทยพร้อมรับข้อเสนอของรัสเซียหรือไม่ซึ่งขณะนี้รัสเซียได้ทำข้อเสนอมาแล้วแต่จำเป็นต้องพิจารณาอย่างรอบคอบเพราะต้องการกระจายซัพพลายให้มากที่สุดไม่อยากพึ่งพาพลังงานเพียงแหล่งใดแหล่งหนึ่งเท่านั้นเนื่องจากเมื่อเกิดวิกฤตจะเกิดปัญหาการส่งออกที่ทำให้เกิดความขาดแคลนน้ำมันในประเทศไทยได้
6: อยู่ที่เราคิดว่าเรารับข้อเสนอของเขาได้หรือไม่จริงๆเขาทำข้อเสนอมาแล้วนะครับอย่างที่ผมเรียนนะครับว่าบางทีเราไปยึดติดกับไปกฎเกณฑ์ของเขาทุกอย่างจะต้องเท่ากันหมดทุกอย่างจะต้องซื้อในราคาที่ต่ำที่สุดทั้งหมดแต่ว่าเราไม่ได้คิดถึงว่าถ้าวันที่มันขาดแคลนถ้าวันที่มันหาไม่ได้ในโลกนี้แล้วเนี่ยในประเทศที่เราซื้อขายกันอยู่เป็นประจำเนี่ยเราก็จะประสบความเสี่ยงเป็นอันมากเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมีการกระจายซัพพลายเบสออกไปให้มากที่สุดถ้ากำลังซื้อของเรายังสามารถทำได้อยู่อย่างทุกวันนี้ถ้าเราไปทุ่มทุกอย่างว่าน้ำมันดิบในประเทศไทยต้องมาจากทางตะวันออกกลางทั้งหมดป่านนี้เราก็คงต้องเดินเท้ากันแล้วนะครับ
5: โอกาสนี้ประเทศไทยได้แสดงให้เห็นถึงความสำคัญของความมั่นคงทางอาหารและไทยมีศักยภาพเพียงพอที่พร้อมจะเป็นแหล่งอาหารของโลกมั่นใจว่าผู้ค้าทั่วโลกจะเห็นความสำคัญในเรื่องนี้และจะเร่งหารือในเชิงสร้างสรรค์เพื่อขับเคลื่อนให้เป็นรูปธรรมต่อไปผมธิดาทิพยานนท์รายงานค่ะ
0: นายกรัฐมนตรีขอบคุณคนไทยเชื่อมั่นนโยบายรัฐบาลหลังดัชนีความสามารถในการแข่งขันของประเทศขยับขึ้น4อันดับ
7: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยถึงกรณีที่สถาบัน IMD ได้ปรับอันดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยขึ้นถึง4อันดับรวมถึงสถาบัน S&P ที่ยังคงอันดับความน่าเชื่อถือของประเทศไทยไว้ในระดับที่มั่นคงซึ่งถือเป็นสัญญาณสะท้อนความเชื่อมั่นจากนานาชาติต่อเศรษฐกิจไทยโดยนายกรัฐมนตรีได้แสดงความขอบคุณที่พี่น้องคนไทยทุกคนให้ความร่วมมือและเชื่อมั่นในนโยบายของรัฐบาลซึ่งความร่วมมือนี้เป็นปัจจัยสำคัญที่จะช่วยยกระดับศักยภาพของประเทศส่งผลให้นักลงทุนและนักท่องเที่ยวต่างชาติเกิดความมั่นใจที่จะเข้ามาลงทุนทำมักและท่องเที่ยวในประเทศไทยมากยิ่งขึ้นพร้อมทั้งขอเชิญชวนประชาชนร่วมมือกับรัฐบาลในการขับเคลื่อนประเทศต่อไปศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
0: ด้านคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน3สถาบันพร้อมสนับสนุนรัฐบาลเร่งปฏิรูปโครงสร้างยกระดับประเทศขานรับ S&P คงอันดับเครดิตไทย BBB+ สะท้อนความเชื่อมั่นเสถียรภาพเศรษฐกิจ
8: คณะกรรมการร่วมภาคเอกชน3สถาบันหรือกกร.เปิดเผยว่าการที่สถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ S&P Global Rating คงอันดับเครดิตของประเทศไทยที่ระดับ BBB+ พร้อมมุมมองมีเสถียรภาพซึ่งสอดคล้องกับการประเมินของ Moody's นั้นถือเป็นสัญญาณเชิงบวกที่สะท้อนถึงความเชื่อมั่นของนักลงทุนต่างชาติที่มีต่อศักยภาพการบริหารนโยบายเศรษฐกิจมหาภาควินัยการคลังและความแข็งแกร่งของภาคการเงินต่างประเทศที่สามารถรองรับความผันผวนจากภายนอกได้อย่างไรก็ตามกกต.ได้เสนอแนะว่าเพื่อเป็นการรักษาความเชื่อมั่นในระยะยาวภาครัฐควรเร่งผลักดันการปฏิรูปเชิงโครงสร้างอย่างจริงจังเพื่อยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันโดยเน้นการดำเนินนโยบายเศรษฐกิจแบบมุ่งเป้าควบคู่กับการรักษาวินัยการคลังมุ่งเน้นการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนสูงลดการอุดหนุนแบบเหมารวมและแก้ไขกฎระเบียบที่เป็นอุปสรรคต่อการลงทุนตลอดจนสนับสนุนการนำประเทศเข้าสู่มาตรฐาน OECD เพื่อยกระดับธรรมาภิบาลและหลักนิติธรรมตามแนวทางสากลทางนี้ภาคเอกชนยืนยันความพร้อมที่จะร่วมมือกับรัฐบาลอย่างเต็มกำลังผ่านกลไกคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจหรือกรอ.เพื่อขับเคลื่อนการลงทุนพัฒนาผู้ประกอบการ SME และสร้างโมเดลการเติบโตทางเศรษฐกิจใหม่ที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมและแข็งแกร่งอย่างยั่งยืนในระยะยาวต่อไปปฏิพลสถาพรมมารายงาน
0: ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยเตือนภาคอุตสาหกรรมเร่งบริหารความเสี่ยงรับมือต้นทุนการเงินโลกผันผวนหลังธนาคารกลางสหรัฐอเมริกาคงดอกเบี้ยช่วยลดแรงกดดันระยะสั้นนางพิมพ์ใจลี้อิสระนุกูลประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยหรือสอท.เปิดเผยถึงกรณีที่ธนาคารกลางสหรัฐอเมริกาหรือเฟดมีมติคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ระดับร้อยละ 3.50 ถึง 3.75 ว่าเป็นสัญญาณบวกที่ช่วยลดความผันผวนของตลาดการเงินโลกและลดแรงกดดันต่อภาคธุรกิจในระยะสั้นอย่างไรก็ตามภาคอุตสาหกรรมไทยยังไม่ควรประมาทเนื่องจากทิศทางดอกเบี้ยโลกอาจทรงตัวในระดับที่สูงยาวนานกว่าที่คาดการไว้จากปัจจัยเสี่ยงด้านเงินเฟ้อราคาพลังงานและความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์ซึ่งความผันผวนเหล่านี้อาจส่งผลกระทบต่อเนื่องถึงค่าเงินบาทต้นทุนการนำเข้าวัตถุดิบและกำลังซื้อของประเทศคู่ค้าสอท.จึงแนะให้ผู้ประกอบการโดยเฉพาะกลุ่ม SMEใช้ช่วงเวลานี้เร่งบริหารความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนทบทวนโครงสร้างต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตด้วยนวัตกรรมเพื่อกระจายตลาดส่งออกพร้อมทั้งเสนอให้ภาครัฐช่วยดูแลเสถียรภาพค่าเงินบาทสนับสนุนให้ SME เข้าถึงแหล่งเงินทุนและเครื่องมือป้องกันความเสี่ยงตลอดจนเร่งลดต้นทุนเชิงโครงสร้างทั้งด้านพลังงานโลจิสติกและกฎระเบียบต่างๆเพื่อยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมไทยให้แข็งแกร่งและพร้อมรับมือกับความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจโลกในระยะยาวกรมประมงเร่งสำรวจบ่อเลี้ยงกุ้งเยียวยาเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำและเตรียมเสนอของงบประมาณกลางกว่า70ล้านบาทแก้ไขปัญหาพร้อมระบุอยู่ระหว่างหารือเสนอเป็นวาระแห่งชาติอีกครั้ง
9: นายวัชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยถึงความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาปลาหมอคางดำหลังเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งหลายรายได้รับผลกระทบอย่างหนักและราคารับซื้อจากภาคเอกชนเพื่อการกำจัดและนำไปใช้ประโยชน์ปรับลดลงเหลือเพียง8บาทต่อกิโลกรัมว่าได้รับทราบในเรื่องดังกล่าวแล้วพร้อมได้หารือกับคณะทำงานของนายชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมในฐานะรองนายกรัฐมนตรีที่กำกับดูแลกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในการวางแนวทางจัดทำคำขอใช้งบกลางวงเงินประมาณ 70-90 ล้านบาทเพื่อนำมาเร่งกำจัดและควบคุมความชุกชุมของปลาหมอคางดำให้อยู่ในวงจำกัดโดยที่ผ่านมากรมประมงได้มีการรายงานสถานการณ์ของปลาหมอคางดำให้รับทราบในทุกวันซึ่งขณะนี้สถานการณ์การแพร่ระบาดและความชุกชุมของปลาหมอคางดำในแหล่งน้ำธรรมชาติถือว่าอยู่ในระดับทรงตัวแต่สำหรับในบ่อพ่อเลี้ยงสัตว์น้ำของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบได้สั่งการให้ประมงจังหวัดเข้าสำรวจความเสียหายเป็นการเร่งด่วนเพื่อหามาตรการเยียวยาและสนับสนุนปัจจัยที่จำเป็นในการกำจัดปลาหมอคางดำแก่เกษตรกรต่อไปชาวนันมาลีรายงาน
0: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: กรมสอบสวนคดีพิเศษเปิดผลการปฏิบัติการ24จุดทลายเครือข่าย Forex ผิดกฎหมายพร้อมยึดทรัพย์กว่า65ล้าน
10: พันตำรวจตรียุทธนาแพรดำอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมแถลงผลการปฏิบัติการตรวจค้น24จุดในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลเพื่อปราบปรามเครือข่ายชักชวนลงทุนและซื้อขายเงินตาต่างประเทศหรือ Forex โดยไม่ได้รับอนุญาตหลังพบมีผู้เสียหายจำนวนมากร้องเรียนว่าถูกหลอกให้ลงทุนผ่านโบรกเกอร์ต่างประเทศและกลุ่มผู้แนะนำการลงทุนหรือ IB ซึ่งใช้การโฆษณาผลตอบแทนสูงและนำเสนอภาพลักษณ์ความเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือทั้งนี้ผลการตรวจค้นสามารถยึดและอายัดทรัพย์สินจำนวนมากประกอบด้วยเงินสดกว่า65ล้านบาทรถยนต์หรู5คันรถยนต์ทั่วไป15คันรถจักรยานยนต์4คันทองคำและเครื่องประดับนาฬิกากว่า100เรือนกระเป๋าแบรนด์เนมสินทรัพย์ดิจิทัลรวมถึงคอมพิวเตอร์และโทรศัพท์มือถือจำนวนมากที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจจากการตรวจสอบพบหลักฐานที่อาจเกี่ยวข้องกับการแทรกแซงระบบซื้อขายเช่นการควบคุมราคาการห่วงเวลาหรือการทำให้ระบบขัดข้องซึ่งอยู่ระหว่างการตรวจสอบทางเทคนิคเพิ่มเติมเบื้องต้นพฤติการดังกล่าวอาจเข้าข่ายความผิดหลายกฎหมายทั้งความผิดฐานช่อโกงประชาชนความผิดตามกฎหมายหลักทรัพย์สัญญาซื้อขายล่วงหน้าและกฎหมายว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์นอกจากนี้ DSI จะขยายผลเส้นทางการเงินและรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อดำเนินคดีกับผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเตรียมรับฟังแผนนราธิวาสพิฆาตยาเสพติดพร้อมสั่งบูรณาการ3ฝ่ายดำเนินการปราบปรามอย่างเข้มข้นครอบคลุมในพื้นที
11: ่นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเปิดเผยว่าในช่วงบ่ายวันนี้จะรับฟังการแถลงแผนปฏิบัติการจากหน่วยเฉพาะกิจประจำพื้นที่ภายหลังได้มอบนโยบายนราธิวาสพิฆาตยาเสพติดเพื่อบูรณาการทุกภาคส่วนตามนโยบายรัฐบาลภายใต้กรอบบำบัดทุกบำรุงสุขพิทักษ์สันติราษฎร์พิฆาตยาเสพติดพิชิตอันธพาลผ่านกลไกทีมจังหวัดผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสกล่าวว่าได้สั่งการให้ระดมกำลัง3ฝ่ายได้แก่ทหารตำรวจและฝ่ายปกครองดำเนินการควบคุมพื้นที่เป้าหมายอย่างเข้มข้นทั้งการปิดล้อมตรวจค้นจับกุมและบังคับใช้กฎหมายต่อผู้เกี่ยวข้องกับยาเสพติดเริ่มปฏิบัติการพร้อมกันทั่วทั้งจังหวัดเพื่อปราบปรามและลดระดับปัญหายาเสพติดอย่างเป็นรูปธรรมทั้งนี้เพื่อมุ่งตัดวงจรเครือข่ายการค้ายาเสพติดสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนรวมทั้งเสริมสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้และสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนในพื้นที่ประพิชานันเทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: ส่วนประเด็นการเมืองนายกรัฐมนตรียืนยันไม่มีปัญหาในพรรคร่วมรัฐบาลหลังมีคำสั่งปรับเปลี่ยนการบริหารจัดการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกนายอนุทินชาญวิรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยชี้แจงถึงกรณีการลงนามดึงอำนาจกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือ EEC กลับมาบริหารจัดการด้วยตนเองโดยระบุว่าปัจจุบันประเทศไทยผ่านพ้นช่วงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานมาแล้วทั้งระบบขนส่งทางน้ำทางอากาศและทางบกมีความพร้อมค่อนข้างสมบูรณ์ดังนั้นขั้นตอนต่อไปที่สำคัญคือการเร่งทำตลาดเพื่อสร้างความเชื่อมั่นและดึงดูดเม็ดเงินจากนักลงทุนทั้งในและต่างประเทศการเข้ามาดูแลด้วยตนเองในครั้งนี้จะช่วยให้การขับเคลื่อนงานและขั้นตอนทางกฎระเบียบต่างๆมีความสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้นเนื่องจากนายกรัฐมนตรีมีภารกิจในการเดินทางไปพบปะกับภาคเอกชนและนักลงทุนอยู่เป็นประจำพร้อมกันนี้ยืนยันว่าไม่ได้มีความขัดแย้งภายในพรรคร่วมรัฐบาลแต่อย่างใดและปฏิเสธกระแสข่าวเชื่อมโยงกับการแก้ไขสัญญารถไฟความเร็วสูงเชื่อมสนามบินว่าเป็นคนละเรื่องกันการพิจารณาเรื่องรถไฟ3สนามบินต้องยึดหลักความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายและต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในสัญญาเดิมให้มากที่สุดนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยยืนยันยังไม่มีการปรับคณะรัฐมนตรีในขณะนี้เพราะทุกคนยังปฏิบัติหน้าที่อย่างเข้มแข็งทำงานเชิงรุกเพื่อประโยชน์ของประเทศส่วนกรณีของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE นั้นได้พูดคุยและติดตามงานกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวง DE อย่างใกล้ชิดทุกวันโดยขอให้ยึดมั่นในข้อเท็จจริงและผลประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับซึ่งมั่นใจว่าโครงการต่างๆที่กระทรวงกำลังดำเนินการจะช่วยยกระดับการเข้าถึงเทคโนโลยีการสื่อสารขั้นสูงของเยาวชนและประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพแน่นอนรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยติดตามการฝึกซ้อมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่จังหวัดอุบลราชธานีเพื่อลดผลกระทบหากเกิดสถานการณ์จริง
12: นายเจเศษไทยเศษรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยและคณะลงพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีติดตามการฝึกซ้อมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้านอุทกภัยจังหวัดอุบลราชธานีโดยที่หอประชุมจังหวัดอุบลราชธานีสารกลางจังหวัดอุบลราชธานีเป็นการฝึกการบัญชาการเหตุการณ์ผ่านระบบออนไลน์ไปทุกอำเภอการฝึกประชาสัมพันธ์และการฝึกปฏิบัติการด้านการอพยพและการบริหารจัดการส่วนที่ศูนย์พักพิงชั่วคราวสวนสาธารณะห้วยม่วงเทศบาลนครอุบลราชธานีเป็นการฝึกปฏิบัติการอพยพประชาชนการตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราวพบปะผู้บริหารท้องถิ่นและประชาชนขณะที่บริเวณท่าน้ำหาดสวนยาเขตเทศบาลเมืองวารินชำราบเป็นการฝึกปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำการกู้ภัยด้วยอากาศยานการปฏิบัติการทางการแพทย์และปิดท้ายด้วยการบริหารจัดการศูนย์พักพิงชั่วคราวการแพทย์และการสาธารณสุขณบริเวณโครงการปรับปรุงคุณภาพน้ำเทศบาลเมืองวารินชำราบสำหรับการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุบลราชธานีดังกล่าวเป็นไปตามแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติพ.ศ. 2564ถึง2570ซึ่งกำหนดให้ทุกระดับมีการฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุและทดสอบความพร้อมอย่างต่อเนื่องเพื่อให้สามารถปฏิบัติการได้อย่างถูกต้องรวดเร็วและสอดคล้องกับระบบบัญชาการเหตุการณ์เมื่อเกิดสาธารณภัยจริงอันจะนำไปสู่การคุ้มครองชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดกรกฎภูมิสวท.อุบลราชธานีรายงาน
1: สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเฝ้าระวังสถานการณ์ฝนตกหนักบางพื้นที่ในภาคตะวันออกช่วงวันที่21ถึง23มิถุนายนนี
13: ้นายชยันต์ นุ่งสงเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.กล่าวว่าสทนช.คาดการณ์วันพรุ่งนี้ประเทศไทยมีฝนตกหนักบางแห่งส่วนช่วงวันที่21ถึง23มิถุนายนประเทศไทยมีฝนลดลงแต่ยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคตะวันออกเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจึงขอให้เฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมขังในเขตชุมชนเมืองที่เกิดน้ำท่วมขังอยู่เป็นประจำเนื่องจากระบายไม่ทันรวมถึงพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและดินถล่มขณะที่ภาพรวมสถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำปริมาณน้ำรวม 45,026 ล้านลูกบาศก์เมตรเป็นปริมาณน้ำใช้การ 2,918 ล้านลูกบาศก์เมตรย้ำว่าปัจจุบันสทนช.ได้ติดตามวิเคราะห์และประเมินสภาพอากาศติดตามสถานการณ์น้ำเป็นประจำทุกวันเพื่อนำข้อมูลประกอบการวางแผนบริหารจัดการน้ำและการประกาศแจ้งเตือนภัยต่างๆปิยาพันยางเทียนรายงาน
1: คณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลจัดกิจกรรม Nursing Education Quality Fair 2026ชูแนวคิด Quality Beyond Limit เปิดเวทีให้สถาบันการศึกษาพยาบาลทั้งภาครัฐและเอกชนทั่วประเทศร่วมนำเสนอผลงานและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาและผลิตพยาบาลที่มีคุณภาพให้แก่ประเทศ
14: รองศาสตราจารย์เอ็มพรรัตินทร์คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม Nursing Education Quality Fair 2026 Quality Beyond Limit ที่จัดขึ้นณมหาวิทยาลัยมหิดลศาลายาโดยกล่าวว่าการพัฒนาการศึกษาพยาบาลถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างบุคลากรสุขภาพที่มีศักยภาพเนื่องจากปัจจุบันระบบสุขภาพมีความซับซ้อนมากขึ้นทั้งจากปัญหาสุขภาพที่เปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีดิจิทัลและการเข้ามามีบทบาทของปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ในระบบสุขภาพและชีวิตประจำวันการจัดงานครั้งนี้จึงเป็นเวทีสำคัญที่เปิดโอกาสให้แต่ละสถาบันการศึกษาพยาบาลทางภาครัฐและเอกชนทั่วประเทศได้นำองค์ความรู้และประสบการณ์ที่ได้จากการทำงานจริงมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันเพื่อก่อให้เกิดแนวคิดใหม่ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาต่อยอดสู่การสร้างนวัตกรรมและเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนทางการพยาบาลทั้งนี้แนวคิด Quality Beyond Limit คุณภาพไร้ขีดจำกัดเป็นสิ่งสะท้อนถึงความมุ่งมั่นของสถาบันการศึกษาพยาบาลทั่วประเทศที่พร้อมพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่องเรียนรู้และปรับตัวให้เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงเพื่อผลิตบัณฑิตพยาบาลที่มีคุณภาพเป็นพยาบาลของแผ่นดินที่จะเป็นกำลังสำคัญของระบบสุขภาพในการดูแลสุขภาพประชาชนต่อไป
15: ยอลิมิตจึงไม่ใช่แค่หัวข้อการประชุมในวันนี้เท่านั้นแต่มันคือเป้าหมายร่วมกันของสถาบันการศึกษาพยาบาลทั่วประเทศในการมุ่งที่จะพัฒนาคุณภาพการศึกษาพยาบาลเพื่ออนาคตต่อไปค่ะ
14: โดยช่วงบ่ายในงานจะเปิดเวทีเพื่อเสนอผลงานที่ได้รับการคัดเลือกสายวิชาการและสายสนับสนุนก่อนจะมีการคัดเลือกและประกาศผลรางวัลในแต่ละประเภทในช่วงเย็นวันนี้โดยผลงานที่ชนะการประกวดจะได้รับรางวัลมูลค่า 40,000 บาทนฤมลอุดมพรรายงาน
1: เกิดเหตุระเบิดเจ้าหน้าที่ตำรวจตระเวนชายแดนกองร้อย442ขณะปฏิบัติหน้าที่รักษาความปลอดภัยครูในพื้นที่อำเภอทานโตจังหวัดยะลาทำให้เจ้าหน้าที่ได้รับบาดเจ็บ6นาย
16: เจ้าหน้าที่หน่วยงานด้านความมั่นคงตำรวจทหารและฝ่ายปกครองได้เข้าปิดกั้นถนนสายบ้านปุโรสนียาไปยังบ้านสาไก่ในพื้นที่บ้านปุโรสนียาหมู่ที่4ตำบลบ้านแหลอำเภอทานโตจังหวัดยะลาหลังได้เกิดเหตุคนร้ายลอบวางระเบิดเจ้าหน้าที่ตำรวจตระเวนชายแดนกองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่442ขณะปฏิบัติภารกิจรักษาความปลอดภัยครูเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาเวลาประมาณ 8:10 นาทีโดยเจ้าหน้าที่ได้สกัดกั้นที่เกิดเหตุไม่ให้ผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าไปเพื่อความปลอดภัยพร้อมเร่งตรวจสอบจุดเกิดเหตุเก็บรวบรวมพยานหลักฐานและตรวจสอบรูปแบบการก่อเหตุเพื่อติดตามตัวกลุ่มผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีตามกฎหมายขณะที่มีรายงานว่าเหตุการณ์ดังกล่าวได้ส่งผลให้เจ้าหน้าที่ตำรวจตระเวนชายแดนได้รับบาดเจ็บรวม6นายทราบชื่อ10ตำรวจโทกิติศักดิ์ศักดิ์แสงมีอาการโดนสะเก็ดระเบิดเข้าที่บริเวณหน้า10ตำรวจโทปรพัฒน์วงรวยดี10ตำรวจโทรณศักดิ์โชติพันธ์10ตำรวจโทนราธิปนินสุวรรณ10ตำรวจโทศักชายแก้วนุ่นและ10ตำรวจโทวิกรมละเลยทั้ง5ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยโดยในเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ได้ช่วยกันลำเลียงผู้ได้รับบาดเจ็บทั้งหมดส่งไปยังโรงพยาบาลทานโตอย่างเร่งด่วนทั้งนี้หน่วยงานด้านความมั่นคงและส่วนราชการที่เกี่ยวข้องได้เพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยในพื้นที่อย่างเข้มงวดพร้อมเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและบูรณาการกำลังทุกภาคส่วนเพื่อดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนอัมรันแมฮะสวทยะลารายงาน
17: ตำแหน่งหน้าที่คือความรับผิดชอบไม่ใช่สิทธิพิเศษและไม่ใช่เครื่องมือเอื้อประโยชน์ให้ใคร
18: สวัสดีครับผมรองศาสตราจารย์พันตำรวจโทดร.กฤษณะพงษ์ภูตระกูลนักอาชญาวิทยาครับงานที่มุ่งไปเพื่อประโยชน์สาธารณะตรงนี้จะมีความสำคัญมากๆที่ว่าคนที่มีตำแหน่งหน้าที่ต้องทำไปเพื่อประโยชน์ส่วนรวมเป็นหลักไม่ใช่เป็นผลประโยชน์ทับซ้อนหรือการแข่งขันผลประโยชน์ถ้ามีอำนาจหน้าที่แล้วไปใช้ในทางที่เอื้อประโยชน์ต่อพรรคพวกพ้องแน่นอนส่งผลกระทบต่อประโยชน์สาธารณะอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ การหัวประมูลเนี่ยถึงแล้วหน่วยงานภาครัฐหลายที่นะครับทำให้มีความโปร่งใสมากขึ้นก็ไปดูตรงนี้ว่าทำไมยังมีช่องโหว่ช่องว่างให้คนคนหนึ่งบริษัทหนึ่งเนี่ยสามารถจะได้รับการประมูลว่าจ้างงานได้โดยง่ายเป็นสัมผัสโครงการ
17: ตำแหน่งมีไว้เพื่อทำงานเพื่อสาธารณะไม่ใช่เพื่อผลประโยชน์ส่วนตัวของใครคนหนึ่งส่งเสียงแห่งความซื่อสัตย์แจ้งศูนย์บริการข้อมูลปปช1205คนไทยใจสุจริตไม่ให้ไม่รับไม่ทนสนับสนุนโดยกองทุนปปช.
1: อีกสักครู่กลับมาติดตามข่าวต่างประเทศค่ะ
19: 1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์
20: ขณะนี้เวลา 12:31 น.ต่อไปติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับสื่อทางการอิหร่านรายงานโดยอ้างแถลงการของอายาตอลละมอตตาบาคาเมเนอีผู้นำสูงสุดอิหร่านเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นที่ยืนยันว่าเขาเป็นผู้อนุมัติให้ประธานาธิบดีมาซูดเปเซสเคียนแห่งอิหร่านลงนามบันทึกความเข้าใจสันติภาพ14ข้อผ่านทางระบบดิจิทัลกับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเมื่อวันที่17 มิถุนายนที่ผ่านมาเพื่อยุติสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางแม้ว่าเขามีมุมมองที่แตกต่างต่อประเด็นนี้อย่างไรก็ตามผู้นำสูงสุดของอิหร่านระบุว่าข้อตกลงดังกล่าวจะไม่ได้รับการยอมรับหากฝ่ายสหรัฐเรียกร้องเงื่อนไขที่เกินขอบเขตพร้อมเน้นย้ำว่าการเจรจาโดยตรงระหว่างทางการอิหร่านกับสหรัฐแบบหน้าต่อหน้าที่จะเกิดขึ้นในอนาคตนั้นไม่ได้หมายความว่าอิหร่านจะยอมรับจุดยืนของฝ่ายศัตรูถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นก่อนพิธีลงนามข้อตกลงสันติภาพระหว่างสหรัฐและอิหร่านที่นครเจนีวาประเทศสวิตเซอร์แลนด์ที่จะเริ่มขึ้นในวันศุกร์นี้ตามเวลาท้องถิ่น
1: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของโฆษกประธานคณะมนตรีของสหภาพยุโรปที่ระบุว่าที่ประชุมสุดยอดสหภาพยุโรปในกรุงบัสเซลของเบลเยียมเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นผู้นำสหภาพยุโรปทั้ง27ชาติเห็นชอบให้ขยายระยะเวลามาตรการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจต่อรัสเซียออกไปอีก12เดือนแทนที่จะเป็น6เดือนเหมือนก่อนหน้านี้เพื่อตอบโต้ที่รัสเซียยังคงทำสงครามในยูเครนโดยมาตรการคว่ำบาตรดังกล่าวจะมุ่งเป้าไปยังภาคการส่งออกน้ำมันอุตสาหกรรมอาวุธและสถาบันทางการเงินของรัสเซียด้านประธานาธิบดีวโลดิเมียร์เซเลนสกี้ผู้นำยูเครนแจ้งต่อที่ประชุมสุดยอดสหภาพยุโรปว่าอนาคตของสหภาพยุโรปกำลังถูกกำหนดโดยการป้องกันประเทศของยูเครนและการรับประกันอนาคตที่ดีที่สุดของสหภาพยุโรปคือการเร่งดำเนินการรับยูเครนเข้าเป็นสมาชิกสหภาพยุโรป
20: สำนักนายกรัฐมนตรีมาเลเซียออกแถลงการเมื่อวานนี้ภายหลังการพบหารือระหว่างประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียกับนายกรัฐมนตรีอันวาอิบราฮิมในการประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียที่เมืองคาซานประเทศรัสเซียโดยระบุว่ามาเลเซียและรัสเซียจะแสวงหาความร่วมมือให้หลากหลายด้านอาทิการจัดหาพลังงานการขยายความร่วมมือด้านการค้าและการลงทุนด้วยการใช้สกุลเงินท้องถิ่นตลอดจนประเด็นความร่วมมือที่สำคัญอื่นๆได้แก่การยกเว้นวีซ่าความมั่นคงทางไซเบอร์ปัญญาประดิษฐ์และการเกษตรสมัยใหม่และเภสัชพันธ์ในโอกาสนี้ผู้นำทั้งสองยังหารือถึงแนวทางการขยายความร่วมมือทางเศรษฐกิจและทางการมาเลเซียแสดงความชื่นชมความมุ่งมั่นของรัสเซียในการสนับสนุนความร่วมมือระยะยาวด้านพลังงานและการจัดหาน้ำมัน
1: นายสเตฟานดูจาริกโฆษกเลขาธิการสหประชาชาติหรือ UN ออกแถลงการที่ยืนยันว่านายทอมเฟรเชอร์รองเลขาธิการสหประชาชาติฝ่ายกิจการมนุษยธรรมและผู้ประสานงานบรรเทาทุกข์ฉุกเฉินจัดสรรงบประมาณราว4 ล้านดอลลาร์สหรัฐจากกองทุนตอบสนองเหตุฉุกเฉินของสหประชาชาติเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของรัฐบาลยูกันดาในการรับมือกับการระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาใน29เขตของยูกันดาซึ่งมีพรมแดนติดกับสาธารณรัฐประชาธิ ไตยคองโกซึ่งเผชิญการระบาดเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บันดีบูเกียวระลอกใหม่โฆษกเลขาธิการ UN ยังเปิดเผยว่าโครงการอาหารโลกของ UN จัดส่งอาหารมากกว่า 6,000 มื้อให้แก่ผู้ป่วยผู้สัมผัสใกล้ชิดที่อยู่ระหว่างการกักตัวและบุคลากรสาธารณสุขในการปฏิบัติหน้าที่ในยูกันดารวมทั้งรับประกันการ

0: วอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีก2026สนาม2ที่อินดอร์สเตเดียมหัวหมากทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยอันดับ24ของโลกที่สนามนี้แพ้ยูเครนมาในเกมแรก2ต่อ3เซตล่าสุดมาลงสนามนัดที่2พบกับบัลการียทีมอันดับ20ของโลกซึ่งผลปรากฏว่าทีมนักตบสาวไทยช่วยกันเล่นได้อย่างยอดเยี่ยมตบเอาชนะไป3ต่อ0เซต25-22 25-20 25-17เก็บชัยชนะเป็นนัดแรกพร้อมคว้าอีก3แต้มมีรวมเป็น6แต้มขยับขึ้นมาอยู่อันดับ14สำหรับนัดต่อไปวันที่20มิถุนายนพบแคนาดาและวันที่21มิถุนายนพบเนเธอร์แลนด์ทุกแมตช์แข่งขันเวลา 20:30 น.แบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์300มาเก๊าโอเพ่น2026ที่เขตบริหารพิเศษมาเก๊าในรอบ2ชายเดี่ยวกัจพลหวังเจริญมืออันดับ66ของโลกโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมเอาชนะไคเฮิร์นฮวนจากมาเลเซียไปแบบขาดลอย2ต่อ0เกม21ต่อ10 21ต่อ9แล้วก็รอบก่อนน้องชนะได้ไปพบกับหวงยู่ไคมืออันดับ67ของโลกจากไต้หวันขณะที่หญิงเดี่ยวต้นรักแซ่เหงมืออันดับ76ของโลกพ่ายให้กับคิมกาอึนมืออันดับ1ของรายการและมืออันดับ18ของโลกจากเกาหลีใต้0ต่อ2เกม13 21 20 22อยู่เส้นทางไว้ที่รอบนี้ด้านคู่ผสมสุภักจอมเกาะกับอนิชาจงสถาพรพันธ์คู่มืออันดับ66ของโลกคนชนะคู่รุ่นพี่อย่างรัชนะพักอูบทองกับเชิญนิชาสุจัยประภารัตน์คู่มือ2ของรายการและมืออันดับ13ของโลก2ต่อ0เกม21-15 21-19 สุภักกับออนิชาไปเข้ารอบ8คู่ไปเจอกับชานยิงชักกับอึ้งซื่อเหยาคู่มือวางอันดับ5จากฮ่องกงที่เอาชนะคู่ของไทยอย่างภูวนัทหอบรรลือกิจกับฟุ้งฟ้ากอบธรรมกิจมาได้2ต่อ0เกม21-15 21-17ศึกฟุตบอลทั่วเยาวชนโค้กครับ U17 Thailand Football Championship 2026รอบภูมิภาคโซนภาคกลางและตะวันตกวันที่3ยิงกันไปถึง39ประตูจาก8คู่โดยเกมบิ๊กแมตช์ที่สนามกรีบบัวสเตเดียมสุพรรณบุรี FC เอาชนะราชบุรี FC 3ต่อ0โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา1เอาชนะอุทัยธานี FC 4ต่อ1พลังการ FC ชนะราชประชา2ต่อ0และนครปฐมยูไนเต็ดชนะโรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี2ต่อ0ส่วนที่สนามกีฬาเขาน้อยสเตเดียมชัยนาทฮอนบินชนะโรงเรียนดารุณาราชบุรี8ต่อ0โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรีชนะหัวหินซิตี้7ต่อ2โรงเรียนอบจจังหวัดชัยนาทชนะพีทีประจวบ FC 6ต่อ0และสมุทรสาครซิตี้ชนะกาญจนบุรีซิตี้3ต่อ1พลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยได้รับเชิญไปเยือนสมาคมกีฬาจักรยานในสาธารณรัฐประชาชนจีนหรือ CCA ระหว่างวันที่ 25-30 มิถุนายนนี้ที่กรุงปักกิ่งและเป็นการสานต่อความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นระหว่างวงการกีฬาของไทยกับจีนพร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ทั้งสองฝ่ายได้แลกเปลี่ยนองค์ความรู้และลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อพัฒนากีฬาจักรยานร่วมกันในระยะยาวและเป็นการยกระดับกีฬาจักรยานของทั้งสองชาติให้มีมาตรฐานชัดเทียมภูมิภาคอื่นของโลกต่อไปโดยจากนี้จะส่งนักปั่นประเภทลู่ชุดเอเชียนเกมไปเก็บตัวฝึกซ้อมที่เมืองเทียนจินเพื่อปรับตัวกับสนามแข่งขันมาตรฐานเดียวกับเอเชียนเกมขณะเดียวกันยังขยายความร่วมมือสู่การพัฒนาบาลานซ์ไบค์หรือจักรยานหนูน้อยขาไถเพื่อสร้างเครือข่ายเยาวชนจักรยานของเอเชียให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้นดร.สุทนวิชัยรัตน์รองอธิบดีกรมพละศึกษาเป็นประธานในพิธีมอบรางวัลโรงเรียนต้นแบบวิถีนันทนาการประจำปี2569โดยมีนายสุรัตน์จรณะโยธินรองอธิบดีกรมพละศึกษาว่าที่ร้อยตรีปราโมทเลิศจิตการุณผู้อำนวยการสำนักนันทนาการพร้อมด้วยผู้บริหารกรมพละศึกษาและผู้บริหารสถานศึกษาที่ได้รับรางวัลร่วมงานอย่างคับคั่งที่โรงแรมเดอะทวินทาวเวอร์สำนักนันทนาการกรมพละศึกษาได้จัดโครงการโรงเรียนต้นแบบวิถีนันทนาการอย่างต่อเนื่องเพื่อส่งเสริมให้สถานศึกษาทั่วประเทศบูรณาการแนวคิดด้านนันทนาการสู่การบริหารจัดการเรียนรู้อย่างเป็นรูปธรรมสร้างการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติศักยภาพการกีฬาที่มุ่งส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงการออกกำลังกายกีฬาและกิจกรรมนันทนาการอย่างทั่วถึงโดยปีนี้มี113โรงเรียนทั่วประเทศสนใจสมัครเข้าร่วมกับคณะกรรมการคัดเลือกที่เหลือ60โรงเรียนได้แก่ขนาดต้นกล้า8โรงเรียนขนาดพัฒนา41โรงเรียนขนาดชุมชน8โรงเรียนและขนาดมหาชน4โรงเรียนดร.สุทนวิชัยรัตน์รองอธิบดีกรมพละศึกษากล่าวว่ากรมพละศึกษาคาดหวังว่าโครงการนี้จะเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้พัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนทำให้โรงเรียนในพื้นที่เป็นโรงเรียนแห่งความสุขการเรียนรู้และการสร้างความสัมพันธ์ของคนในชุมชนอย่างยั่งยืนและเชื่อว่าโรงเรียนที่ได้รับรางวัลในปีนี้จะเป็นต้นแบบให้โรงเรียนอื่นๆได้ต่อไป
1: โรงเรียนที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้ครับเริ่มต้นนะครับจากการที่ช่วงเช้าเรามีการสัมมนาโดยนำโรงเรียนต้นแบบนะครับมาเสวนากันนะครับก็ถือว่าในปีโรงเรียนที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้ครับจะต้องเป็นต้นแบบที่จะไปเผย

0: แพร่นำองค์ความรู้ไปเผยแพร่นำกิจกรรมไปส่งเสริมในสถานศึกษานะครับซึ่งคิดว่าจะเป็นต้นแบบให้หลายๆโรงเรียนที่อยู่ใกล้เคียงมาเรียนรู้ร่วมกันแล้วก็นำไปเป็นต้นแบบที่จะพัฒนาต่อไปครับ
1: แปดนักชกทีมชาติไทยทั้งชายและหญิงเดินทางถึงกรุงโคลาลัมเปอร์ประเทศมาเลเซียพร้อมเข้าร่วมการแข่งขันมวยไทยชิงแชมป์โลกศึกซีเนียร์เวิลด์มวยไทยแชมเปี้ยนชิพระหว่างวันที่16ถึง26มิถุนายนสำหรับนักมวยชุดนี้มีนักมวยชาย6รุ่นคือรุ่น48กิโลกรัมกฤษณูสลัดแก้วรุ่น51กิโลกรัมสุพนัทเพชรลักษณ์รุ่น54กิโลกรัมนพรุตวันเพ็งรุ่น57กิโลกรัมสุภกรศิริรุ่นรุ่น60กิโลกรัมชูศักดิ์ติดใจดีและรุ่น 63.5 กิโลกรัมอับดลมาเล็กเคียงน้ำรอบส่วนนักมวยหญิง2รายมีรุ่น48กิโลกรัมนิรชาตันจิวและรุ่น51กิโลกรัมกรณัฐอ่อนอกนอกจากนี้จะมีการแข่งขันมวยไทยนักเรียนชิงแชมป์โลกครั้งที่1อีกด้วยทีมไทยได้ส่งข้านักกีฬาได้แก่รุ่น48กิโลกรัมภูวเดชบุญเลิศรุ่น54กิโลกรัมชัยโชติหลุมบางล่ารุ่น57กิโลกรัมอดุลยวัฒน์เพชรสงศรีรุ่น60กิโลกรัมสุภเวชแก้วรัตน์และรุ่น 63.5 กิโลกรัมชยธรสอหมานคณะนักกีฬากรีธาทีมชาติไทยออกเดินทางไปเข้าร่วมการแข่งขันเอเชียนรีเลย์แอตเลติกแชมเปี้ยนชิพ2026ระหว่างวันที่20ถึง21มิถุนายนที่สาธารณรัฐประชาชนจีนนำทัพโดยนายอนุรักษ์เสงี่ยมจิตผู้จัดการทีมส่วนนักกีฬามี16คนนำทัพโดยบิลภูริพลบุญสอนที่เพิ่งคว้าเหรียญทองวิ่ง200เมตรด้วยเวลา 20.03 วินาทีพร้อมสร้างสถิติใหม่ในศึกกรีธานานาชาติที่ไต้หวันที่ผ่านมาพร้อมด้วยชนะวัดเอี่ยมอุดมสระอัดดาบบังชุติทัศน์พฤกษ์สระดันชยุทธคงประสิทธิ์วิรยศแจงขนกสราวุฒนวลศรีคุณพัฒน์ไกรจันทร์เมธาวีกันหาอุดมนำโชคภูแพงอดิศักดิ์พรสมโพธิ์สุภานิชภูลเกิดจิราพัฒน์ขานอ่อนตามนัสดาสารมโนสุการดาเพชรรักษาและอธิชาเพชรกุลสมาคมกีฬาฮอกกี้แห่งประเทศไทยได้น่าจัดกิจกรรมคลินิกเคลื่อนที่สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาทักษะกีฬาฟลอร์บอลแก่เยาวชนไทยในโครงการ PTT และ PTT EP ฟลอร์บอลสัญจรส่งเสริมกีฬาฟลอร์บอลให้เป็นที่รู้จักในกลุ่มเยาวชนกิจกรรมนี้ประเดิมจัดขึ้นที่โรงเรียนกำแพงจะมีเยาวชนให้ความสนใจเข้าร่วมฝึกอบรมจำนวน60คนมีโค้ชขอวัชรพลอ่อนสุขหัวหน้าผู้ฝึกสอนพร้อมด้วยทีมนักกีฬาฟลอร์บอลทีมชาติไทยชุดปัจจุบันมาร่วมถ่ายทอดความรู้และจัดการแข่งขันย่อยให้ได้ลงสนามฝึกปฏิบัติจริงโอกาสนี้ทางสมาคมกีฬาฮอกกี้แห่งประเทศไทยจะได้มอบไม้ฟลอร์บอลและลูกฟลอร์บอลให้กับโรงเรียนกำแพงเพื่อไว้ใช้สำหรับการฝึกซ้อมและต่อยอดทางด้านกีฬาต่อไปพิจิตรกัญจนากุลรายงาน
2: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก 26 มิถุนายน 2569 รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
5: วันนี้เสนอคำว่าต้นปรือปรือเขียนปอปลารอเรือสระอืออ่างปรือที่รู้จักกันทั่วไปเป็นกบชนิดหนึ่งนิยมเรียกต้นปรือเจริญเติบโตในพื้นที่ชุ่มน้ำขึ้นตามหนองน้ำทั้งน้ำจืดและน้ำกร่อยต้นสูงประมาณ 1-2 เมตรใบยาวแบนมีดอกรูปทรงกระบอกคล้ายธูปต้นปรือมีประโยชน์หลายอย่างเช่นเป็นพืชสมุนไพรรากช่วยบำบัดน้ำเสียและกันหน้าดินพังทลายหน่ออ่อนกินได้ต้นใช้ทำปุ๋ยใบใช้ทำเครื่องจักสารมุงหลังคาหรือทำจั่วเรียกว่าจั่วใบปรือแม้ในปัจจุบันใช้ไม้หรือปูนทำแทนก็ยังเรียกว่าจั่วใบปรือเยื่อของต้นปรือใช้ทำกระดาษเป็นต้นอัคราพิธานศัพท์กล่าวว่าปรือเป็นต้นไม้ใหญ่ในป่ามีใบยาวประมาณ3นิ้ว
4: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
2: มีสินค้าดีแต่ไม่รู้จะส่งออกอย่างไรถึงเวลาพาธุรกิจของคุณจากต้นกล้าสู่เป้าหมายกับโครงการต้นกล้าทูโกสร้าง SME ไทยสู่เวทีการค้าสากลประจำปี2519โดยสถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่ NDA และกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์อบรมเข้ม4วันเต็ม30มิถุนายนถึง3กรกฎาคมนี้ครบทุกองค์ความรู้ของผู้ส่งออกยุคใหม่สมัครฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายเปิดรับสมัครแล้วตั้งแต่วันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร1169กด1กด1ในเวลาราชการสนับสนุนต้นกล้าวันนี้สู่ผู้ส่งออกวันหน้าโดยกระทรวงพาณิชย์
6: ขณะนี้เวลา 12:46 นาทีต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าภาคตะวันออกกรุงเทพมหานครรวมทั้งปริมณฑลและภาคใต้ตอนล่างมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณประเทศไทยขออภัยค่ะประเทศเวียดนามตอนบนขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวเตรียมพร้อมระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูง 1-2 เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง40%ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงรายพะเยาน่านตากกำแพงเพชรและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง40%ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมชัยภูมินครราชสีมาและบุรีรัมย์อุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง40%ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดอุทัยธานีพระนครศรีอยุธยาลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 35-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 23-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง160%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนอง160%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง70%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด 25-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 7:54 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง76เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 5:20 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง65เซนติเมตรและเวลา 16:56 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร12เซนติเมตร วันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:45 กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:47
7: ต่อไปติดตามรับฟังข่าวบริการครับเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3 มิถุนายน 2569พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเรือพระราชพิธีขอเชิญชวนนักเรียนนักศึกษาและประชาชนทั่วไปร่วมส่งผลงานสื่อสร้างสรรค์ประเภทภาพถ่ายและคลิปวิดีโอสั้นภายใต้หัวข้อเรือพระราชพิธีเบื้องหลังความงดงามกับการสืบสานงานศิลป์เพื่อร่วมถ่ายทอดความประณีตคุณค่าของการอนุรักษ์และการสืบสานองค์ความรู้ด้านช่างศิลป์ไทยที่ผูกพันกับพระราชพิธีสำคัญของชาติส่งผลงานได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่31 กรกฎาคม 2569ผู้สนใจลงทะเบียนเข้าถ่ายภาพหรือบันทึกวิดีโอภายในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเรือพระราชพิธีได้ในวันและเวลาทำการสอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024240004ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาติไทยขอเชิญชวนเยาวชนคนรุ่นใหม่และประชาชนทั่วไปบริจาคโลหิตช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์ประจำปีสม่ำเสมออย่างน้อย3ครั้งต่อปีตามโครงการ Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยเพื่อให้มีโลหิตสำรองในคลังเลือดให้พร้อมใช้รักษาผู้ป่วยได้ตลอดเวลาโดยสามารถติดต่อบริจาคได้ที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาติไทยถนนอังรีดูนังเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครภาคบริการโลหิตแห่งชาติทั้ง12แห่งหน่วยรับบริจาคโลหิตประจำที่7แห่งและโรงพยาบาลสาขาบริการโลหิตแห่งชาติทั่วประเทศสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02-2639600-99ต่อ1150ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนแห่งชาติขอเชิญหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนมูลนิธิและประชาชนทั่วไปส่งผลงานวิชาการงานโครงการนวัตกรรมและงานวิจัยเข้าประกวดชิงเงินรางวัล Prime Minister Road Safety Award ภายใต้แนวคิด Unlocking Safe Cityปลดล็อกถนนปลอดภัยเพื่อเมืองที่ปลอดภัยเปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่15 กรกฎาคม 2569ส่งผลงานได้ทางอีเมลที่gunleap@gmail.com สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์08-4685-1002และ09-5669-3301ต่อไปติดตามรับฟังบทความประจำวันครับ
8: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องอายุมากกับการใช้ยาอย่างปลอดภัยลดความเสี่ยงต่อสุขภาพเมื่ออายุมากขึ้นร่างกายของเราย่อมเกิดความเปลี่ยนแปลงตามธรรมชาติผลลัพธ์ของการใช้ยาจึงมีความแตกต่างจากวัยอื่นยาบางชนิดที่เคยใช้แล้วไม่เกิดผลข้างเคียงอาจกลับส่งผลต่อร่างกายได้ง่ายขึ้นเมื่ออายุมากขึ้นเช่นอาการง่วงซึมเวียนศีรษะความดันต่ำน้ำตาลในเลือดต่ำหรือเกิดการสะสมของยาในร่างกายโดยเฉพาะในผู้ที่มีโรคประจำตัวและต้องใช้ยาหลายชนิดร่วมกันการใช้ยาอย่างถูกต้องจึงเป็นเรื่องสำคัญสำหรับผู้ที่อายุมากเพราะหากใช้ยาไม่เหมาะสมอาจเกิดอันตรายต่อสุขภาพได้การอ่านฉลากยาและปฏิบัติตามคำแนะนำของแพทย์หรือเภสัชกรอย่างเคร่งครัดเป็นสิ่งที่ไม่ควรมองข้ามผู้ใช้ยาไม่ควรปรับเพิ่มหรือลดขนาดยาด้วยตนเองแม้อาการจะดีขึ้นแล้วก็ตามเพราะยาบางชนิดจำเป็นต้องใช้ต่อเนื่องเพื่อควบคุมอาการของโรคเช่นยาความดันโลหิตสูงหรือยาเบาหวานหากหยุดยาเองอาจทำให้อาการกำเริบและเกิดภาวะแทรกซ้อนได้และทุกครั้งที่ได้รับยาชุดใหม่จึงควรอ่านฉลากยาเพราะแพทย์อาจปรับเปลี่ยนวิธีการใช้ยาได้นอกจากนี้การรับประทานยาให้ถูกเวลาเป็นอีกเรื่องสำคัญยาบางชนิดต้องรับประทานก่อนอาหารประมาณ 15-30 นาทีขณะที่บางชนิดควรรับประทานหลังอาหารทันทีหรือรับประทานหลังอาหารภายใน15นาทีเพื่อให้ยาออกฤทธิ์ได้อย่างเหมาะสมและลดผลกระทบต่อกระเพาะอาหารโดยเฉพาะยาเบาหวานชนิดรับประทานก่อนอาหารหากรับประทานยาแล้วไม่ทานอาหารอาจทำให้น้ำตาลในเลือดต่ำจนหน้ามืดหรือหมดสติได้ผู้สูงอายุจำนวนมากเมื่อมีอาการเจ็บป่วยเล็กน้อยมักนิยมซื้อยารับประทานเองควรระมัดระวังการใช้ยาบางชนิด อาจเกิดปฏิกิริยากับยาที่ใช้อยู่เดิมก่อนซื้อยาควรแจ้งเภสัชกรทุกครั้งว่ามีโรคประจำตัวหรือใช้ยาอะไรอยู่บ้างเพื่อป้องกันอันตรายจากการใช้ยาสำหรับการใช้ยาแก้ปวดกลุ่มเอนเซตควรใช้เฉพาะเวลาปวดไม่ควรใช้ยาติดต่อกันเป็นเวลานานเพื่อป้องกันไม่ให้ไตวายส่วนการใช้สมุนไพรหรือการรับประทานอาหารเสริมร่วมกับยาแผนปัจจุบันอาจมีผลต่อการออกฤทธิ์ของยาทำให้ยาแรงขึ้นหรืออ่อนฤทธิ์ลงจึงควรปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรก่อนใช้การดูแลสุขภาพและการใช้ยาอย่างเหมาะสมตรวจติดตามอาการกับแพทย์อย่างสม่ำเสมอรวมถึงการใช้ยาตามคำแนะนำอย่างถูกต้องช่วยลดความเสี่ยงจากผลข้างเคียงของยาทำให้การรักษามีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นจบบทความประจำวันเรื่องอายุมากกับการใช้ยาอย่างปลอดภัยลดความเสี่ยงต่อสุขภาพเรียบเรียงโดยภูมิรัฐมีลักษณะท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศโทรศัพท์02-277-3804ในวันและเวลาราชการ
9: แบงค์ขอบโบดแบงค์ขอบโบดเลือกผู้ว่าเลยสกอร์คนโปรดแบงค์ขอบโบดแบงค์ขอบโบดมาเรามาใช้สิทธิ์โบด
10: กรุงเทพคือเมืองที่มีเสียงมากมายแต่เสียงที่สำคัญที่สุดคือเสียงของพวกเราที่มีพลังกำหนดอนาคตของกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายน69 8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้เสียงใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทมและสก.ร่วมกำหนดอนาคตกรุงเทพจากเสียงของคุณแบงค์ขอบโบดเลือกกรุงเทพในแบบคุณ
9: แบงค์ขอบโบดมาเรามาใช้สิทธิ์โบด
7: งานของครูเป็นงานสร้างสรรค์ที่บริสุทธิ์เพราะเป็นการวางรากฐานความรู้ความดีและความสามารถของทุกๆด้านแก่ศิษย์เพื่อช่วยให้สามารถดำรงตนเป็นคนดีมีอาชีพเป็นหลักฐานและเป็นประโยชน์แก่สังคมผู้เป็นครูอย่างแท้จริงจึงนับเป็นบุคคลพิเศษผู้ต้องแผ่เมตตาและเสียสละเพื่อความสำเร็จความก้าวหน้าและความสุขความเจริญของผู้อื่นอยู่ตลอดชีวิตพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกันนิกาแก้วใสบรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่าน

0: FM 99.5 MHz สวทช.ขอนแก่นให้ความรู้สู่ประชาชน
1: เอาเอาเบิร์ดบ่เห็นหน้าเห็นตา 2-3 ปีมันคือยิ้มแย้มแจ่มใสปานถึกเบิร์ดแท้เบิ่งข้อก็ใส่สอยนิ้วก้อยก็ใส่แหวนห้อยยิ้มออกมาปานฟ้าเหลี่ยมใส่ฮอดแถวเหลี่ยมทองหุ่นตัวนี้แหมเจ้าไปรวยอีหยังมา
2: เอ้ากะตั้งแต่น่ะซาดท่าใส่ไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ของวีโซล่าเซลล์นั่นล่ะลดค่าข่อยห้างข่อยมีเงินค่าไฟบ่ได้เสียพอบบาทดูดน้ําใส่เต็มให้เต็มหน้าเลี้ยงปลาปลูกพืชผักขายได้เงินซุมื้อก็ย้อนวีโซล่าเซลล์
1: เดี๋ยวนี้มีบริการหลังขายน้ําเด้อมีปัญหาเรื่องซื้อเรื่องซ่อมระบบโซล่าเซลล์เอิ้นหาวีโซล่าเซลล์โทร081-261-0208 อีกเบอร์081-592-0369สินำไปแก้ให้ฮอดหน้าพุ่นเด้อ
3: เรื่องกฎหมายบ่ไกลโตมียุติธรรมอยู่ทั่วถิ่นสำนักงานยุติธรรมจังหวัดคือตัวแทนของกระทรวงยุติธรรมพร้อมเสิร์ฟยุติธรรมถึงพื้นที่ซอยเหลือประชาชนในเรื่องกฎหมายกระบวนการยุติธรรมและสิทธิพื้นฐานใกล้บ้านท่านทุกจังหวัดทั่วไทยหากมีปัญหาเดือดร้อนบ่ได้รับความเป็นธรรมให้นึกถึงสำนักงานยุติธรรมจังหวัดใกล้คุณทุกพื้นที่หรือติดต่อสายด่วนยุติธรรมโทร1111กด77ฟรีทั่วไทย
4: โอ้ยอีแม่เจ้าชอบอีกแล้วติเนี่ยเดือนนี้งบการเงินท่องไปจักรอบแล้วจ๊ะ
5: โอ้ยไผบอกแม่พังแม่นี่ล่ะโคตรการเงินโตแท้หูจักวินัยการเงินของไหว้เก๋าซะบ้าง
4: ไหว้เก๋ามันคืออีหยังจ๊ะ
5: มันคือการเตรียมโตให้พร้อมก่อนเกษียณจังได๋ล่ะ1จัดงบด้านสุขภาพ2ตรวจสอบสิทธิประโยชน์3ที่สำคัญเด้อแบ่งเงินให้ใส่รายสัปดาห์สิได้บ่เผลอไปรูดบัตรเพิ่นๆจังได๋ล่ะ
4: อีหลีล่ะผู้เฒ่ายุคนี้ต้องจัดการการเงินให้เป๊ะบ่แม่นใส่เงินไปมื้อๆเด้อ
5: แม่นชีวิตวัยเกษียณต้องอยู่ดีมีสุขมีเงินเด้อจ้าบ่ต้องพึ่งไผให้วุ่นวายอยากไปเที่ยวไสก็ไป
4: หนูต้องเอาอย่างอีแม่บางแล้ววินัยการเงินนี่ล่ะคือความมั่นคงของชีวิตทุกช่วงวัยอีหลี
5: แมนวินัยทางการเงินคือกุญแจสำคัญสู่สังคมสูงวัยที่มีคุณภาพมั่นคงและมีความสุขนำ
6: วัยเก๋าการเงินบ่ติดขัดชีวิตบ่ติดหนี้มีวินัยมือนี้เริ่มเลย
7: ด้วยความปรารถนาดีจากสวทช.ขอนแก่นกรมประชาสัมพันธ์
8: ฉันยิ่งเป็นคนมีค่าที่สูงเกินค่าน้ำค่าไฟค่าน้ำมันไม่ฉันไม่อยากเป็นคนมีค่ามากมายแบบนี้ฉันก็ได้ช่วยด้วย
9: ถ้าคุณไม่อยากเป็นคนมีค่าที่สูงเกินไปต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่าปิดประโปรดปิดดวงไฟที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศให้เหมาะกับสภาพอากาศปลดปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่ใช้งานเปลี่ยนมาใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพสูงทางเดียวกันไปด้วยกันได้แค่นี้คุณจะเป็นคนที่มีค่าไม่สูงเกิน
10: มาร่วมกันประหยัดพลังงานช่วยชาติช่วยสังคมช่วยสิ่งแวดล้อมด้วยกันนะคะด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่น
11: กรมประชาสัมพันธ์ขอเชิญร่วมงานครั้งยิ่งใหญ่นิทรรศการและเสวนาวิชาการซอฟต์พาวเวอร์สาขาแฟชั่นตระการตากับแฟชั่นโชว์สุดพิเศษภายใต้แนวคิด The Walk of Woven Identity รันเวย์แห่งตัวตนที่ถูกถักทอจาก10ชุมชนพร้อมชมผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นที่ได้รับการพัฒนากว่า100ผลิตภัณฑ์พบกัน 19-21 มิถุนายนนี้พิธีเปิดงานโดยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนางสาวสุภมาศอิสระภักดีเวลา 14:00 น.ณลานนาซาชั้น1ศูนย์การค้าเซ็นทรัลอุดรธานีสายแฟชั่นและผ้าไทยห้ามพลาด
12: อยากรู้จังใครบ้างนะ7กลุ่มเสี่ยง ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ใช้สิทธิบัตรทองได้ไม่เสียค่าใช้จ่ายง่ายๆแค่ใช้แอปเป๋าตังตรวจสอบสิทธิกดเลือกกระเป๋าสุขภาพก็รู้แล้วแถมจองคิวฉีดได้ด้วยที่สถานพยาบาลในระบบบัตรทองรีบๆกันหน่อยนะแค่ถึงเดือนสิงหาคมนี้เท่านั้นสิทธิสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคดีๆกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือบัตรทอง30บาทสอบถามเพิ่มเติมที่สายด่วนสปสช1330ตลอด24ชั่วโมง
13: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นระบบ AM ความถี่621กิโลเฮิรตซ์และระบบ FM ความถี่ 99.50 เมกะเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการเสียงชุมชนคนอีสานค่ะ
14: เครือข่ายพัฒนารายการวิทยุท้องถิ่นสวท.ขอนแก่นขอนำทุกท่านเข้าสู่ช่วงเวลาของชุมชนในการร่วมกันนำเสนอข่าวสารสาระในท้องถิ่นกับรายการเสียงชุมชนคนอีสานช่วงศิลปะวัฒนธรรมอีสาน

מפרסמים שדה וטנגו מוטה ומסיני לי סיני יומי ומצופתה איתן ופרצ'תי כל כולם קרד כאן נהם סיני סיני ג'ן קרד כאן ומצמין אסתי איתן יומותי ומסיני מימי סיני יומי מי ומצא נראותה איתן מירות שתי לא כולם דפי הן סיני סיני ג'ן דפי קלאב סבדי ท่านผู้เจริญในธรรมกัลยาณมิตรญาติธรรมสายบุญท่านผู้ฟังที่อยู่ทางบ้านที่เคารพรักทุกท่านครับวันนี้รายการเสียงชุมชนคนอีสานช่วงสะพานบุญบ่ายโมงวันศุกร์ดำเนินรายการโดยผมอาจารย์มารุตพิลาก็ได้กลับมาพบท่านผู้ฟังอีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะว่าเดือนหนึ่งนั้นอาจารย์มารุตเองก็จะเข้ารายการในศุกร์ที่3ที่4แล้วก็บางเดือนอาจจะมีศุกร์ที่5ด้วยสำหรับเดือนนี้ก็เป็นศุกร์แรกก็ขอนะครับอนุโมทนาสาธุการบุญกับท่านผู้ฟังที่ได้ทำบุญนะครับตั้งแต่เช้ามาก็คือตักบาตรหรือไปถวายพระทหารทรงหรือทำนะครับความดีใดๆที่ได้เกิดขึ้นมาตั้งแต่เช้ามานี้อาจารย์มารุตเองก็ขออนุโมทนาสาธุการบุญด้วยทุกๆบุญนะครับฝั่งที่เคารพครับช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงเข้าฤดูฝนแล้วอากาศก็เปลี่ยนแปลงนะครับอยู่ตลอดเวลาเดี๋ยวก็มีฝนตกเดี๋ยวก็แดดออกนะครับก็อาจจะทำให้ท่านผู้ฟังที่อยู่ทางบ้านอาจจะเป็นไข้เป็นหวัดนะครับมีอาการหนาวเป็นตัวแห้งนะครับทำให้เกิดความไม่สบายกายไม่สบายใจได้ก็ขอให้ทุกท่านนะครับดูแลตนเองนะครับในการที่จะออกจากบ้านแต่ละครั้งและที่สำคัญที่สุดนะครับสำหรับผู้ที่ขับยอดยานพาหนะต่างๆก็ขอให้ท่านทั้งหลายนั้นนะครับเดินทางโดยสวัสดิภาพด้วยความปลอดภัยขับรถนะครับก็อย่าได้ประมาทเพราะว่าหนทางอาจจะรื่นนะครับแต่ที่สำคัญที่สุดนะครับทัศนวิสัยในการขับรถนั้นอาจจะไม่ดีเท่าที่ควรเนื่องจากว่ามีทั้งฝนนะครับมีทั้งลมแล้วก็อาจจะมีนะครับหมอกในบางพื้นที่ก็ขอให้ทุกท่านที่ใช้ยานยนต์พาหนะในการเดินทางต่างๆนั้นนะครับระมัดระวังด้วยรักษาตนก็เหมือนกับรักษาบุคคลอื่นด้วยนะครับเราเป็นสุขคนอื่นก็เป็นสุขด้วยเราเป็นสุขครอบครัวของเราก็เป็นสุขด้วยวันนี้อาจารย์มารุตเองนะครับก็มีข้อที่จะได้มานะครับสนทนากับท่านผู้ฟังเกี่ยวกับเรื่องของนะครับธรรมะต่างๆเนื่องจากว่ามีผู้ที่นะครับท่านได้ถามมาเกี่ยวกับเรื่องของนะครับปัจจุบันนี้ไม่ทราบว่าจะเชื่อใครดีทั้งในนะครับโซเชียลนะครับทั้งใน Google ทั้งใน YouTube นะครับแล้วก็ทั้งภิกษุหรือพระอาจารย์ต่างๆอธิบายในหัวข้อธรรมเดียวกันแต่ไปกันคนละเรื่องคนละอย่าง
รวมถึงทั้งภิกษุณีแม่ชีอุบาสกอุบาสิกาทั้งหลายด้วยนะครับที่บรรยายธรรมสาธยายธรรมอยู่ในข้อเดียวกันนี้แต่ว่าเป็นไปคนละรูปแบบทั้งที่เนื้อหาและก็หัวข้อนั้นนะครับก็เป็นหัวข้อเดียวกันเลยและจะทำอย่างไรจะเชื่อใครนี่เป็นหลักใหญ่นะครับใจความเลยว่าปัจจุบันนี้นะครับนับว่าเป็นที่น่ายินดีที่ได้มีนะครับโลกโซเชียลเกิดขึ้นแล้วก็ทำให้คนทั้งหลายนั้นสามารถเข้าถึงบทธรรมได้ง่ายขึ้นไม่เหมือนสมัยเมื่อก่อนใครจะสาธยายผิดก็สามารถตรวจสอบนะครับเขาได้ในทันทีใครจะอธิบายถูกก็สามารถตรวจสอบได้ในทันทีเช่นกันและที่สำคัญที่สุดปัจจุบันนี้ก็นับว่าเป็นเรื่องที่น่ายินดีเป็นอย่างยิ่งเพราะว่าบทธรรมต่างๆนั้นนะครับมีพระภิกษุมีพระภิกษุณีมีอุบาสกอุบาสิกาและที่สำคัญที่สุดมีต้นกล้าบุญนะครับได้เกิดขึ้นนะครับก็คือเด็กๆนะครับวัยกำลังที่กำลังเรียนรู้เนี่ยนะครับได้ศึกษาค้นคว้านะครับเกี่ยวกับพระธรรมมากขึ้นจึงให้มีการนะครับบรรยายธรรมสนทนาธรรมกันอยู่เยอะเต็มไปหมดเลยนะครับเราจะเห็นได้อยู่ในนะครับโซเชียลเนี่ยกดเข้าไปดูนะครับว่าธรรมะนะเท่านั้นแหละก็จะเห็นทั้งหมดเลยครับว่ามีใครสาธยายหรือสนทนาธรรมกับใครอะไรอย่างไรหรือแม้แต่น้องๆหนูๆที่มีบุญเก่าได้ศึกษาพระธรรมคำสอนแล้วก็อยากจะเปิดเผยเพราะว่าพระศาสดาได้ทรงตรัสเอาไว้ว่าเปิดเผยจะรุ่งเรืองปกปิดไม่รุ่งเรืองนะครับก็คือธรรมะของพระศาสดาเนี่ยเมื่อรู้แล้วนะครับก็ย่อมนำจะนำไปเปิดเผยและจะรุ่งเรืองแต่ถ้าปกปิดนี้ไม่รุ่งเรืองเพราะฉะนั้นแล้วคนที่ได้อ่านนะครับหรือได้ฟังมามากๆก็จะนะครับได้รับบทธรรมบทนี้มาก็คือนะครับสิ่งสามอย่างที่เปิดเผยจะรุ่งเรืองปกปิดไม่รุ่งเรืองนะครับหนึ่งในจำนวนนี้ก็คือธรรมะของพระศาสดาที่เปิดเผยแล้วจะรุ่งเรืองปกปิดไม่รุ่งเรืองเมื่อท่านรู้แล้วท่านก็จึงไม่เก็บเอาไว้จึงอยากจะเปิดเผยนะครับส่งต่อนะครับนำต่อให้ท่านทั้งหลายนั้นได้สืบต่อสานต่อนะครับต่อไปเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยนะครับการฟังธรรมนั้นไม่ใช่ว่าฟังแล้วก็อยากจะเชื่อในทันทีนะครับเราพอฟังแล้วนะครับก็จงจดธรรมนั้นเอาไว้ให้ดีนะครับจดธรรมนั้นเอาไว้ให้ดีเพราะอะไรครับเพราะว่าการที่เรานั้นได้ยินได้ฟังมานั้นนะครับก็ไม่แน่ใจว่าจะเป็นธรรมะที่ถูกต้องตรงจริงตามพระไตรปิฎกหรือไม่หรือจะมีนะครับส่วนที่เพิ่มเติมเสริมแต่งหรือไม่นะครับแต่ถึงอย่างไรกระผมอาจารย์มารุตก็ขออนุโมทนาสาธุการบุญกับท่านผู้ที่ทำคลิปเกี่ยวกับธรรมะนะครับให้แพร่หลายออกไปไม่ว่าจะถูกหรือจะผิดนะครับก็ตั้งใจที่จะทำให้อย่างเต็มที่ก็ขออนุโมทนาบุญด้วยเพราะอะไรครับเพราะว่านะครับเมื่อมีการสาธยายธรรมหรือสนทนาธรรมนะครับปัจจุบันนี้ทางท่านผู้ฟังก็เป็นผู้ได้ปัญญาใหญ่นะครับได้ทราบไปแล้วว่าการฟังธรรมนั้นนะครับก็ต้องนำไปนะครับพิจารณาใคร่ครวญไตรตรองและที่สำคัญที่สุดก็ยังย่อมเข้าไปนำไปเทียบเข้าไปในพระไตรปิฎกด้วยเพราะฉะนั้นแล้วนะครับก็มีผู้ถามว่ามีครูมีอาจารย์มีพระเถระพระมหาเถระ
ะครับรวมถึงอุบาสกผู้ให้ธรรมนะครับอุบาสิกาผู้ให้ธรรมแม่ชีผู้ให้ธรรมเนี่ยเราจะเชื่อใครดีนะครับเราจะเชื่อใครดีเราก็ต้องกลับไปดูที่นะครับหลักนะครับของมหาประเทศซีที่พระองค์ได้ทรงตรัสเอาไว้นะครับเกี่ยวกับเรื่องของการตรวจสอบต่างๆนี่แหละว่านะครับว่าสิ่งที่ได้ยินได้ฟังนั้นนะครับเป็นอย่างไรก็คือหนึ่งครับได้ฟังมาว่าท่านผู้นั้นนะครับได้ฟังมาเฉพาะพระพักของพระพุทธเจ้าก็คือได้ฟังต่อจากนะครับที่พระองค์เลยคือฟังโดยตรงเลยนะครับข้อที่หนึ่งเนี่ยฟังโดยตรงจากพระผู้มีพระภาคเจ้าแต่ในสมัยนี้ก็คงจะไม่มีโอกาสนั้นนะครับแต่เราก็จะฟังจากครูอาจารย์ต่างๆจากพระเถระพระมหาเถระหรือนะครับอุบาสกอุบาสิกาที่ช่วยกันเผยแผ่ธรรมอยู่ในขณะนี้นะครับก็คือหนึ่งนะครับได้ยินนะครับได้ฟังมาว่านะครับท่านผู้นั้นเป็นผู้ฟังมานะครับเฉพาะนะครับก็คือพระพักของพระผู้มีพระภาคเจ้าหรือพระพุทธเจ้านะครับเชื่อได้หรือยังถ้าฟังถ้าเขากล่าวอย่างนั้นนะครับฟังเขากล่าวอย่างนี้แล้วพอเราได้ยินว่าท่านผู้นี้นะครับไม่ว่าจะเป็นในพุทธประวัติสี่นี้เช่นภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกานะครับหรือท่านใดท่านหนึ่งนะครับอ้างว่าฟังมาเฉพาะพระพักของพระพุทธเจ้าก็คือไปนั่งอยู่ต่อหน้านะครับพระพุทธองค์เลยแล้วได้ฟังธรรมมานะครับแล้วก็มากล่าวธรรมให้เรานั้นได้ยินได้ฟังเราจะเชื่อเลยไหมนะครับเราจะเชื่อเลยหรือเปล่านะครับสองนะครับอ้างว่าฟังมาจากนะครับสงฆ์หมู่ใหญ่พร้อมทั้งพระเถระผู้ใหญ่นะครับอ้างว่าฟังมาจากสงฆ์หมู่ใหญ่พร้อมทั้งพระเถระผู้ใหญ่ก็คือนะครับพระภิกษุนะครับที่มากรูปมารวมกันนะครับเข้าเป็นคณะสงฆ์หมู่ใหญ่ได้ฟังมาแล้วก็ได้ฟังพร้อมทั้งได้ฟังนะครับพระเถระผู้เป็นผู้ใหญ่ก็คือพรรษาแก่นะครับท่านได้มาสาธยายให้ฟังเราจะเชื่อได้เลยไหมนะครับจะเชื่อเลยหรือว่ายังรอก่อนนะครับสามนะครับอ้างว่าฟังมาจากพระเถระหลายรูปที่เป็นพระหูสูรนะครับก็คือเป็นผู้ได้ยินได้ฟังผู้กล่าวรวมกันเป็นพระหูสูตรเนี่ยนะครับได้ยินจากนะครับพระภิกษุนะครับผู้เป็นเถระคือผู้มีปัญญาแก่หลายรูปท่านได้นะครับสาธยายให้ฟังแล้วเราจะเชื่อเลยไหมนะครับแล้วก็สี่อ้างว่าฟังมาจากพระเถระรูปเดียวผู้เป็นผู้รู้เราจะเชื่อเลยไหมนะครับหรือว่าเรายังก่อนเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยนะครับพระศาสดาได้ตรัสเอาไว้ว่าไม่ว่าจะฟังมาจากพระพักของพระผู้มีพระภาคเจ้าก็ตามหรือฟังมาจากหมู่สงฆ์หมู่ใหญ่หรือนะครับพระเถระผู้เป็นผู้ใหญ่พรรษาแก่ก็ตามหรือฟังมาจากพระเถระหลายรูปที่เป็นผู้เชี่ยวชาญเป็นผู้มีความรู้ก็ตามหรือฟังมาจากพระเถระรูปเดียวนะครับที่เป็นผู้รู้ก็ตามนะครับพระศาสดาก็ทรงตรัสว่านะครับให้ทรงจำธรรมนั้นไว้ก็คือนะครับท่านทั้งหลายได้แสดงธรรมมาก็ให้จำธรรมบทนั้นเอาไว้ให้ดีแล้วก็ค่อยนำข้อไปเทียบในสูตรนะครับสอบข้อในวินัยว่าเข้ากันได้หรือไม่แต่ถ้าเทียบข้อในพระสูตรสอบข้อในวินัยแล้วเข้ากันได้ก็แสดงว่านะครับผู้ที่นำมาแสดงนั้นจำมาถูกต้องควรจะต้องสืบต่อสานต่อนะครับกระทำต่อปฏิบัติต่อให้ยิ่งขึ้นไปแต่ถ้านำข้อไปเทียบในสูตรแล้วเนี่ยครับก็ไม่ได้สอบข้อในวินัยแล้วก็ยังไม่ได้พระศาสดาได้ทรงตรัสว่าให้ทิ้งเสียก็คือทิ้งเลย
นะครับไม่ว่าท่านผู้นั้นจะเป็นผู้ใดก็ตามนะครับท่านผู้นั้นอาจจะอ้างว่าได้ยินได้ฟังได้สดับนะครับมาจากพระผู้มีพระภาคเจ้าโดยตรงก็ตามให้ทิ้งเลยถ้าเทียบเข้าในสูตรไม่ได้สอบเข้าในวินัยไม่ได้หรือนะครับบอกเราว่าได้ฟังมาจากสงฆ์หมู่ใหญ่พร้อมทั้งพระเถระพระผู้ใหญ่นะครับเราเอาไปเทียบข้อในสูตรแล้วก็ไม่ได้สอบข้อในวินัยก็ไม่ได้ก็ให้ทิ้งเสียหรือนะครับได้ฟังมาจากพระเถระระลูกที่เป็นพระหูสูตรคือนะครับผู้มีความเก่งนะครับทางด้านทั้งของการอธิบายธรรมจำแนกธรรมแล้วก็เป็นผู้ฟังมามากได้ยินมามากเนี่ยก็ต้องนำมาเทียบเข้าในสูตรสอบเข้าในวินัยเช่นกันถ้าเทียบเข้ากันได้สอบเข้าในวินัยก็ได้ก็ถือว่านะครับท่านจำมาถูกก็สารต่อสืบต่อกระทำต่อปฏิบัติต่อแต่ถ้าเทียบเข้าในสูตรก็ไม่ได้สอบเข้าในวินัยก็ไม่ได้ก็ทิ้งเสียและที่สำคัญที่สุดปัจจุบันนี้นะครับเรามักจะได้เห็นได้ยินได้ฟังทั้งในโซเชียลและก็ประสบการณ์ตรงก็คือนะครับได้ยินได้ฟังมาจากพระเถระรูปเดียวผู้เป็นผู้รู้นะครับได้แสดงเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยนะครับถ้าเราเชื่อตามธรรมของพระศาสดาแล้วเนี่ยนะครับเราก็จะเข้าใจในทันทีว่าที่พระศาสดาได้ทรงตรัสนั้นพระองค์นั้นจำเพาะเจาะจงนะครับให้เรานั้นนะครับฟังเฉพาะธรรมะของพระศาสดาเท่านั้นนะครับเพราะว่าคำของนะครับไม่ว่าจะเป็นผู้ที่ไปฟังมาจากพระพักของพระผู้มีพระภาคเจ้าก็ดีอาจจะมีการเพิ่มเติมเสริมแต่งและก็ตัดออกหรือนะครับได้ฟังมาจากสงฆ์หมู่ใหญ่พร้อมทั้งพระเถระผู้เป็นผู้ใหญ่คือมีปัญญามากหรือนะครับได้ฟังมาจากพระเถระหลายรูปที่เป็นพระหูสูตรหรือพระภิกษุนะครับเถระรูปเดียวผู้เป็นผู้รู้ก็ตามนะเราก็ควรจะต้องจดจำธรรมที่ท่านแสดงนั้นเอาไว้ให้ดีอย่าเพิ่งไปนะครับชื่นชมยินดีนะครับอย่าเพิ่งไปชื่นชมยินดีในบทธรรมบทนั้นให้นำไปเทียบเข้าในสูตรสอบเข้าในวินัยซะก่อนว่าเข้ากันได้หรือไม่ถ้าเข้ากันได้นะครับก็ถือว่าผู้ที่นำธรรมะนั้นนะครับมาสู่เรานั้นท่านจำมาดีแล้วจำมาถูกต้องเราควรจะต้องสืบต่อสานต่อแล้วก็กระทำต่อปฏิบัติต่อไปเราจะเชื่อนะครับในธรรมของพระผู้มีพระภาคเจ้าคือพระพุทธเจ้าเป็นหลักเนื่องจากว่าธรรมะบทต่างๆนั้นห่างจากต้นฉบับก็คือพระพุทธเจ้านะครับมาไกลถึง 2,569 ปีจึงไม่มีใครนะครับที่จะสามารถนะครับถ่ายทอดนะครับได้อย่างถูกต้องตรงจริง 100% แต่จะมีสิ่งหนึ่งนะครับที่เราสามารถที่จะอ้างอิงและก็เชื่อถือได้ก็คือพระไตรปิฎกบุคคลใดนะครับที่อาจจะไม่เคยได้ยินก็มีหรือเคยได้ยินก็มีแต่ทั้งเคยได้ยินและไม่เคยได้ยินไม่เคยเห็นเลยว่าพระไตรปิฎกนี้เป็นอย่างไรก็มีหรือทั้งได้ยินและทั้งไม่ได้ยินก็ไม่เคยนะครับเปิดนะครับขออภัยครับจับหนังสือพระไตรปิฎกเลยก็มีหรือทั้งได้ยินและไม่ได้ยินไม่เคยเปิดอ่านเนื้อหาในพระไตรปิฎกเลยก็มีเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยนะครับเนื้อหาในพระไตรปิฎกนั้นนะครับจึงเป็นเนื้อหาที่นะครับถูกต้องตรงจริงนะครับไม่มีคำใดนะครับที่ท่านนั้นจะนำมาพิมพ์ลงในพระไตรปิฎกแล้วนะครับที่จะสามารถไปแก้ไขดัดแปลงเพิ่มเติมได้เลยเพราะอะไรครับเพราะว่าธรรมนะ
นะครับทำบทต่างๆที่อยู่ในพระไตรปิฎกนั้นนะครับเป็นธรรมะนะครับที่พระศาสดานะครับได้ทรงตรัสเอาไว้ตั้งแต่พุทธกาลดังคำกล่าวที่พระศาสดาได้ทรงตรัสเอาไว้ก่อนที่จะปรินิพพานว่าอานนท์ธรรมก็ดีวินัยก็ดีที่เราแสดงแล้วบัญญัติแล้วแก่เธอทั้งหลายธรรมวินัยนั้นจะเป็นศาสดาของเธอต่อไปโดยการล่วงไปแห่งเราผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราผู้ใดเห็นเราผู้นั้นเห็นธรรมผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นปฏิจจสมุปบาทผู้ใดเห็นปฏิจจสมุปบาทผู้นั้นเห็นพระพุทธเจ้าผู้ใดเห็นพระพุทธเจ้าผู้นั้นก็จะเห็นนะครับพระไตรปิฎกเพราะว่าพระศาสดานั้นได้ทรงตรัสเอาไว้ชัดเจนนะครับว่านะครับเมื่อครั้งที่พระองค์นั้นปรินิพพานแล้วอย่าได้เอาใครมาเป็นศาสดาอีกจึงได้สั่งพระอานนท์ให้เอาพระธรรมและพระวินัยมาเป็นศาสดาก็คือนะครับพระไตรปิฎกอยู่ในพระไตรปิฎกนี้เองเพราะฉะนั้นแล้วไม่ว่าจะเป็นพุทธบริษัท4ที่ประพฤติต่อๆกันมาจนถึงปัจจุบันนี้พระภิกษุพระภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาที่ได้กระทำต่อสืบต่อสานต่อกันมา 2,569 ปีมานี้ก็ล้วนแต่จะต้องนะครับพึ่งพระไตรปิฎกทั้งสิ้นพระอยู่ในนั้นนะครับจะมีทั้งพระธรรมจะมีทั้งพระวินัยจะมีทั้งพระอภิธรรมกระผมได้ยินมากับตัวเองเลยนะครับว่ามีพระภิกษุบางรูปบางองค์มีอุบาสกอุบาสิกาบางท่านบอกว่าพระไตรปิฎกนี้นะครับยังเชื่อถือไม่ได้ทุกเล่มเชื่อถือได้เป็นบางเล่มบางที่ก็ยังตัดนะครับไม่เอาอภิธรรมเอาเฉพาะพระสุตตันตปิฎกเอาเฉพาะนะครับพระวินัยเมื่อตัดพระอภิธรรมออกไปแล้วนะครับคือพระไตรปิฎกก็คือ3แต่ตัดออกเป็น1เหลือ2เราจะเรียกอะไรปิฎกไม่สามารถจะเรียกพระไตรปิฎกได้อีกแล้วเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยนะครับมีหลายท่านทั้งที่เป็นพระภิกษุพระภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกานะครับล้วนแต่ไปตั้งแง่คิดนะครับมีวิจิกิจฉาคือความลังเลสงสัยในพระไตรปิฎกว่าในพระไตรปิฎกนั้นนะครับเล่มไหนเป็นของจริงเล่มไหนเพิ่มเติมเล่มไหนแก้ไขเล่มไหนนะครับบัญญัติขึ้นมาใหม่ซึ่งเป็นสิ่งที่เรานั้นนะครับยากที่จะรู้ได้อยู่ในเรื่องนี้เพราะอะไรครับเพราะว่าเรานั้นเป็นรุ่นที่ห่างจากพระผู้มีพระภาคเจ้าถึง 2,569 ปีแล้วเราจะทำอย่างไรนะครับในกรณีนี้พระศาสดาได้ทรงตรัสว่าให้กระทำไปตามลำดับคือ1ให้ศึกษาไปตามลำดับ 2. ให้กระทำไปตามลำดับ 3. ให้ปฏิบัติไปตามลำดับ 4. ให้ปฏิบัตินะครับไปตามลำดับเนืองนิดบ่อยๆเป็นประจำ 5. ให้แทงตลอดอย่างดีๆนะครับด้วยทิฏฐิด้วยความเห็นในธรรมนั้นคือมีโยนิโสมนสิการในบทธรรมบทนั้นด้วยจึงจะสามารถที่จะบรรลุธรรมได้ก็มีผู้อธิบายนะครับหลายเรื่องหลายราวอยู่ในโซเชียลนะครับอาจารย์มารุธดูแล้วก็ไม่เป็นเหตุเป็นปัจจัยที่จะสามารถให้ฟังเรื่องนั้นแล้วนะครับบรรลุธรรมได้หลายสิ่งหลายอย่างนะครับที่อยู่ในนั้นก็มีนะครับผู้รู้นะครับบางท่าน
ในบริษัทสี่นี้อธิบายไปทั้งที่เรื่องนั้นนะครับไม่ได้เป็นเรื่องที่สาระและก็สำคัญเลยเหมือนอย่างพราหมณ์ที่ถามพระศาสดาว่าชีวะกับสรีระนี้เป็นอันเดียวกันหรือเป็นคนละอย่างกันพระศาสดาจะไม่ทรงตอบคำถามแบบนี้เพราะว่าไม่มีประโยชน์เสียเวลาเปล่าการแสดงธรรมก็เช่นกันนะครับบางสิ่งบางอย่างก็ไม่เอื้อต่อกันนะครับเข้าถึงมรรคผลนิพพานได้นะครับไม่สามารถที่จะเข้าตรัสรู้ธรรมได้แต่ก็ยังอธิบายอยู่นั่นแหละครับว่าเรื่องนี้เป็นอย่างนี้เรื่องนี้เป็นอย่างนี้นะครับทั้งที่ในพระไตรปิฎกนั้นไม่มีบุคคลใดเลยนะครับที่นะครับบรรลุธรรมเพราะว่าบทที่ท่านนั้นอธิบายอยู่มันก็เลยเป็นคำถามที่ว่าอาจารย์มารุตในปัจจุบันนี้มีผู้รู้นะครับเป็นจำนวนมากเราจะต้องเชื่อใครดีนะครับเป็นคำถามที่ถามมาที่ตัวผมนะครับผมก็ยกเอาหลักของมหาประเทศสี่นะครับให้ท่านได้ไปฟังก็คือนะครับอย่าเชื่อนะครับแม้ว่าบุคคลคนนั้นจะกล่าวว่าได้ยินมาต่อหน้าหรือต่อพระพักของพระผู้มีพระภาคเจ้าก็อย่าพึ่งไปเชื่อหรือนะครับได้ยินได้ฟังมาจากคณะสงฆ์หมู่ใหญ่พร้อมทั้งพระเถระผู้ใหญ่ก็อย่าพึ่งไปเชื่อหรือนะครับได้ยินจากพระเถระหลายรูปนะครับผู้เป็นผู้สูตรก็อย่าพึ่งเชื่อก็คือครูอาจารย์เหล่านี้อย่าพึ่งเชื่อหรือนะครับก็จะอ้างว่านะครับฟังมาจากพระเถระนะครับรูปเดียวผู้เป็นผู้มีความรู้คือเป็นผู้รู้นะครับไอ้คำว่าผู้รู้ตัวนี้นะครับเป็นสิ่งสำคัญมากเลยนะครับมีการนำมานะครับอธิบายขยายความกันเป็นเรื่องใหญ่เรื่องโตไปเลยในปัจจุบันนี้นะครับก็คือเรื่องของนะครับธาตุรู้นั่นเองอาจารย์มารุตเองก็พยายามรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของธาตุรู้นี้นะครับที่ท่านทั้งหลายอธิบายอยู่นี้ว่ามีผู้ใดบ้างที่บรรลุธรรมเพราะธาตุรู้และมีผู้ใดบ้างนะครับที่สามารถอ้างอิงเอาไว้ได้ว่านะครับได้รู้จักธาตุรู้แล้วบรรลุธรรมตอนนี้ก็กำลังรวบรวมข้อมูลในพระไตรปิฎกครับว่าคำว่าธาตุรู้นี้นะครับมันคือธาตุอะไรซึ่งอาจารย์มารุตนะครับก็ได้มีโอกาสได้อ่านได้ฟังมาจนถึงป่านนี้ก็ยังนะครับไม่เจอนะครับคำว่าธาตุรู้ในพระไตรปิฎกว่าอยู่หน้าไหนนะครับบทที่เท่าไหร่ข้อที่บรรทัดที่วรรคที่เท่าไหร่หากมีท่านใดที่ฟังรายการเสียงชุมชนคนอีสานช่วงวันศุกร์บ่ายโมงที่อาจารย์มารุตจัดอยู่ก็ขอความกรุณานะครับโทรกลับนะครับที่อาจารย์มารุตได้ด้วยนะครับหมายเลขโทรศัพท์0842

เจ้าเราอธิบายเอาไว้อยู่ในบทใดพิสูจน์ใดเลขที่เท่าใดหน้าที่เท่าไรข้อที่เท่าไรบรรทัดที่เท่าใดวรรคที่เท่าใดนะครับและมีท่านผู้ใดที่นะครับได้รู้จักกับท่ารู้แล้วบรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์นะครับอาจารย์มารุตเองนะครับอาจจะยังหาไม่เจอหรืออาจจะไปยังไม่ถึงนะครับส่วนท่านผู้เป็นผู้รู้ผู้เป็นพ่อหูสูตรที่ไปถึงก่อนรู้ก่อนนะครับก็นะขอการแบ่งปันนั้นนะครับมาถึงรายการของอาจารย์มารุตด้วยครับก็จะกราบขอบพระคุณนะครับในความเมตตาที่ให้ธรรมะบทสำคัญนี้มาเนื่องจากว่าปัจจุบันนี้นะครับมีการโต้เถียงกันมากมายเกี่ยวกับเรื่องของผู้รู้ท่ารู้นี้นะครับเป็นการนะครับพูดอธิบายถึงนะครับสภาวะของผู้รู้แล้วก็ท่ารู้การดูจิตต่างๆท่านหนึ่งก็บอกว่าการไปรู้จักท่ารู้หรือการไปดูจิตการไปกระทำอานาปานสตินี้มันผิดนะครับอาจารย์หนึ่งก็บอกว่าการกระเจริญอานาปานสตินี้จะทำให้มีผลมากมีอนิสงส์มากนะครับจะเข้าถึงมรรคผลนิพพานได้เลยทีเดียวแต่อีกท่านหนึ่งก็บอกว่าไม่ใช่นะครับการกระทำอานาปานสตินั้นนะครับเป็นการผิดนะครับไม่ใช่เนี่ยเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยท่านผู้ฟังที่อยู่ทางบ้านก็นะครับเป็นผู้มีปัญญาเฉลียวฉลาด นะครับฟังแล้วก็ฟังหูไว้หูนะครับก็อย่าเพิ่งไปตัดสินใจเหมือนอย่างที่นะครับอาจารย์มารุตได้เกินนะครับขึ้นนำมารายการนั่นแหละว่าหลักมหาประเทศสี่นั่นก็คือการฟังมาเฉพาะนะครับแม้แต่พระพุทธเจ้าก็คือต่อหน้าพระองค์เนี่ยก็ยังพึงเชื่อหรือนะครับฟังมาจากนะครับทรงมูใหญ่พร้อมทั้งพระเถระนะครับเป็นผู้หูสูตรนะครับก็อย่าพึงเชื่อนะหรือผู้รู้นะครับก็อย่าพึงเชื่อเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยนะครับหลักตรวจสอบก็คือต้องไปสอบที่พระไตรปิฎกเป็นหลักเลยเมื่อเห็นอย่างนี้นะครับอาจารย์มารุตเองก็จึงได้นะครับไปก่อตั้งสถานธรรมขึ้นชื่อว่าสถานธรรมก็คือสถานปฏิบัติธรรมเผยแผ่ธรรมพระพุทธเจ้านะครับอยู่ที่บ้านดงไหลตำบลโคกศรีอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นห่างจากขอนแก่นไปก็ไม่เกิน20กิโลเมตรครับก็ลองไปศึกษาดูเนื่องจากว่ามีหนังสือพระไตรปิฎกนี้นะครับอยู่หลายสำนักเลยทีเดียวที่จะให้ท่านนั้นได้ศึกษาสำหรับสถานปฏิบัติธรรมเผยแผ่ธรรมพระพุทธเจ้าบ้านดงไหลตำบล6สีนี้นะครับก็จะเป็นสถานที่รวบรวมคำสอนก็คือพระไตรปิฎกทุกสำนักในประเทศไทยนะครับรวมทั้งถึงใบลานด้วยแล้วก็นะครับทุกภาษาในโลกนี้นะครับก็จะมารวมกันอยู่ที่สถานปฏิบัติธรรมเผยแผ่ธรรมพระพุทธเจ้าที่บ้านหนองไหลตำบลโคกศรีอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นนะครับน้องนิสิตนักศึกษาหรือพระคุณเจ้ารูปใดที่ติดปัญหาข้อธรรมอยู่นะครับไม่ทราบว่าจะไปนะครับค้นคว้าที่ไหนหรือจะไปหาคำตอบที่ใดนะครับอาจารย์มารุตเองก็ขอกราบนิมนต์อาราธนาพระคุณเจ้านะครับไปค้นคว้าที่วัดขอไปครับที่สถานปฏิบัติธรรมเผยแผ่ธรรมพระพุทธเจ้านะครับหรือน้องๆนักศึกษาที่ทำวิทยานิพนธ์ต่างๆเกี่ยวกับเรื่องของศาสนานี่ก็ดีนะครับก็ขอเชิญเลยครับไปที่สถานปฏิบัติธรรมเผยแผ่ธรรมพระพุทธเจ้าบ้านหนองไหลตำบลโคกศรีอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นได้ด้วยนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆนะครับไปฟรีนะครับทานข้าวฟรีดื่มน้ำฟรีนะครับอยู่ในสถานที่นั้นก็ฟรีที่พักก็ฟรีนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยนะครับสถานปฏิบัติธรรมเผยแผ่ธรรมพระพุทธเจ้าบ้านหนองไหลตำบลโคกศรีนี้นะครับจึงเป็นสถานที่เผยแผ่ธรรมตามพระไตรปิฎกเป็นหลักเลยนะครับเนื่องจากว่าเราไม่สามารถที่จะยึดถือนะครับบุคคลใดบุคคลหนึ่งนะครับมาเป็นแบบแผนได้เลยนอกจากพระไตรปิฎกแล้วนี่ไม่มีนะครับไม่มีนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยนะครับ
ท่านที่ฟังรายการนี้อยู่อยากจะไป

0: ศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับเรื่องพุทธประวัตินะครับรวมถึงนะครับผู้ที่สำเร็จอรหันต์ผู้สำเร็จอนาคามีผู้สำเร็จโสกทาคามีแล้วก็ผู้ทำสำเร็จนะครับโสดาบันเนี่ยเป็นอย่างไรนะครับก็ขอเรียนเชิญนะครับไปที่สถานปฏิบัติธรรมเผยแผ่ธรรมพระพุทธเจ้าตั้งอยู่ที่บ้านหนองไหลนะครับตำบลโคกศรีอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นคือทางออกไปเชียงยืนนะครับก็ขอเรียนเชิญทุกท่านเลยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วนะครับในเมื่อมีการตรวจสอบนะครับพระธรรมพระวินัยอย่างนี้แล้วเนี่ยนะครับแล้วเราจะทราบได้อย่างไรว่าสิ่งไหนที่เป็นควรทำหรือไม่ควรทำนะครับเราจะทราบได้อย่างไรว่าสิ่งไหนควรทำไม่ควรทำหรือบางครั้งก็ก้ำกึ่งนะครับเราก็ไปดูในพระวินัยนะครับว่าสิ่งใดไม่ได้ทรงห้ามไว้ก็คือพระองค์นั้นไม่ได้ห้ามไว้เลยแต่เข้ากันได้เห็นไหมครับก็เข้ากันได้นะครับหรือนะครับเข้ากันไม่ได้นะครับก็จะมีอยู่ในนะครับพระธรรมในพระวินัยเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยนะครับพระไตรปิฎกนี้จึงเป็นเรื่องสำคัญนะครับสำหรับผู้ที่สนใจในพุทธศาสนานะครับโดยเฉพาะพุทธบริษัท4นี้นะครับมีความสำคัญและก็จำเป็นมากนะครับแต่เพื่อความชัดเจนในพระวินัยว่าสิ่งนั้นควรทำหรือไม่สิ่งนี้ไม่ควรทำหรือไม่แต่ก็มีหลักกว้างๆอยู่นะครับมีหลักใหญ่ใจความอยู่ว่าสิ่งใดไม่ได้ทรงห้ามไว้ก็คือนะครับพระองค์ไม่ได้ทรงห้ามไว้และเข้ากันไม่ได้กับสิ่งที่ไม่ควรนะครับสิ่งนั้นก็ไม่ควรทำนะครับก็คือสิ่งใดที่พระองค์นั้นนะครับไม่ได้ทรงห้ามไว้แต่เข้ากันไม่ได้กับสิ่งที่ไม่ควรกับสิ่งนั้นก็ไม่ควรทำนี่คือประการที่หนึ่งนะครับประการที่สองสิ่งใดที่ไม่ได้ทรงห้ามไว้เช่นกันแต่เข้ากันได้กับสิ่งที่ควรสิ่งนั้นก็ควรทำคือบางข้อบางอย่างก็ไม่ได้บัญญัตินะครับและก็ไม่ได้ทรงห้ามเอาไว้พระองค์จึงให้เรานะครับเข้ามาเทียบในพระธรรมและเทียบข้อในพระวินัยอย่างนี้นะครับว่าเป็นแบบไหนอย่างไรเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยนะครับการที่เรานะครับจะทำอะไรนะครับก็ต้องเข้าไปดูในพระวินัยซะก่อนว่าพระองค์นั้นได้อนุญาตไว้ไหมถ้าอนุญาตเราก็ทำได้เลยแต่ถ้าไม่อนุญาตนะครับก็เอาไปเทียบแล้วก็สอบเขาว่าสิ่งนั้นเข้ากันได้กับสิ่งที่ควรทำไหมถ้าสิ่งนั้นควรทำก็ทำเลยนะครับพอเทียบดูแล้วมันได้แต่ถ้าเทียบดูแล้วไม่ได้ก็ละทิ้งเสียและสิ่งใดนะครับไม่ได้ทรงอนุญาตไว้แต่เข้ากันกับสิ่งที่ไม่ควรนะครับสิ่งใดที่พระองค์ไม่อนุญาตแต่เข้ากันกับสิ่งที่ไม่ควรสิ่งนั้นก็ไม่ควรทำก็คืออะไรก็ตามนะครับที่พระองค์ไม่ได้ห้ามไว้ก็ตามแต่ว่ามันไม่ควรนะครับที่จะทำกับสิ่งนั้นนะครับสิ่งนั้นก็ไม่ควรทำและอีกข้อหนึ่งก็คือสิ่งใดไม่ได้ทรงอนุญาตไว้แต่เข้ากันได้กับสิ่งที่ควรสิ่งนั้นก็ควรทำนะฮะดูว่าจะบกไปเวียนมาอยู่สักหน่อยนะครับท่านผู้ฟังที่เคารพแต่ว่าก็พอจะเข้าใจได้ว่าสิ่งใดที่พระองค์นั้นนะครับไม่ได้ห้ามเอาไว้นะครับไม่ได้ทรงห้ามนะครับแต่เอาไปเทียบข้อในสูตรแล้วนะครับมันเข้ากันได้นะครับสิ่งนั้นก็ทำได้แต่ถ้าไปเทียบข้อในสูตรแล้วเข้าวินัยแล้วไม่ได้ก็คือไม่ควรทำแต่ว่านะครับสิ่งใดที่พระองค์นั้นนะครับไม่ได้ห้ามแต่นะครับเข้ากันได้กับสิ่งที่ควรนะครับก็คือไม่ได้ห้ามแต่เข้ากันได้กับสิ่งที่ไม่ควรคือสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่ไม่ควรแต่เข้ากันไ สิ่งนั้นก็ไม่ควรทำหรือสิ่งใดที่ทรงนะครับไม่ได้อนุญาตไว้แต่เข้ากันได้กับสิ่งที่ควรสิ่งนั้นก็ควรทำนะเหมือนกับว่าจะนะครับวกไปเวียนมาอยู่นิดหนึ่งนะครับแต่จริงๆพอจับหลักใจความได้แล้วนี่ก็จะได้ทราบว่านะครับสิ่งที่ควรทำไม่ควรทำนั้นเป็นเช่นไรท่านผู้ฟังที่เคารพครับในปัจจุบันนี้นะครับตามที่อาจารย์มารุธได้มีโอกาสได้เดินทางไปหลายพื้นที่ไปหลายจังหวัดเนื่องจากว่าจะไปประกาศบุญเนี่ยนะครับก็ได้เห็นหลายสิ่งหลายอย่างที่ขัดต่อหลักของพระธรรมพระวินัยอาจารย์มารุธเองก็ได้มองแล้วก็เห็นแล้วก็ได้แต่สงสารนะครับท่านนั้นนะครับที่ท่านนั้นได้ทำในสิ่งที่ไม่ควรแต่ว่านะครับพระองค์ก็ไม่ได้ห้ามไว้เหมือนอย่างที่กล่าวเมื่อสักครู่เนี่ยครับพระองค์ก็ไม่ได้ห้ามเอาไว้แต่ว่าได้กระทำนะครับเนื่องจากว่าอาจารย์มารุธนี้ได้รับเชิญนะครับไปสาธยายธรรมบ้างไปประกาศบุญเป็นโฆษกเป็นพิธีกรบ้างก็จะเป็นอย่างนี้ครับก็เลยได้เห็นหลายสิ่งหลายอย่างนะว่าสิ่งนั้นไม่ควรจะทำไม่ควรจะกระทำเลยนะครับแต่ว่าก็ไม่สามารถที่จะนะครับห้ามในสิ่งนั้นได้จึงปล่อยให้เป็นไปตามประเพณีไปอีกไม่นานนะครับก็จะเข้าพรรษาแล้วนะครับคุณพ่ออุบาสกคุณแม่อุบาสิกาทั้งหลายไม่ทราบว่าได้เตรียมตัวนะครับเตรียมใจไปรับบุญใหญ่ในการรักษาอุโบสถศีลนะครับ8ประการหรือยังนะครับการเตรียมตัวนี้ต้องทำอย่างไรการเตรียมตัวนี้ก็คือนะครับจะต้องเตรียมกายแล้วก็เตรียมใจเตรียมกายคืออย่างไรนะครับเตรียมกายก็คือฝึกเอาไว้เนื่องจากว่าผู้ที่เข้าจำอุโบสถเนี่ยครับจะพึงฉันพระทหารเพียงหนเดียวเป็นหลักนะครับพึงฉันพระทหารเพียงหนเดียวเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยนะครับหลายท่านนะครับก็จะได้เข้าจำอุโบสถก็จะได้สามารถประพฤติวัดปฏิบัติได้ก็จะทำให้นะครับเหล่านี้นะครับสามารถปฏิบัติธรรมได้ยังนะครับสะดวกง่ายดังเนื่องจากว่าได้เตรียมการฝึกมาดีแล้วนั่นเองส่วนท่านใดที่ยังไม่ได้เตรียมการไม่ได้มาฝึกนะครับก็ฝึกในการนะครับอดอาหารเอาไว้นะครับเพราะว่าเข้าพรรษาปีนี้นะครับก็จะได้ไปร่วมบุญร่วมกุศลกับญาติธรรมสายบุญนะครับผู้ที่เป็นนุ่งขาวห่มขาวนะครับซึ่งเป็นผลใหญ่เป็นอันสูงใหญ่อย่างมากและสิ่งสำคัญนะครับก็คือสิ่งใดที่ประกอบด้วยความยุ่งยากภายในนะครับเรือนเราก็พยายามที่จะนะครับเคลียร์ในสิ่งเหล่านี้นะครับให้บรรเทาเบาบางไปเพื่อที่จะไปปฏิบัติธรรมนะครับได้อย่างถูกต้องตรงจริงและที่สำคัญที่สุดก็คือเราจะได้ผลใหญ่นะครับในอานิสงส์ใหญ่นะครับในการไปปฏิบัติธรรมคือรักษาอุโบสถศีล8ประการเองสำหรับสถานปฏิบัติธรรมเผยแผ่ธรรมพระพุทธเจ้าบ้านหนองไหลตำบลโคกศรีนี้ก็นะครับมีเรือนนะครับพักรับรองสำหรับอุบาสกและก็อุบาสิกานะครับท่านใดอยากจะไปปฏิบัติธรรมนะครับแล้วก็ฟังธรรมสดับธรรมที่สถานปฏิบัติธรรมเผยแผ่ธรรมพุทธเจ้าก็ขอนะครับเรียนเชิญนะครับทุกท่านนะครับด้วยความยินดียิ่งแม้ว่านะครับจะไม่เข้าพรรษานี่เข้าได้ไหมได้ครับออกพรรษาแล้วได้ไหมได้ครับได้ตลอดเลย พราะว่าการที่เรานะครับจะไปปฏิบัติตามพระพุทธองค์นั้นนะครับมันเป็นสิ่งที่ไม่จำกัดการคือไม่จำกัดเวลาเราอาจจะมีเวลาว่างนะครับไม่ตรงกันก็คนหนึ่งอาจจะไปวันอาทิตย์อีกคนหนึ่งก็ว่างวันเสาร์นะครับอาจจะไปก่อนมาหลังก็ได้หรือบางท่านเสาร์อาทิตย์ไม่ว่างแต่วันหยุดตรงกับวันธรรมดาก็ไปวันตามปกติก็ได้หรือถ้าวันไหนวันหยุดตรงกับนะครับวันพระนะครับหรือวันธรรมสวรรค์เนี่ยนะครับก็สามารถที่จะมาได้ก็อนุโมทนาด้วยนะครับและที่สำคัญที่สุดก็คือสถานปฏิบัติธรรมเผยแผ่ธรรมพระพุทธเจ้าที่บ้านหนองไหลตำบลโคกสีนี้ก็นะครับเมื่อมีการนะครับจำอุโบสถนะครับศีล8ประการนี้นะครับช่วงเย็นก็จะมีการสาธยายธรรมนะครับไปจนถึง 4-5 ทุ่มเลยทีเดียวแล้วก็มีพระคุณเจ้านะครับผู้เป็นประธานสงฆ์อยู่แล้วก็ที่ในตอนเช้านะครับก่อนฉันก่อนพระคุณเจ้าจะฉันเนี่ยก็จะมีการสาธยายธรรมเช่นกันนะครับเพราะฉะนั้นแล้วก็ขอนะครับกราบเรียนเชิญกราบเรียนขอไปครับอาจารย์มนุษย์กาพินนะครับกราบนะครับนิมนต์อาราธนาพระคุณเจ้านะครับรูปใดนะครับที่ยังไม่มีที่จำพรรษาหรือนะครับอยากจะไปศึกษาพระธรรมวินัยนะครับตามพระไตรปิฎกก็ขอกราบนะครับอาราธนานิมนต์พระคุณเจ้านะครับลูกที่ต้องการนะครับศึกษานะครับพระธรรมวินัยในพระไตรปิฎกนี้นะครับกับผมขอกราบนิมนต์ครับหรือนะครับอุบาสกบัญชิกาใดปรารถนาที่จะไปนะครับอ่านหนังสือพระไตรปิฎกแล้วก็ศึกษาไปด้วยปฏิบัติธรรมไปด้วยฟังทำไปด้วยก็ขอเรียนเชิญนะครับยินดีเป็นอย่างยิ่งเลยหรือจะโทรศัพท์นะครับมาที่อาจารย์มารุษเพื่อสอบถามก่อนก็ได้นะครับมีประกาศหรือยังครับท่านผู้ฟังที่อยู่ทางบ้านหมายเลขโทรศัพท์ของอาจารย์มารุษก็0849555577 0885865451นะครับก็ได้ครับโทรได้ทั้งสองเบอร์แล้วก็ไม่ได้ปิดโทรศัพท์เลยนะครับอาจารย์มนุษย์เปิด24ชั่วโมงหรือน้องๆนักศึกษานะครับที่ทำวิทยานิพนธ์หรือต้องการที่จะศึกษาก็สามารถนะครับไปทำนะครับความรู้เกี่ยวกับเรื่องของวิทยานิพนธ์ต่างๆได้นะครับเกี่ยวกับเรื่องของพุทธศาสนานี้นะครับก็ประชาสัมพันธ์ไปถึงนะครับคณะนะครับท่านผอ.นะครับท่านครูอาจารย์โรงเรียนต่างๆหากอยากจะพานะครับคณะครูนะครับพร้อมด้วยลูกศิษย์นะครับนักเรียนในศึกษาเนี่ยนะครับไปเพื่อนะครับฟังธรรมแล้วก็นะครับไปปฏิบัติธรรมนะครับเพื่อให้ได้สมาธิในการเรียนนะครับก็ยินดีต้อนรับนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆนะครับก็ขอให้ประสานมาที่อาจารย์มารุษได้เลยนะครับหรือที่ฟังรายการอยู่นี้นะครับท่านใดที่ต้องการนะครับจะแจ้งเรื่องใดๆเกี่ยวกับอาจารย์มารุษนะครับก็โทรศัพท์เข้าสถานีตอนนี้ก็ได้นะครับ043-236-726 043-236-726 นะครับนะครับแจ้งผลการรับฟังก็ได้ว่าที่จังหวัดนั้นนะครับชัดเจนดีไหมนะครับเป็นยังไงนะครับสภาวะนะครับอากาศเป็นอย่างไรบ้างนะครับหรือจะแจ้งข่าวงานบุญนะครับใดๆที่เป็นส่วนรวมนะครับก็ยินดีประชาสัมพันธ์ให้ครับรวมถึงนะครับโรงพยาบาลนะครับรวมถึงโรงเรียนรวมถึงอารามนะครับรวมถึงนะครับอบต.อบท.ต่างๆนะครับหรือนะครับอบจ.นะครับสถานที่ราชการต่างๆสารกลางอำเภอ ที่อยากจะให้นะครับทางรายการของอาจารย์มารุตนี้นะครับประชาสัมพันธ์บอกกล่าวก็ด้วยความยินดีนะครับไม่มีการใช้จ่ายใดๆนะครับเพราะว่าเป็นสถานีนะครับของนะครับประเทศไทยเป็นสถานีของนะครับเราทุกคนนะที่จะต้องช่วยกันนะครับดูแลรักษาเรื่องที่กล่าวสำคัญก็จะสามารถประชาสัมพันธ์ได้ส่วนกรณีของนะครับงานส่วนตัวนะครับไม่ว่าจะเป็นงานใดๆนะครับอันนี้ก็ขออนุญาตนะครับไม่สามารถที่จะออกอากาศประชาสัมพันธ์ได้นะครับไม่สามารถนะครับก็คงจะใช้เป็นสาธารณประโยชน์ก็คือกลุ่มก้อนขนาดใหญ่นะครับที่เผยแพร่ไปนะครับวันที่28ที่จะถึงนะครับอาจารย์มารุตเองก็ได้รับเชิญจากท่านพระอาจารย์บันเทิงผมจำชื่อท่านผิดหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับจากวัดบ้านหาดนะครับเนื่องจากว่าจะมีงานบุญท่านโทรมาหลายวันแล้วนะครับโทรมานานแล้วแต่ว่าก็ผมก็จำได้เฉพาะวันที่นะครับวันที่28นะครับอยู่ที่บ้านหาดงานยกช่อฟ้าหรือว่าอย่างไรนะครับผมเดี๋ยวจะประชาสัมพันธ์ให้ทราบอีกครั้งหนึ่งนะครับน่าจะเป็นประมาณว่างานยกย่อฟ้านะครับที่วัดบ้านหาดนะครับไปทางหนองเรือไปทางอำเภอบ้านแท่นนะครับข้อมูลนี้ก็ยังไม่ชัดเจนนะเดี๋ยวถ้าได้รับข้อมูลที่ถูกต้องตรงจริงนะครับกระผมจะนำนะครับมาเรียนให้ทราบอีกครั้งหนึ่งเนื่องจากว่าท่านพระอาจารย์บันเทิงวันนั้นนะครับก็ได้โทรหาช่วงใครจะคลำแล้วอาจารย์มารุตเองก็ยังขับรถอยู่ก็เลยไม่ทราบรายละเอียดนะครับมาเป็นแบบในยังไงเวลาเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวออกจากรายการแล้วอาจารย์มารุตเองก็จะประสานไปถึงท่านแล้วก็ขอนะครับรายละเอียดเราจะนำมาประชาสัมพันธ์นะครับให้ท่านผู้ฟังนะครับได้รับทราบอีกครั้งหนึ่งนะครับก็คือวันที่28นะครับงานที่บ้านหาดคือเอาข่าวว่ายกจอฟ้าก่อนก็แล้วกันนะครับถ้าผิดพลาดประการใดก็ต้องกราบขออภัยนะครับท่านผู้ฟังด้วยนะครับวันนี้วันนั้นนะครับอาจารย์มารุตก็ตั้งใจว่าจะไปเชิญชวนนะครับสายบุญอาจารย์มารุตนะครับที่บ้านเมือแอบไปด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นคุณพ่อประสิทธิ์คุณแม่หนูเรียบนะครับแล้วคุณแม่นิยมพรคุณแม่อนงแล้วก็คุณแม่สาวนะครับแล้วก็ท่านแม่ท่านใดอีกหลายๆท่านนะครับที่มีชุดสักยพุทธิยะนะครับอาจารย์มารุตก็จะนะครับเชิญชวนไปด้วยกันนะครับไปร่วมบุญด้วยกันนะครับแม่ๆจากบ้านเมือดแอนะครับที่มีชุดพุทธบุตรนะครับก็คือสักยพุทธิยะเนี่ยนะครับก็ขอเรียนเชิญให้ตั้งทราบว่าเดี๋ยวอาจารย์มารุตจะประสานอีกครั้งนึงนะครับสำหรับวันนี้รายการนะครับเสียงชุมชนคนอีสานช่วงสะพานบนนะครับสปท.วันศุกร์นะครับเกี่ยวโน่นในเรื่องของพระไตรปิฎกนะครับก็ได้จบลงนะครับเวลาก็หมดลงเพียงเท่านี้เอาไว้วันศุกร์หน้านะครับพบกับอาจารย์มารุตพิลาภได้ไหมสำหรับวันนี้นะครับขอความเจริญในธรรมขอความแจ่มแจ้งในธรรมของพระศาสดาและก็ให้ท่านทั้งหลายเข้าถึงมรรคผลนิพพานในอนาคตการอันใกล้นี้ทุกคนทุกท่านเทอญสาธุสาธุสาธุสวัสดีครับ
1: รู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง14:00 น.กับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับอุทยานแห่งชาติทับลานประกาศเตือนห้ามซื้อขายและโอนสิทธิ์ผู้ครอบครองทำประโยชน์ในพื้นที่อุทยานอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: พิรุณโปรยปรายจากฟากฟ้าบนแผ่นดินน้ำตามีสิ้นสายทั่วไทยคูณทเวศโศกมิคลายน้องใจหมายทรงเสด็จสู่พิมานน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: 1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์อุทยานแห่งชาติทับลานประกาศคุมเข้มห้ามซื้อขายและโอนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงผู้ครอบครองทำประโยชน์ในพื้นที่อุทยานพร้อมเตือนประชาชนอย่าหลงเชื่อการซื้อขายผิดกฎหมาย
6: นายประวัติศาสตร์จันเทพหัวหน้าอุทยานแห่งชาติทับลานออกประกาศห้ามซื้อขายแลกเปลี่ยนโอนสิทธิ์หรือดำเนินการใดๆที่เป็นการเปลี่ยนแปลงผู้ครอบครองทำประโยชน์ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติทับลานโดยเด็ดขาดหลังเกิดกระแสข่าวและความเข้าใจคลาดเคลื่อนเกี่ยวกับมติคณะกรรมการอุทยานแห่งชาติเมื่อวันที่15มิถุนายนที่ผ่านมาว่ามีการเพิกถอนพื้นที่บางส่วนออกจากเขตอุทยานแล้วโดยหัวหน้าอุทยานแห่งชาติทับลานชี้แจงว่ามติดังกล่าวยังไม่มีผลบังคับใช้ทางกฎหมายและยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงแนวเขตอุทยานแต่อย่างใดพื้นที่ทั้งหมดที่เกี่ยวข้องยังคงอยู่ภายใต้การดูแลของกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชตามพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติพุทธศักราช2562พร้อมกันนี้ขอให้ประชาชนอย่าหลงเชื่อการโฆษณาหรือการแอบอ้างสิทธิ์ในที่ดินดังกล่าวเนื่องจากเป็นพื้นที่พิพาททางกฎหมายการซื้อขายหรือโอนสิทธิ์ไม่มีผลผูกพันตามกฎหมายและอาจตกเป็นเหยื่อการฉ้อโกงได้ทั้งนี้หากตรวจพบการฝ่าฝืนหรือมีการเปลี่ยนแปลงผู้ครอบครองโดยมิชอบเจ้าหน้าที่จะดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดทั้งทางอาญาและทางปกครองรวมถึงผู้ซื้อและผู้ขายที่เกี่ยวข้องมีผลตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: กรมพัฒนาธุรกิจการค้าเปิดเผยภาพรวมธุรกิจจัดตั้งใหม่5เดือนแรกของปีเพิ่มขึ้นกว่า 36,000 รายขณะที่ต่างชาติลงทุนในไทยรวมกว่า 153,000 ล้านบาทสะท้อนความเชื่อมั่นเศรษฐกิจไทย
7: นายพลพงษ์เมยนาภากรอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเปิดเผยว่าเดือนพฤษภาคม2569มีการจดทะเบียนจัดตั้งธุรกิจใหม่กว่า 7,100 รายเพิ่มขึ้นจากทั้งเดือนก่อนหน้าและช่วงเดียวกันของปีก่อนส่งผลให้ช่วง5เดือนแรกของปีมีธุรกิจจัดตั้งใหม่สะสมกว่า 36,700 รายธุรกิจที่เติบโตโดดเด่นได้แก่การขายปลีกทางอินเทอร์เน็ตธุรกิจบริการสนับสนุนทางธุรกิจและธุรกิจพัฒนาคาร์และร้านอาหารสะท้อนการขยายตัวของภาคบริการการบริโภคภายในประเทศและเศรษฐกิจดิจิทัลที่มีบทบาทเพิ่มขึ้นขณะที่การลงทุนจากชาวต่างชาติยังขยายตัวต่อเนื่องโดย5เดือนแรกของปีมีการอนุญาตให้ชาวต่างชาติเข้ามาประกอบธุรกิจในไทย528รายเพิ่มขึ้นร้อยละ24จากปีก่อนคิดเป็นมูลค่าการลงทุนรวมกว่า 135,000 ล้านบาทนักลงทุนหลักมาจากสหรัฐอเมริกาจีนสิงคโปร์ญี่ปุ่นและฮ่องกงทั้งนี้ตัวเลขดังกล่าวสะท้อนความเชื่อมั่นของภาคธุรกิจและนักท่องเที่ยวต่อศักยภาพเศรษฐกิจไทยและความพร้อมในการรองรับการลงทุนในระยะต่อไปสุริปัสสภาภาครายงาน
1: รองประธานาธิบดีสหรัฐยกเลิกการเดินทางไปยังนครเจนีวาของสวิตเซอร์แลนด์เพื่อเข้าร่วมการเจรจาทางเทคนิคกับผู้แทนอิหร่านเนื่องจากปัญหาด้านการจัดการที่ยังไม่ลงตัวทำเนียบขาวสหรัฐเปิดเผยว่านายเจดีแวนส์รองประธานาธิบดีสหรัฐยกเลิกกำหนดการเดินทางไปยังนครเจนีวาประเทศสวิตเซอร์แลนด์ในวันนี้เพื่อเข้าร่วมการเจรจาทางเทคนิคกับผู้แทนของอิหร่านและลงนามบันทึกความเข้าใจ14ข้อเพื่อยุติสงครามระหว่างสหรัฐกับอิหร่านอย่างเป็นทางการเนื่องจากปัญหาด้านการจัดการที่ยังไม่ลงตัว ฆษกประจำทำเนียบขาวระบุว่าขั้นตอนการเจรจาด้านเทคนิคไม่เคยเรียบง่ายหรือคาดเดาได้โดยรองประธานาธิบดีเจดีแวนซ์จะยังไม่เดินทางไปยังสวิตเซอร์แลนด์ในคืนนี้และทางการสหรัฐหวังว่ากระบวนการเจรจาดังกล่าวจะเริ่มขึ้นโดยเร็วที่สุดด้านสำนักข่าวทัสนิมของทางการอิหร่านรายงานว่าคณะผู้แทนของอิหร่านต้องการเห็นสัญญาณว่าสหรัฐปฏิบัติตามบันทึกความเข้าใจ14ข้อก่อนเริ่มการเจรจาสันติภาพรอบต่อไปอย่างไรก็ตามไม่มีการยืนยันว่าคณะผู้แทนของอิหร่านจะเดินทางไปยังนครเจนีวาหรือไม่1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 15:00 น.ครับ
8: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th
9: FM 99.50 MHz สวทช.ขอนแก่นให้ความรู้สู่ประชาชน
10: สวัสดีครับคุณสมหญิงแต่งตัวสวยแต่เศร้าแท้สิไปไสน้อ
11: ว่าสิเขาไปในเมืองค่ะพ่อผู้ใหญ่แต่คือจังอาการสิจามยึดตลอดเวลานี่ล่ะมื้อนี้อากาศจะบ่หนาวเด้ล่ะคือจังมีหมอกลงหนาใช่คะพ่อผู้ใหญ
10: ่มันบ่แม่นหมอกเด้อมันคือฝุ่นแล้วก็ควันที่เขาเอิ้นว่าฝุ่น PM 2.5 นั่นเด้
11: PM 2.5 มันคือแบบใดล่ะคะพ่อผู้ใหญ
10: ่ PM 2.5 คือฝุ่นละอองที่มีขนาดน้อยกว่า 2.5 ไมครอนหรือมีขนาดประมาณ 1 ใน 25 ของเส้นผมประมาณนั้นล่ะ
11: แล้ว PM 2.5 มีผลเสียกับสุขภาพจังได๋แน่ล่ะคะพ่อผู้ใหญ
10: ่ผลเสียภายนอกก็สิมีเครื่องตาแสบจมูกหรือว่าแสบดังไอจามถ้าสูดหายใจหรือว่าสัมผัสในปริมาณที่หลายๆมันสิเฮ็ดให้แน่นหน้าเอิกใจสั่นเป็นพื้นตามร่างกายสิไปใส่มาใส่ทุกมื้อนี่ต้องตรวจสอบค่า PM 2.5 ซึ่งตรวจสอบได้จากแอปแอร์โฟไทย
11: เอาล่ะเฮาสิเฮ็ดจังได๋ล่ะคะพ่อผู้ใหญ่บาดที่นี
10: ่เฮาก็ต้องป้องกันเจ้าของตัวโดยที่เวลาออกจากบ้านต้องสวมหน้ากากอนามัยที่ป้องกันฝุ่น PM 2.5 ได้อย่างเช่นว่าหน้ากาก N95 และก็หลีกเลี่ยงกิจกรรมกลางแจ้งนำเด้อเอออย่าลืมล่ะชิดเฮือนให้มิดชิดนำเด้อป้องกันฝุ่นเข้าในเฮือนเพื่อความปลอดภัยของเฮาและคนในครอบครัวของเฮานำเด้ออย่าลืมล่ะ
11: อุ๊ยขอบคุณหลายๆเด้อค่ะพ่อผู้ใหญ
10: ่ออกจากบ้านอย่าลืมสวมหน้ากากป้องกันฝุ่นละออง PM 2.5 เด้อพี่น้องเด้อ
12: คำว่ารักมันกลายเป็นฝุ่นไปแล้ว
11: ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่7จังหวัดขอนแก่น
13: พี่แมนยืมมอเตอร์ไซค์ไปซื้อของหน่อยสิพี
14: ่ได้สิเอานี่กุญแจ
13: รถมีประกันหรือเปล่าพี
14: ่เอ้ยไม่เป็นไรหรอกรถเก่าไม่ต้องทำ
13: ไม่ได้นะพี่จะรถเก่ารถใหม่ก็ต้องทำถ้าขี่ไปแล้วเกิดอุบัติเหตุรถไม่มีพรบคนเจ็บคนตายจะไม่ได้รับความคุ้มครองนะพี่ไปชนใครเข้าน่ะถามหน่อยจะมีเงินจ่ายเขาไหมล่ะไปทำก่อนเถอะพี่ฉันไม่ยืมรถพี่แล้วล่ะผิดกฎหมาย
14: ฮะมีประโยชน์ขนาดนี้เลยเหรองั้นพี่ไปต่อพรบก่อนดีกว่า
15: แค่3ปีความเสียหายจากอาชญากรรมไซเบอร์ของคนไทยพุ่งทะลุถึง 94,000 ล้านบาทหรือเฉลี่ยปีละ 30,000 ล้านบาททุก1ชั่วโมงเราเสียเงินกว่า 3.4 ล้านบาทให้กับมิจฉาชีพออนไลน์โจรไม่เห็นใจคนอาชีพไหนอายุเท่าไหร่สถานะทางการเงินแบบใดหมอพ่อค้านักธุรกิจนักเรียนแม่บ้านข้าราชการเกษียณทุกคนตกเป็นกลายเป็นเหยื่อและวันหนึ่งอาจเป็น
16: ไข่มาส่งข้อความอย่างมานี่นี่มันลายไอ้วันส่งมาจนกันสมัครงานรายได้ต่อวันเริ่มต้นที่360 บาท
17: ฮัลโหลน้องอุ๋ยว่าได้สนใจงานที่ไอส่งไปเฮือก่อน่าสนอยู่หนารายได้ก็ดีทำที่บ้านก็ได้ตอนนี้ไอก็ส่งไปเฮือในกลุ่มไลน์ที่หมู่ว่างั้นหมดละ
16: เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนไอ้วันบริษัทอย่างที่ไหนนี่น้องอ่านดูแล้วสี่บ่หันมีข้อมูลอย่างสักอย่างเจือได้แต่ก็เจ้า
17: ว่าแล้วต้องถามแน่บ่ต้องเป็นห่วงพี่อ่านพอละมีตากรมพัฒนาฝีมือแรงงานมั่นใจได้ชัวร์ถ้าสนใจก็โอนการสมัครไปเฮือเปิดเลยเด้ออ
16: ัน เดี๋ยวน้องขอไปร้องพอดีๆกำก่อนเนาะตึงว่าแล้วโดนเพจปลอมจุ้งฮะละไอ้วันสังเกตง่ายๆเพจแต่จื่อเพจต้องสะกดถูกและมีเครื่องหมายติ๊กถูกสีฟ้าตั้งหลังจื่อจำนวนผู้ติดตามนักหน้าตีสำคัญเปิ้นบ่มีนโยบายฮับงานไปทำตีบ้านนะเกือบไปแล้ว
18: เตือนเลยนะคะว่าอย่าลงชื่ออะไรง่ายๆและขอความร่วมมือไม่ส่งต่อหรือแชร์ข้อมูลต่อในช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆหากสงสัยติดต่อหน่วยงานนั้นโดยตรงมั่นใจปลอดภัยกว่าค่ะเอ๊ะสักนิดคิดก่อนแชร์ปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
19: สภาพดินฟ้าอากาศจะร้อนจะฝนจะหนาวฝนจะตกแดดจะออกรวมถึงสถานการณ์ภัยพิบัติต่างๆเป็นเรื่องรอบตัวของท่านผู้ฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัย4ภูมิภาคขอพาท่านผู้ฟังเกาะติดสถานการณ์กับรายการเท่าทันป้องกันภัยเพราะเรื่องภัยเป็นอะไรที่ใกล้ตัว

0: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะพบกันในรายการเท่าทันป้องกันภัยค่ะประจำวันศุกร์ที่19มิถุนายน2569ค่ะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัยเชื่อมโยงสัญญาณ4ภูมิภาคค่ะสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ AM 621กิโลเฮิรตซ์ค่ะภาคเหนือ AM 549กิโลเฮิรตซ์ภาคกลาง AM 1467กิโลเฮิรตซ์ค่ะและภาคใต้ AM 1242กิโลเฮิรตซ์ค่ะพบกันในรายการเท่าทันป้องกันภัยค่ะในทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 14:00 น.ถึง 16:00 น.ค่ะและทาง Facebook Live ของทั้ง4สถานีค่ะโดยวันนี้สวทเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัยภาคเหนือ AM 549กิโลเฮิรตซ์ก็รับหน้าที่เป็นสถานีหลักในการเชื่อมโยงรายการในวันนี้ค่ะวันนี้ก็อยู่กับดิฉันไอรดาเชื้อเมืองพานรับหน้าที่ดำเนินรายการพร้อมด้วยทีมช่างเทคนิคทุกสถานีควบคุมเสียงและ Facebook Live ค่ะวันนี้ภาคกลางเราอยู่กับคุณกรกนกกิจพิกุลค่ะวันนี้ภาคใต้คุณไรชายินดีติดภารกิจเล็กน้อยค่ะภาคอีสานคุณกาญจนาประเสริฐก็ติดภารกิจเช่นกันค่ะไม่เป็นไรค่ะก่อนที่เราจะไปติดตามข่าวสารจากทางรายการในแต่ละช่วงต่างๆของทางรายการค่ะเรามาฟังสภาพอากาศในวันนี้กันก่อนเลยค่ะสำหรับวันนี้ค่ะในพื้นที่ภาคเหนือค่ะอากาศอุณหภูมิสูงสุดค่ะจะอยู่ที่32องศาและต่ำสุดจะอยู่ที่ประมาณ23องศาเซลเซียสนั่นเองค่ะก่อนที่เราจะไปรับฟังข่าวในช่วงต่างๆเดี๋ยวเราไปทักทายผู้ดำเนินรายการกับคุณกรกนกยิปพิกุลกันก่อนเลยค่ะว่าวันนี้ภาคกลางสภาพอากาศเป็นอย่างไรและมีข่าวสารอะไรมาฝากเราบ้างค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะมาที่ภาคกลางนะคะภาคกลางวันนี้ท้องฟ้าแจ่มใสค่ะหลังจากที่มีฝนตกนะคะในบางพื้นที่ของภาคกลางก็ทำให้ความชุ่มฉ่ำเกิดขึ้นมาได้บ้างนะคะเพราะฉะนั้นอากาศที่ร้อนๆอย่างนี้นะคะคนภาคกลางก็บอกว่าอยากได้น้ำฝนอีกนะคะแต่ว่าไม่ต้องการมากจนเกินไปนะคะก็ขอแค่พอประมาณแล้วก็ขอให้มีน้ำเก็บในอ่างไว้นะคะเพื่อที่จะได้ให้เพียงพอในการใช้ประโยชน์ค่ะสำหรับข่าวสารวันนี้นะคะภาคกลางจะเป็นเรื่องของอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานรวบผ่านป่าคาซากเลี้ยงผาสัตว์ป่าสงวนเร่งสนที่กำลังฝ่ายความมั่นคงขยายผลล่าผู้ร่วมขบวนการมาลงโทษขั้นเด็ดขาดค่ะแล้วก็ผู้ตรวจสำนักนายกแนะแขวงทางหลวงอ่างทองเสริมจุดเชื่อมถาวรราวกันอันตรายป้องกันการถูกโจรกรรมน็อตและเหล็กค่ะตำรวจสอบสวนกลางนะคะรวบลูกหนี้สาวปลอมเอกสารรถตบตาไฟแนนซ์ค่ะในส่วนของภาคใต้นะคะวันนี้ภาคกลางก็นำมาเสนอให้ด้วยนะคะคืออบต.ยะรมระดมทุกภาคส่วนเร่งขุดลอกเปิดทางระบายน้ำแก้ปัญหาน้ำท่วมขังเพื่อความปลอดภัยประชาชนทานน้ำทิพย์จัดโครงการรู้เร็วรอดปลอดโรคหลอดเลือดสมองหัวใจยกระดับความรู้ดูแลประชาชนนะคะท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานีฝึกซ้อมแผนฉุกเฉินเต็มรูปแบบประจำปี2569จำลองสถานการณ์จริงให้พร้อมรับมือได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพนะคะแล้วก็ด่วนเกิดเหตุระเบิดเจ้าหน้าที่ตชด.442ขณะปฏิบัติหน้าที่รปภ.ครูในพื้นที่อำเภอทานโตจังหวัดยะลาค่ะนี่คือข่าวทั้ง2ภูมิภาคที่จะนำมาเสนอฝากกับคุณผู้ฟังที่อยู่ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทยส่งกลับไปทางภาคเหนือค่ะ
0: ขอบคุณค่ะสำหรับวันนี้ค่ะข่าวสารที่ภาคเหนือนำมาฝากกันค่ะในช่วงของข่าวสารทั่วทิศก็เดี๋ยวร้องไห้ค่ะข่าวแรกก็เป็นเรื่องของจังหวัดลำปางค่ะรวบปลัดอำเภอเก๊คาด่านลำปางแอบอ้างฝากเข้ารับราชการหลอกเงินเหยื่อสูญเงินกว่า 200,000 บาทค่ะและต่อด้วยข่าวของพื้นที่อำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่ค่ะเรือนจำอำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่ก็ได้จัดฝึกอบรมโคกหนองนาแห่งน้ำใจและความหวังมุ่งเตรียมความพร้อมผู้ต้องหาราชทัณฑ์คืนสู่สังคมค่ะและปิดท้ายกันที่ข่าวของจังหวัดแพร่ค่ะมีการจัดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ครั้งที่3ประจำปี2569รุกบริการเชิงรุกแก้ไขปัญหาด้านเกษตรอย่างครบวงจรณเทศบาลตำบลร้องกวางค่ะและวันนี้ภาคเหนือก็มีอีก2ช่วงค่ะช่วง อีกหนึ่งช่วงจะเป็นจับข่าวมาคุยค่ะเป็นเรื่องของการแถลงข่าวเปิดปฏิบัติการ Operation VAR ทลายเว็บไซต์ลักลอบถ่ายทอดสดฟุตบอลโลกต่างประเทศพร้อมโฆษณาเว็บไซต์พนันออนไลน์พบมีรายได้จากค่าโฆษณากว่า2ล้านบาทต่อเดือนค่ะโดยกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีค่ะและภาคเหนือก็มีหนึ่งช่วงค่ะเป็นช่วงของท่องเที่ยวปลอดภัยเพื่อนนักเดินทางวันนี้จะพาไปเที่ยวที่ผาหอบอำเภอแม่เมาะจังหวัดลำปางกันค่ะจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราไปติดตามรับชมและรับฟังได้ในช่วงต่างๆของทางรายการเลยค่ะสำหรับช่วงนี้ค่ะเดี๋ยวเราไปติดตามในช่วงของข่าวสารทั่วทิศเกาะเตี่ยวเรื่องภัยกันก่อนเลยค่ะ
2: เท่าทันป้องกันภัยช่วงข่าวสารทั่วทิศเกาะติดเรื่องภัย
0: สำหรับในช่วงข่าวสารทั่วทิศเกาะเตี่ยวเรื่องภัยค่ะเดี๋ยวเราไปรับฟังข้อมูลข่าวสารจากคุณกวางขนกกิจพิกุลกันก่อนเลยค่ะ
1: ค่ะมาที่ภาคกลางนะคะภาคกลางก็มีข่าวสารมาฝากกันเรื่องของอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานค่ะรวบพรานป่าคาซากเลี้ยงผาสัตว์ป่าสงวนเร่งส่วนที่กำลังฝ่ายความมั่นคงขยายผลล่าผู้ร่วมขบวนการมาลงโทษขั้นเด็ดขาดนะคะเมื่อวานนี้คณะเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติแก่งกระจานจังหวัดเพชรบุรีนะคะร่วมกับหน่วยงานความมั่นคงในพื้นที่ประสบความสำเร็จในการจับกุมกลุ่มพรานป่าลักลอบล่าสัตว์ป่าสงวนรายใหญ่พร้อมของกลางซากเลี้ยงผาเพศผู้ตัวเต็มวัย1ซากภายในอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานบริเวณหมู่ที่6บ้านป่าเด่งใต้ตำบลป่าเด่งอำเภอแก่งกระจานจังหวัดเพชรบุรีเมื่อช่วงเที่ยงของวันที่18มิถุนายนที่ผ่านมาโดยเจ้าหน้าที่ได้ทำการดักซุ่มและเข้าปิดล้อมจับกุมผู้ต้องหาได้1รายขณะที่ผู้ร่วมขบวนการอีก1รายอาศัยความชำนาญในพื้นที่หลบไปได้นะคะซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการสนที่กำลังติดตามตัวมาดำเนินคดีตามกฎหมายขั้นเด็ดขาดนายนิทัศน์นุ่นสงผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์พื้นที่3ขออภัยค่ะผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่3สาขาเพชรบุรีเปิดเผยว่านายมงคลชัยภักดีหัวหน้าอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานระบุว่าการจับกุมในครั้งนี้เป็นผลมาจากการเพิ่มความเข้มงวดในการลาดตระเวนเชิงคุณภาพตามนโยบายของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหลังจากได้รับแจ้งเบาะแสว่ามีกลุ่มพานลักลอบเข้าไปล่าสัตว์ในพื้นที่ชั้นในโดยเจ้าหน้าที่ได้เริ่มเดินเท้าลาดตระเวนตั้งแต่วันที่17มิถุนายนที่ผ่านมาจนกระทั่งเวลาประมาณ 11:26 นของวันนี้ก็ได้พบเส้นทางต้องสงสัยและบุคคลชาย2คนท่าทางพิรุธจึงได้แสดงตัวเข้าตรวจค้นและสามารถควบคุมตัวผู้ต้องหาได้คือนายพุเบะไม่มีนามสกุลนะคะสัญชาติเมียนมากลุ่มชาติพันธุ์กะรางพร้อมของกลางซากเลี้ยงผาซึ่งจากการชันสูตรเบื้องต้นพบรอยกระสุนปืนขนาดจุด22มิลลิเมตรยิงทะลุเจาะปอดเลือดตกในและมีรอยสันมีดบริเวณหน้าผากโดยผู้ต้องหารับสารภาพว่าร่วมกับนายจอยแอะผู้หลบหนีเข้ามาล่ายิงเลี้ยงผาดังกล่าวตั้งแต่ช่วงเช้าส่วนทางด้านนายอรรถพลเจริญชันสาอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชกล่าวถึงกรณีดังกล่าวว่าเลี้ยงผาเป็น1ใน20สัตว์ชนิดป่า1ใน20ชนิดสัตว์ป่าสงวนของไทยที่เสี่ยงต่อการสูญพันธุ์อย่างยิ่งการบุกรุกเข้ามาล่าสัตว์ป่าในเขตอุทยานแห่งชาติถือเป็นการกระทําที่อุกอาจและทําลายระบบนิเวศอย่างรุนแรงกรมอุทยานจะไม่มีการผ่อนปรนใดๆทั้งสิ้นและได้สั่งการให้ประสานงานกับฝ่ายปกครองทหารและตำรวจในพื้นที่เพื่อเร่งขยายผลจับกุมผู้ร่วมขบวนการที่ยังหลบหนีรวมถึงการตรวจสอบเส้นทางการค้าซากสัตว์ป่านี้เพื่อถอนรากถอนโคนขบวนการล่าสัตว์ป่าให้หมดไปสำหรับบทลงโทษในคดีนี้คณะเจ้าหน้าที่ได้แจ้งข้อกล่าวหาหนักตามพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติพ.ศ. 2562และพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าพ.ศ. 2562ในข้อหาร่วมกันล่าสัตว์ป่าสงวนในเขตอุทยานแห่งชาติซึ่งมีโทษระวางจำคุกสูงสุดไม่เกิน10ปีหรือปรับไม่เกิน1ล้านบาทหรือทั้งจำทั้งปรับนอกจากนี้ยังถูกดำเนินคดีเพิ่มตามกฎหมายว่าด้วยการหลบหนีเข้าเมืองด้วยในขั้นตอนต่อไปอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานจะประสานส่วนที่กำลังร่วมกับฝ่ายปกครองอำเภอแก่งกระจานทหารชุดเฉพาะกิจทัพพญาเสือ และสถานีตำรวจภูธรอำเภอแก่งกระจานเพื่อเข้าตรวจค้นพื้นที่เป้าหมายรวบรวมพยานหลักฐานเพิ่มเติมและเร่งติดตามตัวนายจอแอะผู้ต้องหาที่ยังหลบหนีมาดำเนินคดีโดยเร็วที่สุดพร้อมทั้งเพิ่มความถี่ในการลาดตระเวนในจุดเสี่ยงเพื่อป้องกันการสูญเสียทรัพยากรสัตว์ป่าในอนาคตไปที่อ่างทองค่ะผู้ตรวจสำนักนายกแนะแขวงทางหลวงอ่างทองเสริมจุดเชื่อมถาวรราวกันอันตรายป้องกันการถูกโจรกรรมน็อตและเหล็กระหว่างการตรวจติดตามคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดอ่างทองนายสุวิทย์วิจิตโสภาผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีและประธานกรรมประธานกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดอ่างทองประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดครั้งที่2ที่ห้องประชุมโพทองสารกลางจังหวัดอ่างทองนะคะเพื่อที่จะติดตามผลการดำเนินงานของคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดในห้วงที่ผ่านมาพร้อมกับรับฟังข้อเสนอแนะจากทุกฝ่ายเพื่อนำไปปรับปรุงและแจ้งไปยังผู้รับผิดชอบในระดับกระทรวงจากนั้นลงพื้นที่สอดส่องโครงการติดตั้งราวกันอันตรายเพื่อป้องกันอุบัติเหตุในทางหลวงหมายเลข3501ตอนอ่างทองถึงหลวงโดดถึงบางหลวงโดดนะคะตั้งแต่4แยกวัดโล่ไปจนถึงเขตรอยต่ออำเภอบางบานจังหวัดพระนครศรีอยุธยาระยะทางกว่า22กิโลเมตรซึ่งมีการติดตั้งราวกันอันตรายกว่า11กิโลเมตรผู้แทนแขวงทางหลวงอ่างทองระบุว่าการดำเนินการติดตั้งราวกันอันตรายจะดำเนินการเป็นห่วงใช้หลักความปลอดภัยและจุดเสี่ยงตามที่แขวงทางหลวงตรวจสอบมิได้ดำเนินการตลอดเส้นทางเนื่องจากงบประมาณมีจำกัดขณะที่นายสุวิทย์วิจิตโสภาผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีและประธานกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดอ่างทองให้คำแนะนำระหว่างการลงพื้นที่กับเจ้าหน้าที่แขวงทางหลวงอ่างทองว่าควรดำเนินการเชื่อมหัวน็อตหรือราวกันอันตรายชิ้นเล็กให้ติดกันป้องกันการถูกโจรกรรมจากมิจฉาชีพเพราะตลอดเส้นทางหากมีการโจรกรรมเกิดขึ้นอุปกรณ์ที่ติดตั้งไว้สามารถนำไปขายได้ราคาและจุดที่ติดตั้งเป็นจุดที่มิจฉาชีพมักจะเลือกก่อเหตุได้ง่ายสำหรับราวการตกดำเนินการแล้วเสร็จก่อนหมดสัญญาราว2เดือนซึ่งแขวงทางหลวงอ่างทองจะประสานผู้รับเหมาให้ช่วยดำเนินการเชื่อมหัวน็อตหรือว่าจุดที่ได้รับคำแนะนำป้องกันการถูกโจรกรรมต่อไปค่ะมาถึงเรื่องของรถนะคะตำรวจสอบสวนกลางก็รวบลูกหนี้สาวปลอมเอกสารรถนะคะตบตาไฟแนนซ์โดยตำรวจสอบสวนกลางนี่โดยกองบังคับการปรับปรามร่วมกันจับกุมนางสาวคณิษฐาอายุ38ปีผู้ต้องหาตามหมายจับศาลจังหวัดพิษณุโลกนะคะลงวันที่15พฤษภาคม2569ซึ่งผู้ต้องหานะคะว่าการกระทำความผิดฐานปลอมเอกสารรถราชการใช้ปลอมเอกสารราชการใช้หรือว่าอ้างเอกสารราชการปลอมในการในประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ผู้อื่นหรือประชาชนและช่อโกงโดยจับกุมได้ที่บริเวณลานจอดรถตำบลคลอง1อำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีพฤติการสืบเนื่องจากว่าเมื่อวันที่7 พฤษภาคม 2567ผู้เสียหายซึ่งประกอบธุรกิจสินเชื่อได้ปล่อยเงินกู้ให้แก่ผู้ต้องหาเป็นจำนวนเงิน 21,000 บาทโดยผู้ต้องหาได้นำสมุดคู่มือจดทะเบียนรถจักรยานยนต์ยี่ห้อ Honda รุ่น Scoopy i มาใช้เป็นหลักฐานหลักประกันในการกู้ยืมเงินภายหลังจากได้รับเงินกู้ไปแล้วผู้ต้องหากลับไม่ได้ชำระหนี้ตามที่ตกลงไว้ผู้เสียหายจึงได้ติดตามทวงหนี้สินกระทั่งได้เดินทางไปยังบ้านพักของผู้กู้แต่ไม่พบตัวพบเพียงญาติซึ่งให้ข้อมูลว่าสมุดคู่มือจดทะเบียนรถที่นำมาใช้ค้ำประกันนั้นเป็นเอกสารปลอมและผู้กู้ได้จัดทำเอกสารลักษณะเดียวกันไว้หลายฉบับอีกทั้งรถจักรยานยนต์คันดังกล่าวก็ไม่มีอยู่แล้วเนื่องจากว่าผู้มีสิทธิ์เรียกร้องยึดไปก่อนหน้านี้ต่อมาผู้เสียหายได้นำสมุดคู่มือจดทะเบียนดังกล่าวไปตรวจสอบกับสำนักงานขนส่งจังหวัดพิษณุโลกจนทราบว่าเอกสารดังกล่าวมิได้ออกโดยสำนักงานขนส่งจังหวัดพิษณุโลกแต่อย่างใดจึงเชื่อว่าถูกหลอกลวงใช้ให้หลงเชื่อว่าเป็นเอกสารราชการที่ถูกต้องและใช้เป็นหลักประกันในการกู้ยืมเงินอันเป็นเหตุให้ได้รับความเสียหายจึงเข้าแจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนสภ.เมืองพิษณุโลกเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อมาเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ทำการสืบสวนจนทราบว่า ผู้ต้องหาได้หลบหนีมาพักอาศัยอยู่ในพื้นที่จังหวัดปทุมธานีจึงได้ลงพื้นที่ตรวจสอบแล้วก็พบตัวผู้ต้องหาก่อนกระทำการจับกุมตัวจากนั้นจึงนำตัวผู้ต้องหาส่งพนักงานสอบสวนสภ.เมืองพิษณุโลกจังหวัดพิษณุโลกเพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไปเบื้องต้นนะคะผู้ต้องหาให้การว่าก่อนเกิดเหตุได้ไปกู้ยืมเงินนอกระบบในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลกแล้วไม่สามารถหาเงินมาชำระรายวันได้ตามกำหนดก่อนมาต่อมาเจ้าหน้าที่ต่อมาเจ้าหนี้เงินกู้นอกระบบก็ได้กดดันข่มขู่และก็บังคับให้หาวิธีหาเงินมาชำระหนี้โดยเสนอให้จัดทำสมุดคู่มือจดทะเบียนรถปลอมขึ้นทั้งที่รถจักรยานยนต์ของผู้ต้องหายังอยู่ระหว่างการผ่อนชำระกับบริษัทไฟแนนซ์และเอกสารตัวจริงอยู่กับผู้ให้เช่าซื้อจากนั้นก็ได้นำเอกสารปลอมดังกล่าวไปใช้ประกอบการขอสินเชื่อจนได้รับเงินงบประมาณ 20,000 บาทก่อนที่เจ้าหนี้เงินกู้นอกระบบจะเข้ามารับเงินจำนวนดังกล่าวไปทั้งหมดค่ะนี่คือข่าวสารภาคกลางที่นำมาฝากกันนะคะส่งกลับไปที่ภาคเหนือค่ะ
0: ขอบคุณค่ะขอบคุณข่าวสารจากทางภาคกลางด้วยนะคะช่วงนี้เรามารับฟังข่าวสารจากทางภาคเหนือกันก่อนเลยค่ะก่อนที่จะไปข่าวสารจากทางภาคใต้นะคะภาคเหนือค่ะข่าวแรกค่ะจะเป็นในพื้นที่ของจังหวัดลำปางค่ะมีการรวบปลัดเก๊ค่ะคาด่านลำปางค่ะแอบอ้างฝากเข้ารับราชการหลอกเหยื่อสูญเงินกว่า 200,000 บาทค่ะตำรวจทางหลวงลำปางก็ได้จับกุมชายวัย21ปีค่ะหลังขับรถเก๋งติดสัญญาณไฟวับวาวค่ะและแสดงตัวเป็นปลัดอำเภอเมืองเชียงใหม่ค่ะทั้งที่ไม่มีสถานะเป็นข้าราชการแต่อย่างใดเหตุเกิดบริเวณจุดตรวจบนพหลโยธินอำเภอเกาะคาจังหวัดลำปางค่ะเจ้าหน้าที่พบรถเก๋งสีขาวขับด้วยความเร็วเกินกฎหมายกำหนดค่ะเมื่อตำรวจตรวจสอบพบภายในรถติดตั้งวิทยุสื่อสารสัญญาณไฟฉุกเฉินและป้ายตาราชสีกรมปกครองพร้อมด้วยข้อความปฏิบัติการพิเศษกรมการปกครองส่วนกลางค่ะชายผู้ที่ขับขี่อ้างตัวเป็นปลัดอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ค่ะสวมเสื้อกั๊กระบุชื่อตำแหน่งปลัดอำเภอแต่ไม่แสดงบัตรประจำตัวข้าราชการค่ะจากการที่ประสานงานตรวจสอบกับกรมการปกครองค่ะพบว่าไม่มีชื่อบุคคลดังกล่าวเป็นข้าราชการหรือปลัดอำเภอในสังกัดค่ะจึงได้เข้าตรวจค้นเพิ่มเติมพบเครื่องแบบปลัดอำเภอวิทยุสื่อสารเอกสารราชการปลอมและอุปกรณ์ที่ใช้แอบอ้างอีกหลายรายการค่ะเบื้องต้นค่ะพบพฤติกรรมเคยแอบอ้างว่าสามารถฝากเข้ารับราชการและช่วยเลื่อนตำแหน่งได้โดยมีผู้เสียหายในจังหวัดตากลงเชื่อและโอนเงินรวมกว่า 200,000 บาทค่ะเจ้าหน้าที่ก็ได้แจ้งข้อหาหลายกระทงค่ะอาทิแสดงตนเป็นเจ้าพนักงานโดยไม่มีอำนาจค่ะสวมเครื่องแบบราชการโดยไม่มีสิทธิ์ใช้เครื่องหมายราชการโดยไม่ได้รับอนุญาตมีและใช้วิทยุสื่อสารโดยไม่ได้รับอนุญาตปลอมและใช้เอกสารราชการปลอมใช้สัญญาณไฟวับวาวโดยไม่ได้รับอนุญาตค่ะทั้งนี้ค่ะก็ได้นำตัวส่งพนักงานสอบสวนสภ.เกาะคาเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปค่ะทางนี้ตำรวจก็ได้ฝากเตือนพี่น้องประชาชนอย่าลงเชื่อบุคคลที่แอบอ้างว่าสามารถฝากเข้าทำงานราชการหรือวิ่งเต้นเลื่อนตำแหน่งได้หากพบพฤติกรรมลักษณะดังกล่าวค่ะควรตรวจสอบข้อมูลกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกครั้งค่ะนี่ก็เป็นข่าวสารในพื้นที่ของจังหวัดลำปางค่ะถ้าจากจังหวัดลำปางเรามาดูที่จังหวัดเชียงใหม่กันบ้างค่ะเรือนจำอำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่ค่ะก็ได้มีการจัดฝึกอบรมโคกหนองนาแห่งน้ำใจและความหวังมุ่งเตรียมความพร้อมผู้ต้องราชทัณฑ์คืนสู่สังคมค่ะเรือนจำอำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่ก็ได้มีการจัดฝึกอบรมโครงการพระราชทานโคกหนองนาแห่งน้ำใจและความหวังกรมราชทัณฑ์ค่ะมุ่งเน้นการสร้างโอกาสและพัฒนาทักษะเกษตรทฤษฎีใหม่ให้กับผู้ต้องหาราชทัณฑ์สามารถพึ่งพาตัวเองได้หลังพ้นโทษค่ะในวันศุกร์ที่19มิถุนายน2569เวลา 9:00 น.ค่ะ ที่อาคารฝึกวิชาชีพผู้ต้องขังเรือนจำอำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่ค่ะว่าที่ร้อยตรีนพรัตน์สุภกิจโกศลในอำเภอฝางก็ได้เป็นประธานในการเปิดการฝึกอบรมโครงการพระราชทานในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวค่ะโครงการโคกหนองนาแห่งน้ำใจและความหวังกรมราชทัณฑ์รุ่นที่8ทับ1ค่ะโดยมีผู้บัญชาการเรือนจำอำเภอฝางแขกผู้มีเกียรติเจ้าหน้าที่ผู้เข้ารับการอบรมเข้าร่วมในพิธีค่ะโครงการฝึกอบรมดังกล่าวค่ะจัดขึ้นเพื่อรองรับพระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษพ.ศ. 2569ค่ะในการเตรียมความพร้อมและให้โอกาสแก่ผู้ต้องราชทัณฑ์ในการกลับตัวเป็นคนดีเป็นพลเมืองที่ดีค่ะตลอดจนสามารถนำความรู้ด้านการเกษตรทฤษฎีใหม่ไปใช้ในการประกอบอาชีพพึ่งพาตัวเองได้หลังพ้นโทษโดยหลักสูตรการฝึกอบรมนี้สามารถนำไปใช้ในการดำเนินชีวิตได้จริงค่ะโดยมีผู้ต้องราชทัณฑ์เข้ารับการอบรมรวม100คนค่ะทั้งนี้ค่ะนายอำเภอฝางก็ได้กล่าวว่าโครงการฝึกอบรมดังกล่าวเป็นโครงการที่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระราชทานอภัยโทษแก่ผู้ต้องราชทัณฑ์ค่ะซึ่งสร้างความปลื้มปิติยินดีแก่ผู้ต้องราชทัณฑ์และเจ้าหน้าที่ทุกคนเป็นล้นพ้นค่ะทั้งนี้ค่ะในช่วงเวลาปัจจุบันค่ะที่สถาบันพระมหากษัตริย์และประสบกรณิกรชาวไทยอยู่ในภาวะโศกเศร้าจากการสูญเสียพระบรมวงศานุวงศ์สองพระองค์ค่ะแต่ภารกิจของทุกหน่วยงานก็ยังคงต้องขับเคลื่อนต่อไปโดยเฉพาะในการฝึกอบรมผู้ที่ได้รับอภัยทานอภัยโทษในครั้งนี้ค่ะถ้าอ่านผิดขออภัยด้วยนะคะเพื่อให้ทุกคนได้สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงห่วงใยและไม่ทอดทิ้งประสบนิกรนั่นเองค่ะปิดท้ายกันที่ข่าวของพื้นที่จังหวัดแพร่กันบ้างค่ะจังหวัดแพร่ค่ะก็มีการจัดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ครั้งที่3ประจำปี2569รุกบริการเชิงรุกแก้ไขปัญหาด้านการเกษตรอย่างครบวงจรณเทศบาลตำบลร้องกวางค่ะนายสมชัยเลิศประสิทธิพันธ์ค่ะผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ก็ได้เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระบรมโอสาธิราชค่ะสยามมกุฎราชกุมารครั้งที่3ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2569ค่ะที่ห้องประชุมเทศบาลตำบลร้องกวางอำเภอร้องกวางจังหวัดแพร่ค่ะโดยมีหัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัดและระดับอำเภอนายกเทศมนตรีตำบลร้องกวางกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและพี่น้องเกษตรกรในพื้นที่เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมากค่ะโดยในการจัดงานครั้งนี้ค่ะก็ได้มีการศึกษาวิเคราะห์ปัญหาสภาพพื้นที่และจัดลำดับความต้องการของเกษตรกรในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลร้องกวางซึ่งพบปัญหาที่สำคัญคือพืชเศรษฐกิจหลักได้แก่ข้าวและข้าวโพดซึ่งเป็นข้าวโพดเลี้ยงสัตว์นะคะที่ประสบปัญหาต้นทุนสูงปัญหาศัตรูพืชและวัชพืชโรคไหม้ในนาข้าวรวมไปถึงปัญหาดินขาดความอุดมสมบูรณ์หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พร้อมด้วยภาคีเครือข่ายจึงได้ร่วมกันออกหน่วยบริการเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวอย่าง

0: ที่สำคัญในการขับเคลื่อนและพัฒนาภาคการเกษตรของประเทศให้เจริญก้าวหน้าและยั่งยืนต่อไปในอนาคตนั่นเองค่ะนี่ก็เป็นเรื่องของข่าวสารทั่วทิศเกาะเตี่ยวเรื่องภัยที่ภาคเหนือได้นำมาฝากคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังในวันนี้นั่นเองค่ะถัดจากเรื่องราวของทางภาคเหนือค่ะเดี๋ยวเราไปติดตามข่าวสารจากทางภาคใต้กันบ้างค่ะวันนี้คุณริชาติดภารกิจสักเล็กน้อยค่ะมีการฝากข่าวมาที่คุณกรกนกยิปพิกุลเดี๋ยวเราไปรับฟังข่าวทางภาคใต้กับคุณกรกนกยิปพิกุลกันต่อเลยค่ะ
1: กลับมาที่ภาคกลางนะคะแต่ว่าเป็นข่าวของภาคใต้ค่ะมาดูข่าวสารทางภาคใต้กันนะคะข่าวแรกเราเริ่มกันด้วยนะคะที่อบต.ยะรมนะคะระดมทุกภาคส่วนเร่งขุดลอกเปิดทางระบายน้ำแก้ปัญหาน้ำท่วมขังเพิ่มความปลอดภัยของประชาชนเมื่อวานนี้นะคะที่ถนนนาคราชบำรุงตำบลยะรมอำเภอเบตงจังหวัดยะลาร้อยตำรวจเอกสิทธิพงษ์เหมกุสุมานายกองค์การบริหารส่วนตำบลยะรมนำทีมเจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยลงพื้นที่ปฏิบัติงานเร่งด่วนโดยเปิดฝาท่อขุดลอกและทำความสะอาดระบบระบายน้ำเพื่อกำจัดสิ่งอุดตันและสิ่งปฏิกูลเพิ่มประสิทธิภาพการไหลเวียนของน้ำและลดความเสี่ยงปัญหาน้ำท่วมขังในเขตชุมชนให้การแก้ไขปัญหาเป็นไปอย่างรวดเร็วและเกิดประโยชน์สูงสุดโดยได้รับความร่วมมืออย่างดีจากเจ้าหน้าที่อาสารักษาดินแดนหรือว่าอสอำเภอเบตงร่วมปฏิบัติงานเคียงข้างเจ้าหน้าที่อบต.ยะรมสะท้อนความร่วมมือร่วมใจของทุกภาคส่วนในการบำบัดทุกข์บำรุงสุขและคลี่คลายความเดือดร้อนให้พี่น้องประชาชนอย่างเป็นรูปธรรมนอกจากนี้นะคะนอกจากจะช่วยแก้ปัญหาน้ำท่วมแล้วก็เพิ่มประสิทธิภาพระบบระบายน้ำแล้วยังช่วยปรับสภาพแวดล้อมในชุมชนให้สะอาดเป็นระเบียบลดการสะสมขยะและแหล่งเพาะพันธุ์เชื้อโรคส่งผลให้คุณภาพชีวิตของประชาชนดีขึ้นในระยะยาวค่ะเรื่องที่2นะคะทานน้ำทิพย์จัดโครงการรู้เร็วรอดปลอดโรคหลอดเลือดสมองหัวใจยกระดับความรู้ดูแลสุขภาพประชาชนค่ะเมื่อวานนี้ที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทานน้ำทิพย์อำเภอเบตงจังหวัดยะลานายสมัครนรภานายกเทศมนตรีตำบลทานน้ำทิพย์เป็นประธานเปิดโครงการรู้เร็วรอดปลอดโรคหลอดเลือดสมองและโรคหลอดเลือดหัวใจประจำปี2569กิจกรรมนี้มุ่งจัดนะคะมีจุดมุ่งหมายสำคัญเพื่อส่งเสริมความรู้และความเข้าใจที่ถูกต้องแก่ประชาชนให้สามารถนะคะสังเกตอาการผิดปกติรู้เท่าทันปัจจัยเสี่ยงและรู้ขั้นตอนการเข้ารับการรักษาได้อย่างรวดเร็วทันท่วงทีตามแนวคิดรู้เร็วรักษาเร็วโอกาสรอดสูงเพื่อร่วมกันสร้างชุมชนและสังคมที่มีสุขภาพดีห่างไกลภัยคุกคามจากโรคทั้ง2ชนิดเรื่องที่3นะคะวันนี้ข่าวที่3จากจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานีฝึกซ้อมแผนฉุกเฉินเต็มรูปแบบประจำปี2569จำลองสถานการณ์จริงให้พร้อมรับมือได้อย่างรวดเร็วแล้วก็มีประสิทธิภาพนะคะเมื่อวานนี้ที่ท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานีตำบลหัวเตยอำเภอพุนพินจังหวัดสุราษฎร์ธานีนายจุมพศวรรณฉัตรสิริผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีมอบหมายให้นายจักริดฝั่งโชลจิตรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นประธานการฝึกซ้อมแผนฉุกเฉินและแผนเผชิญเหตุเต็มรูปแบบท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานีประจำปี2569โดยมีนางปรีดาช่วยคงผู้อำนวยการท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานีนายสงบสะโตนหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุราษฎร์ธานีนางสาวธนวรรณชุมแสงประชาสัมพันธ์จังหวัดสุราษฎร์ธานีหัวหน้าส่วนราชการทหารตำรวจคณะทำงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการฝึกซ้อมแผนสำหรับการฝึกซ้อมแผนฉุกเฉินและแผนเผชิญเหตุเต็มรูปแบบท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานีประจำปีงบประมาณ2519ในครั้งนี้จัดขึ้นภายใต้รหัส URT ConX26นะคะในสถานการณ์จำลองกรณีขู่วางระเบิดภายในอาคารผู้โดยสารโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ฉุกเฉินที่อาจจะเกิดขึ้นกับอากาศยานโดยเน้นการประสานงานระหว่างหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกสนามบินอาทินะคะหน่วยแพทย์ฉุกเฉินหน่วยดับเพลิงตำรวจทหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานด้านประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารเพื่อเข้าควบคุมสถานการณ์เพื่อให้สามารถตอบสนองต่อสถานการณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

0: พลดความเสียหายและสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนและผู้โดยสารโดยฝึกซ้อมตั้งแต่การบัญชาการเหตุการณ์การระดมกำลังเจ้าหน้าที่และเครื่องมืออุปกรณ์กู้ภัยต่างๆเข้าพื้นที่การควบคุมเพลิงและการช่วยเหลือผู้บาดเจ็บออกจากที่เกิดเหตุและนำส่งโรงพยาบาลตลอดจนการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินศูนย์ข้อมูลข่าวสารการแถลงข่าวรายงานสถานการณ์เพื่อลดความตื่นตระหนกทั้งการฝึกซ้อมดังกล่าวนะคะมีเป้าหมายสำคัญเพื่อลดผลกระทบหากเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินขึ้นจริงโดยเฉพาะการช่วยชีวิตและการรักษาการปฏิบัติการของอากาศยานตลอดจนหน่วยงานที่เข้าร่วมการฝึกซ้อมนะคะให้เข้าใจบทบาทและความรับผิดชอบเมื่อเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินและก็หลังจากการฝึกจะมีการสรุปถอดบทเรียนหาปัญหาอุปสรรคนะคะข้อบกพร่องแล้วก็นำไปสู่การแก้ไขปัญหาให้การปฏิบัติงานหากเกิดสถานการณ์จริงมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้นเพื่อลดความสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินตลอดจนสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติรวมถึงผู้ใช้บริการทั่วไปข่าวส่งท้ายของภาคใต้นะคะด่วนเกิดเหตุระเบิดเจ้าหน้าที่ตชด.442ขณะปฏิบัติหน้าที่รปภ.ครูในพื้นที่อำเภอทานโตจังหวัดยะลาวันนี้นะคะได้เกิดเหตุระเบิดเจ้าหน้าที่ตำรวจตะเวนชายแดนหรือตชด.กองร้อยตำรวจตะเวนชายแดนที่442ขณะปฏิบัติหน้าที่รักษาความปลอดภัยครูบริเวณพื้นที่ใกล้โรงเรียนบ้านแร่ตำบลอำเภอทานโตจังหวัดยะลาเบื้องต้นมีเจ้าหน้าที่ได้รับบาดเจ็บจำนวน6นายในจำนวนนี้อาการสาหัส2นายส่วนที่เหลือได้รับบาดเจ็บในระดับต่างๆโดยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้เร่งนำตัวผู้ได้รับบาดเจ็บทั้งหมดส่งเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลทานโตจังหวัดยะลาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะขณะนี้หน่วยงานด้านความมั่นคงและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องอยู่ระหว่างเข้าตรวจสอบพื้นที่เกิดเหตุเก็บรวบรวมพยานหลักฐานและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดนะคะทั้งนี้ถ้าหากว่ามีรายละเอียดเพิ่มเติมหรือว่าความคืบหน้าของเหตุการณ์มีการรายงานให้ทราบต่อไปค่ะนี่เป็นข่าวสารทางภาคใต้ที่นำมาฝากกันในช่วงของข่าวสารทั่วทิศเกาะติดเรื่องภัยค่ะเดี๋ยวเราส่งกลับไปทางภาคเหนือค่ะ
1: ขอบคุณค่ะขอบคุณพี่นกด้วยนะคะจากทางภาคกลางค่ะที่ว่ามาอ่านข่าวภาคใต้แทนคุณไรชาให้กันค่ะสำหรับช่วงนี้ค่ะเดี๋ยวเราอาจจะต้องไปพักฟังเสียงที่น่าสนใจจากทางสถานีกันสักครู่ค่ะและข่าวต้นชั่วโมงจากทางสถานีก่อนที่เราจะกลับมาเจอกันในชั่วโมงที่สองของทางรายการค่ะในช่วงของสนทนาจับข่าวมาคุยค่ะวันนี้ก็มีเรื่องของการแถลงข่าวเปิดปฏิบัติการ Operation VAR ทลายเว็บไซต์ลักลอบถ่ายทอดสดฟุตบอลต่างประเทศพร้อมโฆษณาเว็บไซต์พนันออนไลน์พบมีรายได้จากค่าโฆษณากว่า2ล้านบาทต่อเดือนนั่นเองค่ะโดยกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีค่ะและในช่วงของถัดจากนั้นค่ะเป็นช่วงของเตือนภัยขยายประเด็นค่ะวันนี้ภาคกลางก็มีเรื่องของสุภจีเดินหน้าปราบน้ำมันมะพร้าวปลอมปนส่งตรวจสอบนิติบุคคลกลุ่มเสี่ยง24รายค่ะพร้อมเร่งแก้ไขปัญหาราคามะพร้าวแกงตกต่ำค่ะและภาคใต้วันนี้ก็ฝากข่าวในเรื่องของนายกประชุมเวทีอาเซียนรัสเซียวางทิศทางร่วมมือรับความท้าทายโลกค่ะสร้างความมั่นคงและโอกาสแห่งอนาคตเพื่อประชาชนค่ะและสำหรับช่วงสุดท้ายของทางรายการค่ะก็จะเป็นเรื่องของท่องเที่ยวปลอดภัยเพื่อนนักเดินทางค่ะวันนี้ภาคเหนือก็จะพาไปเที่ยวที่ผาหอบค่ะอำเภอแม่เมาะจังหวัดลำปางค่ะจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราก็มาติดตามในช่วงต่างๆของทางรายการกันเลยค่ะสำหรับช่วงนี้เดี๋ยวเราไปพักฟังสิ่งที่น่าสนใจจากทางสถานีกันสักครู่ค่ะแล้วกลับมาเจอกันในชั่วโมงที่2ของทางรายการกันค่ะ
2: รู้ข่าวเท่าทันและก็ติดไปด้วยกันกับทุกสถานการณ์ภัยกับรายการเท่าทันป้องกันภัยทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัยทั้ง4ภูมิภาคภาคเหนือ AM 549กิโลเฮิรตซ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ621กิโลเฮิรตซ์ภาคกลาง1467กิโลเฮิรตซ์และภาคใต้ AM 1242กิโลเฮิรตซ์และทาง Facebook Live ของ4สถานี

รู้ข่าวเท่าทันและก็ติดไปด้วยกันกับทุกสถานการณ์ภัยกับรายการเท่าทันป้องกันภัยทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัยทั้ง4ภูมิภาคภาคเหนือ AM 549กิโลเฮิรตซ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ621กิโลเฮิรตซ์ภาคกลาง1467กิโลเฮิรตซ์และภาคใต้ AM 1242กิโลเฮิรตซ์และทาง Facebook Live ของ4สถานี

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 15:00 น.กับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับรัฐบาลเตรียมประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจนัดแรกวันที่22มิถุนายนนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: พิรุณโปรยปรายจากฟากฟ้าบนแผ่นดินน้ำตามีสิ้นสายทั่วไทยภูณทเวศโศกมิคลายน้อมใจหมายทรงเสด็จสู่พิมานน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน
4: ์ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: รัฐบาลเตรียมประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจนัดแรกวันที่22มิถุนายนนี้เพื่อแก้ไขจุดอ่อนควบคู่กับการปฏิรูปโครงสร้างพื้นฐานและเศรษฐกิจระยะยาวหลังสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือและขีดความสามารถด้านการแข่งขันไทยปรับตัวดีขึ้น
6: นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวถึงสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ S&P ได้คงความน่าเชื่อถือของไทยที่ระดับ BBB+ พร้อมมุมมองมีเสถียรภาพขณะที่สถาบัน IMD ปรับอันดับขีดความสามารถการแข่งขันของไทยดีขึ้น4อันดับมาอยู่ที่อันดับที่26โดยระบุถึงจุดแข็งด้านเสถียรภาพต่างประเทศที่มีทุนสำรองสูงอัตราว่างงานต่ำและความเชื่อมั่นการลงทุนที่เพิ่มขึ้นจากการดำเนินมาตรการ BOI Fast Passอย่างไรก็ตามไทยยังมีจุดอ่อนที่ต้องเร่งแก้ไขโดยเฉพาะการพึ่งพาพลังงานนำเข้าในระดับสูงปัญหาทักษะแรงงานและโครงสร้างพื้นฐานด้านสาธารณสุขและการศึกษารัฐบาลกำลังเร่งขับเคลื่อนโครงการพัฒนาทักษะแรงงานเพื่อรองรับการเติบโตในอนาคตจึงจะประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจหรือกรอ.นัดแรกในวันจันทร์ที่22มิถุนายนนี้โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานเพื่อหารือการปฏิรูปโครงสร้างพื้นฐานระยะยาวพร้อมเชิญสมาพันธ์ SME ร่วมหารือเพื่อกระจายการเติบโตสู่รายย่อยผ่านการส่งเสริมการเข้าถึงแหล่งเงินทุนการเพิ่มผลิตภาพและการสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานปฏิพลสถาพรมมารายงาน
1: ปลัดกรุงเทพมหานครย้ำการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครในวันที่28มิถุนายนนี้ไม่มีการเลือกตั้งล่วงหน้าและไม่มีการเลือกตั้งนอกเขตหากไม่สามารถไปใช้สิทธิ์ได้ขอให้แจ้งเหตุผ่านช่องทางออนไลน์ก่อนหรือหลังเลือกตั้ง7วัน
7: นายณรงค์เรืองศรีปลัดกรุงเทพมหานครย้ำว่าการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสกในวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้ไม่มีบทบัญญัติให้มีการเลือกตั้งล่วงหน้าหรือเลือกตั้งนอกเขต ตามพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นพุทธศักราช2562ประชาชนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งต้องเดินทางไปลงคะแนนณหน่วยเลือกตั้งที่มีสิทธิ์ในวันดังกล่าววันเดียวเท่านั้นจึงขอให้ประชาชนตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งและสถานที่เลือกตั้งไว้ก่อนเพื่อป้องกันความสับสนในวันเลือกตั้งและสามารถใช้สิทธิ์ได้อย่างถูกต้องทั้งนี้หากผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งมีเหตุจำเป็นไม่อาจไปใช้สิทธิ์ในวันเลือกตั้งได้สามารถแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งเพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้ถูกจำกัดสิทธิทางการเมืองในอนาคตโดยสามารถแจ้งได้ภายใน7วันก่อนเลือกตั้งระหว่างวันที่21ถึง27มิถุนายนหรือภายใน7วันหลังเลือกตั้งระหว่างวันที่29มิถุนายนถึง5กรกฎาคมผ่านทางเว็บไซต์ของกรมการปกครองหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกกต.หมายเลขโทรศัพท์1444จุฑามาศรักษาพันธ์รายงาน
1: กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าทลายเครือข่ายยาเสพติดในจังหวัดนราธิวาสยึดของกลางยาไอซ์น้ำหนักรวม500กิโลกรัม
8: กอรมน.ภาค4ส่วนหน้าสนธิกำลังร่วมกับตำรวจปราบปรามยาเสพติดขยายผลเข้าตรวจสอบพื้นที่บ้านกาวะอำเภอสุไหงบาดีจังหวัดนราธิวาสหลังได้รับการรายงานว่ามีการลักลอบนำยาเสพติดล็อตใหญ่มาพักคอยเพื่อเตรียมกระจายสู่ท้องตลาดจากการตรวจสอบเจ้าหน้าที่สามารถจับกลุ่มนายไฟโรสงวนนามสกุลพร้อมของกลางยาไอซ์จำนวน25กระสอบน้ำหนักรวมประมาณ500กิโลกรัมโดยพบซุกซ่อนอยู่ภายในครอบครัวและโพรงหญ้าข้างเคียงจากการสอบสวนผู้ต้องหารับสารภาพว่าได้รับการว่าจ้างให้ทำหน้าที่เฝ้าดูแลยาเสพติดดังกล่าวเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ได้ส่งตัวผู้ต้องหาพร้อมของกลางให้พนักงานสอบสวนดำเนินคดีและกำลังเร่งขยายผลเพื่อจับกลุ่มผู้ร่วมขบวนการนายทุนและผู้ลำเลียงทั้งหมดมาลงโทษตามกฎหมายอย่างถึงที่สุดเพื่อความปลอดภัยของชุมชนวิรพัฒน์เพชรสุดสวท.สุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสรายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16:00 น.ครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pred.go.th

0: ภัยพิบัติอาจเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อคุณรู้หรือไม่ว่าควรประเมินสถานการณ์ภัยในระดับต่างๆอย่างไรมาทำความเข้าใจและยอมรับความเสี่ยงที่มีเพื่อให้คุณปรับตัวและเตรียมรับมือกับภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพเรียนรู้ขั้นตอนการปฏิบัติตัวที่ถูกต้องเมื่อเกิดภัยพิบัติแต่ละชนิดเพื่อความปลอดภัยของตัวคุณและคนที่คุณรักรู้ภัยเข้าใจรับมือได้คือก้าวแรกความปลอดภัยที่ยั่งยืนสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
1: สภาพดินฟ้าอากาศจะร้อนจะฝนจะหนาวฝนจะตกแดดจะออกรวมถึงสถานการณ์ภัยพิบัติต่างๆเป็นเรื่องรอบตัวของท่านผู้ฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัย4ภูมิภาคขอพาท่านผู้ฟังเกาะติดสถานการณ์กับรายการเท่าทันป้องกันภัยเพราะเรื่องภัยเป็นอะไรที่ใกล้ตัว
2: ทันป้องกันภัยช่วงจับข่าวมาคุย
3: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังค่ะเข้าสู่รายการเท่าทันป้องกันภัยค่ะประจำวันศุกร์ที่19 มิถุนายน 2569ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัยเชื่อมโยงสัญญา4ภูมิภาคค่ะสำหรับในช่วงนี้ค่ะเราก็อยู่กันในช่วงของจับข่าวมาคุยค่ะวันนี้ภาคเหนือก็นำเรื่องของการแถลงข่าวค่ะเปิดปฏิบัติการ Operation VAR ทลายแก๊งเว็บไซต์ลักลอบถ่ายทอดสดฟุตบอลต่างประเทศพร้อมโฆษณาเว็บไซต์พนันออนไลน์ค่ะ

0: ขออนุญาตเรียนเชิญพลตำรวจโทณัฐศักดิ์ชาวนาสัยผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางได้พูดถึงการทำงานในครั้งนี้ขออนุญาตเรียนเชิญครับ
1: ครับเรียนพี่น้องสื่อมวลชนที่รักและเคารพทุกท่านนะครับเป็นวันนี้เป็นผลการปฏิบัติงาน Operation VAR นะครับตามนโยบายของสำนักงานตำรวจแห่งชาติโดยพลเอกกิติรัตน์พันเพชรนะครับผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติผ่านสปสตล.ซึ่งมีท่านพลเอกธนาชูวงศ์รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพลโทจิรภพภูริเดชผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและก็พลโทไตรรงค์ผิวพรรณผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเป็นผู้รับผิดชอบนะครับมอบนโยบายให้กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางในการดำเนินการนะครับเป็นผลงานของบก.ปท.นะครับเป็นการจับกลุ่มนะครับเว็บไซต์ดูกีฬานะครับเริ่มจากดูกีฬาแล้วก็ไปแฝงแบนเนอร์ชักชวนให้พี่น้องประชาชนเล่นพนันออนไลน์นะครับเป็นการระงับยับยั้งในการส่งเสริมให้มีการเล่นการพนันฟุตบอลออนไลน์โดยเฉพาะช่วงนี้เป็นการแข่งขันฟุตบอลโลกด้วยนะครับในการดำเนินการนี้เนี่ยเราก็สามารถดำเนินการจับกลุ่มเครือข่ายนะครับเว็บดูกีฬาได้2เครือข่ายนะครับแล้วก็ประการแรกเนี่ยก็เป็นการปิดกั้นนะครับไม่ให้พี่น้องเยาวชนเนี่ยที่เข้ามาดูกีฬาแล้วก็เข้าไปหลงไปเล่นพนันออนไลน์นะครับประการที่2แล้วก็เป็นการดําเนินการรักษาในการดูแลนะครับภาคเอกชนที่ซื้อลิขสิทธิ์การถ่ายทอดฟุตบอลมาอย่างถูกต้องแต่ถูกพวกเนี้ยลักลอบให้มาดูฟรีแล้วก็แฝงโฆษณานะครับแล้วก็หยุดยั้งการโฆษณาการพนันออนไลน์นะครับ3ประการด้วยกันนะครับรายละเอียดของการอุปถัมภ์ครั้งนี้ขออนุญาตให้ทางบก.ปท.เป็นผู้ชี้แจงครับ
2: ครับกับเรียนพี่น้องสื่อมวลชนครับอย่างที่ท่านผู้จัดการพูดไปนะครับวันนี้เป็นการแถลงข่าวผลการปฏิบัติงานของบก.ปท.นะครับเกี่ยวกับการจับกุมเว็บไซต์พนันออนไลน์รวมถึงการถ่ายทอดสดฟุตบอลต่างประเทศนะครับครับจากที่ท่านผู้จัดการพูดนะครับเริ่มจากสปสตล.นะครับโดยท่านธนาชูวงศ์นะครับได้สั่งการกดขันจับกุมเว็บไซต์พนันออนไลน์รวมถึงในพวกโฆษณาแฝงต่างๆนะครับในช่วงฟุตบอลโลกนะครับทางปท.ก็ได้มีการตรวจสอบพบอยู่2เว็บไซต์นะครับ2เว็บไซต์นี้มีการถ่ายทอดฟุตบอลต่างประเทศเราจึงได้ตรวจสอบประสานงานกับทางบริษัทแจ๊สโมโนแม็กนะครับได้ร่วมกันตรวจสอบว่า2เว็บไซต์ดังกล่าวได้ขออนุญาตถูกต้องไหมก็ปรากฏว่าทั้ง2เว็บไซต์นี้ไม่ได้รับอนุญาตนะครับให้ทําการถ่ายทอดสดจากนั้นเราก็ได้ทําการสืบสวนหาผู้กระทําความผิดนะครับจนทราบว่า2เว็บไซต์เนี้ยมีทั้งแอดมินมีทั้งโปรแกรมเมอร์มีทั้งตัวเจ้าหน้าที่ดูแลนะครับอยู่ในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์สมุทรสาครและอุดรธานีครับจากเราทราบ3จังหวัดนี้นะครับ3จุดนี้เราก็ได้ทําการสืบสวนหาผู้กระทําความผิดทําการรวบรวมพยานหลักฐานขอหมายค้นแล้วก็ขอหมายจับแล้วก็ทําการจับกุมครับสามารถจับกุมผู้ต้องหาได้ถึง4รายนะครับเป็นผู้ชาย3รายผู้หญิง1รายแล้วก็ทางผู้ต้องหาก็ให้การรับสารภาพทั้ง4รายนะครับโดยยอมรับว่าเป็นผู้โปรแกรมเมอร์นะครับเป็นผู้เขียนโปรแกรมแล้วก็เป็นผู้ดูแลจัดการในส่วนของเว็บไซต์นี้นะครับมีรายได้เดือนนึงถึง2

0: ล้านบาท500,000ถึง2ล้านนะครับส่วนรายละเอียดการจับกุมมีการนั่นยังไงก็ขอให้ทางปทกองสามเป็นผู้ที่แจ้งครับครับ
1: ข่าวเรียนพี่น้องสื่อมวลชนครับผมผู้กับการ3บก.ปท.ในฐานะหัวหน้าทีมสืบสวนครับโดยในช่วงปลายฤดูกาลของการแข่งขันฟุตบอลพรีเมียร์ลีกครับทางกอง3บก.ปท.ได้รับการประสานนะครับมาจากทางแพลตฟอร์ม Monomax นะครับแล้วก็ทางบริษัทแชสพบว่ามีเว็บไซต์นะครับที่นำสัญญาณการถ่ายทอดสดกีฬาฟุตบอลไปเผยแพร่โดยผิดกฎหมายครับเราจึงได้ทำการสืบสวนในเชิงลึกนะครับตามภาพสไลด์ที่ปรากฏให้พี่น้องสื่อมวลชนเห็นนะครับก็จะพบว่าตัวเว็บไซต์เนี่ยมีการติดป้ายโฆษณาชักชวนให้คนไปเล่นพนันฟุตบอลอยู่เป็นจำนวนมากนะครับซึ่งคนที่เข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์เนี่ยก็จะมีคนที่หลากหลายทั้งเด็กทั้งเยาวชนนะครับรวมถึงบุคคลทั่วไปครับจึงเป็นช่องทางที่คนร้ายใช้ในการชักชวนให้คนไปเล่นการพนันครับพี่น้องสื่อมวลชนเชื่อหรือไม่ครับว่าป้ายโฆษณาที่เราเห็นอยู่ในเว็บไซต์ต่างๆกลุ่มนี้นะครับการที่จะลงป้ายแบนเนอร์โฆษณาเนี่ยจะต้องจ่ายค่าเช่านะครับตั้งแต่ป้ายละประมาณ 50,000 บาทจนถึง 200,000 บาทนะครับทำให้ผู้ที่ดำเนินการอย่างผิดกฎหมายในกรณีนี้เนี่ยมีรายได้เป็นจำนวนมากนะครับในแต่ละเดือนครับโดยอาศัยความต้องการที่จะเข้าถึงการดูกีฬาของพี่น้องนะครับแล้วก็เยาวชนเด็กทั่วไปนะครับเป็นจุดอ่อนในการที่จะหารายได้อย่างผิดกฎหมายครับโดยกองกับการ3นะครับได้ดำเนินการอย่างเร่งด่วนนะครับเพื่อที่จะเข้าถึงตัวผู้กระทำความผิดแล้วก็ปิดกั้นตัวเว็บไซต์ที่มีการนำเสนอข้อมูลครับโดยรายละเอียดของการจับกุมในแต่ละจุดนั้นขอให้ทางสาวัดผู้ดำเนินการได้เป็นผู้ชี้แจงให้กับพี่น้องสื่อมวลชนครับ
2: เรียนผู้บังคับบัญชาครับแล้วก็สวัสดีพี่ๆสื่อมวลชนทุกคนครับผมพันตำรวจโทปกฉัตรสงวนแววครับสวัสดิ์กองกับการ3บก.ปท.ครับก็สืบเนื่องจากการที่เราครับได้ทำการตรวจสอบในสื่อสังคมออนไลน์ครับพบว่ามีเว็บไซต์ครับดูกีฬา 4.live ครับมีลักษณะของการถ่ายทอดสดฟุตบอลต่างประเทศครับเราก็ได้มีการประสานไปกับทางแจ๊สกับ Monomax ครับพบว่าเว็บไซต์เนี่ยไม่ได้รับอนุญาตจากแจ๊สกับ Monomax ครับนอกจากจะมีการลักลอบถ่ายทอดสดฟุตบอลต่างประเทศแล้วครับยังพบว่ามีการแฝงแปะโฆษณาหรือแบนเนอร์เว็บพนันที่หน้าเว็บไซต์เป็นจำนวนมากครับหลังจากที่เราพบว่ามีการแปะโฆษณาเว็บไซต์พนันออนไลน์ครับทางเราก็ได้มีการตรวจสอบข้อมูลเชิงลึกโดยมีการตรวจสอบการจดรายละเอียดของเว็บไซต์ครับและมีการตรวจสอบเกี่ยวกับการแปะโฆษณาครับพบว่าต้องมีการชำระเงินนะครับตามที่ทางผู้กำกับชาได้แถลงไปแล้วหลังจากนั้นครับเมื่อเราสามารถตรวจสอบทั้ง2ประการได้แล้วเนี่ยเราก็สามารถระบุจุดที่มีการจุดของเจ้าของที่เป็นผู้เปิดเว็บไซต์ได้ครับจุดแรกก็คืออยู่ที่จังหวัดเพชรบูรณ์ครับหลังจากเราสามารถระบุจุดได้แล้วเราก็ได้ทำการเข้าตรวจค้นครับในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ครับพบตัวนายภาคภูมิครับนายภาคภูมิเนี่ยก็ให้การรับว่าตนเองเนี่ยเป็นผู้บริหารครับของเว็บไซต์ดูเกลา 4.live ครับโดยตนเองเนี่ยมีหน้าที่ในการนำลิงก์โฆษณานำลิงก์ของเว็บไซต์ที่ดูฟุตบอลครับเอาไปโฆษณาเพื่อสตรีมมิ่งที่หน้าเว็บไซต์ดูกีฬาครับหลังจากนั้นครับเราก็ได้ทำการขยายผลต่อครับพบว่าจริงๆแล้วผู้เขียนหน้าเว็บไซต์เนี่ยหรือว่าฟอนต์เอ็นของเว็บดูกีฬา 4.live เนี่ยมีพื้นที่อยู่ที่จังหวัดสมุทรสาครครับหลังจากนั้นครับเราได้ขอหมายค้นครับเข้าตรวจค้นบ้านหลังหนึ่งครับในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาครครับพบตัวนายณัฐบดีครับโดยนายณัฐบดีครับเป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถเรื่องคอมพิวเตอร์ครับเป็นโปรแกรมเมอร์ที่สามารถเขียนโปรแกรมเขียนหน้าเว็บไซต์ขึ้นมาได้ครับซึ่งจากการตรวจค้นจับกุมครับนายณัฐบดีก็ให้การว่าตนเองเนี่ยเป็นเจ้าของเว็บไซต์ดูกีฬา 4.live จริงครับโดยที่ตนเองเนี่ยเป็นผู้ผลิตแล้วก็เป็นผู้นำเผยแพร่ในสังคมออนไลน์ครับโดยที่มีการนำลิงก์ถ่ายทอดสดฟุตบอลครับมาจากเว็บไซต์ sodasa.com ครับซึ่ง หลังจากที่เราได้ข้อมูลของเว็บไซต์ sodasa.com ครับเราก็ได้ทำการสืบสวนขยายผลต่อไปครับโดยการตรวจสอบจากโดเมนแล้วก็ยังพบว่าเว็บ sodasa ครับมีการโฆษณาเว็บไซต์พนันออนไลน์จำนวนมากที่อยู่บนหน้าเว็บไซต์ตามภาพฉายในจอครับหลังจากนั้นครับเราสามารถระบุจุดของเจ้าของเว็บไซต์ได้อยู่ในพื้นที่จังหวัดอุดรธานีครับเราจึงได้ขอหมายค้นเข้าทำการตรวจค้นเพื่อทำการจับกุมเจ้าของเว็บไซต์ครับจากการเข้าตรวจค้นครับสามารถจับกุมตัวผู้ต้องหาได้2รายครับคือนายลวดนรินทร์กับนางสาวกันนิกาครับทั้ง2คนเนี่ยเป็นสามีภรรยากันครับโดยที่นายลวดนรินทร์ครับจะเป็นผู้เขียนตัวหน้าเว็บไซต์ sodasa ขึ้นมาเองครับแล้วก็ระบบหลังบ้านที่ใช้ในการโฆษณาเว็บไซต์พนันออนไลน์ครับโดยที่นายลวดนรินทร์ยังรับว่าตนเองเนี่ยไปหาลิงก์ที่มีการถ่ายทอดสดฟุตบอลเนี่ยมาจากเว็บไซต์อื่นๆอีกหลายเว็บไซต์ครับเพื่อนำมารวมกันอยู่ในเว็บของ sodasa ซึ่งหากเราเปรียบเทียบให้ชัดก็คือตัว sodasa เนี่ยจะรวบรวมเว็บไซต์ที่มีการลักลอบถ่ายทอดสดจากทั่วทุกมุมโลกครับมาไว้ที่หน้าเว็บ sodasa โดยเว็บ sodasa เนี่ยจะเป็นที่นิยมเมื่อเราทำการเซิร์ชใน open source หรือว่าเว็บไซต์ต่างๆเนี่ยเว็บ sodasa ก็จะขึ้นมาอยู่ในลำดับหนึ่งของการค้นหาครับโดยนางสาวกันนิกาครับก็รับว่าตนเองเนี่ยเป็นแอดมินครับที่คอยตอบลูกค้าที่เข้ามาต้องการที่จะลงเว็บไซต์พนันออนไลน์ครับโดยเมื่อเราขยายผลในส่วนนี้แล้วเราก็ได้ทำการจับกุมตัวผู้ต้องหาทั้ง4คนครับนำส่งพนักงานสอบสวนดำเนินการตามกฎหมายครับส่วนผลการตรวจค้นหลังจากผลการตรวจค้นจับกุมครับขออนุญาตให้ผู้กองธนสิทธิ์เป็นคนนำเรียนต่อไปครับ
3: ครับสวัสดีพี่น้องสื่อมวลชนทุกท่านครับผมร้อยตำรวจเอกชัยสิทธิ์เขมกับประสิทธิครับรองสาวัตรกองกำกับการ3บก.ปท.ครับส่วนต่อไปที่อยากจะนำเสนอพี่น้องสื่อมวลชนครับจะเป็นข้อมูลของเว็บไซต์ทั้ง2ครับเกี่ยวกับจำนวนผู้เข้าชมครับซึ่งจากการตรวจสอบของเจ้าที่ตำรวจครับเราพบว่าทั้ง2เว็บไซต์ครับมีจำนวนผู้เข้าชมอยู่ที่หลักแสนนะครับเว็บไซต์แรกครับเว็บไซต์ดูกีฬาครับข้อมูลที่เราตรวจพบครับในช่วงที่มีการถ่ายทอดสดครับพบว่ามีผู้เข้าชมสูงถึง 180,000 คนนะครับในห้วงเวลาเดียวและเว็บไซต์ sodasa ครับที่มีขนาดใหญ่กว่าครับพบว่ามีผู้เข้าชมเว็บไซต์ถึง 380,000 คนนะครับในช่วงที่มีการถ่ายทอดสดครับซึ่งตัวเลขทั้ง2นี้ครับก็พบว่าเป็นตัวเลขที่สูงมากครับเมื่อเปรียบเทียบกับเว็บไซต์กีฬาปกติครับที่มียอดผู้เข้าชมอยู่ที่หลักประมาณ 1,000 ถึง 2,000 คนนะครับโดยตัวเลขผู้เข้าชมเหล่านี้ครับก็สะท้อนถึงจำนวนผู้เข้าชมครับที่เป็นประชาชนทั่วไปครับและในเมื่อเว็บไซต์เหล่านี้ครับมีการแปะเว็บโฆษณาเว็บแบนเนอร์พนันต่างๆครับนั่นก็หมายความว่าประชาชนที่เข้าชมเว็บไซต์เหล่านี้ครับมีความเสี่ยงที่จะถูกชักจูงเข้าไปในวงจรการพนันมากขึ้นเช่นกันครับครับและหากเรานำตัวเลขครับของผู้ใช้งานหรือยูเซอร์ของเว็บไซต์สตรีมมิ่งผิดกฎหมายเหล่านี้ครับมาคำนวณเป็นมูลค่าความเสียหายทางเศรษฐกิจครับโดยคำนวณจากค่าบริการครับของสตรีมมิ่งที่ถูกกฎหมายขั้นต่ำครับในเฉลี่ยเดือนละ199บาทครับเราก็พบว่าเว็บไซต์ดูกีฬานะครับหากนำจำนวนยอด 180,000 คนครับมาคูณกับ199บาทครับก็สามารถก็มูลค่าความเสียหายครับอยู่ที่สูงถึง35ล้านบาทต่อเดือนนะครับและเว็บไซต์ sodasa ครับที่มีผู้เข้าชมสูงถึง 380,000 คนครับมูลค่าความเสียหายก็จะอยู่ที่75ล้านบาทครับเพียงแค่2เว็บไซต์นี้นะครับมูลค่าความเสียหายรวมครับก็คือมูลค่า100กว่าล้านนะครับต่อเดือนก็นับว่าเป็นมูลค่าความเสียหายทางเศรษฐกิจที่สูงมากครับครับและต่อมาครับจากการสืบสวนครับและตรวจสอบเส้นทางการเงินครับของเจ้าหน้าที่ตำรวจครับของผู้กระทำความผิดครับเราก็พบว่าเว็บไซต์ทั้ง2นะครับมีรายได้ครับเว็บไซต์แรกดูกีฬามีรายได้สูงถึง 300,000 ถึง 500,000 บาทต่อเดือนนะครับที่ได้มาจากการรับจ้างโฆษณาเว็บไซต์พนันครับและเว็บไซต์ sodasa ครับมีมูลค่าสูงถึง1ล้านถึง2ล้านบาทนะครับเนื่องจากมีขนาดเว็บไซต์แล้วก็ผู้เข้าชมที่เยอะกว่าครับทำให้สามารถเรียกค่าบริการหรือค่าโฆษณาที่สูงกว่าครับ ซึ่งจากผลการปฏิบัติการครับเจ้าหน้าที่สามารถจับกลุ่มผู้ต้องหาทั้งหมดครับรวมจำนวน4รายครับสามารถตรวจยึดอุปกรณ์คอมพิวเตอร์โทรศัพท์มือถือเซิร์ฟเวอร์นะครับที่มีข้อมูลการสตรีมมิ่งต่างๆรวมถึงเงินสดจำนวนมากนะครับและในขณะนี้นะครับเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ได้ทำการขยายผลติดตามต่อนะครับหากพบผู้กระทำความผิดที่เกี่ยวข้องครับก็จะดำเนินการความผิดตามกฎหมายต่อไปครับส่วนความผิดที่เจ้าหน้าที่ตำรวจตรวจพบนะครับเกี่ยวกับการพนันออนไลน์ครับก็จะเป็นข้อหาร่วมกันจัดให้มีการเล่นครับทำอุบายล่อช่วยประกาศโฆษณาหรือชักชวนโดยทางตรงหรือทางอ้อมให้ผู้อื่นเข้าเล่นพนันในทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานนะครับถึงแม้ว่าทางผู้ต้องหาครับจะปฏิเสธว่าตัวเองไม่ใช่เจ้าของเว็บพนันครับแต่การที่มีการแปะแบนเนอร์หรือโฆษณานะครับก็ถือว่าเป็นการชักจูงการเชิญชวนให้ประชาชนเข้าสู่เว็บพนันก็ถือว่าเป็นความผิดเช่นกันครับครับขอบคุณครับ
1: ครับในภาพรวมของการปฏิบัตินะครับทางบก.ปท.ก็ได้เน้นย้ำถึงการบังคับใช้กฎหมายนะครับรวมถึงจะมีการยกระดับการบังคับใช้กฎหมายช่วงที่มีการแข่งขันฟุตบอลโลกนะครับให้เข้มข้นมากยิ่งขึ้นครับโดยเราขอส่งสัญญาณไปถึงนะครับผู้ที่กระทำความผิดกฎหมายต่างๆนะครับทั้งเว็บพนันออนไลน์นะครับหรือว่าเผยแพร่การถ่ายทอดสดกีฬาอย่างผิดกฎหมายนะครับก็จะมีการดำเนินคดีอย่างเด็ดขาดนะครับรวมถึงขอเตือนภัยไปยังพี่น้องประชาชนนะครับว่าการเข้าไปชมการถ่ายทอดสดในแพลตฟอร์มที่ผิดกฎหมายนะครับก็มักจะถูกนำไปสู่การกระทำความผิดในกฎหมายเรื่องอื่นนะครับอาจจะถูกล่อลวงไปเล่นเว็บพนันนะครับหรืออาจจะตกเป็นเหยื่อของเรื่องสแกมได้ครับโดยในช่วงท้ายของการแถลงข่าวนะครับในวันนี้ได้รับเกียรติจากทางผู้แทนของJazz นะครับแล้วก็แพลตฟอร์ม Monomac นะครับจะได้ร่วมให้ข้อมูลในวันนี้ได้ครับเรียนเชิญครับ
4: ครับขอบคุณท่านผู้บัญชาการแล้วก็เรียนสวัสดีพี่ๆสื่อมวลชนและนักข่าวทุกท่านนะครับวันนี้ผมลิกกอนะครับเป็นตัวแทนจากทาง Jazz แล้วก็ Mono นะครับเราขออนุญาตเป็นสไลด์หน้าถัดไปได้มั้ยครับหลังจากที่ทางทีมปฏิบัติการ Operation VR นะครับได้ดำเนินการถึงผลลัพธ์แล้วก็รูปดำเนินการถึงการจับกุมเนี่ยนะครับทางพวกเราก็ได้มีการแจ้งไปถึงทางเจ้าของสิทธิ์ทางพรีเมียร์ลีกทางพรีเมียร์ลีกก็มีการส่งจดหมายกลับมาแล้วก็แสดงความขอบคุณนะครับกับทางทีมพี่ๆทุกท่านในการจับกุมครั้งนี้นะครับซึ่งการจับกุมครั้งนี้ถือเป็นการจับกุมที่สำคัญแล้วก็จะเกิดไม่ได้เลยนะครับผลลัพธ์ตัวนี้จะเกิดไม่ได้เลยถ้าไม่ได้รับการร่วมมือและการทำงานและการปฏิบัติการใช้กฎหมายอย่างจริงจังจากทางพี่ๆทุกท่านนะครับทางพรีเมียร์ลีกก็เลยส่งจดหมายเป็นทางการขอบคุณนะครับโดยทางพวกเราเองนะฮะก็ได้ข้อมูลขึ้นมาว่าจากเมื่อกี้ที่เราได้เห็นนะครับข้อมูลที่ทางทีมได้มีการเปิดเผยว่าผู้ที่ใช้งานเว็บพนันผู้ใช้งานดูบอลเถื่อนรวมถึงความเสียหายทางเศรษฐกิจปริมาณมหาศาลเนี่ยเหล่านี้ครับจะสามารถที่จะผ่อนเบาลงได้นะครับผ่านการที่เราไม่ได้ดูตัวเว็บไซต์หรือว่าฟุตบอลเถื่อนนะครับในฐานะที่เราเป็นทางจัสมินแล้วก็โมโนนะครับพวกเราพูดขอผู้แนะนำของทางเจ้าของลิขสิทธิ์ทั้งพรีเมียร์ลีกนะครับทั้งฟีฟ่าทั้งกีฬาวอลเลย์บอลและกีฬาอื่นบนแพลตฟอร์มของโมโนแม็กซ์นะครับพวกเราขอยืนยันจุดยืนและให้การสนับสนุนเต็มที่ในการจับกุมเว็บไซต์กีฬาเถื่อนต่างๆทั่วประเทศครับขอบคุณมากครับ
5: ครับลำดับต่อไปนะครับเรียนเชิญพี่ๆสื่อมวลชนสอบถามประเด็นเพิ่มเติมได้เลยครับ
6: ขอสอบถามทางผู้ประกอบการค่ะเดี๋ยวเรื่องของบอลโลกเนี่ยค่ะในแผนเรื่องการถ่ายทอดสดบอลโลกอะไรอย่างเงี้ยเราเฝ้าระวังยังไงด้วยแล้วก็ถามทางตำรวจด้วยนะคะเพราะว่าทางแจ๊สเองก็อยู่ในกลุ่มที่จะถ่ายทอดสดด้วยนะคะ
7: เรื่องการถ่ายทอดอะค่ะเราก็จะมีทีมเฝ้าระวังแล้วก็ติดตามในการถ่ายทอดตลอดนะคะเรามีทีมมอนิเตอร์อยู่ตลอดเวลาแล้วก็ถ้าเราพบอะไรเนี่ยเราก็จะประสานงานกับคุณตำรวจเจ้าหน้าที่ทุกท่านเพื่อให้การถ่ายทอดและการดำเนินการทางกฎหมายเนี่ยเป็นไปตามเงื่อนไขและเป็นไปตามเขาเรียกว่าอะไรนะสิ่งที่ควรจะเป็นนะคะอยู่ค่ะ

0: การดูเป็นตัวเลขบ้างไหมครับว่ามูลค่าความเสียหายไปขนาดไหน
1: คือปัจจุบันนะครับตัวเลขทางเศรษฐกิจเนี่ยประเมินอย่างที่เมื่อกี้เราได้เห็นในพิธีทัศน์นะครับว่ามีอย่างน้อยตอนนี้ก็อย่างน้อยคือเดือนละ2ล้านต่อเดือนนะครับอย่างไรก็ดีชุดนี้ก็อาจจะเป็นหนึ่งในเว็บไซต์จากจำนวนมากเพราะฉะนั้นการประเมินค่อนข้างยากแต่ไม่ต่ำกว่า100ล้านแน่นอนครับ
0: อันนี้ถือว่ากระทบกับทาง Jazz แล้วก็ Monomax เยอะมากไหมครับสำหรับพรีเมียร์ลีกที่ผ่านมาแล้วถ้าบอลโลกยังโดนแบบนี้อีกจะกระทบหนักมากไหมฮะ
1: กระทบในแง่ไหนครับ
0: ในเรื่องของจะคุ้มกับค่าลิขสิทธิ์ที่เราไปประมูลมาไหมหรือยังไงอะไรอย่างเงี้ยฮะอาจจะหมดไปดูบ้านอื่น
1: ผมขออนุญาตว่าคำถามวันนี้ขอเป็นให้ทางพี่ๆทางตำรวจเป็นเรื่องการจับกุมดีกว่าครับ
2: แต่ขออนุญาตถามเพิ่มนิดนึงค่ะแต่ว่าในฐานะผู้ที่แบบได้ลิขสิทธิ์อย่างเงี้ยค่ะเราประเมินในเรื่องของความเสียหายต่อมูลค่าที่เกิดขึ้นแบบนี้อย่างไรในด้านของธุรกิจอะคะ
1: คือแน่นอนล่ะครับในการทําธุรกิจนะครับก็จะมีเรื่องของรายได้นะครับเรื่องค่าใช้จ่ายนะครับไอ้ค่าใช้จ่ายเนี่ยก็เป็นเรื่องของการถ่ายทอดทางลิขสิทธิ์ต่างๆนะครับทางรายได้เนี่ยก็แน่นอนก็จะมีทั้งเรื่องของรายได้ในหลายๆทางนะฮะทั้งค่า subscriber ทั้งของค่า sponsor การที่มีการให้มีการเผยแพร่ผ่านช่องทางเถื่อนเนี่ยจะเกิดความเสียหายทางเศรษฐกิจทั้ง2ฝั่งทั้งฝั่งเราแน่นอนครับตัวเลข1และแน่นอนทั้งฝั่งประชาชนด้วยผู้ดูกีฬาด้วยนะครับเขาอาจจะเข้าในวงการของการโดนสแกมเมอร์ได้เขาอาจจะโดนการของการหลอกลวงทางการเงินได้เพราะฉะนั้นแน่นอนว่ามีมูลค่าค่อนข้างใหญ่ในเรื่องของตัวเลขผมขออนุญาตไม่เปิดเผยหรือว่าการพูดคุยในวันนี้นะครับ
2: แต่หมายถึงว่ามันเสียหายหนักในด้านของธุรกิจขนาดไหนเพราะว่าอย่างเมื่อสักครู่ที่ตำรวจแถลงอะค่ะว่าในระหว่างที่จับกุมเนี่ยมันมีการไลฟ์อยู่แล้วมีคนดูกันเป็นแสนถูกไหมคะมูลค่าความเสียหายเมื่อสักครู่ที่แถลงก็คือประมาณกว่า30กว่าล้าน70กว่าล้านบาทแต่ว่าในมุมของภาคธุรกิจเองเรามองว่าถ้ามันยังมีแบบนี้อยู่แล้วบอลโลกเนี่ยที่อยู่ในช่วงนี้มันจะยิ่งสร้างความเสียหายขนาดไหนในมิติภาพรวมของภาคอุตสาหกรรมอะคะ
1: คือในภาพรวมอุตสาหกรรมเนี่ยค่อนข้างใหญ่นะครับคือในการพูดถึงรายได้ของทางผู้ประกอบการนะครับเราเองก็คาดหวังอยากให้ทุกท่านได้มารับชมผ่านช่องทางที่ถูกต้องซึ่งในการรับชมเนี่ยเราก็สามารถที่จะหารายได้ผ่านทางผู้ประกอบพาร์ทเนอร์พันธมิตรต่างๆนะฮะเพราะฉะนั้นเมื่อมีจำนวนผู้รับชมมากขึ้นรายได้ทางพันธมิตรหรือเศรษฐกิจในประเทศเราก็จะดีขึ้นพอดีขึ้นเนี่ยเราก็เป็นหนึ่งในกลไกที่ทำให้เกิดรายได้กลับมาอย่างพวกเราเช่นเดียวกันครับเพราะฉะนั้นตัวเลขค่อนข้างใหญ่แน่นอนครับ
3: ครับพี่
4: ครับขออนุญาตชี้แจงในส่วนของตำรวจนะครับการบังคับใช้กฎหมายเนี่ยตัวเลขที่เมื่อสักครู่เราโชว์ให้ดูนะครับจะเห็นว่าในช่วงปกติเนี่ยมีคนเข้าไปดูประมาณพันแต่ปรากฏว่าช่วงถ่ายทอดเนี่ยเป็นแสนนะครับซึ่งสิ่งที่เรากังวลก็คือเราไม่รู้ว่ามีพี่น้องเยาวชนหรือพี่น้องประชาชนเนี่ยเข้าไปดูแล้วไปหลงเล่นการพนันหรือไปหลงกับพวกสแกมเมอร์หรือเปล่านะครับสิ่งที่เราเป็นห่วงแต่เราโชว์ให้เห็นว่าจากพันเนี่ยช่วงถ่ายทอดเนี่ยกลายเป็นแสนคนเป็น 300,000 คนมันดับเบิ้ลไม่รู้กี่เท่านะครับเราห่วงในพี่น้องประชาชนในส่วนนี้ส่วนมูลค่าความเสียหายเนี่ยในภาคเอกชนเนี่ยตำรวจคงไม่ได้เกี่ยวข้องครับ
0: จากเว็บไซต์ที่มีการจับกุมในวันนี้ไปแล้วเนี่ยครับที่มีการดึงสัญญาณหรือว่าอาจจะมุดอะไรแบบนี้อีกเนี่ยเท่าที่ตำรวจมีอยู่ในมือมีข้อมูลเว็บไซต์เหล่านี้อยู่อีกประมาณสักเท่าไหร่ยังไงบ้างครับ
5: ครับตัวเว็บไซต์ที่กระทำความผิดในลักษณะเดียวกันเนี่ยเราก็พบว่ายังมีอีกอยู่หลายๆเว็บไซต์นะครับแล้วก็ส่วนที่สำคัญอีกส่วนนึงก็คือคนที่เป็นนายทุนให้กับเว็บไซต์พวกนี้นะครับเราก็จะเห็นได้ว่าอย่างเช่นกลุ่มยูฟาเบตก็จะเป็นเป้าหมายในการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มข้นต่อไปครับก็จะมีอยู่2ส่วนทั้งผู้ที่เผยแพร่และคนที่เป็นนายทุนครับที่เป็นเป้าหมายในการดำเนินการของเราม
0: ีความยากอะไรไหมครับในการที่จะไปไล่จับกลุ่มหรือว่าไล่ปิดพวกเว็บที่ละเมิดต่างๆเหล่านี้นะครับ
5: คือแน่นอนครับเนื่องจากตัวผู้กระทำความผิดเองก็จะเป็นคนที่มีความเชี่ยวชาญในเรื่องของเทคโนโลยีในเรื่องของวิทยาการคอมพิวเตอร์นะครับเพราะฉะนั้นพวกนี้ก็เหมือนกับพยายามที่จะหลบเลี่ยงการตรวจจับจากทางฝั่งเจ้าที่ไปเรื่อยๆนะครับแต่เราก็มีกลไกในการที่จะตรวจสอบหรือว่ามอนิเตอร์นะครับรวมถึงการแชร์ข้อมูลกับทางฝั่งแจ๊สแล้วก็ทางแพลตฟอร์ม Monomax ครับเพื่อที่ไล่ตามจับกลุ่มพวกนี้ให้ได้มากที่สุดครับ
6: มีเว็บไซต์อื่นอีกไหมคะ
5: ยังมีเว็บไซต์อื่นที่อยู่ระหว่างการสืบสวนครับ
6: มัน งินที่เข้ามาที่บอกว่ามูลค่าต่อเดือนบางเว็บก็เป็นหลักล้านเรามีการขยายต่อในปริมาณเงินก้อนนี้ไหมคะว่าถูกส่งไปไหนหรือย้อนกลับไปให้ในทุนหรือเปล่า
5: คือในการตรวจสอบเราก็พบว่าต้นทางของเงินที่มาจ่ายค่าลงโฆษณาใช่ไหมครับก็มาจากกลุ่มที่ทำเว็บไซต์การพนันผิดกฎหมายเราก็จะได้มีการไล่ย้อนกลับไปอีกว่ากลุ่มคนพวกนี้เป็นใครบ้างนะครับแล้วก็ดำเนินคดีอย่างเข้มข้นนะครับ
7: นี่ก็เป็นเรื่องของการแถลงข่าวเปิดปฏิบัติการ Operation VAR ทลายเว็บไซต์ลักลอบถ่ายทอดสดฟุตบอลต่างประเทศค่ะพร้อมโฆษณาเว็บไซต์พนันออนไลน์ค่ะก็พบว่ามีรายได้จากค่าโฆษณากว่า2 ล้านบาทต่อเดือนเลย

0: ค้าปลอมปนค่ะส่งตรวจสอบนิติบุคคลกลุ่มเสี่ยง24รายพร้อมเร่งแก้ไขราคามะพร้าวแก่งตกต่ำค่ะและภาคใต้ค่ะก็เป็นเรื่องของนายกประชุมเวทีอาเซียนรัสเซียวางทิศทางความร่วมมือรับความท้าทายโลกค่ะสร้างความมั่นคงและโอกาสแห่งอนาคตเพื่อประชาชนค่ะจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราไปติดตามรับชมและรับฟังจากคุณกรกนกยิปภิกุลจากทางภาคกลางกันเลยค่ะ
1: ทั้งสองประเด็นเลยนะคะวันนี้นำเสนอให้กับพี่น้องประชาชนค่ะสุภจีเดินหน้าปราบน้ำมะพร้าวปลอมส่งตรวจสอบนิติบุคคลกลุ่มเสี่ยง24รายพร้อมเร่งแก้ราคามะพร้าวแกงตกต่ำค่ะก็เราได้ยินมานะคะช่วงหนึ่งแล้วเรื่องของมะพร้าวน้ำหอมตอนนี้อย่างต่อเนื่องกันด้วยนะคะมะพร้าวแกงค่ะนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยภายหลังการแถลงข่าวการป้องกันและปราบปรามการปลอมปนน้ำมะพร้าวร่วมกับสภาอุตสาหกรรมจังหวัดราชบุรีและสมาคมมะพร้าวน้ำหอมไทยเมื่อวันที่18มิถุนายน2569ว่ากระทรวงพาณิชย์นะคะเดินหน้าแก้ไขปัญหาอุตสาหกรรมมะพร้าวน้ำหอมอย่างครบวงจรทั้งระยะสั้นระยะกลางและระยะยาวครอบคลุมตั้งแต่การผลิตการรวบรวมผลผลิตและการแปรรูปและการทำตลาดเพื่อยกระดับรายได้เกษตรกรรักษาเสถียรภาพราคาและสร้างความเข้มแข็งให้กับอุตสาหกรรมมะพร้าวน้ำหอมไทยอย่างยั่งยืนโดยที่ผ่านมากระทรวงพาณิชย์ได้เร่งช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกมะพร้าวน้ำหอมที่ได้รับผลกระทบจากภาวะราคาตกต่ำโดยร่วมมือกับภาคเอกชนสถานีบริการน้ำมันและห้างค้าปลีกสมัยใหม่เปิดจุดรับซื้อและระบายผลผลิตออกจากตลาดสามารถช่วยดูดซับผลผลิตได้ประมาณ10ล้านลูกอย่างไรก็ตามปริมาณผลผลิตที่ออกสู่ตลาดในช่วงพีคมีมากกว่าวันละ2ล้านลูกจึงจำเป็นต้องดำเนินมาตรการแก้ไขปัญหาเชิงโครงสร้างควบคู่กันไปทั้งการลดต้นทุนการผลิตการพัฒนาคุณภาพผลผลิตและการเพิ่มช่องทางตลาดรองรับในระยะยาวอีกทั้งได้ผลักดันแนวคิดล้งชุมชนเพื่อเพิ่มอำนาจต่อรองให้เกษตรกรและสร้างกลไกตลาดที่เป็นธรรมโดยสนับสนุนชุมชนในด้านองค์ความรู้เครื่องมือการคัดแยกผลผลิตบรรจุภัณฑ์และการเชื่อมโยงตลาดปัจจุบันได้เริ่มดำเนินการแล้วในจังหวัดราชบุรีและมีแผนขยายผลไปยังพื้นที่ปลูกมะพร้าวน้ำหอมสำคัญอื่นๆนะคะส่วนการบังคับใช้กฎหมายเพื่อป้องกันและปราบปรามการปลอมปนน้ำมันมะพร้าวน้ำมะพร้าวกรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้ตรวจพบบริษัทกลุ่มเสี่ยงจำนวน15รายใน4จังหวัดได้แก่ราชบุรีสมุทรสาครปทุมธานีและกรุงเทพมหานครที่อาจเข้าข่ายใช้คนไทยเป็นตัวแทนอำพรางการถือหุ้นหรือว่านอมินีและก็ได้ส่งข้อมูลให้9หน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างเช่นกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางกรมสอบสวนคดีพิเศษสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินกรมสรรพากรและสำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้าตรวจสอบตามอำนาจหน้าที่แล้วนอกจากนี้ยังได้ส่งข้อมูลนิติบุคคลโรงงานกลุ่มเสี่ยงจำนวน24รายในจังหวัดราชบุรี17รายสมุทรสาคร2รายและนครปฐม5รายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจสอบเชิงลึกทั้งด้านมาตรฐานโรงงานความปลอดภัยอาหารการแสดงฉลากสินค้าแหล่งที่มาของวัตถุดิบและการปฏิบัติตามกฎหมายเพื่อป้องกันการกระทำผิดที่ส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมมะพร้าวน้ำหอมไทยสำหรับประเด็นการปลอมปนมะพร้าวน้ำหอมนั้นได้รับการร้องเรียนจากผู้ประกอบการและเกษตรกรว่าอาจเป็นหนึ่งในปัจจัยที่สร้างแรงกดดันต่อราคามะพร้าวเนื่องจากมีผลิตภัณฑ์บางชนิดวางจำหน่ายในราคาต่ำผิดปกติเมื่อเทียบกับต้นทุนวัตถุดิบกระทรวงพาณิชย์จึงได้เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและภาคเอกชนร่วมกันตรวจสอบข้อเท็จจริงพร้อมกับข้อกำหนดแนวทางป้องกันอย่างเป็นระบบสิ่งสำคัญคือการสร้างมาตรฐานความโปร่งใสตลอดห่วงโซ่ปทานตั้งแต่แหล่งที่มาของวัตถุดิบการผลิตการแปรรูปไปจนถึงการจำหน่ายเพื่อให้สามารถตรวจสอบย้อนกลับได้และสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคทั้งในและต่างประเทศนะคะทั้งนี้จะบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพัฒนาหลักเกณฑ์ตรวจสอบทางวิทยาศาสตร์เพื่อพิสูจน์ความเป็นมะพร้าวน้ำหอม 100% รวมทั้งกำหนดให้มีการแสดงข้อมูลบนฉลากอย่างชัดเจนเช่นสัดส่วนของน้ำมะพร้าวส่วนผสมของน้ำตาลหรือสารปรุงแต่งและข้อมูลสำคัญอื่นๆเพื่อให้ผู้บริโภคได้รับข้อมูลที่ถูกต้องและสามารถตัดสินใจซื้อสินค้าได้อย่างเหมาะสมพร้อมย้ำ

0: ว่าการแก้ไขปัญหาการปลอมปนน้ำมะพร้าวการปรับปรามการทุจริตผิดกฎหมายและฟื้นฟูอุตสาหกรรมมะพร้าวน้ำหอมไทยไม่สามารถดำเนินการได้โดยหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งเพียงลำพังแต่ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐภาคเอกชนผู้ประกอบการและเกษตรกรเพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้บริโภครักษามาตรฐานสินค้าสร้างความเป็นธรรมทางการค้าและยกระดับภาพลักษณ์มะพร้าวน้ำหอมไทยให้กลับมาเป็นสินค้าคุณภาพที่ได้รับความเชื่อมั่นในตลาดโลกอีกครั้งส่วนทางด้านนายภูนพงษ์นายนาภากรอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้กล่าวว่าได้ลงพื้นที่ตรวจสอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับมะพร้าวน้ำหอมอย่างต่อเนื่องรวม9ครั้งและประสานหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายในการตรวจสอบนิติบุคคลกลุ่มเสี่ยงโดยพบข้อสังเกตเกี่ยวกับความสมดุลของปริมาณวัตถุดิบและปริมาณผลิตภัณฑ์ที่ออกสู่ตลาดซึ่งจำเป็นต้องมีการตรวจสอบเพิ่มเติมรวมถึงการกำกับดูแลการแสดงฉลากสินค้าให้ถูกต้องและไม่สร้างความเข้าใจผิดแก่ผู้บริโภคส่วนการแก้ไขปัญหาราคามะพร้าวแกงตกต่ำนายกรณิตนนจุ้ยโฆษกกระทรวงพาณิชย์ได้เปิดเผยว่ากรมการค้าภายในและกรมการค้าต่างประเทศได้หารือกับสำนักงานพาณิชย์จังหวัดโรงงานผลิตกะทิและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อติดตามสถานการณ์ราคามะพร้าวแกงที่ขณะนี้ผลผลิตกำลังออกสู่ตลาดเป็นจำนวนมากโดยสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรคาดการผลผลิตในปี2569มีปริมาณ 852,000 ตันเพิ่มขึ้น 2.4% จากปีก่อนและพบว่าปัจจุบันผลผลิตยังออกสู่ตลาดแต่ผลจากภัยแล้งนะคะทำให้ผลผลิตมีขนาดเล็กลงไม่เป็นที่ต้องการของตลาดมะพร้าวหัวขูดและผลผลิตได้เข้าสู่โรงงานแปรรูปแต่มีโรงงานข้อจำกัดด้านกำลังการผลิตเกิดปัญหาผลผลิตตกค้างล้งและโรงงานจึงจะชะลอการรับซื้อส่งผลกระทบต่อราคารับซื้อจากเกษตรกรปรับลดลงมาอยู่ที่ 6-7 บาทต่อลูกขณะที่เกษตรกรมีความกังวลว่าราคาที่ปรับลดลงจะมีสาเหตุมาจากการนำเข้ามะพร้าวแกงของโรงงานจากการตรวจสอบพบว่าโรงงานกะทิใช้ผลผลิตมะพร้าวในประเทศเป็นวัตถุดิบหลักถึง 80%และนำเข้าเพียง 20% และในช่วงต้นตั้งแต่ปีที่ผลผลิตภายในประเทศออกมากพบว่าการนำเข้ามะพร้าวในช่วงเดือนมกราถึงพฤษภาคม2569มีปริมาณเพียง 79,388 ตันลดลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อนที่มีปริมาณการนำเข้าถึง 190,734 ตันหรือลดลง 60% ดังนั้นเพื่อบรรเทาปัญหาราคามะพร้าวแกงตกต่ำกรมการค้าภายในและกรมการค้าต่างประเทศได้กำหนดมาตรการแก้ไขปัญหาร่วมกันกับผู้ประกอบการโรงงานกะทิโดยมีมาตรการสำคัญคือการขอความร่วมมือโรงงานเข้ารับซื้อมะพร้าวคงค้างที่ยังไม่มีผู้รับซื้อจำนวน 8.8 ล้านลูกโดยเร่งด่วนแยกเป็นประจวบคีรีขันธ์5ล้านลูกนครศรีธรรมราช 1.6 ล้านลูกสุราษฎร์ธานีและชุมพร1ล้านลูกและแหล่งอื่นๆ 1.2 ล้านลูกและกรมการค้าต่างประเทศยังได้ประชุมผู้นำเข้าและโรงงานกะทิขอให้รับซื้อผลผลิตในประเทศเป็นลำดับแรกก่อนซึ่งโรงงานยืนยันว่าจะเริ่มลดการนำเข้าและในช่วงนี้จะใช้มะพร้าวในประเทศเป็นหลักคาดว่ามาตรการดังกล่าวจะช่วยลดผลผลิตตกค้างและช่วยให้ราคามะพร้าวทยอยกลับเข้าสู่ภาวะปกติโดยเร็วและจะติดตามสถานการณ์รับซื้อและราคาอย่างใกล้ชิดต่อไปรวมทั้งจะกำกับดูแลการนำเข้ามะพร้าวของโรงงานให้ไม่กระทบต่อผลผลิตในประเทศการส่งเสริมผู้ประกอบการโรงงานกะทิของไทยซึ่งเป็นผู้ส่งออกที่มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับในตลาดโลกให้สามารถขยายช่องทางการตลาดในตลาดเดิมและเพิ่มช่องทางตลาดใหม่และที่สำคัญคือการยกระดับการผลิตของเกษตรกรกลุ่มเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชนให้ผลิตสินค้าที่มีมาตรฐานสากลมีผลผลิตต่อเนื่องและตรวจสอบย้อนกลับได้ซึ่งจะช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการไทยในตลาดโลกค่ะนี่เป็นประเด็นแรกนะคะการเดินหน้าปราบปรามมะพร้าวน้ำหอมมะพร้าวน้ำมะพร้าวปลอมปนแล้วก็ส่งตรวจสอบนิติบุคคลกลุ่มเสี่ยง24รายพร้อมกับเร่งแก้ราคามะพร้าวแกงตกต่ำนะคะของรัฐมนตรีรองนายกสุภจีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ค่ะเดี๋ยว พักกันสักครู่นะคะเดี๋ยวไปช่วงหน้ากับอีกหนึ่งประเด็นนะคะกับนายกประชุมเวทีอาเซียนรัสเซียวางทิศทางร่วมมือรับความท้าทายโลกสร้างความมั่นคงและโอกาสแห่งอนาคตเพื่อประชาชนค่ะ
1: ช่วงนี้ได้ยินคนบ่นกันเยอะเลยนะเรื่องความไม่โปร่งใสเนี่ย
2: ใช่แต่รู้ไหมล่ะว่าจริงๆแล้วพวกเราช่วยกันได้นะ
1: ทำยังไงหรอ
2: เดี๋ยวนี้มีช่องทางร้องเรียนที่เข้าถึงง่ายแจ้งเบาะแสได้สะดวกมากอย่างสายด่วนปปช1205
1: อ๋อแบบนี้ทุกคนก็มีส่วนทำให้บ้านเราดีขึ้นได้จริง
2: ๆแน่นอนการต่อต้านทุจริตจะสำเร็จได้ก็เพราะคนอย่างเราร่วมมือกัน
3: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
4: การประเมินภัยเป็นหัวใจสำคัญของการจัดการภัยพิบัติเฝ้าระวังเตือนภัยและอันตรายเพื่อให้ประชาชนเตรียมพร้อมรับมือสาธารณภัยได้ดีขึ้นก่อนเกิดภัยติดตามประกาศเตือนภัยและข่าวสารจากทางการวางแผนอพยพเส้นทางจุดรวมพลเตรียมชุดอย่างชีพให้พร้อมขณะเกิดภัยอพยพทันทีหากได้รับคำสั่งหรือสถานการณ์เป็นอันตรายน้ำท่วมฉับพลันแผ่นดินไหวหลบในที่ปลอดภัยหากไม่สามารถอพยพได้ช่วยเหลือตนเองปิดแก๊สไฟฟ้าประสานงานกับหน่วยกู้ภัยหลังเกิดภัยติดตามข่าวสารเพื่อความปลอดภัยรอให้ทางการประกาศว่าปลอดภัยตรวจสอบความเสียหายปฐมพยาบาลผู้บาดเจ็บรู้ภัยเข้าใจรับมือได้โดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: กลับเข้าสู่ประเด็นที่สองกันนะคะนายกประชุมเวทีอาเซียนรัสเซียวางทิศทางร่วมมือรับความท้าทายโลกสร้างความมั่นคงและโอกาสแห่งอนาคตเพื่อประชาชนค่ะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเข้าร่วมประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียสมัยพิเศษเต็มคณะร่วมกับผู้นำประเทศสมาชิกอาเซียนที่ศูนย์ประชุมนานาชาติคาซานเมืองคาซานสหพันธรัฐรัสเซียเพื่อร่วมกำหนดทิศทางความร่วมมือระหว่างอาเซียนและรัสเซียในโอกาสครบรอบ35ปีความสัมพันธ์อาเซียนรัสเซียโดยมีนายวลาดิมีร์ปูตินประธานาธิบดีแห่งสหพันธรัฐรัสเซียและนายเฟอร์ดินานด์โรมูอันเดสมาโคสจูเนียประธานาธิบดีฟิลิปปินส์เป็นประธานการประชุมร่วมกันนายกรัฐมนตรีแสดงความซาบซึ้งต่อผู้นำประเทศต่างๆที่ได้แสดงความเสียใจต่อประเทศไทยจากการสิ้นพระชนของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาสะท้อนถึงมิตรไมตรีและการสนับสนุนจากทุกฝ่ายนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าการประชุมครั้งนี้ถือเป็นช่วงสำคัญในการทบทวนและยกระดับความเป็นหุ้นส่วนระหว่างกันให้สามารถตอบสนองต่อความท้าทายในโลกยุคปัจจุบันและสร้างประโยชน์ที่เป็นรูปธรรมแก่ประชาชนของทุกฝ่ายโดยเฉพาะสถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลางที่ส่งผลกระทบต่อประชาคมโลกสะท้อนให้เห็นว่าในโลกที่เชื่อมโยงถึงกันอย่างใกล้ชิดความไร้เสถียรภาพในภูมิภาคหนึ่งสามารถส่งผลกระทบต่อการค้าความมั่นคงทางพลังงานอาหารและความเป็นอยู่ของประชาชนในวงกว้างได้อย่างรวดเร็วไทยเชื่อว่าความมั่นคงต้องอาศัยการเจรจาความไว้วางใจและความร่วมมือระหว่างกันดังนั้นความเป็นหุ้นส่วนระหว่างอาเซียนและรัสเซียควรมีส่วนช่วยส่งเสริมสันติภาพและความมั่นคงพร้อมเสนอความร่วมมืออาเซียนรัสเซียมุ่งเน้น3ประเด็นสำคัญได้แก่ประเด็นที่1Regionalism นะคะการเสริมสร้างบทบาทของอาเซียนโดยเน้นย้ำว่าอาเซียนควรยังคงเป็นรากฐานสำคัญของความเป็นหุ้นส่วนอาเซียนรัสเซียเพื่อเป็นเวทีสำหรับเจรจาการสร้างความเชื่อมั่นความร่วมมือเชิงปฏิบัติเปิดโอกาสให้ประเทศที่มีแนวคิดสอดคล้องกันได้ร่วมขับเคลื่อนประเด็นที่เป็นประโยชน์ร่วมกัน2ก็คือ Resilience นะคะการเสริมสร้างความยืดหยุ่นและความพร้อมรับมือความท้าทายโดยความร่วมมือระหว่างอาเซียนและรัสเซียควรมุ่งเสริมสร้างขีดความสามารถร่วมกันในการคาดการณ์ความเสี่ยงปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงและฟื้นตัวจากวิกฤตต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยเฉพาะในด้านความมั่นคงทางอาหารและพลังงานทั้งนี้ไทยในฐานะประเทศผู้ผลิตและส่งออกสินค้าเกษตรรายสำคัญเห็นศักยภาพในการขยายความร่วมมือกับรัสเซียด้านห่วงโซ่อุปทานปุ๋ยนวัตกรรมการเกษตรและการเสริมสร้างความมั่นคงของระบบอาหารรวมถึงความร่วมมือด้านความมั่นคงทางพลังงานเทคโนโลยีพลังงานแห่งอนาคตและการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของภูมิภาคควบคู่ไปกับการส่งเสริมการเติบโตอย่างยั่งยืนและเปลี่ยนผ่านด้านพลังงาน3ก็คือ relevance นะคะการตอบโจทย์ความต้องการของประชาชนความร่วมมือระหว่างทั้งสองฝ่ายมุ่งเน้นประชาชนเป็นศูนย์กลางและร่วมกันรับมือความท้าทายรูปแบบใหม่ที่ส่งผลโดยตรงต่อความปลอดภัยและคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างเช่นการหลอกลวงออนไลน์อาชญากรรมไซเบอร์และเครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาติที่มักเชื่อมโยงกับการฟอกเงินนะคะการค้ามนุษย์นะคะและการกระแสเงินผิดกฎหมายข้ามแดนโดยไทยสนับสนุนการเสริมสร้างความร่วมมือด้านแลกเปลี่ยนข้อมูลการพัฒนาศักยภาพการบังคับใช้กฎหมายและความมั่นคงทางดิจิทัลนะคะเพื่อยกระดับประชาชนและก็เศรษฐกิจนอกจากนี้การเตรียมความพร้อมนะคะเพื่อยกระดับความคุ้นครองของพี่น้องประชาชนด้วยนะคะแล้วก็ในโอกาสแห่งอนาคตที่สำคัญนี้นะคะเนื่องจากว่าเทคโนโลยีมีกำลังที่จะเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตการทำงานและการแข่งขันทางเศรษฐกิจก็จำเป็นต้องลงทุนในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และก็เสริมสร้างทักษะแห่งอนาคตโดยสนับสนุนให้อาเซียนรัสเซียขยายความร่วมมือด้านการเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัล AI เทคโนโลยีใหม่ๆและก็การศึกษาตลอดจนการส่งเสริมการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้การพัฒนาทักษะการเสริมพลังเยาวชนและการแลกเปลี่ยนระหว่างประชาชน เพื่อสร้างโอกาสใหม่สำหรับคนรุ่นต่อไปซึ่งระยะเวลา35ปีที่ผ่านมาอาเซียนและรัสเซียได้ร่วมกันพัฒนาความเป็นหุ้นส่วนที่สามารถปรับตัวต่อบริบทโลกที่เปลี่ยนแปลงสร้างประโยชน์ที่เป็นรูปธรรมแก่ประชาชนอย่างต่อเนื่องนะคะที่ประชุมได้รับรองและรับทราบเอกสารผลลัพธ์การประชุมจำนวน4ฉบับก็คือ1ปฏิญญาคาซานคศ2026อาเซียนรัสเซียเอกภาพในความหลากหลาย35ปีร่วมกันยืนยันเจตนารมณ์นะคะร่วมกันในการเสริมสันติภาพและความมั่นคงเสถียรภาพและความร่วมมือในประเด็นสำคัญอย่างเช่นความมั่นคงทางทะเลความมั่นคงทางชีวภาพการต่อต้านอาชญากรรมข้ามชาติการค้าการลงทุนพลังงานอาหารการท่องเที่ยววิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและปัญญาประดิษฐ์2คือแถลงการร่วมอาเซียนรัสเซียว่าด้วยความร่วมมือด้านพลังงานมุ่งเสริมสร้างความมั่นคงทางพลังงานการรับมือวิกฤตพลังงานการพัฒนาพลังงานสะอาดพลังงานหมุนเวียนไฮโดรเจนเทคโนโลยีคาร์บอนต่ำและการเชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานภูมิภาค3แถลงการร่วมอาเซียนรัสเซียว่าด้วยความร่วมมือทางวัฒนธรรมที่มุ่งส่งเสริมความหลากหลายทางวัฒนธรรมการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมการแลกเปลี่ยนทางศิลปะวรรณกรรมภาพยนตร์ดนตรีและการพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์รวมถึงสนับสนุนผู้ประกอบการและสตาร์ทอัพด้านวัฒนธรรม4แผนดำเนินการที่ครอบคลุมเพื่อปฏิบัติตามความเป็นหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์อาเซียนรัสเซียคศ2026ถึง2030ซึ่งกำหนดกรอบความร่วมมือใน3เสาหลักคือการเมืองความมั่นคงเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมครอบคลุมประเด็นสำคัญอย่างเช่นการต่อต้านการก่อการร้ายและอาชญากรรมข้ามชาติและการค้าการลงทุนความมั่นคงทางพลังงานและอาหารการคมนาคมการเกษตรการแปลงสภาพภูมิอากาศการสาธารณสุขการจัดการภัยพิบัติการย้ายถิ่นฐานและการพัฒนาเมืองอัจฉริยะในโอกาสร่วมกันรับประทานอาหารกลางวันนะคะโดยมีนายวลาดิมีร์ปูตินประธานาธิบดีแห่งสหพันธรัฐรัสเซียประมุขและผู้นำรัฐบาลของประเทศสมาชิกอาเซียนเลขาธิการอาเซียนเลขาธิการองค์การความร่วมมือเซี่ยงไฮ้ประธานกรรมาธิการเศรษฐกิจยูเรเซียสหภาพเศรษฐกิจยูเรเซียและประธานสภาที่ปรึกษาธุรกิจอาเซียนและประธานหอการค้าอุตสาหกรรมแห่งสหพันธรัฐรัสเซียเข้าร่วมนายกรัฐมนตรีได้กล่าวถ้อยแถลงในหัวข้อ Integration Process in the Eurasian Space ขอบคุณประธานาธิบดีปูตินที่เปิดโอกาสให้ผู้นำอาเซียนได้แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นร่วมกันพร้อมกล่าวถึงความรุ่งเรืองของภูมิภาคอาเซียนในอนาคตจะขึ้นอยู่กับความสามารถในการสร้างความเชื่อมโยงระหว่างภูมิภาคเศรษฐกิจประชาชนโดยเชื่อมั่นว่าสันติภาพและเสถียรภาพคือรากฐานสำคัญของการบูรณาการทางเศรษฐกิจนายกรัฐมนตรีได้ยังกล่าวถึงการส่งเสริมความเชื่อมโยงเพื่อขยายโอกาสทางเศรษฐกิจซึ่งปัจจุบันไม่ได้จำกัดเพียงโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมโลจิสติกแต่ยังครอบคลุมถึงห่วงโซ่อุปทานเครือข่ายโลจิสติกแพลตฟอร์มดิจิทัลภาคธุรกิจและการติดต่อระหว่างประชาชนโดยไทยในฐานะประตูเชื่อมระหว่างภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้กับภูมิภาคอินโดแปซิฟิกพร้อมมีบทบาทในการเสริมสร้างความเชื่อมโยงระหว่างอาเซียนกับประเทศหุ้นส่วนในภูมิภาคยูเรเซียให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นอีกทั้งไทยมีความตั้งใจในการเดินหน้าเจรจาความตกลงการค้าเสรีไทยสหภาพเศรษฐกิจยูเรเซียเพื่อสนับสนุนการขยายการค้าการลงทุนการสร้างรากฐานที่เข้มแข็งสำหรับความร่วมมือทางเศรษฐกิจในระยะยาวควบคู่กับการส่งเสริมสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่โปร่งใสคาดการได้และเอื้อต่อการลงทุนและยืนยันความพร้อมของไทยในการทำงานร่วมกับทุกฝ่ายเพื่อส่งเสริมภูมิภาคยูเรเซียที่มีสันติภาพเชื่อมโยงถึงกันและเปิดกว้างต่อโอกาสโดยเชื่อว่าความสำเร็จของการบูรณาการระหว่างภูมิภาคจะวัดได้จากการที่ประชาชนและภาคธุรกิจมีความเชื่อมโยงมีความยืดหยุ่นและมีความมั่งคั่งร่วมกันมากยิ่งขึ้นค่ะนี่เป็น2ประเด็นนะคะที่นำมาฝากกันค่ะช่วงนี้ส่งกลับไปที่ภาคเหนือค่ะ
1: ขอบคุณค่ะขอบคุณช่วงเตือนภัยขยายประเด็นจากทางภาคกลางด้วยนะคะทั้ง2ประเด็นครบถ้วนข่าวสารจากทางภาครัฐเลยค่ะดูเวลาแล้ววันนี้อาจจะท่องเที่ยวไม่ทันนะคะไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยววันจันทร์หน้าพาไปเที่ยวใหม่ได้ค่ะดูเวลาแล้วเราเดินทางมาจนถึงช่วงสุดท้ายของทางรายการเท่าทันป้องกันภัยประจำวันศุกร์ที่19มิถุนายน2569กันแล้วค่ะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัยเชื่อมโยงสัญญาณ4ภูมิภาคค่ะสามารถติดตามทางรายการได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะเวลา 14:00 นถึง 16:00 นและทาง Facebook Live ของทั้ง4สถานีเลยค่ะสำหรับวันนี้ค่ะ ก็ต้องขอลาคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมไปก่อนค่ะพบกันใหม่ได้ในวันจันทร์หน้าค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
2: ติดตามรับฟังรายการเท่าทันป้องกันภัยได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา14นาฬิกาถึง16นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัยทั้ง4ภูมิภาคซึ่งจะทำให้คุณรู้ข่าวเท่าทันและก็ติดไปด้วยกันทุกสถานการณ์ภัยเพราะเรื่องภัยเป็นอะไรที
3: ่รู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
2: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง16นาฬิกากับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับนายกและเกษตรกรไทยคาดว่าราคาปุ๋ยในประเทศทยอยลดลงตามตลาดโลกหลังสถานการณ์ตะวันออกกลางคลี่คลายอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
4: พิรุณโปรยปรายจากฟากฟ้าบนแผ่นดินน้ำตามีสิ้นสายทั่วไทยภูณทเวศโศกมิคลายน้อมใจหมายทรงเสด็จสู่พิมานน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
5: ์1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน
6: ์ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
7: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
2: นายกสมาคมชาวนาและเกษตรกรไทยคาดว่าราคาปุ๋ยในประเทศทยอยลดลงตามตลาดโลกหลังสถานการณ์ตะวันออกกลางคลี่คลายพร้อมเรียกร้องให้กระทรวงพาณิชย์คุมราคาแนะนำให้ทั่วถึงดึงต้นทุนทำนาลดลงอย่างเป็นรูปธรรม
8: นายปราโมทย์เจริญศิลป์นายกสมาคมชาวนาและเกษตรกรไทยเปิดเผยว่าขณะนี้ราคาปุ๋ยยูเรียในตลาดโลกเริ่มปรับตัวลดลงหลังความตึงเครียดในภูมิภาคตะวันออกกลางเริ่มผ่อนคลายจึงคาดหวังว่าราคาปุ๋ยในประเทศจะปรับตัวลดลงตามต้นทุนจริงเพื่อลดภาระให้เกษตรกรในช่วงฤดูการเพาะปลูกนี้ที่ผ่านมากระทรวงพาณิชย์และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดซึ่งหากราคาปุ๋ยปรับลดลงไปอยู่ในระดับก่อนเกิดวิกฤตความขัดแย้งจะช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของชาวนาได้เป็นอย่างมากพร้อมทั้งขอให้กรมการค้าภายในกำกับดูแลร้านค้าให้จำหน่ายปุ๋ยตามราคาแนะนำใหม่อย่างทั่วถึงทั้งนี้ในวันที่22มิถุนายนนี้กรมการค้าภายในเตรียมประชุมร่วมกับผู้ประกอบการปุ๋ย3สมาคมเพื่อติดตามสถานการณ์และทบทวนราคาแนะนำปุ๋ยแต่ละสูตรให้สอดคล้องกับต้นทุนตลาดโลกที่ลดลงอย่างต่อเนื่องซึ่งคาดว่าจะช่วยลดต้นทุนการผลิตให้แก่เกษตรกรได้อย่างแท้จริงชาวนันท์มาลีรายงาน
2: เกิดเหตุระเบิดระหว่างเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบวัตถุต้องสงสัยใต้รถสายตรวจสถานีตำรวจภูธรบูเกตาอำเภอแว้งจังหวัดนราธิวาสเบื้องต้นไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บ
9: พันเอกเอกวริศชอบชูผลรองโฆษกกองในการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าเปิดเผยว่าเมื่อเวลา 12:57 นาทีขณะเจ้าหน้าที่ตรวจพบวัตถุต้องสงสัยติดอยู่บริเวณใต้รถสายตรวจของสถานีตำรวจภูธรบูเกตาส ซึ่งจอดอยู่บริเวณหน้ามัสยิดบุเกตาอำเภอแว้งจังหวัดนราธิวาสจึงได้เร่งปิดกั้นพื้นที่และเส้นทางโดยรอบตามมาตรการรักษาความปลอดภัยเพื่อป้องกันอันตรายต่อประชาชนพร้อมเข้าตรวจสอบอย่างละเอียดก่อนเกิดเหตุมีรายงานว่าประชาชนพบเยาวชน2คนมีพฤติกรรมต้องสงสัยคล้ายนำวัตถุบางอย่างไปติดไว้ที่รถสายตรวจก่อนหลบหนีไปทั้งนี้ระหว่างที่เจ้าหน้าที่กำลังดำเนินการตรวจสอบวัตถุดังกล่าวได้เกิดระเบิดขึ้นส่งผลให้เกิดเสียงดังและแรงสั่นสะเทือนในบริเวณใกล้เคียงอย่างไรก็ตามจากการตรวจสอบเบื้องต้นไม่พบผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตและไม่มีความเสียหายร้ายแรงซึ่งเจ้าหน้าที่เชื่อว่าเป็นการกระทำของกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงที่มุ่งสร้างสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ขณะนี้ได้เข้าควบคุมพื้นที่เก็บรวบรวมพยานหลักฐานและเร่งติดตามผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีตามกฎหมายพร้อมขอความร่วมมือหากพบสิ่งผิดปกติหรือบุคคลต้องสงสัยแจ้งได้ที่สายด่วนกรมน.ภาค 4 ส่วนหน้า 1341 ตลอด 24 ชั่วโมงปภิชานันท์เทพรักษ์ สวท.นราธิวาสรายงาน
2: กรมป่าไม้จังหวัดภูเก็ตประกาศคำสั่งให้ออกจากพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติพร้อมสั่งรื้อถอนสิ่งปลูกสร้าง39รายการภายในวันที่9กรกฎาคมนี้หากไม่ดำเนินการเจ้าหน้าที่จะเข้ารื้อถอนและเรียกเก็บค่าใช้จ่ายจากผู้ครอบครองตามกฎหมาย
10: นายสัมพันธ์มีสิทธิ์ผู้อำนวยการศูนย์ป่าไม้ภูเก็ตพร้อมเจ้าหน้าที่กรมป่าไม้ฝ่ายปกครองและตำรวจลงไปที่หาดนุ้ยหมู่ที่2ตำบลกระนนอำเภอเมืองภูเก็ตเพื่อติดประกาศคำสั่งกรมป่าไม้ให้ผู้ครอบครองออกจากพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าเทือกเขาหน้าเกิดและรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างที่อยู่ในพื้นที่บุกรุกพื้นที่บุกรุกบริเวณหาดนุ้ยมีเนื้อที่กว่า15ไร่โดยสิ่งปลูกสร้างที่ต้องรื้อถอนเป็นส่วนที่เหลือจากการดำเนินคดีและสิ่งปลูกสร้างที่ตรวจยึดเพิ่มเติมในปี2567จำนวน39รายการหากไม่รื้อถอนภายในกำหนดเจ้าหน้าที่จะเข้าดำเนินการกฎหมายและเรียกเก็บค่าใช้จ่ายจากผู้ครอบครองสำหรับพื้นที่ดังกล่าวเจ้าหน้าที่ได้เข้าตรวจยึดมาตั้งแต่ปี2561และศาลมีคำพิพากษายืนว่ามีความผิดตามกฎหมายป่าไม้และป่าสงวนแห่งชาติณวพันธ์พรายพันธ์สวทภูเก็ตรายงาน
2: รู้ติดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 นครับ
3: นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th
11: FM 99.50 MHz สวทขอนแก่นให้ความรู้สู่ประชาชน
12: ประกันไม่ใช่แค่เพียงธุรกิจที่เอามาขายคุณเพื่อเงินแต่ประกันเป็นการกระจายความเสี่ยงของคุณไปให้บริษัทประกันถ้าไม่เชื่องั้นลองฟังนี่
13: ผมชื่อประกรณ์มีบ้านอยู่หนึ่งหลังอยู่มาวันหนึ่งแก๊สระเบิดบ้านผมก็หายไป
12: คุณว่าใครจะรับผิดชอบให้ประกรณ์ถ้าเขาไม่ทำประกันทำประกันเถอะครับจะประกันไหนๆก็อุ่นใจเมื่อมีประกันคปภ.สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
14: ในยุคที่ข้อมูลข่าวสารวิ่งเร็วเหมือนไฟฟ้าเราจะรู้เท่าทันสื่อได้อย่างไรวันนี้ขอแนะนำ4องค์ประกอบสำคัญที่จะช่วยให้คุณเป็นผู้รับสารที่ฉลาดและปลอดภัยอันดับแรกการเปิดรับสื่อคือการพร้อมรับข้อมูลข่าวสารจากหลายช่องทางไม่ปิดกั้นตัวเองแต่ต้องเปิดใจอย่างมีสติอันดับ2การเลือกรับสื่อเลือกสื่อที่น่าเชื่อถือมีแหล่งข้อมูลชัดเจนไม่รับข้อมูลจากแหล่งที่ไม่น่าไว้ใจอันดับ3การตรวจสอบข้อมูลข่าวสารอย่ารับข้อมูลทันทีควรพิสูจน์ความถูกต้องโดยเทียบจากหลายแหล่งและพิจารณาความน่าเชื่อถือของผู้ส่งสารและสุดท้ายการตีความสื่ออย่าปล่อยให้ความรู้สึกหรือความคิดเห็นส่วนตัวครอบงำควรแยกแยะข้อเท็จจริงจากความเห็นและคิดวิเคราะห์อย่างเป็นกลางถ้าคุณมีองค์ประกอบเหล่านี้ในใจคุณก็จะรู้เท่าทันสื่อในยุคดิจิทัลได้อย่างมั่นใจด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่1กรมประชาสัมพันธ
15: ์ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 99.50 เมกะเฮิรตซ์และระบบ AM ความถี่ 621 กิโลเฮิรตซ์จากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการ สวัสดีขอนแก่นค่ะหลากหลายเรื่องราวนำเสนอข่าวสารส่งผ่านในรายการสวัสดีขอนแก่นทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ FM 99.50 MHz สวท.ขอนแก่น

ายการสวัสดีขอนแก่นค่ะพบกันกับวันศุกร์ที่19มิถุนายน2569 16:14 อยู่เป็นเพื่อนกันกับสวทขอนแก่น FM 99.50 MHz อยู่เป็นเพื่อนกันกับเดย่าค่ะกับ30นาทีนี้นะคะที่เราอยู่เป็นเพื่อนกันกับอีกหนึ่งเรื่องราวที่น่าสนใจในวันนี้ค่ะทางคณะรัฐมนตรีนะคะได้มีมติเห็นชอบขยายมาตรการภาษีอิเล็กทรอนิกส์ถึงสิ้นปี2570ค่ะเพื่อที่จะอำนวยความสะดวกลดต้นทุนภาคธุรกิจนั่นเองซึ่งเรื่องนี้นะคะคณะรัฐมนตรีค่ะก็ได้เห็นชอบหลักการร่างกฎหมาย2ฉบับตามที่กระทรวงการคลังเสนอเพื่อขยายระยะเวลามาตรการภาษีส่งเสริมระบบภาษีอิเล็กทรอนิกส์ออกไปจนถึงวันที่31ธันวาคม2570ค่ะซึ่งจากเดิมเนี่ยสิ้นสุดเมื่อวันที่31ธันวาคม2568นั่นเองเพื่อที่จะสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านสู่เศรษฐกิจดิจิทัลเพื่อลดภาระต้นทุนของผู้ประกอบการและส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการบริหารจัดการภาษีอย่างมีประสิทธิภาพนะคะโดยครอบคลุมการขยายสิทธิประโยชน์ทางภาษีสำหรับการลงทุนและการใช้บริการ e-tax invoice and e-receive และ e-withholding tax โดยให้บริษัทค่ะหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลสามารถนำรายจ่ายที่เกี่ยวข้องเนี่ยมาหักลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลได้2เท่าของรายจ่ายจริงทั้งค่าใช้จ่ายด้านซอฟต์แวร์อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ระบบจัดเก็บข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ค่าบริการจากผู้ให้บริการระบบภาษีอิเล็กทรอนิกส์รวมถึงเพิ่มสิทธิประโยชน์ใหม่สำหรับค่าใช้จ่ายในการตรวจประเมินระบบสารสนเทศของผู้ให้บริการที่ต้องจ่ายให้แก่สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ด้วยนะคะนอกจากนี้ค่ะคุณฟังคะยังเห็นชอบขยายมาตรการลดอัตราภาษีหักหน้าที่จ่ายผ่านระบบ e-withholding tax ต่อไปจนถึงสิ้นปี2570โดยลดอัตราภาษีหักหน้าที่จ่ายเหลือร้อยละ1แก่บุคคลธรรมดาและนิติบุคคลสำหรับเงินได้หลายประเภทอย่างเช่นค่าเช่าค่านายหน้าค่าลิขสิทธิ์ค่าจ้างทำของค่าบริการและวิชาชีพอิสระเพื่อที่จะเพิ่มสภาพคล่องให้กับภาพธุรกิจนะคะแล้วก็ลดภาระในด้านเอกสารด้วยตามที่กระทรวงการคลังค่ะคาดว่ามาตรการนี้นะคะจะทำให้รัฐเนี่ยสูญเสียรายได้จากภาษีเงินได้นิติบุคคลประมาณ66ล้านบาทตลอดระยะเวลา2ปีแต่ก็จะช่วยเพิ่มสภาพคล่องให้กับภาคธุรกิจได้ประมาณ 27,000 ล้านบาทต่อปีค่ะคุณผู้ฟังคะลดต้นทุนการดำเนินงานเพิ่มความสะดวกในการเสียภาษีส่งเสริมการใช้เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ลดการใช้กระดาษนั่นเองแล้วยังยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยเราในระยะยาวด้วยนั่นก็สอดคล้องกับนโยบายของนายอนุทินชาญวีรกุลท่านนายกรัฐมนตรีค่ะที่มุ่งพัฒนาระบบราชการและภาคธุรกิจสู่ดิจิทัลอย่างครบวงจรเพื่อที่จะขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัลไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืนนั่นเองค่ะกับเรื่องราวที่เรานำมาฝากกันคณะรัฐมนตรีเห็นชอบขยายมาตรการภาษีอิเล็กทรอนิกส์ถึงสิ้นปี2570เพื่อที่จะอำนวยความสะดวกแล้วก็ลดต้นทุนภาคธุรกิจนั่นเองค่ะกับหนึ่งเรื่องราวที่เรานำมาฝากกันในช่วงยามเย็นๆรายการสวัสดีขอนแก่นอยู่เป็นเพื่อนกันกับเดย่านะคะทาง FM 99.50 MHz สวทขอนแก่นค่ะกับการทักทายกันแนะนำเงินเพลงค่ะ0432367 26มาถึงงานเพลงนี้กันบ้างงานเพลงนี้แนะนำมาจาก FC ที่อำเภออุบลรัตน์นะคะฝากถึงคุณผู้ฟังทุกท่านช่วงยามเย็นๆเจ้าพระยาจาก The Impossible ค่ะ

แข็งแรงไม่รู้สึกกับวันที่แล้วมาดูเหมือนฉันก็สาแก่ใจ

กับงานเพลงคนแพ้ที่ไม่มีน้ำตาค่ะจากคุณเบิร์ตธงชัยนะคะนำมาฝากคุณผู้ฟังในช่วงเวลาของรายการสวัสดีขอนแก่นยามเย็นๆวันศุกร์ที่19มิถุนายน2569ค่ะกับอีกหนึ่งกิจกรรมที่จะเกิดขึ้นในจังหวัดขอนแก่นของเราค่ะว่ากันด้วยเรื่องราวของพรายฟอร์ออความหลากหลายทางเพศกิจกรรมความหลากหลายทางเพศนั่นเองค่ะซึ่งทางการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานขอนแก่นค่ะก็ได้ร่วมมือกับภาคีเครือข่ายจัดงานใหญ่เทศกาลแห่งความเท่าเทียมชวนแต่งผ้าไทยอีสานร่วมขบวนพาเหรดสีรุ้งพรายฟอร์ออค่ะปักหมุด4พื้นที่ภาคอีสานกระตุ้นการท่องเที่ยวตลอดเดือนมิถุนายน2569นี้ค่ะซึ่งทางการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานขอนแก่นก็ได้เปิดเผยนะคะว่ากิจกรรมพิเศษนี้จัดภายใต้แนวคิดที่ว่า Feel All The Feeling at ร้อยแก่นสารสินค่ะชวนทุกเพศทุกวัยมาร่วมเรียนรู้และเข้าใจความหลากหลายปล่อยพลังความสนุกสนานอย่างเท่าเทียมค่ะโดยมีไฮไลท์ที่สำคัญก็คือการเชิญชวนให้ผู้เข้าร่วมงานนะคะร่วมใจกันแต่งกายด้วยผ้าไทยอีสานสไตล์นุ่งสบายใส่ยีนค่ะเพื่อที่จะร่วมขบวนพาเหรดFeel Amazing Thailand ซึ่งผู้เข้าร่วมขบวน 2,000 คนแรกนะคะก็จะได้รับสายสะพาย Amazing Thailand Pride for All 2026เป็นที่ระลึกซึ่งขบวนพาเหรดนะคะก็จะมีขึ้นในวันที่27มิถุนายน2569ค่ะก็จะเป็นขบวนพาเหรดสีรุ้งครั้งประวัติศาสตร์โดยเริ่มเคลื่อนขบวนจากพิพิธภัณฑ์ธนารักษ์ถนนสีจันทร์อำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นค่ะมุ่งสู่ลานข้าวเหนียวศูนย์การค้าเซ็นทรัลขอนแก่นมาชมการเดินแบบแฟชั่นโชว์ขอนแก่น Pride for All สนุกกับบูธกิจกรรมภาคีเครือข่ายและช้อปปิ้งสินค้าใน Pride Market นะคะซึ่งงานนี้กิจกรรมนี้ค่ะจัดขึ้นระหว่างวันที่22ถึง28มิถุนายน2569ที่พิพิธภัณฑ์ธนารักษ์อำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นและก็จะมีขบวนพาเหรดในวันที่27มิถุนายน2569เริ่มขบวนที่พิพิธภัณฑ์ธนารักษ์ถนนสีจันทร์อำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นนะคะและก็ขบวนพาเหรด Pride for All เนี่ยจะสิ้นสุดที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลขอนแก่นนั่นเองค่ะนั่นคือเรื่องราวที่เรานำมาฝากกันนะคะในช่วงรายการสวัสดีขอนแก่นช่วงนี้เดินทางมาถึงช่วงท้ายกับรายการสวัสดีขอนแก่นแล้วค่ะขอบคุณคุณผู้ฟังคุณผู้ชมทุกท่านที่ส่งกำลังใจถึงการอยู่เป็นเพื่อนกันนะคะครับมาพบกันได้ใหม่ในวันจันทร์ในเวลา 16:10 นาทีกับช่วงเวลารายการสวัสดีขอนแก่นวันนี้ลาคุณแล้วสวัสดีค่ะ

0: ่มพระบารมีพระพันปีหลวง
1: สวัสดีค่ะขอนำทุกท่านเข้าสู่รายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 16:30 นถึง 17:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย70สถานีของกรมประชาสัมพันธ์ค่ะวันนี้ค่ะสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดนครศรีธรรมราชรับหน้าที่เป็นแม่ข่ายดำเนินรายการนะคะพบกับดิฉันค่ะเสรณีนาวงดิฉันขอนำทุกท่านร่วมย้อนรำลึกเมื่อครั้งพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จประพาสณจังหวัดนครศรีธรรมราชเมื่อปีพุทธศักราช2502ยังความปลาบปลื้มปิติแก่ประสบกรณิกรในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นอย่างยิ่งไปพบกับในช่วงภาพเก่าเล่าเรื่องค่ะ
0: ช่วงภาพเก่าเล่าเรื่อง
1: พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้เสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมราษฎรชาวนครศรีธรรมราชหลายครั้งโดยเสด็จเยี่ยมราษฎรชาวนครศรีธรรมราชเป็นครั้งแรกเมื่อวันที่13ถึง16มีนาคมพุทธศักราช2502เป็นการเสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมราษฎรโดยเสด็จทางรถยนต์เข้าสู่จังหวัดนครศรีธรรมราชที่อำเภอทุ่งสงในครั้งนั้นได้เสด็จเยี่ยมราษฎรรวม4อำเภอคืออำเภอทุ่งสงอำเภอเมืองอำเภอพรหมคีรีและอำเภอร่อนพิบูลการเสด็จเยี่ยมราษฎรจังหวัดนครศรีธรรมราชอยู่ในกำหนดการเสด็จเยี่ยมราษฎรในภาคต่างๆทั่วราชอาณาจักรอันก่อให้เกิดแนวพระราชดำริในอันที่จะทรงหาโอกาสเสด็จออกไปยังชนบทที่ห่างไกลในถิ่นทุรกันดารเพื่อทรงหาแนวทางบำบัดความทุกข์ยากของบรรดาผู้ยากไร้ที่ประสบกับความทุรกันดารของท้องถิ่นจนไม่สามารถทำมาหาเลี้ยงชีวิตให้มีความผาสุกได้ตามควรแก่อัตภาพและการเสด็จเยี่ยมราษฎรนอกมณฑลราชธานีเป็นเสมือนหนึ่งต้นขาวให้เกิดโครงการตามพระราชดำริเพื่อช่วยเหลือราษฎรที่ทุกข์ยากโดยพระองค์ได้ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจต่างๆโดยเฉพาะอันเป็นที่มาซึ่งโครงการพระราชดำริที่ยังประโยชน์อันใหญ่หลวงแก่ชาวเมืองนครศรีธรรมราชและพื้นที่ใกล้เคียงในเวลาต่อมานั่นคือโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยการรถไฟแห่งประเทศไทยได้จัดทำขบวนรถไฟพระที่นั่งถวายเสด็จออกจากสถานีหลวงจิตรดาเมื่อวันที่6มีนาคมพุทธศักราช2502เวลา 6:05 นถึงสถานีชุมพรเวลา 17:20 นเสด็จเยี่ยมประสบกรณิกรจังหวัดชุมพรแล้วจึงได้เสด็จเยี่ยมประสบกรณิกรทางภาคใต้ด้วยรถยนต์พระที่นั่งไปยังจังหวัดต่างๆอันได้แก่จังหวัดชุมพรระนองภูเก็ตพังงากระบี่นครศรีธรรมราชตรังพัทลุงสงขลาสตูลปัตตานียะลานราธิวาสแล้วจึงเสด็จกลับกรุงเทพมหานครโดยรถไฟพระที่นั่งจากสถานีตันหยงมัดจังหวัดนราธิวาสในวันที่24มีนาคมพุทธศักราช2502โดยเมื่อวันที่14มีนาคมพุทธศักราช2502พระองค์ทรงประกอบพระราชกรณียกิจณค่ายวชิราวุธจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ายทหารแห่งนี้ได้รับพระราชทานนามว่าค่ายวชิราวุธจากพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเมื่อวันที่8สิงหาคมพุทธศักราช2494เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6การเสด็จพระราชดำเนินในปีพุทธศักราช

0: 2502จึงเป็นการเยือนค่ายทหารที่พระองค์ทรงพระราชทานนามด้วยพระองค์เองทรงวางพวงมาลาณอนุสาวรีย์วีรไทยหรือที่ชาวบ้านท้องถิ่นเรียกว่าอนุสาวรีย์พ่อจ่าดำเพื่อแสดงความรำลึกและสดุดีต่อวีรกรรมของทหารหารและยุวชนทหารในภาคใต้ที่สละชีพต่อต้านกองทัพญี่ปุ่นที่ยกพลขึ้นบกณบ้านท่าแพในสงครามมหาเอเชียบูรพาโดยอนุสาวรีย์วีรไทยสร้างเป็นอนุสรณ์สถานแก่วีรกรรมการต่อสู้ของทหารกล้าเมื่อญี่ปุ่นได้ก่อสงครามมหาเอเชียบูรพาขึ้นในเดือนธันวาคมพุทธศักราช2484และได้ยกพลขึ้นบกเข้าประเทศไทยทางภาคใต้ได้แก่จังหวัดปัตตานีสงขลาชุมพรประจวบคีรีขันธ์และนครศรีธรรมราชทุกจุดที่กองทัพญี่ปุ่นยกพลขึ้นบกต่างถูกกำลังของกองทัพบกไทยต่อต้านอย่างเหนียวแน่นและทรหดเป็นที่สุดในบรรดาวีรกรรมนี้เป็นทหารในสังกัดมณฑลทหารบกที่5จังหวัดนครศรีธรรมราชและนับเป็นเกียรติประวัติของชาวนครศรีธรรมราชที่จะต้องดำรงไว้อยู่ในประวัติศาสตร์อย่างไม่มีวันรู้เลือนจากนั้นทรงวางศิลาฤกษ์โรงพยาบาลค่ายวชิราวุธซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของการขยายบริการทางการแพทย์ในพื้นที่ภาคใต้ซึ่งพระราชประสงค์ในขณะนั้นไม่เพียงแต่เพื่อรักษาทหารและครอบครัวแต่ยังมุ่งหวังให้เป็นที่พึ่งของประชาชนชาวนครศรีธรรมราชในยามเจ็บป่วยด้วยและพระองค์ทรงพระราชทานกระแสพระดำรัสแก่เหล่าทหารหารก่อนที่จะเสด็จพระราชดำเนินตรวจแถวกองทหารเกียรติยศ
1: ช่วงตามรอยพระเมตตา
0: ช่วงตามรอยพระเมตตาค่ะขอนำเสนอพระราชกรณียกิจด้านศาสนาเมื่อครั้งพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จพระราชดำเนินไปยังวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณในการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาและปกป้องมรดกทางวัฒนธรรมของภาคใต้ให้ยั่งยืนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจที่วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชในการบำเพ็ญพระราชกุศลทางศาสนาสืบสานประเพณีท้องถิ่นและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมศิลปวัฒนธรรมโดยมักเสด็จพระราชดำเนินเคียงคู่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระองค์เสด็จพระราชดำเนินไปทรงจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยและถวายสักการะองค์พระบรมธาตุเจดีย์เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่แผ่นดินทุกครั้งที่เสด็จเยี่ยมราษฎรในภาคใต้ทรงนำพระบรมวงศานุวงศ์ประกอบพิธีเวียนเทียนรอบองค์พระบรมธาตุเจดีย์ซึ่งเป็นศูนย์รวมจิตใจของพุทธศาสนิกชนในภาคใต้นอกจากนี้เสด็จพระราชดำเนินไปในการพิธีพระราชทานเพลิงศพของพระเถระผู้ใหญ่ด้านการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมภายในวัดทรงปลูกต้นนนทรีไว้ภายในบริเวณวัดเพื่อสร้างความร่มรื่นและเป็นสัญลักษณ์แห่งมงคลซึ่งต้นนนทรีนี้ยังคงได้รับการดูแลรักษาเป็นอย่างดีจนถึงปัจจุบันและทรงให้ความสำคัญกับสมบัติทางวัฒนธรรมโดยเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรโบราณวัตถุและวิหารต่างๆรอบองค์พระธาตุเพื่อสนับสนุนการอนุรักษ์โบราณสถานของชาติที่สำคัญสืบทอดประเพณีแห่ผ้าขึ้นธาตุในฐานะสถาบันพระมหากษัตริย์ทรงพระราชทานผ้าพระบทหรือผ้าผืนยาวที่เขียนภาพชีวประวัติพระพุทธเจ้าหรือลงอักษรเพื่อนำไปห่มองค์พระบรมธาตุเจดีย์ถือเป็นการอุปถัมภ์และสืบทอดประเพณีที่มีอายุกว่าพันปีของเมืองนครศรีธรรมราชให้คงอยู่เด่นชัดพระราชกรณียกิจเหล่านี้สะท้อนถึงพระมหากรุณาธิคุณในการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาและปกป้องมรดกทางวัฒนธรรมของภาคใต้ให้ยั่งยืน
2: กล่าวเฉพาะองค์พระธาตุเจดีย์หรือที่เราเรียกกันว่าพระบรมธาตุก็คือพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้าได้ มาประดิษฐานอยู่ที่นี่เจดีย์นี้ก็เลยกลายเป็นเจดีย์สำคัญซึ่งก็เป็นเจดีย์ที่เป็นสัญลักษณ์แทนตัวหรือแทนองค์พระพุทธเจ้าผู้คนทั้งหลายที่นับถือพระพุทธศาสนาเมื่อจะมาสักการะก็จะใช้วิธีการมาสักการะด้วยดอกไม้ธูปเทียนแต่ที่พิเศษกว่านั้นก็คือบูชาด้วยผ้าที่ว่านี้ก็เป็นผืนส่วนมากก็เป็นสีเหลืองแต่ว่ายังมีอีก3สีที่ใช้กันอยู่ในงานมาฆบูชาก็คือสีขาวสีแดงและก็สีกรมท่าก็กลายเป็นว่าการบูชาพระพุทธเจ้าในวันพิเศษก็คือวันมาฆบูชาที่นครศรีธรรมราชก็ใช้ผ้ายาวๆ4ผืน4สีสีเหลืองสีขาวสีแดงแล้วก็สีกรมท่าการที่มีผ้าหลากหลายอย่างเงี้ยก็สะท้อนให้เห็นว่าเขามีความหมายผู้คนที่เดินทางมาก็มีความมุ่งหมายให้เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของกลุ่มเขาเมื่อทุกคนเห็นก็พึงพอใจในการบูชาครั้งต่อไปในวันมาฆบูชาปีหน้าโน้นก็จะเลือกผ้าทำนองนี้สี่นี้ก็ใช้กันเป็นประจำมานานแล้วแต่ที่พิเศษกว่านั้นก็คือมีการนำเอาผ้าขาวมาเขียนภาพพระพุทธเจ้าเขียนภาพพระพุทธรูปและเขียนภาพพุทธประวัติเขียนบนผืนผ้าที่มีลักษณะเป็นผืนยาวแสดงประวัติของพระพุทธเจ้าตั้งแต่ประสูติตั้งแต่ตัดจะรู้และตั้งแต่ปรินิพานทุกภาพที่เขียนก็ใช้ช่างฝีมือที่มีฝีมือทางด้านจิตรกรรมฝีมือจิตรกรรมเหล่านี้บรรจงเขียนโดยช่างฝีมือที่มีทั้งความสวยงามทางด้านศิลปะและความศรัทธาผู้คนที่ไม่สามารถที่จะเขียนได้ก็มาให้กำลังใจมาให้กำลังทรัพย์มาให้กำลังสติปัญญาอื่นๆให้แก่ช่างเขียนผ้าที่เขียนภาพเหล่านี้เราเรียกว่าผ้าพระบทคนนครศรีธรรมราชก็เห็นว่าผ้าพระบทเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญที่จะถวายให้แก่พระพุทธเจ้าก็เลยนำมาแห่เป็นกระบวนการยาวเหยียดแล้วก็มาพันรอบองค์ระฆังซึ่งเป็นที่ประดิษฐานของพระบรมสารีริกธาตุภาพประบทที่ว่าเนี่ยทำกันมาหลายชั่วอายุคนแต่ที่พิเศษก็คือในช่วงอายุของพวกเราเนี่ยนะครับท่านก็จะสังเกตเห็นว่ามีผ้าบางผืนที่เป็นพิเศษก็คือภาพประบทที่ได้รับพระราชทานจากพระเจ้าอยู่หัวพระราชินีและพระราชวงศ์อื่นเรียกผ้าเหล่านี้ว่าผ้าพระบทพระราชทานปัจจุบันนี้มีผ้าพระบทเหล่านี้เก็บรักษาไว้อยู่ที่สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดรวมทั้งสิ้น6ผืนผ้าเหล่านี้จะได้รับการอัญเชิญออกมาในวันมาฆบูชาและในวันวิสาขบูชาถือว่าเป็นการบูชาที่มีเปี่ยมด้วยศรัทธาและเปี่ยมด้วยความรู้สึกภาคภูมิใจที่ในชีวิตหนึ่งได้มาบูชาพระพุทธเจ้าที่องค์พระธาตุเจดีย์ด้วยผ้าพระบทซึ่งหาได้ยากครับสิ่งเหล่านี้ถือว่าเป็นเครื่องสะท้อนศรัทธาของพระพุทธของผู้นับถือพระพุทธศาสนาที่อยู่ในพื้นที่นี้ผ้าพระบทพระราชทานก็ดีผ้าเหลืองผ้าแดงผ้าขาวผ้าสีกรมท่าปัจจุบันไม่ได้มีเฉพาะแต่ที่วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารแต่ยังมีการกระจายกันอยู่ในจังหวัดอื่นๆของประเทศไทยโดยเฉพาะจังหวัดที่มีพระธาตุเจดีย์องค์ใหญ่หรือเราเรียกว่าจอมเจดีย์ในแต่ละจังหวัดที่มีจอมเจดีย์ก็นิยม ้าพระบทก็ดีนำผ้าเหลืองผ้าแดงผ้าขาวและผ้าสีกรมท่าเข้าไปบูชาพระพุทธเจ้าอย่างใกล้ชิดที่องค์เจดีย์ที่เป็นจอมเจดีย์เหล่านั้นที่แสดงให้เห็นว่าพระพุทธศาสนาของเรานอกจากจะได้รับการสืบทอดดั้งหลักธรรมแล้วในทางการปฏิบัติบูชาในการปฏิบัติอามิสบูชาก็มีสองสิ่งนี้ปรากฏอยู่ตลอดมาทำให้เราเชื่อและมั่นได้ว่าสักวันหนึ่งพระพุทธศาสนาของเราก็จะยืนยงคงอยู่ชั่วกาลนานอย่างน้อยที่สุดก็ 5,000 ปีตามที่โบราณอาจารย์และคนโบราณในอดีตได้พูดเอาไว้ว่าพระพุทธศาสนาต้องมีอายุยืนยาวไม่น้อยกว่า 5,000 ปี
1: ช่วงสานต่อพระราชปณิธาน
0: เดินทางมาถึงช่วงที่3ของรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงกับช่วงสานต่อพระราชปณิธานกับกลุ่มเกษตรจักสานปลูกย่านลิเผาปะตูนบ้านนาเคียนจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะการสืบสานงานพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยการแปลเปลี่ยนพืชป่าหรือวัชพืชท้องถิ่นให้กลายเป็นงานหัตถศิลป์ชั้นสูงที่สร้างรายได้ให้กับชุมชนอย่างยั่งยืน

0: ดิฉันทางสยามพาลินทร์ค่ะเป็นประธานกลุ่มเกษตรจักสารถุงย่าลูกโตของตำบลนาเทียมค่ะในนี้ก็ความเป็นมาของกลุ่มก็เมื่อก่อนเนี้ยชาวบ้านก็ทำเกษตรทำสวนแล้วก็ช่วงว่างก็กลับมาทำหันมาทำย่าลูกโตจักสารกันเกือบทุกครอบครัวเลยค่ะบางครอบครัวก็เป็นอาหลักเลยค่ะไม่ได้บางครัวก็ไม่ได้ทำงานข้างนอกก็ทำแต่จักสารอย่างเดียวค่ะเลี้ยงครอบครัวอยู่ตลอดค่ะสืบทอดมาด้วยแล้วก็มีวัตถุดิบที่ใกล้บ้านมีที่ว่าย่านิโกอยู่ในป่าใกล้บ้านก็เอามาทำจักสารกันเมื่อก่อนเนี้ยก็มีคนทำแล้วก็สอนต่อลูกหลานค่ะลูกหลานก็ทำมากระบวนการทำก็ส่วนมากก็พ่อแม่สอนให้ลูกทำแล้วก็บางคนก็ทำละเอียดบางคนก็ทำไม่ละเอียดถ้าหั่นละเอียดมันจะราคาดีค่ะขั้นตอนแรกก็ต้องไปเก็บหญ้าลิโกจากในป่ามาก่อนค่ะแล้วก็มาถึงก็มาทำเส้นชักเส้นแล้วก็ตามที่เราต้องการแล้วก็มาหัดทำกันตกบางคนชำนาญก็ได้ราคาดีหน่อยค่ะก็ท่านก็ให้ชาวบ้านเนี่ยทำเราก็ดูตามหนังสือดูตามที่ว่าท่านพระราชทานมาเราก็เอามาดัดแปลงทำเช่นลวดลายหรือว่าความละเอียดความรูปทรงแล้วก็เราก็เอามาปฏิปตอกันก็ชาวบ้านก็ทำกันได้ค่ะสอนค่ะสอนเด็กๆว่าสองเดือนที่แล้วก็ได้สอนรุ่นหนึ่งประมาณ15คนค่ะก็มานั่งทำกันทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่ที่คนที่ว่างงานก็มานั่งทำสามกันค่ะลายดอกพิกุลค่ะลายดอกพิกุลอันนี้ลายเม็ดแตงค่ะลายเม็ดแตงแล้วก็นี้ลายสายฝนค่ะลายไหนขายได้ลายไหนลูกค้าชอบเราก็เอามาทำค่ะความจริงลายเนี่ยไม่ยากแล้วค่ะเพราะว่าทำจนชำนาญกันค่ะลายเนี่ยมันยากขั้นตอนแรกค่ะตอนที่เราตั้งลายต้องให้มันลงตัวทุกเส้นตั้งแต่รอบแรกเลยค่ะถ้ารอบแรกผ่านไปได้ก็ไม่ยากสักลายเลยค่ะราคาก็ถ้าประมาณนี้ก็ใบละ 8,900 ค่ะแบบนี้ถ้าเป็นใบนี้ก็15,000ค่ะมันจะละเอียดมาอีกนิดนึงค่ะจะละเอียดอีกค่ะถ้าเป็นใบนี้ก็ถมหึนค่ะประมาณ 35,000 ค่ะใบนี้อันนี้ถมหึนค่ะทานละเอียดค่ะต้องให้ลูกหลานที่ว่าป.4 ป.5 เขาเริ่มทำกันได้แล้วค่ะสอนตั้งแต่เด็กๆ เลยค่ะโอ้รู้สึกเสียใจมากเลยค่ะก็เลยตั้งใจบอกสมาชิกว่าต้องตั้งใจทำให้ดีที่สุดเลยค่ะทานนี้เพราะว่าท่านได้เรามีอาชีพทุกท่านนะคะ
1: คุณผู้ชมคุณผู้ฟังคะเรื่องราวที่ทรงคุณค่าในรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงโดยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดนครศรีธรรมราชผลิตรายการภายใต้การอำนวยการผลิตของผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5นายโสพลเข้มการและผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดนครศรีธรรมราชนางจิราพรหนูรักตอนต่อไปสามารถติดตามรับชมรับฟังรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงกับสวทยะลาสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่6สำหรับวันนี้ดิฉันเสรณีนาวงศ์พร้อมทีมงานสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดนครศรีธรรมราชขอลาทุกท่านไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 น.กับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับแม่ทัพภาคที่2ยืนยันยังติดตามสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาในทุกพื้นที่อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ประเทศไทยขับเคลื่อนด้วยพลังของคนไทยช็อปไทยช่วยไทยกับโครงการไทยช่วยไทยเพิ่มรายได้ SME ไทยรุ่งสินค้าคุณภาพจากผู้ประกอบการไทยทั่วประเทศช็อปง่ายผ่าน Thailand Postmart และ Next Gen Commerce พิเศษซื้อขั้นต่ำ200บาทรับส่วนลดทันที100บาทต่อร้านต่อคนพร้อมคูปองส่งฟรีตั้งแต่วันนี้ถึง23มิถุนายน2569ทุกการช็อปคือพลังช่วยผู้ประกอบการไทยและขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยไปด้วยกันไทยช่วยไทยโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์
3: 1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: คืน11มิถุนาฟ้ารำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจริงรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์แม่ทัพภาคที่2ยืนยันยังติดตามสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาในทุกพื้นที่พร้อมกับชับให้กำลังพลอยู่ในระเบียบวินัยต่อการยั่วยุจากฝ่ายกัมพูชา
6: พลโทวีรยุทธ์รักษิณแม่ทัพภาคที่2เดินทางลงพื้นที่บริเวณฐานปฏิบัติการประสาทคณาอำเภอกาบเชิงจังหวัดสุรินทร์เพื่อตรวจติดตามการปฏิบัติภารกิจรักษาความมั่นคงและอธิปไตยไทยตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาในพื้นที่รับผิดชอบของกองกำลังสุนานารีกองทัพภาคที่2พร้อมกล่าวถึงประเด็นที่สังคมเกิดความกังวลหากมีการประทะรอบใหม่เกิดขึ้นว่าได้ติดตามสถานการณ์และข่าวสารในทุกพื้นที่เพื่อประเมินสถานการณ์และเตรียมความพร้อมรับมือเนื่องจากฝ่ายใดที่มีความพร้อมก่อนจะสามารถตอบโต้และมีโอกาสเอาชนะได้มากกว่าส่วนการยั่วยุจากทหารฝ่ายกัมพูชาในขณะนี้ที่มีแนวโน้มว่าจะรุนแรงยิ่งขึ้นได้กำชับให้กำลังพลอยู่ในระเบียบวินัยและระมัดระวังการใช้อาวุธยืนยันว่าไม่ได้ห้ามปรามหากจำเป็นแต่ต้องอยู่ภายใต้มาตรการที่เคร่งครัดและการควบคุมสั่งการของหน่วยในพื้นที่ย้ำว่าผู้บังคับหน่วยมีอำนาจในการตัดสินใจแต่ทหารไทยต้องมีวินัยและระเบียบที่มากกว่าปริญญาวิทย์เสียมสมบูรณ์รายงานจากประสาทคณะจังหวัดสุรินทร์
1: คณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมืองวุฒิสภาและคณะกรรมาธิการการกิจการศาลสภาผู้แทนราษฎรและพรรคการเมืองหารือศาลรัฐธรรมนูญขอความชัดเจนกรณีคำวินิจฉัยจะทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ยืนยันเลือกตั้งส.ส.ร.ทำได้ไม่ขัดคำวินิจฉัย
7: คณะกรรมการการพัฒนาการเมืองวุฒิสภาพร้อมด้วยคณะกรรมการกิจการศาลสภาผู้แทนราษฎรและผู้แทนพรรคการเมืองนำโดยนายนรเศรษฐ์กษิยากรเข้าหารือกับนายนครินทร์เมฆไกรรัตน์ประธานศาลรัฐธรรมนูญเพื่อขอความชัดเจนเกี่ยวกับคำวินิจฉัยที่18/2568เรื่องการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่โดยนายนรเศรษฐ์กษิยากรประธานคณะกรรมการวุฒิสภาเปิดเผยว่าศาลรัฐธรรมนูญให้ความเห็นว่าการเลือกตั้งสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญหรือส.ส.ร.สามารถทำได้และไม่ขัดต่อคำวินิจฉัยแต่ไม่ควรให้ประชาชนเลือกคณะกรรมการยกร่างรัฐธรรมนูญโดยตรงโดยสามารถใช้วิธีให้องค์กรที่มาจากประชาชนเป็นผู้คัดเลือกอีกทอดหนึ่งได้ทั้งนี้ความเห็นดังกล่าวเป็นเพียงการสร้างความเข้าใจไม่ใช่คำวินิจฉัยอย่างเป็นทางการ ด้านนายพฤทธิ์วัชรศิลป์ประธานวิปฝ่ายค้านระบุว่าคำอธิบายนี้ช่วยสร้างความชัดเจนว่าประชาชนอย่างเลือกตั้งสสรได้ซึ่งพรรคประชาชนจะนำข้อมูลนี้ไปหารือเพื่อปรับปรุงร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญต่อไปชวิสาปทุมมารายงาน
1: คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนอนุมัติกองทุนเพิ่มขีดความสามารถวงเงิน 2,500 ล้านบาทเพื่อยกระดับผู้ประกอบการไทยผลิตบุคลากรทักษะสูงกว่า 60,000 คน
8: นายนฤทธิ์เทศเสถียรศักดิ์เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือ BOI เปิดเผยว่าที่ประชุมคณะอนุกรรมการสรรหาและเจรจาภายใต้กองทุนเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศมีนายเอกพิตินิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นประธานได้มีมติอนุมัติโครงการที่ขอรับการส่งเสริมจำนวน48โครงการวงเงินสนับสนุนรวม 2,500 ล้านบาทประกอบด้วยมาตรการสนับสนุนผู้ประกอบการไทยเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันจำนวน17โครงการวงเงินกว่า 1,000 ล้านบาทมุ่งยกระดับประสิทธิภาพธุรกิจด้วยเทคโนโลยีระบบอัตโนมัติและการเปลี่ยนผ่านสู่อุตสาหกรรมสีเขียวและมาตรการสร้างบุคลากรทักษะสูงสำหรับอุตสาหกรรมยุคใหม่จำนวน31โครงการวงเงินกว่า 1,400 ล้านบาทเพื่อเร่งพัฒนากำลังคนในอุตสาหกรรมแห่งอนาคตเช่นดิจิทัลยานยนต์สมัยใหม่และหุ่นยนต์รวมโครงการที่อนุมัติแล้วทั้งสิ้นกว่า 66,500 คนตลอดจนอนุมัติการสนับสนุนสตาร์ทอัพไทยในการพัฒนาเทคโนโลยีเชิงลึกเพื่อสร้างวัสดุนาโนขั้นสูงเชิงพาณิชย์จากวัสดุเหลือทิ้งซึ่งสะท้อนถึงวิสัยทัศน์ที่มุ่งเน้นการเสริมสร้างขีดความสามารถให้ผู้ประกอบการไทยและบุคลากรในประเทศมีความพร้อมเผชิญกับกติกาการค้าโลกยุคใหม่และสามารถเติบโตแข่งขันในเวทีสากลได้อย่างยั่งยืนปฏิพลสัทธพรหมารายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 19:00 น.ครับ
0: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th
3: คุณกำลังฟังสวทขอนแก่น FM 99.50 MHz สวทขอนแก่นให้ความรู้สู่ประชาชน

0: ำไมรถเราควันดำแบบนี้ล่ะคะ
1: ฮะไหนดูสิ
2: เออจริงๆด้วยพ่อว่าพ่อต้องเอารถไปเช็คแล้วล่ะ
0: หากพบว่ารถของท่านมีควันดำผิดปกติให้รีบนำรถกลับไปเช็คสภาพโดยด่วนหากฝ่าฝืนขับรถที่มีควันดำเกินมาตรฐานมีความผิดและอาจถูกปรับสูงสุด 5,000 บาทได้ตรวจสภาพรถกันสักนิดลดมลพิษฝุ่นได
1: ้มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการลดปัญหาฝุ่น PM 2.5 กันนะครับ
3: นโยบาย30บาทรักษาทุกที่ประชาชนสามารถเข้ารับบริการได้ที่หน่วยบริการของรัฐและเอกชนที่เข้าร่วมรับบริการที่หน่วยนวัตกรรมร้านยาคุณภาพคลินิกเอกชนที่เข้าร่วม30บาทรักษาทุกที่ได้สะดวกกว่าเดิมด้วยระบบโควต้าสแกนหน้า QR code เช่นหากมีอาการเจ็บป่วยเล็กน้อย32กลุ่มโรคอาการไข้ไอเจ็บคอปวดหัวร้านยาดูแลอาการโรคเบื้องต้นใช้สิทธิ์ตามโควต้ารายสัปดาห์ที่คงเหลือ walk in ได้เลยหรือจองคิวล่วงหน้าผ่าน LINE OA สปสช LINE ID @nhso หน่วยบริการนวัตกรรมแนวทางใหม่เป็นทางเลือกเสริมสอบถามเพิ่มเติม1330ตลอด24ชั่วโมง
4: รู้ไว้ใช่ว่าถ้าบ่รู้เรื่องกฎหมายให้นึกถึงกระทรวงยุติธรรมจะปรึกษากฎหมายไกล่เกลี่ยขอพิพาทขอค่าชดเชยผู้เสียหายหรือยื่นขอรับความซอยเหลือกองทุนยุติธรรมโทรเลย1111กด77หากมีปัญหาเดือดร้อนบ่ได้รับความเป็นธรรมให้นึกถึงสำนักงานยุติธรรมจังหวัดใกล้คุณทุกพื้นที่หรือติดต่อสายด่วนยุติธรรมโทร1111กด77ฟรีทั่วไทย
5: คุณทราบหรือไม่ว่าอุบัติเหตุเกิดขึ้น 70,000 กว่าครั้งต่อปีทุกๆวันจะมีอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น200กว่าครั้งต่อวันเราไม่สามารถหยุดอุบัติเหตุได้แต่เราสามารถบรรเทาความเสียหายได้ด้วยพรบ.ที่พร้อมคุ้มครองคุณและคู่กรณีทันทีเมื่อเกิดอุบัติเหตุ
6: เพราะชีวิตคนต้องมาก่อนพรบ.ไม่ต้องรอเดี๋ยว1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยคปภ.
7: ยิ่งนับวันฉันยิ่งเป็นคนมีค่าที่สูงเกินค่าน้ำค่าไฟค่าน้ำมันไม่ฉันไม่อยากเป็นคนมีค่ามากมายแบบนี้ใครก็ได้ช่วยด้วย
8: ถ้าคุณไม่อยากเป็นคนมีค่าที่สูงเกินไปต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่าปิดประปรดปิดดวงไฟที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศให้เหมาะกับสภาพอากาศปลดปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่ใช้งานเปลี่ยนมาใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพสูงทางเดียวกันไปด้วยกันได้แค่นี้คุณจะเป็นคนที่มีค่าไม่สูงเกิน
9: มาร่วมกันประหยัดพลังงานช่วยชาติช่วยสังคมช่วยสิ่งแวดล้อมด้วยกันนะคะด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่น
10: โอ้ยอีแม่เจ้าชอบอีกแล้วติเนี่ยเดือนนี้งบการเงินทั้งไปจักรอบแล้วจ้ะ
11: โอ้ยไผบอกแม่พังแม่นี่ล่ะโคตรการเงินโตแท้หูจักวินัยการเงินของไหว้เก๋าซะบ้าง
10: ไหว้เก๋ามันคืออีหยังจ๊ะ
11: มันคือการเตรียมโตให้พร้อมก่อนเกษียณจังได๋ล่ะ1จัดงบด้านสุขภาพ2ตรวจสอบสิทธิประโยชน์3ที่สำคัญเด้อแบ่งเงินให้ใส่รายสัปดาห์สิได้บ่เผลอไปรูดบัตรเพิ่นๆจังได๋ล่ะ
10: อีหลีล่ะผู้เฒ่ายุคนี้ต้องจัดการการเงินให้เป๊ะบ่แม่นใส่เงินไปมื้อๆเด้อ
11: แม่นชีวิตไว้เกษียณต้องอยู่ดีมีสุขมีเงินเด้อจ้าบ่ต้องพึ่งไผให้วุ่นวายอยากไปเที่ยวไสก็ไป
10: หนูต้องเอาอย่างอีแม่บางแล้ววินัยการเงินนี่ล่ะคือความมั่นคงของชีวิตทุกช่วงวัยอีหลี
11: แมนวินัยทางการเงินคือกุญแจสำคัญสู่สังคมสูงวัยที่มีคุณภาพมั่นคงและมีความสุขนำ
12: วัยเก๋าการเงินบ่ติดขัดชีวิตบ่ติดหนี้มีวินัยมือนี้เริ่มเลย
11: ด้วยความปรารถนาดีจากสวท.ขอนแก่นกรมประชาสัมพันธ์
13: ประชาสัมพันธ์ขอเชิญร่วมงานครั้งยิ่งใหญ่นิทรรศการและเสวนาวิชาการซอฟต์พาวเวอร์สาขาแฟชั่นตระการตากับแฟชั่นโชว์สุดพิเศษภายใต้แนวคิด The Walk of Woven Identity รันเวย์แห่งตัวตนที่ถูกถักทอจาก10ชุมชน พร้อมชมผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นที่ได้รับการพัฒนากว่า100ผลิตภัณฑ์พบกัน 19-21 มิถุนายนนี้พิธีเปิดงานโดยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนางสาวสุภมาศอิสระภักดีเวลา 14:00 น.ณลานนาซาชั้น1ศูนย์การค้าเซ็นทรัลอุดรธานีสายแฟชั่นและผ้าไทยห้ามพลาด
14: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นทำการส่งกระจายเสียงระบบ FM ความถี่ 99.50 เมกะเฮิรตซ์จากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการเกษตรสบายใจค่ะ
15: เกษตรเป็นเรื่องงานเฮ็ดกันได้แมนสุคนเกษตรบ่อับจนสิพาคนความถูกใจมีกินกับมีเกียรติบ่ได้เบียดเบียนผู้ใดเกษตรสบายใจนายกฤตชัยสิพายาวเด้อ

ขันสิเที่ยวทางเวิงให้หาจิ้งบางใหญ่ขันสิจอนทางไทยให้ปกเงินคำแก้วแล้วให้หน้าหาปลาขอนแดกไหไว้จักตาบาดหาล่มผัดแรงจกปลาจำกะกินง่ายพี่น้องขอต้อนรับเข้าสู่รายการเกษตรสบายใจครับ พอกันถูกวันจันทร์ฮอดวันศุกร์17:10 นนี่ล่ะโดยประมาณเนาะพี่น้องเนาะเลยไปจนถึง18:00 นสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 99.5 ดีเจแดงครับติดชัยสงครามรับใส่พี่น้องนะเอาข้อมูลข่าวสารสาระที่คิดว่าเป็นประโยชน์เพราะว่าสิเป็นเรื่องของการเกษตรการทำมาหากินนะเรื่องสุขภาพแน่เรื่องขอบตัวบทกฎหมายแน่แล้วแต่บางมือบางเล่นอยากเบาเรื่องยังกสิสรรหามาเบาสุดพี่ดอกถ้าบ้านไปรับฟังกันนี่ละและก็สามารถสื่อสารกับดีเจแดงได้นะครับผ่านทางเว็บเซนเจอร์นี่ละเฟซบุ๊กเดี๋ยวนี้เฟซบุ๊กก็ไปค้นหาผงดำกาแดงเฟซบุ๊กสื่อผงดำกาแดงนี่ละ หรือสื่อสารทางไลน์ก็ได้ผู้ใดที่สร้างผลิตภัณฑ์ผงดำกาแดงของดีเจแดงไปใส่อยู่ซ่องอยู่สลากอยู่ขางซ่องนะครับมันก็สิมี QR codeให้สแกนไล่เป็นมูกันในไล่กับทักทายทั้งไล่มากก็ได้ครับพี่น้องเนาะแล้วกับเบอร์โทรของดีเจแดงกูได้เคยสั่งผลิตภัณฑ์ผงดำกาแดงไปแล้วมันสิมีเบอร์โทรอยู่ได้ฉลากกันละเนาะได้ไปปุ๊บฉีกฉลากออกแก๊สให้เสาเฮียนไปก็ได้สัญญาณให้เสียตลาดกันนั่นละกินอยู่ขางซ่องกับสิมีเบอร์โทรกับชั่วอากรของดีเจแดงสามารถสื่อสารทักทายสอบถามกันได้อยากสอบถามเรื่องยังก็สามารถคุยกับดีเจแดงในตลอดเนาะและกับมากันพร้อมกันกับผลิตภัณฑ์นี่ละผลิตภัณฑ์โพงดำกาแดงเป็นผลิตภัณฑ์ดีๆแสดงเป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์เองเนี่ยไปปรุงสูตรกันครับโรงงานให้โรงงานนำเสนอเอาเสียเอาอย่างใส่อย่างแน่แต่คุยกันมากปรุงสูตรออกมาจนได้ผลิตภัณฑ์ที่ซื้อว่าโพงดำกาแดงนี่แหละพี่น้องเนาะตั้งซื้อไปทั่วไปฉีดแล้วผู้ร้องก็บอกว่าจะมันจำยากกว่าซื้อโพงแดงกาดำเนี่ยครับจริงๆมันคือโพงดำกาแดงตั้งชื่อให้มันปวดหัวไปทันล่ะเป็นผลิตภัณฑ์นะครับที่ผลิตจากสารอินทรีย์บ่เป็นสารเคมีสารอินทรีย์ล้วน 100% ปลอดภัยต่อคนใส่เอาไปฉีดผักนั่งอ่างหญ้าฉีดเข่าฉีดมั่นฉีดอ้อยนะปลอดภัยต่อการบริโภคบ่มีสารผิดตกค้างธาตุอาหารหลักธาตุอาหารร่องจากธรรมชาติมีให้เหมือนธาตุอาหารเสริมจากธรรมชาติเติมเข้าไปแล้วก็ใส่กรดอะมิโนเข้าไปนะกรดอะมิโนนี่ก็ได้จากธรรมชาติที่เพื่อต้องการ24ตัวดีเจแดงใส่เข้าไปแล้วก็ใส่สารสกัดจากสาหร่ายทะเลเข้าไปอีกสารขี้เหล็ดเข้าไปทุกตัวมีส่วนเฮ็ดให้พืชงามฉีดไปแล้วเนี่ยบ่งามนี่โทษมากพ่อนายังบอกได้กับเคบกอกรถตัวขายของตัวนี้บ่งามคือว่าแบบว่างามพี่น้องผู้ใดเอาไปใส่นี่งามเหมือนจิตใจเหมือนสุคนหลายคนสั่งไปขอสั่งเพิ่มเติมยังมือเศร้านี่ก็คุณแม่จากทางเขาส่วนกว้างคุณแม่ยังคุณแม่บางพ่อแม่บางอ่อนลืมซื้อได้อยู่จนใส่กระดาษไปแล้วเนาะหลายคนประทับใจผงดำกาแดงเอาไปฉีดยังเนี่ยเอาไปฉีดผักกูได้ปลูกผักขายเอาไปฉีดผักกูได้ปลูกม่อนก็เอาไปฉีดม่อนม่อนก็สีเขียวงามใบไงกูได้ปลูกข้าวโพดเอาไปฉีดข้าวโพดข้าวโพดก็สีออกดอกดีฟักเต็มบ่มีแขววังคือซอยให้พืชเพิ่นจะเริ่มเติบโตได้ดีคักดีแน่นั่นล่ะพี่น้องเนาะกูเลยเอาไปแซ่ข้าวปูกับข้าวปูก็สิโป่งดีไปแซ่ดูกมั่นดูกมั่นก็สิเกิดดีไปแซ่เมล็ดข้าวโพดก้อนปูจังเสียเมล็ดข้าวโพดก็สิโป่งดีเกิดขึ้นมาเอาไปฉีดเพิ่นอีกทุกอาทิตย์ทุกอาทิตย์เพิ่นก็สิงามจักมันไปเฮ็ดหยังดอกให้มันงาม แต่ว่าเอาเป็นว่างามลองใส่เบิ่งราคาเต็มมันก็369 บาทแต่ดิจะแดงลดราคา 20% ให้เลยไอ้เหลือแค่295 บาทซองละ295 บาทฉีดได้ซิปไล่ผลไม่ต้องซิปเถื่อมีแสดงแบ่งเป็นซองน้อยไปให้แล้วซองละเถื่อซองละเถื่อซองละเถื่อซองน้อยๆนึงน่ะแบ่งไปให้เรียบร้อยแล้วยันแบ่งบ่ทอกันก็เลยแบ่งให้เลยไปเอาไปฉีดซองเขียวๆน้อยๆเอาไปฉีดได้1ไล่1ไล่1ไล่อยู่ในซองเหลี่ยมนั่นล่ะครับซองเหลี่ยมก็295 บาท1ซองฉีดได้10ไล่ซองเขียวหน่อยฉีดได้ไล่นึงเพราะฉะนั้นตกไรหนึ่งน่ะ29.50 บาทพอได้แพงพอได้ปลูกอันผักขายสองงานนี่ก็โอ้ยใส่ได้เป็น20 เทื่อหมดแล้วก็กินไปทุกอาทิตย์นะครับรับรองผล
มาที่บอกเบอร์โทรผู้ที่เพิ่นสร้างไปแล้วเพิ่นประทับใจหลายอย่ามากระบัดแต่ขออนุญาตเพิ่นเดี๋ยวมือหลังที่สิเอาเบอร์โทรมาบอกให้โทรไปถามเลยเอาเพิ่นใส่แล้วมันสุดยอดซ้ำใดผลิตภัณฑ์ผงดำกาแดงฉีดพืชได้ทุกชนิดทุกระยะการเจริญเติบโตสนใจผลิตภัณฑ์กะโทรมาสั่งดีเจแดงได้หลังจากการรายการแล้วได้จะโทรตอนช่วงการรายการนะหลังจากการรายการแล้วหมายเลขโทรศัพท์ครับพี่น้อง0649789824จนกว่าท่านเอาโทรศัพท์ขึ้นมากับเตรียมกดหมายเลขโทรศัพท์ย้ำอีกทีหนึ่ง0649789824ถัดมาท่านกันในช่วงหน้าแจ้งอีกทีหนึ่งเนาะพี่น้องกันเรื่องครับการทำมาหากินจังน้อยหนึ่งมือในเบาเรื่องการเลี้ยงไก่ไก่บ้านเป็นตะเลี้ยงอยู่ได้พี่น้องไก่ไข่ก็ได้เลี้ยงไว้กระลางเฮือนเดี๋ยวของหรือว่าขางเฮือนเดี๋ยวของหรือว่าสีกันเหล่าเลี้ยงไว้อันนี้ก็เป็นตะเลี้ยงพ่อได้กินขันเลี้ยงไก่ไข่กับพ่อได้กินไข่อย่างซีโตหาโตนี่ว่าจะกินบ่เบิดดอกพ่อได้กินไข่สมือบอกขันมันออกไข่ให้มือละหาด้วยหาด้วยหรือไว้ลำล่องเหลือขายคนอ่ะเลี้ยงว่าได้ง่ายการเลี้ยงไก่แล้วบัตรนี่ขันเลี้ยงไก่ขันมาสิซื้อหัวอาหารเลี้ยงมันสิเปลืองแท้ดีเจแดงเสียให้ไปซื้อหัวอาหารกิโลนึงว่ามันสิบสี่สิบห้าบาทตัวที่มันสิบเปลืองทักเนี่ยกับพ่อไหนกับแม่ยืดได้ขันซื้อหัวอาหารมาเลี้ยงแต่ว่าขันยังไงก็ได้หลายกว่านั้นเฮาต้องลดต้นทุนสมมติเฮาเลี้ยงไก่พื้นบ้านนั่นเสียแต่ไก่บ้านเฮาเนี่ยหรอเฮาสามารถเฮ็ดอาหารเลี้ยงเสริมเข้าไปขันเฮาให้อาหารเสริมกับไก่บ้านนี่เพิ่นสิไงเรียกว่าอัศจรรย์นี่เป็นหรอปกติสามเดือนมันสิได้โล่สามขีดประมาณนั้นละโล1โล2โล3เลี้ยงไก่บ้าน3เดือนนี่น้ำหนักสิอยู่ประมาณโล1ขีดโล2ขีดโล3ขีดถ้าขันเฮาเสริมอาหารไข่ไปปุ๊บมันสิอาจสิเป็นโล7ขีด8ขีดไปปุ๊บเด้โตมันสิใหญ่ขึ้นนะนั่นในระยะเวลาการเลี้ยงคอกันคือ3เดือนลดต้นทุนบ่ได้แปลว่าต้องให้ไก่กินหน่อยลงเด้ผู้เลี้ยงคนเข้าใจว่าการลดต้นทุนคือให้อาหารน้อยลงแบบว่าเนี่ยพี่น้องเกษตรกรหลายคนพอบอกว่าลดต้นทุนนี่สมมุติว่าปลูกข้าวให้ลดต้นทุนอีกที่เราต้นทุนปลูกเขาเห็นจังไรเศร้าใส่ปุ๋ยเหมือนว่าเราต้นทุนเมื่อกันว่าให้เศร้าใส่ปุ๋ยเนี่ยคือไปลดต้นทุนไอ้ยังสิมันต้องลดได้เขาต้องไปลดอันนี้ที่เห็ดเองได้เขาต้องเห็ดจังเสียอันนี้ที่บดต้องจ้างเขาจะเขาก็เห็ดเอาเองมันคือความหมายของการลดต้นทุนเลี้ยงไก่พื้นเมืองหรือว่าเลี้ยงไก่ไข่ขันอยากลดต้นทุนบดเมียนมาลดอาหารเนี่ยการลดต้นทุนก็คือการเพิ่มประสิทธิภาพผลผลิตให้มันมีคุณภาพดีขึ้นให้ประเทศการไข่มันดีขึ้นอาสิใส่อาหารเข้าไปจักน้อยนึงใส่เข้าไป3บาทมันไข่ออกมา5บาทจังซี่ประมาณนี้ก็คือหลักคิดเรื่องเข้ามาลดต้นทุนคันใส่ปุ๋ยเพิ่มเข้าไปอีก50โลกระสอบ 1,300 มันสามารถได้ผลผลิตเอาไปขายได้อีก 1,000 มันก็คือการลดต้นทุนคือกันเนี่ยมันมีกําไรเพิ่มขึ้นนะพี่น้องเพราะนั้นหลักคิดเรื่องเข้ามาลดต้นทุนพวกคนเข้าใจผิดคือว่าบ่ต้องใส่มันล่ะเพียงลดต้นทุนเหมือนว่าเฮ็ดหน้าบ่ต้องไถดูดอกไถเท่เดียวลดต้นทุนเหมือนว่าอะไรคือความหมายก็เข้ามาลดต้นทุนแบบผิดการลดต้นทุนไม่ได้แปลว่าต้องให้ไก่กินอาหารน้อยลงแต่มันคือการบริหารสัดส่วนอาหารให้มันคุ้มค่าที่สุดบริหารสัดส่วนอาหารให้คุ้มค่าที่สุดเนาะเป็นการใส่อาหารแบบผสมผสานกับวัตถุดิบในสวนนั่นแหละเนาะเอาไปผสมกับอาหารสำเร็จรูปจะเสียเนาะผู้ใดเลี้ยงอาหารสำเร็จรูปอยู่แล้วก็อาจจะมีวัตถุดิบในสวนจะฟองเอามาเพิ่มปริมาณให้มันมีคุ้มค่าทางโภชนาการมันหลายถึงแล้วมันครบถ้วนเขาเรียกว่าเป็นวิธีช่วยลดค่าใช้จ่ายรายเดือนลดรายเดือนได้โดยที่ไก่ที่เขาเลี้ยงเนี่ยมันได้รับโปรตีนได้รับธาตุอาหารเต็มทีสุขภาพดีแล้วก็ใหญ่ไว้นี่คือความหมายของการลดต้นทุนคราวนี้ขันจะลดต้นทุนสูตรอาหารมัดซอยได้สูตรอาหารมัดซอยประหยัดต้นทุนแล้วก็เป็นสูตรที่เกษตรกรหลายคนเอาไปทดลองใส่สำหรับไก่น้อยไก่หัวตะเบาะมากเนี่ยครับไก่รุ่นไปหอดไก่ไข่นี่แหละมันใส่ลดค่าใช้จ่ายแล้วก็เฮ็ดให้ระบบใยอาหารมันดีขึ้นไก่แข็งแรงขึ้นคันมีการเสริมอาหารเพิ่มเข้าไปได้พี่น้องนอกเหนือจากอาหารสําเร็จรูปของจักคันเฮาผลิตอาหารเสริมเข้าไปคันนี้คันสิอยากเฮ็ดอาหารเสริมให้ไก่ที่จะคล้องเลี้ยง4โต5โตนี่ล่ะเลี้ยง10โตนี่ล่ะเนาะ1ก็คือให้พี่น้องไปเตรียมผู้ใดมีประกาศเตรียมจดก็ได้5โตเอามาผลิตเป็นอาหารเสริมไก่ไข่ไก่พื้นเมืองเฮานี่ล่ะมีวัตถุดิบอยู่5ตัวแต่คือ1 ล่ำละเอียดห้ำละเอียดไปสร้างมาจากโรงสีเขาเนี่ยนะเตรียม5ส่วนล่ำละเอียด5ส่วนปลายเข่า3ส่วนแล้วก็แหนแดง
ไปหาแดงๆย้อนจากสายกับไปหาว่าซื้อมาเลี้ยงนี่แหละพี่น้องเนาะหรือว่าสิเศษผักก็ได้ไปเอามาจากตลาดเนี่ยแม่ค้าขายกะหล่ําขายผักกาดขาวจังซี่อ่ะเจ้าสิมีผักเศษผักบุ้งเขาจะคัดกินน่ะมาจากตลาดเอามาก็ได้อีก2ส่วนเนาะแดงๆหรือว่าเศษผัก2ส่วนแล้วก็อันที่4จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนะครับหรือว่าสิเป็น EM ก็ได้แก้วนึงนี่นะเตรียมไว้แล้วก็เตรียมน้ำสะอาดไปพอประมาณไอ้ส่วนของเปลือกสิมาคลุกเข้าส่วนผสมไปพอมันหมาดพอมันบกอยู่แล้วนะเวลาเขาเอาไปใกล้กินแต่บางทีวิธีเห็ดวิธีเห็ดขั้นตอนการเห็ดก็คือเอาห้ามมาเอาปลายเข่ามาแล้วเอาแหน่แดงมาแหน่แดงก็เศษผักนั่นแหละเอามาเทผสมกันคลุกเข้าให้มันเข้ากันเอาขายกะละมังมาก่อนหรือบ่มีกะละมังก็เทใส่เบิร์นเฮือนนั่นแหละหรือถังผู้ใดมีถังมีอย่างกับขนมากเป็นวัสดุผสมมีถังผสมปูนเก่ามากเทส่วนผสม3โตนี่ล่ะลำละเอียดปลายข้าวแล้วก็แหน่แดงหรือว่าเศษผักนี่ล่ะผสมคลุกเข้าให้กันเข้ากันสุดท้ายมันจะดีผสมจุลินทรีย์เข้าไปจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงบ่มีก็ไปเฮ็ดน้ำมักชีวภาพสูตรที่ดีเจแดงบอกกันล่ะน้ำพ่อกับน้ำแม่เอา2สูตรนี่ไปเฮ็ดไว้เป็นอย่างคือให้นะใส่น้ำมักจุลินทรีย์ชีวภาพพวกนี้หรือว่าน้ำจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงพอตรงนี้มันสิไปซอยเรื่องระบบการย่อยอาหารของสัตว์อีกไอ้มันมีความสมดุลของจุลินทรีย์ในร่างกายมันซอยในการย่อยอาหารจุลินทรีย์นี่สำคัญอย่างคนนี่คนนี่ก็จำเป็นเนี่ยแต่เขาสิโฆษณาในโทรทัศน์อีกเรื่องมีจุลินทรีย์แลคโตบาซิลลัสคุณอ่ะเห็นบอกนมเปรี้ยวทุกชนิดเนี่ยมีประโยชน์โยเกิร์ตตั้งแต่คนกินเข้าไปก็สิมีจุลินทรีย์สมดุลในร่างกายและระบบรับไสร่างกายคนมีจุลินทรีย์อาศัยอยู่เป็นล้านล้านคนนี้เป็นอะไรเพราะมันธรรมดาในระบบร่างกายคนมีพันพยาธิอาศัยอยู่น้ำร่างกายคนเท่ามันมีสิ่งมีชีวิตชนิดอื่นผสมอยู่ในระบบทางเดินอาหารเท่านี้หลายครั้งอยู่ประสาทกีก็คือการเปิดกับมีจุลินทรีย์ในระบบร่างกายจะต้องทำเขาเสริมให้เพิ่มไปเนี่ยเพื่อสิแข็งแรงขึ้นไกสิมีสุขภาพดีขึ้นย่อยอาหารได้ดีขึ้นเอาผสมไปจะประมาณแก้วนึงน้ำจุลินทรีย์นี่แหละคลุกเข้าโคตรได้เข้ากันเสร็จแล้วก็เติมน้ําให้มันพอชื้นๆในมื้อนี่ล่ะ อันผู้ละคนถามกันเศษผักมันคือสิคุกเข้ากันได้ก็บอกมีอีโต้ซะให้มันละเอียดนะเศษผักเนาะเศษกาบกะหล่ําเศษกาบกะหน้ากาบกะบุ้งเขาไปขอตลาดเพิ่นมาเนาะเอาฝักๆๆๆให้มันละเอียดเนาะแต่ว่าคันเขามีแหน่แดงแล้วก็สบายบ่ต้องฝักแหน่แดงเนี่ยให้เพิ่นกินได้เลยไก่มากอัศจรรย์พี่น้องครับผู้ได้ปลูกแหน่แดงไว้เนาะเอาถ้าแหน่แดงซื่อๆนี่ครับไปโยนให้ไก่กินนี่ไก่ทั้งกินดีอัศจรรย์นี่มากไก่น่ะมากินแหน่แดงเนาะพอถ้าเขาผสมทั้งหมดเรียบร้อยแล้วมาตั้งเนี่ยไปหาถังมาตักใส่ถังแล้วก็ปิดฝาไว้เนาะปิดฝาทิ้งไว้คืนนึงน้ํามักจุลินทรีย์ที่มันมีจุลินทรีย์อยู่แล้วเพิ่นก็สิทับหน้าที่ย่อยเนาะแล้วก็สิสร้างกินหอมห่วยๆขึ้นมาจุลินทรีย์มันก็สิย่อยวัตถุดิบนั่นแหละครับเฮ็ดให้เขาเรียกว่าเป็นกระบวนการดูดซึมสารอาหารกระบวนการเตรียมสารอาหารให้ไก่เพื่อเอาไปใส่แล้วไก่ก็มักได้แบบนั้นเองก็มักคือจิ้มไปขึ้นนึงเอาไปให้ไก่กินไงไก่ก็สิมักกินกินกันไปมันก็สิสามารถดูดซึมสารอาหารได้ง่ายขึ้นเห็นบ่เขาเรียกว่าเสริมเป็นเทคนิคการเสริมโปรตีนให้ไก่ช่วยให้ไก่เจริญเติบโตได้ดีอย่าให้ไก่มีโปรตีนสูงเพื่อการสางกล้ามเนื้อหรือว่าให้มันไข่ดกกับเสริมโปรตีนจากแม่งเปิดไฟเป็นกินแม่งจังสิครับพี่น้องก็เปิดไฟไกลกับบริโนตอนละสิว่าอีละก็ไม่เปิดในนอกคอกเวลาเอาถังกระมังไปห้องได้แม่งมากเคลื่อนอยู่ได้หลายก็เอาโยนให้เพื่อนกินนะเป็นการเสริมโปรตีนแม่งเมาเนี่ยเป็นแหล่งโปรตีน 90% คือแม่งเมาเนี่ยครับมีโปรตีนสูงอัศจรรย์เลยให้ไก่กินก็สิเป็นการเสริมโปรตีนให้กับสัตว์อีกเท่าที่เขาเลี้ยงเป็นการสิไข่นกเป็นไก่ไข่ได้เนี่ยเป็นไก่พื้นบ้านเขามันจะโตใหญ่เร็วมันได้กินโปรตีนสูงมากผู้ลองคนอัตนาถึงขันว่าไปเลี้ยงคนมะแรงวันลายคนแล้วครับนอนมะแรงวันเนี่ยตอนแมงวันลายเจ้าเลี้ยงเอ้ยไตโยเนยโยเนยโยนเอาไปให้ไก่กินไก่กับมากก็เป็นแรงของโปรตีนคุณภาพสูงแต่ก็ต้นทุนต่ำหรือสิไปหาเจ้าปวกมากปวกมาเคาะให้ไก่หน่อยกินสิก็เป็นการเสริมโปรตีนเนี่ยผู้เฒ่าผู้แก่สมัยก่อนเพิ่นจะใช้อย่างสิล่ะคุดปวกมากเอามาขอให้ไก่กินอันนี้ไก่มันสิมากแล้วมันก็สิเริ่มเติบโตได้ดีคักแล้วอีกอย่างนึงก็คือคันสิให้เสริมหรือว่าสิให้เป็นช่วงสลับกันก็ได้ก็ช่วงนี้หยุดอาหารกระสอบจากบริษัทหยุดสัก3มื้อให้กินอาหารเสริมอย่างเดียวสัก3มื้ออันนี้เป็นเทคนิคการสลับเปลี่ยนไปมากใส่อาหาร 100%
แล้วก็เปลี่ยนไปใส่อาหารกับบริษัทนะเป็นการจัดการสัดส่วนหัวอาหารกับอาหารที่เขาเสื่อมไปกลายเป็นกระสีเลื่อนชิ้นมันกระสีเลื่อนเศร้าขาดหวังดอกมาสิริกินอย่างเจ้าของเสี่ยวยังไม่ให้กินดอกมือเนี่ยมันกระสีกินไปแต่มันสังเกตสุขภาพหลังจากกินอาหารเสื่อมที่เขาหายไปขันไก่มันกินดีแล้วก็มุ่นแต่บางเท่าเอิญขี่ไก่นี่แหละมันขันมันเป็นก้อนวะเหลียวเนี่ยแสดงว่าสูตรอาหารนี่เหมาะกับไก่ของพี่น้องแล้วไก่ที่สุขภาพดีเนี่ยก้อนขี้ไก่เนี่ยพี่น้องมันสิเป็นก้อนต่ออ่อนะฮะสีนี้สีขาวๆยู่หัวขี้ไก่หลักสีเป็นก้อนแต่ละลักษณะขี้ไก่ที่ไก่สุขภาพดีครับการมักอาหารให้ไก่มันบ่ได้ยากมันยากคือค่าคืนเพราะนั้นการลองเห็ดเบิ้งเนาะเพื่อที่ซอยลดรายจ่ายเรื่องของการเลี้ยงสัตว์อีกอยู่ในโคเลือดเฮาเพราะว่าดิเกเรียกระเสือว่าหลายคนที่นั่งฟังรายการดิเกเรียกันตอนนี้ก็สิเลี้ยงไก่ไว้จะกินไข่หรือว่าเลี้ยงไก่จะกินเนื้อไก่ตื่นเมืองหรือว่าแม้กระทั่งเป็ดนั่นแหละกระเสือไม่ได้คือการก่อให้เป็นสัตว์ที่เขาเลี้ยงเขาสามารถเสริมอาหารพวกนี้เขาไปได้เฮ็ดเองได้ง่ายๆบ่ได้ยากย้ำอีกทีนึงสำหรับคนที่ฟังแล้วโจทย์ประท่านสัดส่วนนะครับเตรียมสัดส่วนของส่วนประกอบมาหาอย่างอย่างที่หนึ่งรำละเอียด5ส่วนอย่างที่สองปลายเข่า3ส่วนอย่างที่สามแหนแดงหรือเศษผักนะครับสองส่วนอย่างที่4จุลินทรีย์น้ำมักชีวภาพจุลินทรีย์สังเคราะห์แสง EM อียังก็ได้ขอให้เป็นน้ำจุลินทรีย์เอามา1แก้วแล้วก็เตรียมน้ำสะอาดพอประมาณนั่นล่ะสัดส่วนของ5ตัวที่เขาต้องเตรียมไว้ในการเฮ็ดอาหารเสริมให้กับไก่พี่น้องลองไปเฮ็ดเบิ่งลองทำเท่าที่รู้สุดท้ายจะรู้วิธีทำค่อยๆเฮ็ดไปเดี๋ยวก็เก่งเฮ้ยผู้ใดเก่งแต่เกิดเนี่ยล่องเห็ดล่องไปล่องมากเป็นผู้ขังแหนในหมู่บ้านสุดท้ายก็กลายเป็นปราชญ์ชาวบ้านเป็นวิทยากรไปซะแล้วผู้เป็นวิทยากรกับบ่ได้เก่งมาละใส่เนี่ยเก่งย่อนเฮ็ดดูขึ้นดูขึ้นและเก่งกว่าหมู่ซื่อๆวิทยากรในหมู่บ้านสมมติเปิดภาษาติดวิธีการปลูกเห็ดก็เนี่ยมันก็บ่ได้ปลูกตั้งแต่เป็นตั้งแต่เกิดเนี่ยมันก็ไปเลี้ยงมาขึ้นกันแล้วก็ล่องปลูกไปปีแล้วปีเล่าก็เก่งขึ้นเก่งขึ้นจนบอกหมู่ได้เพราะฉะนั้นพี่น้องก็เริ่มนับ1นี่นะครับเริ่มจาก0นี่ล่ะนับ1ไปล่องหั่นล่องเห็ดนั่นนี่ไปเดี๋ยวจะอาจสิเจอว่าเห็ดอันนี้เรามีความสุขเห็ดอันนี้แล้วมันพ่อไปได้อยู่มันพ่อหลุดไล่ใจพ่อเลื่อนได้อยู่มันพ่อหาเงินได้อยู่กับเห็ดไปเนาะเพื่อที่เป็นการตอบโจทย์เรื่องวิถีชีวิตของคนยุคปัจจุบันที่มันมีไล่ใจสูงอัศจรรย์จะมันยังแงกใส่แงกหัวมันจะไล่ใจตีแงกเสียเงินจังเสียเพราะฉะนั้นช่องทางยังก็ตามที่มันสามารถลดการไหลออกของเงินได้ให้นึกถึงชีวิตเจ้าของนะชีวิตเจ้าของก็เรื่องเจ้าของมันเหมือนองค์ชีวิตนะพี่น้องเนาะองค์ชีวิตคือองค์น้ำอูแองน้ำใบหนึ่งนะเอาแลนไปหาเงินหาข้าวมากับเกี่ยวสมมุตินะมันตักน้ำมาใส่องค์นั่นล่ะแต่ว่าปากเท่าไรมันก็บ่เต็มจักเสือเป็นยังคือบ่เต็มล่ะองค์มันมีหูหัวมันจะเต็มจังไหนหูหัวออกไปไหลโจกไปจักไปสัตว์ทางใดล่ะทุกวันที่หนึ่งทุกวันที่สี่หกไหลโจกออกไหลโจกออกหรือว่าจะไปเอกหนึ่งกับไหลโจกออกคาโต้โทรศัพท์กับไหลโจกออกมันก็หัวออกตั้งก้นโอ่งไปแล้วไปหาตักมาใส่เท่าไหร่กับว่าเต็มแต่ว่าขันเฮาสามารถอุดผู้หัวขององค์ชีวิตเท่าไหร่มันก็สิซอยให้การไปเฮ็ดเวียกเฮ็ดการเฮ็ดงานหาเงินหามาได้บ่โดยมันก็สิเต็มโอ่งก็มีความสุขสันตัวองค์ชีวิตใบเนี่ยเพราะนั้นสังเกตรั่วๆอีหยังที่เฮ็ดเองได้ก็เฮ็ดอีหยังที่ลดได้ลดรายจ่ายน่ะก็ลดอีหยังที่ละได้ก็ละอีหยังที่เลิกได้ก็เลิกเลิกซะซื้อเลขจังซี่จะมาบอกให้เศร้าซื้อเลขก็เสียมาหลายเพราะแห้งอ่ะเสียเอาขึ้นทุกวันนี่ก็ได้ล่ะว่าอีหยังที่ละได้ก็ละจะไปเที่ยวหรูหลายจะไปย่างหรูหลายตลาดนัดน่ะตลาดนั้นเพราะเป็นของดีนะพี่น้องบ้านนี่ก็ของดีขายในตลาดนัดน่ะคือจังซี่ไล่ใจขั้วเลื่อนข้นเฮ้าเนี่ยครับพี่น้องมันมีไล่ใจอยู่2ตัวคือไล่ใจจําเป็นกับไล่ใจฟุ่มเฟือยไล่ใจจําเป็นคือไล่ใจที่คิดได้อยู่หัวเฮือนแต่ว่าไล่ใจฟุ่มเฟือยคือไล่ใจที่ไปคิดได้นอกเฮียนเจ้าของนะไปสมมติไปตลาดนัดเนี่ยบ่ฮู้ใช่ว่าสิไปซื้ออย่างเนี้ยอันนี้ไปคิดได้อยู่ตลาดนั้นนั่นคือไล่ใจฟุ่มเฟือยพี่น้องคันไปคิดได้อยู่ตลาดนั้นนั่นคือไล่ใจฟุ่มเฟือยเฮาบ่ได้อยากได้เลยตอนออกจากเฮียนเฮาไปเห็นสมมติยางไปเห็นเขาขายวงขายทับพี่ขายตะปอแว่ขายการคิดอยากได้ขึ้นมาทันทีจะซื้อจ้อยเห็นบ่เราตั้งถิ่นนอนอยู่เฮี้ยนบ่เคยอยากได้เด้บ่เคยมีผู้ใดนอนอยู่เฮี้ยนล่ะสิคือสิเป็นไข่จังได๋พอห่มสิบ่มีเด้มันไปอยากได้อยู่ตลาดมันสุกคนเด้
ว่าลังวิธีการจัดการบ่ให้เงินเจ้าของเสียบ่ให้เงินเจ้าของมันหายไปบ่เป็นการใส่ใจแบบฟุ่มเฟือยนี่อยากซื้อหยังซื้อรถแต่ว่าให้นอนคิดอยู่เฮียนเจ้าของให้มันออกก่อนว่าสิไปซื้อหยังแล้วก็ตั้งจดใส่กระดาษแล้วก็ไปเลยมาตลาดนัดกันเบิ่งตามรายการที่เจ้าของจดไปซื้อเลยบ่ได้ห้ามบ่ได้บอกว่าบ่ให้ซื้ออยากซื้อหยังซื้อเลยแต่ต้องเกิดความอยากอยู่ในหัวเฮือนเจ้าของก่อนอย่าไปเหลียวเห็นละอยากคันเหลียวเห็นละอยากนั่นคือไล่ใจฟุ่มเฟือยอันนี้พระพุทธเจ้าบอกไว้เองเนี่ยอายตนะ6นี่คือตาหูจมูกลิ้นกายใจนี่อายตนะ6ครบ6บริบาลครับตาหูจมูกลิ้นกายใจ6ครบ6อยู่นี่คืออายตนะ6อายตนะ6ตาเห็นพระเจ้าพุทธเจ้าบอกว่ามันสิเกิดเวทนาคันเห็นเนี่ยคันหูได้ยินสิเกิดเวทนาตาหูจมูกดังได้กินนั่นสิเกิดเวทนาปากไปชิมนี่ครับลิ้นไปเคืองนี่นั่นสิเกิดเวทนาตาหูจมูกเล่นกายใจเอามือไปลูบมันก็สิเกิดเวทนาเวทนาไม่อย่างเวทนากับสุขกุเบขานี่ล่ะแต่ส่วนมากมันสิสุขคันไปเห็นหรอกมันมีความสุขหลายคันได้สื่อไปใช้เฮี้ยนนะเสียมันก็เลยไปเกิดตามกฎอิทัปปัจจยตาของพระพุทธเจ้ามันบอกครับขันอายตนะ6เกิดผัสสะเกิดผัสสะก็เกิดสัมผัสการไปเห็นเนี่ยมันก็สิเกิดเวทนาก็เกิดอยากได้อยากครอบครองกิเลสตัณหาแรงตัวมันก็เกิดไปตามเอียงว่าเราไม่ได้หันมาเรื่องนี้นะทำมาเป็นปฏิจจสมุปบาทมันก็สิเกิดไปตามระดับตามระดับของมันไปเพราะนั่นขันอยากประหยัดเงินพี่น้องสิซื้ออย่างไหนนอนคิดอยู่เฮี้ยนอันนั้นไล่ใจจำเป็นเลยเนี่ยขันคิดได้ยุ่งหัวเฮี้ยนนั่นแหละคือไล่ใจจำเป็นเพราะมันก็สิหูเรียกว่าสั้นไล่เหมือดจดไว้ต้องสิไปซื้อสั้นไล่ของสภาเหมือดจดไว้มึงมีผู้ใดนอนอยู่เฮี้ยนไอ้สิขาดจากในควันที่จะปูนี่เด้มันไปอย่างไรอยู่ตลาดมันเนี่ยเพราะฉะนั้นอย่าให้เกิดผัสสะอย่าให้อายตนะ6เกิดผัสสะมันก็สิเป็นไล่ใจที่จำเป็นล้วนๆเลยบัดซั่นสิเนี่ยคำสิซื้อยังให้จดใส่กระดาษคิดเอาอยู่เฮี้ยนแล้วก็ออกไปซื้ออย่าไปดูหลายกันไปเที่ยวตลาดมันก็สิเพียงเงินซื้อก็อําบ่าวย่าไปทั่วเรื่องอื่นละมีอีกเรื่องนึงอยากคุยกับพี่น้องเรื่องของการเหตุการณ์เกษตรอีกแบบหนึ่งคือเขาเหตุอันปลูกเขาปลูกมันปลูกอ้อยเมื่อยแต่ลมแต่ตายแต่ว่ากระแพ้บ่ค่อยห่างบ่ค่อยมีดอกเพราะว่ามันเกษตรสมัยนี้มันเป็นเรื่องของธุรกิจแล้วนะธุรกิจเกษตรมีคนรุ่นใหม่ไม่เห็นธุรกิจเกษตรอาจจะเป็นธุรกิจขนาดเล็กขนาดกลางขนาดย่อมขนาดใหญ่ไปอุปสรรคที่เหตุให้หลายคนถอดใจในการที่คิดว่าสิไปเหตุฟาร์มเลี้ยงหมูเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่หรือว่าเฮ็ดสวนเกษตรเฮ็ดปลูกยังต่างๆนี่เนาะเพิ่นบอกว่ามันเป็นแฟชั่นของการเฮ็ดเกษตรชีวิตสโลไลฟ์อยู่บ้านอยู่สวนอยู่ซองแต่ก็บ่ค่อยประสบความสําเร็จสิ่งนึงมันเกิดจากการที่เขาว่ามันไม่มีแบรนดิ้งบ่มีแบรนด์นะพี่น้องแบรนด์คือหยังล่ะแบรนด์คือกานั่นแหละให้เขานึกออกว่าอ๋ออันนี้อันนี้สําคัญเด้คือสร้างความจดจำคันจะของสิปลูกอันเราไม่ขายยังเสียให้เขาจำเราไม่กาพยายสมเนี่ยว่าเป็นให้เขาจำว่าอันเราไม่อันสั่งไพ่แซ่บให้เขานั่งสื่อสั่งไพ่ผู้อื่นเขาไปสื่อจากเขาเห็นจังไหนหรอกเพราะเขาต้องจำกาเท่าไหร่คันสมมติประแดกเห็นบอกพี่น้องซื้อประแดกกานั่นกานี่ขออนุญาตเอ้ยซื้อเพิ่นดังหลายอันสมมติเคสไพ่ทูลยังเสียแม่บุญล้ำจังสิเห็นบ่เขาก็จำกาได้เด้แม่บุญล้ำซื้อแม่บุญล้ำมันแซ่บจังสิเพราะฉะนั้นคันที่ต้องให้เกษตรคือกันมันต้องมีกาของเจ้าของยังผงดำกาแดงของดีเจแดงนี่ล่ะกาอย่างล่ะกาแดงคนก็สิจดจำ ผงดำกาแดงเอาไปสีผักงามคนก็สิจำได้บ่ปัตตานีผ่านไปปีสองปีดีเจแดงอยากเฮ็ดแนวไปปาดนายางไปเอาไปผลิตภัณฑ์ตัวนึงเอาไปป้ายใส่ตกยางพาราหน้าหน้ายางพาราที่มันตายหนึ่งมันสิฟื้นขึ้นมาดีเจแดงเนี่ยผลิตสินค้าตัวนึงขึ้นมาคนก็สิจำได้ว่าเป็นกาแดงดีเจแดงอาจจะตั้งชื่อว่าพารากาแดงจังสิบอกคนก็สิจำได้อ๋อสินค้าของดีเจแดงตัวนี้ก็อย่างมันคือการสร้างแบรนด์สร้างแบรนด์สำคัญเนี่ยอาชีพเกษตรให้มันยั่งยืนอีหลีว่ะในทิศทางของการทำเกษตรได้ยุคปัจจุบันนี่ซึ่งมันบ่คือยุคสมัยก่อนมันเป็นแบบผลิตได้จะไปขาย

ส่วนมากก็สิเกิดกับเกษตรกรคนรุ่นใหม่นี่แหละเขาจะเอาไปเฮ็ดเกษตรเนี่ยตอนนี้เนี่ยภูเก็ตส่งโควิดพอหนึ่งหันกลับมาอยู่บ้านมาปลูกข้าวโพดปลูกอันนั้นอันนี้เก่งปลูกจนชำนาญจากที่ปลูกขายกลายเป็นอันโคตรแบบว่าอีเจแดงไปเห็นได้ YouTube ได้ Facebook ได้โคตรนั่นโคตรนี่โคตรอย่างคือโคตรฟุตบอลนี่ล่ะสอนคนเพิ่นบ่ได้ปลูกข้าวโพดขายได้มาตอนนี้เพิ่นยกระดับฐานะจากของไปเป็นโคตรแบบว่าโคตรเหมือนต่อไปก็สิเป็นโคตรแดงจังซี่สิสอนให้เบิดได้วิธีเฮ็ดการตลาดหรือเกษตรกรสมาร์ทตั้มเมื่อหลายคนสิเป็นผู้ยิ่งหนีจากกรุงเทพมาอายุประมาณ30 20กว่าเนี่ยเฮ็ดเก่งแล้วก็สิยกระดับจากของไปเป็นโคตรสอนเทคนิคการทำตลาดออนไลน์จังซี่แม่เขาจะไปเจนถึงว่าอีกระดับหนึ่งได้เป็นโคตรแบบว่าเปลี่ยนจากคนผลิตเนี่ยคนปลูกไปเป็นคนที่สามารถช่วยคนอื่นแก้ปัญหาได้เขาเรียกว่าเป็นโคตรแค่นที่สี่เฮ็ดทุกอย่างตามกระแสนะให้หาเอาสิ่งเดียวสิ่งที่เขาเฮ็ดได้ดีที่สุดนี่แหละครับแล้วก็เจาะให้มันเลิกให้มันเป่าให้มันเป็นเชี่ยคลองน่องนี่ไหมยกตัวอย่างเช่นแค่นที่สี่เฮ็ดสวนหมักบัวแบบเก่าๆเนี่ยเท่ากับไปเอาสวนบักม่วงแบบใช้ปรัชญาไคเซนของญี่ปุ่นมาประยุกต์ใช้ในการทำสวนอย่างเสียนะผู้ใดเสียสวนบักม่วงกับสวนบักม่วงตามปรัชญาไคเซนคนกับสิบแบบปาดสวนบักม่วงปรัชญาไคเซนเข้ากับสิกลายเป็นผู้ขัดแย้งในเรื่องการทำสวนปรัชญาไคเซนของญี่ปุ่นปรับปรุงคุณภาพดินอย่างไรปรับปรุงคุณภาพให้มันต่อเนื่องแล้วผลผลิตมันก็จะมีความอร่อยความแซ่บกันเสียแต่ว่าการยกระดับเนี่ยพัฒนาผู้ใดปลูกไปขั้นน้ำสมมติตอนเนี่ยอันยกระดับการเกษียณอ้อยคั้นน้ำจะคล้องขึ้นไปแทนที่จะปลูกอ้อยคั้นน้ำแล้วเอาอ้อยมาคั้นน้ำขายเขาขายอย่างอื่นดีบ่เอาสินะขายความเป็นผู้ขัดแง่เรื่องการปลูกอ้อยคั้นน้ำโดยอาศัยเทคนิคการไม่ใช้สารเคมีจังเสียอันนี้ก็คือเขาเรียกว่าเป็นภาพจำสร้างภาพจำให้คนจำแบรนดิ้งเขาได้ก็เขาสิกลายเป็นชาวสวนสมาร์ทนะก็เป็นชาวสวนทั่วไปเนี่ยเขาสิกลายเป็นเกษตรกรที่สมาร์ทเพราะเป็นเกษตรกรทั่วไปกลายเป็นผู้เชี่ยวชาญที่ยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ของเจ้าของขึ้นมาลูกค้านะครับเขากระสิหันมาเดียวเบิ้งสิ่งตาหน่อยเบิ้งเนี่ยเขาสิเสียถือเสียหวานเสียเอ็นตาเฮาว่าขันซื้อของจากเฮาเนี่ยได้ตะของดีเราผลิตของดีเพราะไงอันเนี่ยแล้วก็คือภาพจำเขาเรียกว่าการสร้างแบรนดิ้งผู้ใดสามารถสร้างแบรนดิ้งเจ้าของได้ได้ไว้เก็บกินได้ตลอดต่อไปหลังจากที่สร้างแบรนดิ้งน้องใหม่ได้แล้วไปสร้างแบรนดิ้งบังวัดเป็นสารแบรนดิ้งสมพักเสียนสมพักเสียนไม่พ่อใหญ่นี่แซ่บจังเสียเพราะว่าน้องใหม่แล้วแซ่บสมพักเสียนแล้วต้องแซ่บแท้ๆล่ะจังเสียนะยกระดับขึ้นมาอีกจักหน่อยหนึ่งนี่แหละสามารถนี่แหละคำว่าสามารถเนาะแล้วอีกอย่างหนึ่งคันซีเฮ็ดอีกอย่างขายก็ตามย่าเฮ็ดคือมูคือพวกเอ็ดคือมูคือพวกหรือบ่ได้เนี่ยต้องเฮ็ดแต่มันต่างไปเลยบ่คือบ้านคือเมืองนั่นแหละครับน้องเฮ็ดภาพสร้างความต่างนี่เนาะต้องต่างก็จะแตกต่างในแบบไหนแตกต่างแบบมีความรู้เฉพาะด้านสมมติเขาปลูกผักขายเพราะไงอันนี้เราเก่งเรื่องการทำสารไล่แมลงไม่ให้มากินผักเราเก่งคักเนี่ยเราเขาเรียกว่าความรู้เฉพาะทางเรารู้เทคนิคการปรุงดินและปลูกผักงามอัศจรรย์นี่คือความรู้เฉพาะทางไม่ได้ประเด็นที่ว่าปลูกผักจากหัวประกาศไปขายเนี่ยเราจะเน้นเรื่องปรุงดินให้อร่อยเพื่ออะไรก็ตามที่มาปลูกในดินของฉันเนี่ยสีงามเหมือนเป็นความรู้เฉพาะทางเราแบรนด์มันสิติดตลาดแข็งแรงภาษาตุรกีก็บอกแข็งแรงสุดขีดเนาะเขาเรียกว่าการยกระดับผลผลิตด้วยศิลปะศาสตร์ด้วยศาสตร์ที่คนอื่นกอบว่าได้เข้าเก่งอยู่ผู้เดียวเข้ารู้อยู่ผู้เดียวขันผู้ใดเห็ดปลาแดกขายกับขันมองนึกปลาแดกก็ต้องปลาแดกไม่ใช่สมอยจังเสียเนาะสมมุติเสียบครับจักเล่าเห็ดจังไหนขันมองนึกปลาแดกต้องของเล่าพอเล่าเนี่ยก็เป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องเห็ดปลาแดกล่าสิมีเทคนิคดีๆนี่คือความรู้เฉพาะทางมันก็สิกลายเป็นแบรนดิ้งของเจ้าของได้เป็นแบรนด์เป็นกาเนี่ยล่ะเนาะเกิดภาพจำจากผู้ผลิตจากผู้ปลูกธรรมดาเป็นผู้สร้างสรรค์คุณภาพสินค้าเป็นผู้ที่สร้างความจดจำให้ผู้อื่นได้ยกตัวอย่างง่ายๆเป็นอย่างคือต้องบอกว่าให้เห็ดขึ้นมูขึ้นพวกอันเห็ดขึ้นมูขึ้นพวกมันก็ได้ขึ้นมูขึ้นพวกเขาต้องเห็ดบอกคือบ้านคือเมืองอันไหนคนเห็ดหลายเราจะไปหาเห็ดอย่าไปบอกว่าอันนี้ขึ้นนวัตกรรมไม่ได้เนี่ยไม่จังไหนเขาเห็นกันมันเมืองหรอเอาต้องเห็นสิ่งที่มันแตกต่างออกไปขีดออกไปเลยคิดซะว่าแบบต้องบุกที่เปรียบเหมือนเท่ากับคักๆล่ะเขาเสียเนาะเขาก็สิติดตลาดได้เร็วขึ้นสำหรับการผลิตสินค้ายกตัวอย่างขันเป็นมุ่งการเพ่งดีเจแดงเป็นนักแต่งเพ่งมาเขียนเพ่งเก็บได้ประกอบละครในช่อง

เจ็ดตัวเนี้ยว่ามันธรรมดาเด้เนี่ยเพลงสุดเพลงเนี่ยพี่น้องบอกให้ฟังที่มันดังที่ว่าฮิตเพลงนั้นสังเกตว่าเพราะมันฮิตปั๊บเนี่ยสังเกตได้ว่าที่ผ่านมาแปดปีเก้าปีสิบปียี่สิบปีบ่มีผู้ใดเขียนเพลงแบบนี้คำว่าแบบนี้หมายถึงยังเรื่องราวแบบดังกล่าวเนี่ยบ่มีผู้ใดเขียนเบาได้ว่าจอบลอยโรคบาดเห็นว่าเฉลิมพลมาลาคับเลยดังเลยตอนเขียนจอบลอยเงินมาเขียนเพลงในแนวของเฉลิมพลกับมาดังจักก้นมันลอยจอบยุหันมันคลายกันไปเบิดแล้วตะกะแตนธนดาลองว่าหนาวแสงนี่อ่อนผู้ใดสิมาหนาวแสงนี่อ่อนคือตะกะแตนกับมาดังแล้วนะเพราะว่าเขาเขียนในประเด็นที่แตกต่างเหมือนมดแค่นครับมดแค่นแกงโคตรเดี๋ยวบักคำผ่านที่คนสาจังเสียผู้ใดเขียนเลยเรื่องบักคำผ่านเห็นบ่เพราะนั้นมันคือความต่างมันก็เป็นเพลงที่กันนะแต่มันต่างในประเด็นที่เล่าเรื่องเพราะการเกษตรก็เหมือนกันจับจุดต่างอย่าให้คือบ้านคือเมืองเขาแต่มันต่างต่างบ้านต่างเมืองนั่นแหละโอ้ยให้บ้านให้เมืองเขาปลูกเขาปลูกมั่นปลูกอ้อยเพราะยังนี่จังไหนมาปลูกพักเสียนขายจังสินะซ้ำพักเสียนไผ่ที่ซื้อมาบ้านเมืองเขาสีวางสีเนี่ยภาษาพักเสียนแบบว่าจะกันปลูกกันมาแหละคุณเอามาคั่นสมมุติใส่ถุงขี้เข้าไปได้บ้านขายเคียงตับได้พักเสียนปลูกผักขมก็น่าจังสิโอ้ยผักขมมันเกิดขางข้างไผ่ที่ซื้อกระปูกก็ขมมันอ้วกสวยมันอวบมันงามตัดมาตัดแต่งมันดีๆลวกใส่ถุงสิ้นสุญญากาศจังเสียเอาไปขายมันก็สิกลายเป็นแบรนด์ดิ่งแบรนด์ผักขมที่แซ่บที่สุดในหมู่บ้านจังเสียมันคือความต่างเลยกันนะสร้างความต่างเพราะว่าอย่างไรสร้างความต่างเหตุแบบนี้เท่างบหน่อยเนี่ยเขาบอกเป็นโรงงานอุตสาหกรรมยิ่งใหญ่งบมันน้อยมันต้องสร้างกระบวนการต่อสู้ทางการตลาดด้วยการสร้างอย่างสร้างประสบการณ์เป็นคำหนึ่งที่ยุคตลาดสมัยใหม่เขาใส่กันได้คือสร้างประสบการณ์ถ้าคนได้ประสบการณ์เนี่ยเขาสิจดจำมันมีเกษตรกรท่านหนึ่งแต่เอ็ดหน้านี่แหละเอ็ดหน้าแต่ว่าเพิ่นแบ่งเป็นล็อกผู้ใดสิเอาแน่เพิ่นจะปลูกเขาให้ไถให้ทุกอย่างอันผู้เจ้าของในยุคกรุงเทพเนี่ยจองเนอะจ้าเครื่องงานสิปลูกเขายังเขาไล่เบอร์รี่เพิ่นจะปลูกให้เครื่องงานเพิ่นจะทายทอดสดให้เจ้าของเขายุคกรุงเทพเบิ่งพอเสร็จแล้วห่อนงามมันใหญ่มันก็เกี่ยวมันก็สีมันจะแพ็คเป็นถุงส่งไปให้เจ้าของเขาอยู่เก็บจะเพิ่นปลูกอยู่บ้านเจ้าของพี่ล่ะอยู่อันน่ะจังหวัดขอนแก่นพี่ล่ะเห็นป่ะนี่คือเกียรติประสบการณ์เด้คนก็สิมีประสบการณ์เรื่องแซ่เขาปลูกจังได๋ก็สิได้เบิ่งได้ทอดสดไปแซ่เขาปลูกก็เด้อบ้านเขาปลูกเด้อเขาปลูกเกินละเด้ออ่ะกับเขาตั้งท้องละเด้อกำลังสิเกี่ยวเด้อเกี่ยวเสร็จแล้วสิตีเขาเด้อบัดนี้เนี่ยตีเสร็จแล้วก็สิสีเด้อก็ทายทอดให้เบิ่งทาง Facebookผู้เจ้าของเขายุ่งเกี่ยวกับนางยิ้มในข้าวฉันนะเนี่ยไปอ้างมูยุ่งเกี่ยวกันฉันทำนานะ ฉันเป็นเกษตรกรนะเห็นบ้านเล็กน้อยคนรุ่นใหม่มันคิดแตกต่างเนี่ยแตกต่างมากเลยขายประสบการณ์ในคนกรุงเทพว่าฉันอย่างน้อยฉันก็รู้แล้ววิธีปลูกข้าวทำยังไงมีประสบการณ์หรือแม่กระทั่งมีคนหนึ่งที่หนองเรือตุ๊กตีเจดีย์จำซื้อมาได้เป็นผู้หญิงเกษตรกรสมานนี่แหละครับเพิ่นไห่ฝรั่งมาอยู่ในหน้าเพิ่นกายขอบพวกละสามสี่หมื่นผุนเนี่ยมันบ้านเป็นเกษตรกรใส่เขาเฮ็ดปลูกเขาให้พร้อมได้เงินจากเขาอีกตั้งหากกับเขากับบ่เฮ็ดให้เขากินได้ให้เขาเฮ็ดกินเองพร้อมสอนฝรั่งถึงหูเขาสอนฝรั่งเฮ็ดกับเขาสอนฝรั่งปลูกเขาสอนฝรั่งเกี่ยวเขาสอนฝรั่งตีเขาสีเขาฝรั่งดีใจหลายมีความสุขหลายเขาได้ประสบการณ์แต่เขาเรียกว่าการขายประสบการณ์เขาเสียดยังไงเขามาขายประสบการณ์กันเลยเขาจะเป็นตัวต้องปลูกผลิตตัวนี้แล้วเอาตัวนี้ไปขายอะไรมันโบราณขายประสบการณ์งบมันบ่มีเด้มันงบหน่อยก็ต้องสร้างประสบการณ์ระดับพรีเมียมเนี่ยสร้างแบรนด์ให้คนจดจำว่าจำเป็นต้องกำเงินแสนเงินล้านไปแบบโฆษณาเหมือนในโทรทัศน์ที่เขาโฆษณาอิ่มรวยโฆษณาโขงสักตาออกโทรทัศน์ก็แมนเพราะว่าเขาเงินน้อยเขาเริ่มแบบนี้แหละขายประสบการณ์เฮ็ดให้ลูกค้าแบบรู้สึกแบบเปิดซองออกมาว้าวก็คืดได้ยังเสียนะนั่นแหละสุดยอดเลยสมพักเสียนขั้นแบบใดบ่ให้คือบันคือเมื่อสมมติเจแดงปู่พักเสียนแล้วสิมาขั้นสมขายเนี่ยขั้นสมเสร็จแล้วว่ามันใส่ถุงมัดปอกก็เนาะเจแดงอาจสิขั้นสมเสร็จแล้วอาจสิจัดเลี้ยงในกระป๋องม้วนลงไปหรือว่าสิเป็นสมพักเสียนค่ำเป็นค่ำเอาเจาะเอาเจาะเอาเจาะแต่คือการสั่งความแตกต่างสมบักเสียนไม่เห็นเป็นคำจังเลยม้วนเป็นคำเป็นคำแหละกับแพ็กเป็นคำหนึ่งก็ยังก้อนก้อนหนึ่งอยู่แล้วกินกับแก่กินที่หลังแต่คือความแตกต่างงบหน่อยไม่ต้องสู้แบบนี้
พอหลายคนเขาเจ้ากับประสบความสำเร็จจากการไต่เต้าจากงบน้อยๆและทำความแตกต่างสร้างประสบการณ์ให้ผู้บริโภคนี่ล่ะเห็นปะมันก็เห็นได้เมื่อตอนพี่น้องมาเพื่อความกั้นว่ามีเป้าหมายที่ชัดเจนไปตัดสินใจไปว่าสิเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงอนาคตจะของอยากมีอนาคตแต่ไหนได้อีก5ปีข้างหน้าก็มีเป้าหมายที่ชัดเจนตัดสินใจลงมือเฮ็ดค่อยๆเฮ็ดไปเดี๋ยวก็เก่งค่อยๆสร้างค่อยๆเสาะแสวงหาความรู้เพิ่มเติมไปเดี๋ยวก็เปลี่ยนแปลงชีวิตได้ค่อยๆหาสิ่งใหม่ๆมาเติมเต็มเปิดใจรับผลิตภัณฑ์ผงดำกาแดงของดีเจแดงแน่มันดีคักก็ตะหน้าได้มาตัดที่เนี่ยกูได้สิซื้อกันเตรียมประกาศจดหมายโทษแล้วผงดำกาแดงของใหม่นวัตกรรมใหม่สำหรับวงการเกษตรพี่น้องเอาไปหลายๆน้ำหนึ่งซ่องน้อยเนี่ยครับซ่องสีเขียวน้อยๆเนี่ยขนาดประมาณซ่องยาทับใจเนี่ยละลายน้ำ20ลิตรใส่ถังแต่ฉีดพ่นฉีดพ่นในไร่หนึ่งฉีดทุกสัปดาห์ได้กับพืชทุกชนิดได้กับทุกระยะการเจริญเติบโตฉีดตอนเช้าหรือว่าฉีดตอนแล้งก็ได้นะฉีดผักนั่งอ่างยากับเจ็ดมือฉีดเจริญเลยปลูกผักขายเนี่ยเจ็ดมือสิบเจ็ดนึงเจ็ดมือสิบเจ็ดนึงงามอัศจรรย์กูได้ปลูกเขาปลูกมันปลูกอ้อยปลูกทุกอย่างเพื่อที่อายุเนื่องกันสักสองอาทิตย์สิบเจ็ดนึงสองอาทิตย์สิบเจ็ดนึงอันนี้งามอัศจรรย์เนาะหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถโทรศัพท์มาสั่งซื้อได้พี่น้องละหมายเลขโทรศัพท์0649789824ราคา295บาทส่งเป็นพัสดุเก็บเงินปลายทางสร้างปุ๊บดีเจแดงส่งให้ปั๊บบริษัทแป๊บกสิไปส่งเขาก็สิโทรหาพี่น้องกันรับสายเพิ่นแน่เบอร์แปลกบ่รับดอกมันว่าโอ้ยรับรอดแต่ยังคือบอกให้รับมันบ่มีผู้ใดมาดูดเงินจากบัญชีเท่าไหร่ดอกพี่น้องรับเบอร์ที่บ่รู้จักรับไปรอดมันได้เงินเท่าเพราะว่าเขาโอนให้เขาซื้อได้นั่นนะมันบ่มีเทคโนโลยีว่ารับสายแล้วเงินสิเสียบ่มีที่มันเสียเพราะว่าเขาขาดสติเขาเสียเขาเขาก็เลยไปเหตุตามที่เขาบอกเขาก็เลยเสียเงินส่วนมากกับเสื้อเขาเห็นไหมก็ได้ยินข่าวว่าย่ายคนหนึ่งข้าราชการบำนาญมีเงินในบัญชีเป็นหลายล้านเอาตัวมาเป็นตำรวจเสียของหักเสียเขาแดกตำรวจมายืนอยู่หน้าบ้าน บอกว่าเจ้าถือข้อเส้นเติร์ดตัวแล้วแม่ว่าเสื้อแม่ตำรวจแท้คักๆมายืนอยู่หน้าบ้านยังว่าเสียเพราะเราขาดสติไปเรียบร้อยหมดแล้วเราเสียเพราะผู้ที่บอกอยู่ในโทรศัพท์เป็นตำรวจอีหลีอันตำรวจยืนอยู่หน้าบ้านตำรวจปลอมมาจากโคตรป้อนซุ่มข้อเส้นเติร์ดกันเลยมันเอาเงินไปบ่ได้ขันเฮาบ่เอาเงินไปดีให้มันเพราะฉะนั้นรับสายไปยังคือให้รับ5เที่ยลูกจากของตกรถอยู่กรุงเทพนั่นแหละโทรศัพท์เสียสิไปเฮ็ดเรียกกรุงเทพคืออันวิ่งเล่ากระเป๋าเหลือแต่โตคอรอบ่เฮ็ดบ่รู้จักสิเอาจังไหนมีเงินดีตัวมีเงินแบ่งเช่าติดตัวกลับไปโทรศัพท์กลับมาหาแม่ซอยแม่แม่อีแม่ก็บ่ยอมรับสายจักเสียเพราะเป็นเบอร์แปลกจังซี่มันสิไฟกันได้จังได๋มันสิติดต่อกันได้เพราะนั้นให้รับสายนะพี่น้องเบอร์แปลกๆรับโลดมันเอาเงินเข้าไปบ่ได้ตอนดีเจแดงเฮ็ดงานธนาคารเด้เนี่ยเป็นพนักงานธนาคารรู้เหมือนล่ะมันเอาไปบ่ได้มันเอาได้เพราะว่าเขาไปโอนให้เขาซื้อเพราะนั้นคุยกับเขาโลดรับสายพอจะของสร้างของประเด็นรับสายเนี่ยพอหลายคนตีกลับหมู่บ้านเนี่ยตีกลับมาสองซองเพราะว่าบ่รับสายหรือบางทีก็อาจจะติดธุระปั๊บปังแบบว่าอาจจะไม่ได้เจตนาบ่รับอาจจะฆ่าเขียนมั่วอยู่เลยบ่ได้รับสายอันเบอร์แปลกๆเนี่ยก็โทษครับก็ได้พี่น้องหาเจอเขาสิถาส่งของถ้าผู้ใดสั่งของไปก็ตั้งใจรับสายโทรศัพท์เนี่ยนะหมายเลขโทรศัพท์ย้ำอีกทีหนึ่ง0649789824อีกทีหนึ่งเนาะ0649789824นะครับราคา295บาทนะพี่น้องนะครับเนี่ยเบิ่งเวลาก็รายละเอียดก็มากว่าสิเบาเรื่องดินเรื่องการบริหารความเสี่ยงในดินก็อาจสิยกยอดไปมือหลังก็ได้น้องพี่น้องเนาะมือนี้ก็คือสิป่วยเท่านั้นแหละเบิ่งเวลาเอาจักหน่อยนึงก็ได้เนาะคือเรื่องความชื้นในดินนี่พี่น้องเนาะมันสำคัญผู้ใดปลูกผักนั่งอ่างใหญ่เอี้ยก็ตามมีขาดก็ได้คือความชื้นยิ่งปีนี้ถ้าอุตุคนบอกว่าอาจสิเกิดปรากฏการณ์เอลซูเปอร์เอลนีโญคือสิเกิดภาวะฝนตกช่วงแรงอัศจรรย์ผู้ใดเก็บตัวอะไรผู้ใดขันบ้านตกกลางเบิ่งดีๆนะ เบิ่งดีๆเพราะว่าอาจสิเกิดปัญหาว่าจะไปสูบยาไก่กับตะกะตะกะแห่งงบหอเนี่ยฝนอาจสิทิ้งช่วงไปหาข้าวดีๆตอนมันสิทิ้งช่วง
แล้วก็อาจสิเกิดความเสียหายทางการเกษตรสำหรับพื้นที่ที่บอกอยู่ไกลชนบทและกระดินเนี่ยครับคือมันต้องการความชื้นสำหรับเพืชว่านหากเพืชหากเพืชกับดินเนี่ยครับเป็นสิ่งที่สัมผัสกันเนี่ยล่ะถ้ามันขาดความชื้นถ้าเข้าบริหารจัดการความชื้นบ่ดีมันอาจสิก่อให้เกิดปัญหาเรื่องพืชไม่สามารถที่จะเจริญเติบโตได้ตามปกติดูดซึมกินปุ๋ยเคมีที่เข้าว่าลงไปบ่ได้เต็มที่เพราะนั้นต้องใส่ใจเรื่องความชื้นขัดเกษตรกรที่สามารถเนี่ยกลับไปวัดความชื้นเนี่ยวัดความชื้นดินอย่างสม่ำเสมอมันเป็นเรื่องที่ดีเนี่ยเป็นเกษตรกรที่แบบสุดยอดเนี่ยพวกเลยมีเคียงวัดความชื้นดินเนี่ยวัดดูๆวัดดูๆเจ้าของแปลงบางคนวัดความชื้นแค่ผิวดินได้มาตัดทิ้งย้อนว่าเจ้าของมีเครื่องวัดความชื้นไปวัดแค่ผิวดินหรือว่านาดินบริจาคต้องไปเลือกถึงระดับหากพืชเนี่ยบางคนดิบที่วัดความชื้นดินเป็นบอกว่าให้วัดลงไปถึงระดับรากพืชต่อรากพืชไปโตดูดซึมน้ำดูดซึมสารอาหารพืชดูดน้ำจากระบบรากว่ามันผิวดินเนี่ยความชื้นที่ผิวดินเนี่ยที่เขาไปวัดกันเนี่ยนะครับอยู่ระยะประมาณ 0-5 เซนติเมตรเนี่ยครับเขาเรียกว่ามีอัตราการผันผวนสูงมากคืออาจสิแห้งเนี่ยเปียกเนี่ยชื้นเนี่ยแต่ขันระดับเลิกลงไปนั่นก็คอยเป็นโตวัดที่แท้จริงว่ามันมีความชื้นที่เหมาะสมสำหรับพืชบอกขึ้นระยะเลิกลงไปประมาณ10เซนติเมตร10เซนติเมตรขึ้นไปอย่าไปวัดแค่หน้าดินเนาะคือขันบ่มีเกี่ยวกับอีลีกับบักยกคุณเบิ้งนั่นแหละเลิกลงไปจาก10เมตรมันชื้นบ่น่ะนะมันมีความชื้นอยู่ก็โอเคเพราะว่าบางเกียร์น่ะเขาอาจจะเห็นว่าดินหนาดินมันชื้นอยู่แต่พืชอาจจะแสดงอาการขาดน้ำก็ได้ด้วยที่น้องตึกก็แสดงอาการขาดน้ำเพราะว่าหนาดินมันชื้นอยู่แม้มันก็ขาดเพราะว่าข้างล่างมันไม่ชื้นนี่แหละปัญหามันเพราะการดูแปลงเกษตรก็ต้องดูความชื้นที่ระดับลึกกว่า10เซนครับพี่น้องนะอันนี้บอกแบบระบบย่อยๆขัดๆกันมาหนึ่งพอเบิกไปหลับไม่ได้ละเกษตรเหลือนิดเดียวแต่ขอบคุณพี่น้องสุขุสุขคนที่ติดตามรายการเกษตรสบายใจเขาพอกันทุกวันจันทร์และวันศุกร์17นาฬิกา10นาทีนี่แหละโดยประมาณจนถึง18นาฬิกาสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 99.5 ดีเจแดงคิดชัยสงครามเอาสาระดีๆมาบอกสุดพี่น้องถ้าบางแห่งรับฟังครับบ่รับสายผู้ใดจักเสียได้อยู่สถานีตกธรรมะเนาะกับเว้ายาวไปบางอาทิตย์กับบ่เปิดฮอดเพลงบ่เปิดโฆษณานี่เว้าจังซี่ล่ะยังมือนี่ล่ะเว้าแต่ต้นรายการจนฮอดสุดท้ายรายการพุ่นพอดอาจสิบอกว่ามันเว้าคักเว้าแน่เนาะก็เป็นความรู้ไปเนาะสำหรับเรื่องของการปรึกษาหาเรื่องอยากแลกเปลี่ยนอย่างกับโทรศัพท์มาหาดีเจแดงได้นะครับโทรได้ตลอดนั่นแหละแต่ว่าจะโทรตอนเดือดหลายกับเศร้าๆหรือจะเฝ้าโทรหลายให้โอกาสอาบน้ำมาทาแต่งตัวใส่สุดเป็นเด็กเนี่ยเนาะหมายเลขโทรศัพท์ดีเจแดง0649789824 0649789824เอาเป็นมามือนี้อำนวยอวยพรให้สุขุสุขคนโชคดีมีเงินใส่สวัสดีครับ

0: FM 99.5 0 MHz สวทช.ขอนแก่นให้ความรู้สู่ประชาชนประกันไม่ใช่แค่เพียงธุรกิจที่เอามาขายคุณเพื่อเงินแต่ประกันเป็นการกระจายความเสี่ยงของคุณไปให้บริษัทประกันถ้าไม่เชื่องั้นลองฟังนี่
1: ผมชื่อประกรณ์มีบ้านอยู่หนึ่งหลังอยู่มาวันหนึ่งแก๊สระเบิดบ้านผมก็หายไป
0: คุณว่าใครจะรับผิดชอบให้ประกรณ์ถ้าเขาไม่ทำประกันทำประกันเถอะครับจะประกันไหนๆก็อุ่นใจเมื่อมีประกันคปภ.สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
2: เฮ้ยเธอได้รับข้อความจากธนาคารให้กดลิงก์ยืนยันตัวตนด้วยอ่ะ
3: หยุดก่อนลิงก์แบบนี้มันน่าสงสัยไหมก่อนจะโอนก่อนจะกดเอสสักนิดคิดก่อนโอนป้องกันสแกมเมอร์ไว้ก่อนสิเธอ
2: จริงด้วยเดี๋ยวนี้มิจฉาชีพมันเนียนนะทักมาเหมือนเพื่อนเหมือนร้านค้าเหมือนแบงค์เลยอ่ะเธอ
3: ใช่ใช่ใช่ก่อนโอนเงินต้องเช็คชื่อบัญชีให้ชัวร์ดูให้แน่ก่อนว่าใช่คนที่เราคุยด้วยจริงไหมอย่าปล่อยให้โดนหลอกแล้วต้องมานั่งเสียใจทีหลังจะโอนก็เช็คก่อนจะคลิกลิงก์ก็คิดก่อน
2: เอ๊ะก่อนโอนป้องกันสแกมเมอร์เสียงจริงจากวัยรุ่นยุคใหม่ชวนทุกคนเอ๊ะก่อนโอนป้องกันสแกมเมอร์
4: ด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่1กรมประชาสัมพันธ
5: ์ในยุคที่ข้อมูลข่าวสารวิ่งเร็วเหมือนไฟฟ้าเราจะรู้เท่าทันสื่อได้อย่างไรวันนี้ขอแนะนำ4องค์ประกอบสำคัญที่จะช่วยให้คุณเป็นผู้รับสารที่ฉลาดและปลอดภัยอันดับแรกการเปิดรับสื่อคือการพร้อมรับข้อมูลข่าวสารจากหลายช่องทางไม่ปิดกั้นตัวเองแต่ต้องเปิดใจอย่างมีสติอันดับ2การเลือกรับสื่อเลือกสื่อที่น่าเชื่อถือมีแหล่งข้อมูลชัดเจนไม่รับข้อมูลจากแหล่งที่ไม่น่าไว้ใจอันดับ3การตรวจสอบข้อมูลข่าวสารอย่ารับข้อมูลทันทีควรพิสูจน์ความถูกต้องโดยเทียบจากหลายแหล่งและพิจารณาความน่าเชื่อถือของผู้ส่งสารและสุดท้ายการตีความสื่ออย่าปล่อยให้ความรู้สึกหรือความคิดเห็นส่วนตัวครอบงำควรแยกแยะข้อเท็จจริงจากความเห็นและคิดวิเคราะห์อย่างเป็นกลางถ้าคุณมีองค์ประกอบเหล่านี้ในใจคุณก็จะรู้เท่าทันสื่อในยุคดิจิทัลได้อย่างมั่นใจด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่1กรมประชาสัมพันธ
6: ์กรมประชาสัมพันธ์ขอเชิญร่วมงานครั้งยิ่งใหญ่นิทรรศการและเสวนาวิชาการซอฟต์พาวเวอร์สาขาแฟชั่นตระการตากับแฟชั่นโชว์สุดพิเศษภายใต้แนวคิด The Walk of Woven Identity รันเวย์แห่งตัวตนที่ถูกถักทอจาก10ชุมชนพร้อมชมผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นที่ได้รับการพัฒนากว่า100ผลิตภัณฑ์พบกัน 19-21 มิถุนายนนี้พิธีเปิดงานโดยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนางสาวสุภมาศอิสระภักดีเวลา 14:00 น.ณลานนาซาชั้น1ศูนย์การค้าเซ็นทรัลอุดรธานีสายแฟชั่นและผ้าไทยห้ามพลาด
4: วิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่น FM 99.50 MHz เสนอข่าว
7: สวทช.ขอนแก่นเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวที่น่าสนใจดังต่อไปนี้สำนักนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่หนองโกตรวจสอบผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมเร่งกำหนดแนวทางช่วยเหลือประชาชนจังหวัดขอนแก่นจัดโครงการส่งเสริมความร่วมมือด้านกระบวนการยุติธรรมพร้อมลงนาม MOU ขับเคลื่อนเครือข่ายความร่วมมือจังหวัดขอนแก่นเทศบาลนครขอนแก่นจับมือภาคีเครือข่ายลงนาม MOU ขับเคลื่อนเศรษฐกิจหมุนเวียนและลดขยะอาหารในงานอีสานฟู้ดเวสต์2026สุปจีเดินหน้าปราบน้ำมะพร้าวปลอมปนส่งตรวจสอบนิติบุคคลกลุ่มเสี่ยง24รายพร้อมเร่งแก้ราคามะพร้าวแกงตกต่ำ ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวสำนักนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่หนองโกตรวจสอบผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมเร่งกำหนดแนวทางช่วยเหลือประชาชนวันนี้ที่ตำบลหนองโกอำเภอกระนวนจังหวัดขอนแก่นนายนพพรบุญแก้วรองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีพร้อมคณะได้ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมคณะได้ตรวจสอบสภาพพื้นที่บริเวณจุดเกิดเหตุและพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบโดยตรงพร้อมรับฟังข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและประชาชนในพื้นที่เพื่อนำข้อมูลข้อเท็จจริงมาประกอบการประเมินผลกระทบที่เกิดขึ้นทั้งด้านสิ่งแวดล้อมการประกอบอาชีพและคุณภาพชีวิตของประชาชนรวมถึงพิจารณาแนวทางการแก้ไขปัญหาและการฟื้นฟูพื้นที่อย่างเหมาะสมทั้งนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะรวบรวมผลการตรวจสอบภาคสนามและข้อเสนอแนะจากทุกภาคส่วนเสนอต่อคณะกรรมการการตรวจสอบข้อเท็จจริงและหน่วยงานส่วนกลางเพื่อพิจารณากำหนดมาตรการช่วยเหลือเยียวยาและฟื้นฟูพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบอย่างเป็นรูปธรรมพร้อมวางแนวทางป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำในอนาคตโดยยืนยันว่าจะเร่งดำเนินการช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มที่และติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดต่อไปจังหวัดขอนแก่นจัดโครงการส่งเสริมความร่วมมือด้านกระบวนการยุติธรรมพร้อมลงนาม MOU ขับเคลื่อนเครือข่ายความร่วมมือจังหวัดขอนแก่นนายขจรเกียรติรักพาณิชมณีผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นเป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ทางวิชาการและสนับสนุนภารกิจในการอำนวยความยุติธรรมจังหวัดขอนแก่นภายใต้โครงการส่งเสริมการประสานความร่วมมือด้านการยุติธรรมของหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมศาลจังหวัดขอนแก่นพร้อมด้วยผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐสถาบันการศึกษาและองค์กรด้านสาธารณสุขจำนวน16หน่วยงานเข้าร่วมลงนามความร่วมมือเพื่อบูรณาการการทำงานและเสริมสร้างประสิทธิภาพในการอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนในจังหวัดขอนแก่นการจัดโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ประสบการณ์และแนวทางการปฏิบัติงานตลอดจนบูรณาการความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นในการดำเนินงานร่วมกันซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาเครือข่ายกระบวนการยุติธรรมให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นพร้อมสนับสนุนการดำเนินงานด้านการอำนวยความยุติธรรมรวมถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ผ่านการบูรณาการความร่วมมือกับทุกภาคส่วนอย่างเป็นรูปธรรมนอกจากนี้ผู้เข้าร่วมโครงการยังได้รับความรู้เกี่ยวกับกฎหมายและแนวปฏิบัติที่สำคัญรวมถึงการประยุกต์ใช้นวัตกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานร่วมกันของหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมเพื่อยกระดับการอำนวยความยุติธรรมและการให้บริการประชาชนให้เกิดประโยชน์ผลสูงสุดเทศบาลนครขอนแก่นจับมือภาคีเครือข่ายลงนาม MOU ขับเคลื่อนเศรษฐกิจหมุนเวียนและลดขยะอาหารในงานอีสานฟู้ดเวสต์2026ที่อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมหาวิทยาลัยขอนแก่นนายประสิทธิ์ทองแท่งไทยนายกเทศมนตรีนครขอนแก่นร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมมือและเจตจำนงดังกล่าวภายในงานอีสานฟู้ดสเปซแอนด์เซอร์คูลาร์อีโคโนมีเอ็กซ์โป2026การลงนามในครั้งนี้เป็นการร่วมมือกันครั้งใหญ่ขององค์กรภาคีเครือข่ายในภาคตะวันออกเฉียงเหนือนายกเทศมนตรีนครขอนแก่นเปิดเผยว่ามีความมุ่งมั่นในการแสวงหาแนวทางและมาตรการเพื่อขับเคลื่อนการสร้างมูลค่าจากเศรษฐกิจหมุนเวียนและเศรษฐกิจชีวภาพโดยพร้อมที่จะแลกเปลี่ยนและถ่ายทอดองค์ความรู้และประสบการณ์ร่วมกับภาคีเครือข่ายเพื่อยกระดับศักยภาพขององค์กรและประเทศไปพร้อมกันโดยเป้าหมายสำคัญจะครอบคลุมตั้งแต่ภาคการเกษตรท้องถิ่นการขนส่งอุตสาหกรรมแปรรูปธุรกิจค้าปลีกร้านอาหารกลุ่มพลังงานไปจนถึงกลุ่มวิจัยเทคโนโลยีและวนวัตกรรมเทศบาลนครขอนแก่นเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดใหญ่ที่มีสถานประกอบการจำนวนมากปัจจุบันมีปริมาณขยะมูลฝอยเกิดขึ้นสูงถึง220ตันต่อวันในจำนวนนี้เป็นขยะอินทรีย์หรือขยะย่อยสลายได้สูงถึงร้อยละ60ประมาณ100ถึง120ตันต่อวันการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมเข้ามาจัดการในระบบห่วงโซ่อาหารอย่างเข้มข้นและต่อเนื่องจะช่วยหมุนเวียนทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุดสร้างมูลค่าให้เศรษฐกิจท้องถิ่นและที่สำคัญคือช่วยลดปัจจัยกระตุ้นการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศรวมถึงลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้อย่างยั่งยืน ต่อไปติดตามปริมาณน้ำในเขื่อนต่างๆของโรงไฟฟ้าพลังน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยประจำวันที่19มิถุนายนพุทธศักราช2569เขื่อนอุบลรัตน์จังหวัดขอนแก่นปริมาณน้ำในอ่างทั้งหมด 982.43 ล้านลูกบาศก์เมตรปริมาณน้ำที่ใช้งานได้ 400.76 ล้านลูกบาศก์เมตรเขื่อนน้ำพุงจังหวัดสกลนครปริมาณน้ำในอ่างทั้งหมด 54.13 ล้านลูกบาศก์เมตรปริมาณน้ำที่ใช้งานได้ 45.45 ล้านลูกบาศก์เมตรเขื่อนสิริธรจังหวัดอุบลราชธานีปริมาณน้ำในอ่างทั้งหมด 993 ล้านลูกบาศก์เมตรปริมาณน้ำที่ใช้งานได้ 161.92 ล้านลูกบาศก์เมตรเขื่อนจุฬาภรณ์จังหวัดชัยภูมิปริมาณน้ำในอ่างทั้งหมด 84.84 ล้านลูกบาศก์เมตรปริมาณน้ำที่ใช้งานได้ 51.62 ล้านลูกบาศก์เมตรเขื่อนห้วยกลุ่มจังหวัดชัยภูมิปริมาณน้ำในอ่างทั้งหมด 8.28 ล้านลูกบาศก์เมตรปริมาณน้ำที่ใช้งานได้ 6.77 ล้านลูกบาศก์เมตรข่าวพยากรณ์อากาศประจำวันจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนกรมอุตุนิยมวิทยาประจำวันศุกร์ที่19มิถุนายน2569บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่จังหวัดหนองคายบึงกาฬสกลนครและนครพนมจังหวัดขอนแก่นมีฝนฟ้าคะนองบางแห่งลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 10-20 กิโลเมตรต่อชั่วโมงคาดหมายอุณหภูมิสูงสุด36องศาเซลเซียสคาดหมายอุณหภูมิต่ำสุด24องศาเซลเซียส
8: นโยบายรัฐบาลเผ็ดทันทีติดตามนโยบายรัฐบาลทุกด้านเพื่อเดินหน้าขับเคลื่อนประเทศไทย
7: ต่อไปติดตามรับฟังนโยบายของรัฐบาลซึ่งมีรายละเอียดสำคัญดังต่อไปนี้สุปจีเดินหน้าปราบน้ำมะพร้าวปลอมปนส่งตรวจสอบนิติบุคคลกลุ่มเสี่ยง24รายพร้อมเร่งแก้ราคามะพร้าวแกงตกต่ำนางสุปจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เดินหน้าแก้ปัญหาอุตสาหกรรมมะพร้าวน้ำหอมอย่างครบวงจรโดยที่ผ่านมาได้ร่วมมือกับภาคเอกชนสถานีบริการน้ำมันและห้างค้าปลีกสมัยใหม่เปิดจุดรับซื้อและระบายผลผลิตออกจากตลาดสามารถช่วยดูดซับผลผลิตได้ประมาณ10ล้านลูกพร้อมผลักดันแนวคิดล้งชุมชนเพื่อเพิ่มอำนาจต่อรองให้เกษตรกรสร้างกลไกตลาดที่เป็นธรรมโดยเริ่มดำเนินการแล้วในจังหวัดราชบุรีและมีแผนขยายไปยังพื้นที่สำคัญอื่นพร้อมทั้งป้องกันและปราบปรามการปลอมปนน้ำมะพร้าวโดยได้ตรวจสอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องพบบริษัทกลุ่มเสี่ยง15รายที่อาจเข้าข่ายใช้คนไทยเป็นนอมินีและยังได้ส่งข้อมูลนิติบุคคลกลุ่มเสี่ยง24รายให้9หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบแล้วเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคทั้งในต่างประเทศและพร้อมพัฒนาหลักเกณฑ์ตรวจสอบทางวิทยาศาสตร์เพื่อพิสูจน์ความเป็นน้ำมะพร้าวแท้ 100% ขณะเดียวกันกระทรวงพาณิชย์ได้ติดตามและเร่งแก้ไขปัญหาราคามะพร้าวแกงตกต่ำเนื่องจากผลผลิตเพิ่มขึ้นและได้รับผลกระทบจากภัยแล้งทำให้ผลผลิตมีขนาดเล็กลงไม่เป็นที่ต้องการของตลาดต้องส่งผลผลิตเข้าสู่โรงงานแปรรูปแต่โรงงานมีข้อจำกัดด้านกำลังการผลิตส่งผลให้เกิดผลตกค้างและราคารับซื้อปรับลดลงโดยยืนยันว่าการนำมะพร้าวเข้าของโรงงานไม่ใช่ปัจจัยหลักที่กระทบราคาเนื่องจากโรงงานใช้ผลผลิตในประเทศเป็นวัตถุดิบหลักถึงร้อยละ80ลดการนำเข้าจากปีก่อนร้อยละ60ทั้งนี้กรมการค้าภายในและกรมการค้าต่างประเทศได้ร่วมกับผู้ประกอบการโรงงานกระทิเร่งรับซื้อมะพร้าวค้าง 8.8 ล้านลูกพร้อมขอความร่วมมือให้รับซื้อผลผลิตในประเทศเป็นลำดับแรกเพื่อผลักดันให้ราคากับเข้าสู่ภาวะปกติควบคู่ไปกับการส่งเสริมมาตรฐานสินค้าเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในตลาดโลกอย่างยั่งยืนจบข่าวจันทรางานุรักษ์บรรณาธิการชุติประภาศรีบุญสมอ่าน
9: ติดตามรับฟังรายการข่าวท้องถิ่นได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้ทางสวทขอนแก่น FM 99.50 MHz สวทขอนแก่นให้ความรู้สู่ประชาชน
10: สวัสดีค่ะพบกับดิฉันจจิดางามนุรักษ์ในช่วงของข่าวบริการทางสวทขอนแก่นมาเริ่มกันที่ข่าวบริการและข่าวรับสมัครค่ะการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดขอนแก่นประชาสัมพันธ์งานบริการต่างๆดังนี้งานบริการติดตั้งสถานีอัดประจุไฟฟ้าสำหรับยานยนต์ไฟฟ้าให้บริการออกแบบและติดตั้งสถานีอัดประจุไฟฟ้าทั้งในหน่วยงานและภาคธุรกิจ
11: งานบริการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาให้บริการออกแบบติดตั้งและให้คำปรึกษาระบบโซลารูฟท็อปสำหรับที่อยู่อาศัยอาคารพาณิชย์และโรงงานอุตสาหกรรมเพื่อช่วยลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานไฟฟ้างานบริการซ่อมบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้าตรวจสอบและบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้าอย่างเป็นระบบเพื่อเพิ่มความมั่นคงและยืดอายุการใช้งานของอุปกรณ์ไฟฟ้างานบริการออกแบบและติดตั้งระบบไฟฟ้าให้บริการออกแบบและติดตั้งระบบไฟฟ้าภายนอกและภายในอาคารสถานประกอบการและโรงงานเพื่อให้ระบบไฟฟ้ามีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับการใช้งานและงานบริการให้เช่าอุปกรณ์ไฟฟ้าเพื่อรองรับการใช้งานชั่วคราวกรณีฉุกเฉินสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือขอรับบริการได้ที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดขอนแก่นหรือติดต่อที่เบอร์โทรศัพท์043-338-076หรือ081-596-4225ค่ะสำหรับวันนี้ดิฉันจัจจิรางามนุรักษ์กราบทุกท่านไปแล้วสวัสดีค่ะ
12: ภาษาไทยวรรณคำวันนี้เสนอคำว่าเซรุ่มเซรุ่มเป็นคำนามหมายถึงน้ำเลือดสีเหลืองใสมีภูมิต้านทานต่อชีวพิษหรือต่อเชื้อโรคแยกได้จากเลือดที่แข็งตัวแล้วของสัตว์เช่นม้าหรือกระต่ายที่ได้รับการกระตุ้นด้วยชีวพิษเช่นพิษงูหรือเชื้อโรคเพื่อให้เกิดภูมิต้านทานใช้ฉีดรักษาผู้ป่วยที่ได้รับชีวพิษหรือเชื้อโรคดังกล่าวเพื่อลดพิษหรือทำลายเชื้อโรคติดตามภาษาไทยวรรณคำกับสวรักษาลีทางสวทขอนแก่นได้ใหม่ในวันต่อไปสวัสดีค่ะ
13: พระราชประวัติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระบรมราชินีนาถในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพุทธศักราช2491ขณะที่หม่อมเจ้านักขัดมงคลและครอบครัวอยู่ในปารีสได้รับสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชซึ่งโปรดเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรโรงงานทำรถยนต์ในกรุงปารีสอยู่เสมอจนเป็นที่คุ้นเคยและต้องพระราชอัธยาศัยฉะนั้นเมื่อสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์ในประเทศสวิตเซอร์แลนด์ต้องประทับรักษาพระองค์อยู่ในสถานพยาบาลจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หม่อมหลวงบัวพาบุตรีทั้งสองคือหม่อมราชวงศ์สิริกิติ์และหม่อมราชวงศ์บุษบาเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทเยี่ยมพระอาการเป็นประจำจนพระอาการประชวรทุเลาลงและเสด็จกลับพระตำหนักได้สมเด็จพระราชชนนีได้รับสั่งขอให้หม่อมราชวงศ์สิริกิติ์อยู่ศึกษาต่อที่เมืองโลซานในโรงเรียนประจำชื่อโรงเรียนStrange Reef ซึ่งเป็นโรงเรียนที่มีชื่อเสียงในการสอนวิชาพิเศษแก่กุลสตรีคือภาษาศิลปะดนตรีประวัติวรรณคดีและประวัติศาสตร์ต่อมาอีก1ปีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หม่อมเจ้านักขัดมงคลและครอบครัวมาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทแล้วสมเด็จพระราชชนนีรับสั่งขอหม่อมราชวงศ์สิริกิติ์ต่อหม่อมเจ้านักขัดมงคลและทรงประกอบพิธีมั่นเป็นการภายในด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นและสถานีวิทยุกระจายเสียงเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัยจังหวัดขอนแก่น
14: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
15: ตอนพระกรณียกิจช่วยผู้ต้องขังหญิงเรื่องราวของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดากับโครงการกำลังใจในพระดำริเป็นที่ประจักษ์ในพระเมตตาที่ยิ่งใหญ่พระองค์ทรงมีพระราชดำริที่จะช่วยเหลือผู้ต้องขังหญิงและลูกติดแม่ซึ่งเป็นผู้ต้องขังในเรือนจำให้ได้รับโอกาสในการพัฒนาตนเองทรงเล็งเห็นว่าผู้หญิงที่ต้องโทษในเรือนจำนั้นมีความต้องการที่แตกต่างจากผู้ชาย และควรได้รับการดูแลที่เหมาะสมพระองค์ทรงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ต้องขังหญิงให้ได้รับการฝึกอาชีพได้เรียนรู้ทักษะใหม่ๆเพื่อให้พวกเขาสามารถกลับคืนสู่สังคมได้อย่างมีศักดิ์ศรีโดยไม่ถูกตีตราหรือถูกเลือกปฏิบัติส่งเริ่มโครงการต่างๆเช่นการฝึกอาชีพเสริมการจัดอบรมด้านจิตวิทยาและการให้ความรู้ด้านการเลี้ยงดูบุตรซึ่งเป็นการช่วยแก้ปัญหาจากต้นเหตุด้วยความช่วยเหลือและโอกาสที่พระองค์ทรงมอบให้ทำให้ผู้ต้องขังหญิงหลายคนได้กลับตัวเป็นคนดีมีอาชีพสุจริตและกลับไปใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างปกติสุขโครงการนี้จึงเป็นสัญลักษณ์ของความเมตตาและโอกาสที่ส่งมอบให้แก่ผู้ที่ทำผิดพลาดไปแล้วแต่ยังคงมีความหวังที่จะกลับมาทำสิ่งดีๆเพื่อตัวเองและสังคมโครงการกำลังใจในพระดำริคือน้ำพระทัยอันยิ่งใหญ่ที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระชรากิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสุริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาพระราชทานแก่ผู้ต้องขังหญิงขอให้แสงแห่งความเมตตานี้สถิตอยู่ในความทรงจำของประสบกรณิกรไทยตลอด

กรณีที่มีบุคคลใดบุคคลหนึ่งเสียชีวิตและมีทรัพย์สินไม่ว่าจะเป็นที่ดินเงินฝากในบัญชีธนาคารรถยนต์หรือทรัพย์สินอื่นๆแล้วมีเหตุขัดข้องในการจัดการมรดกเช่นกรณีที่แม่เสียชีวิตและแม่มีบัญชีเงินฝากนะคะอยู่ในธนาคารต่อมาลูกไปติดต่อธนาคารเพื่อขอเบิกถอนเงินในบัญชีเงินฝากของแม่ทางเจ้าหน้าที่ธนาคารแจ้งว่าไม่สามารถดำเนินการได้เนื่องจากจะต้องมีคำสั่งศาลแต่งตั้งให้เป็นผู้จัดการมรดกเสียก่อนจึงจะดำเนินการเบิกถอนเงินในบัญชีดังกล่าวได้สำหรับการจัดการมรดกของผู้ที่นับถือศาสนาอิสลามในเขตพื้นที่4จังหวัดนะคะได้แก่จังหวัดปัตตานีนราธิวาสยะลาและสตูลนะคะได้มีกฎหมายกำหนดไว้เป็นการเฉพาะคือพระราชบัญญัติให้ใช้กฎหมายอิสลามในเขตพื้นที่จังหวัดปัตตานีนราธิวาสยะลาและสตูลพ.ศ. 2489บัญญัติให้ใช้กฎหมายอิสลามว่าด้วยครอบครัวและมรดกแทนประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยครอบครัวและมรดกค่ะซึ่งกฎหมายฉบับดังกล่าวนะคะกำหนดให้มีดาโตะยุติธรรมร่วมในการพิจารณาคดีและร่วมลงชื่อในคำพิพากษาดาโตะยุติธรรมก็คือดาโตะยุติธรรมตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมและผู้พิพากษาหรือตุลาการตามกฎหมายอิสลามค่ะดาโตะยุติธรรมนะคะมีหน้าที่ในการวินิจฉัยชี้ขาดปัญหาข้อกฎหมายเกี่ยวกับกฎหมายอิสลามในส่วนของครอบครัวและมรดกเมื่อผู้พิพากษานะคะได้พิจารณาข้อที่จริงเสร็จสิ้นแล้วเมื่อมีปัญหาข้อกฎหมายเกี่ยวกับกฎหมายอิสลามในส่วนของครอบครัวและมรดกก็จะส่งให้ทางท่านดาโตะยุติธรรมเป็นคนวินิจฉัยนะคะเช่นวินิจฉัยว่าผู้ร้องเป็นบุตรชอบด้วยกฎหมายตามหลักกฎหมายอิสลามหรือไม่หรือวินิจฉัยว่าผู้ร้องเป็นผู้มีสิทธิ์ที่จะเป็นผู้จัดการมรดกของผู้ตายหรือไม่ซึ่งคำวินิจฉัยของดาโตะยุติธรรมในส่วนของข้อกฎหมายอิสลามเรื่องครอบครัวและมรดกให้เป็นอันเด็ดขาดในคดีนั้นเมื่อศาลมีคำสั่งแต่งตั้งให้ท่านเป็นผู้จัดการมรดกแล้วท่านสามารถนำคำสั่งของศาลไปติดต่อเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการแบ่งปันทรัพย์สินให้แก่ทายาทต่อไปหากท่านมีปัญหากฎหมายเกี่ยวกับการจัดการมรดกของผู้ที่นับถือศาสนาอิสลามในเขตพื้นที่4จังหวัดดังกล่าวท่านสามารถขอรับคำปรึกษาได้ที่สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิ์และช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดยะลาหรือโทรศัพท์สอบถามที่สายด่วน1157ค่ะ

0: FM 99.5 0 MHz สวทขอนแก่นให้ความรู้สู่ประชาชน
1: โอ้โหใหญ่กูไปใส่คือส่งหัวด่วนทวนๆแต่เฝ้าไปใส่ล่ะ
2: แม่ใหญ่ว่าสิขอไปย่ายสิทธิ์บัตรทองพอดีพึ่งย่ายมาจากต่างจังหวัดไปก่อนเด้อเดี๋ยวมันสิสวยคนสิหลายสันตัวโอ้เดี๋ยวๆ
1: เจ้าบ่ฮู้บ่เดี๋ยวนี้สปสช.น่ะนะเขามีแอปพลิเคชันให้ได้ใช้งานแล้วตัวสามารถโหลดแอปพลิเคชันมาใช้ได้แล้วมื้อนี้บ่ว่าสิเป็นเรื่องของการลงทะเบียนการตรวจสอบสิทธิ์การรักษาแล้วก็การย้ายสิทธิประกันสุขภาพแล้วไม่ใหญ่ฮู้บ่ว่าแล้วสปสช.เนี่ยเขาให้สิทธิบัตรทองในการเปลี่ยนหน่วยงานบริการได้ถึง4เทื่อต่อ1ปีผู้เด็กบ่ว่าเจ้าสิอยู่ไสก็ใช้แอปพลิเคชันนี้ได้ทุกหม่องทุกเวลาซั่นเด้อฮู้บ่ล่ะแอปพลิเคชันคืออหยังนั่นน่ะเห็นตะควันตาหมากอ่อนต้อนอ่อนต้อนเฮ้ยเล่นฮอต Facebook ก็เป็นตัวว้า
2: โอ้เฮ้ยดีๆๆเดี๋ยวไม่ใหญ่เข้าไปเฮือนแล้วสิโหลดแอปพลิเคชันกันเด้อซั่นนี่บ่เพิ่นว่าสปสช.แอปเดียวจบครบทุกบริการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่สายด่วนสปสช.โทร1330
3: คุณทราบหรือไม่ว่าอุบัติเหตุเกิดขึ้น 70,000 กว่าครั้งต่อปีทุกวันจะมีอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น200กว่าครั้งต่อวันเราไม่สามารถหยุดอุบัติเหตุได้แต่เราสามารถบรรเทาความเสียหายได้ด้วยพ.ร.บ.ที่พร้อมคุ้มครองคุณและคู่กรณีทันทีเมื่อเกิดอุบัติเหตุ
4: เพราะชีวิตคนต้องมาก่อนพ.ร.บ.ไม่ต้องรอเดี๋ยว1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยคปภ.
5: ในยุคที่ข้อมูลข่าวสารวิ่งเร็วเหมือนไฟฟ้าเราจะรู้เท่าทันสื่อได้อย่างไรวันนี้ขอแนะนำ4องค์ประกอบสำคัญที่จะช่วยให้คุณเป็นผู้รับสารที่ฉลาดและปลอดภัยอันดับแรกการเปิดรับสื่อคือการพร้อมรับข้อมูลข่าวสารจากหลายช่องทางไม่ปิดกั้นตัวเองแต่ต้องเปิดใจอย่างมีสติอันดับ2การเลือกรับสื่อเลือกสื่อที่น่าเชื่อถือมีแหล่งข้อมูลชัดเจนไม่รับข้อมูลจากแหล่งที่ไม่น่าไว้ใจอันดับ3การตรวจสอบข้อมูลข่าวสารอย่ารับข้อมูลทันทีควรพิสูจน์ความถูกต้องโดยเทียบจากหลายแหล่งและพิจารณาความน่าเชื่อถือของผู้ส่งสารและสุดท้ายการตีความสื่ออย่าปล่อยให้ความรู้สึกหรือความคิดเห็นส่วนตัวครอบงำควรแยกแยะข้อเท็จจริงจากความเห็นและคิดวิเคราะห์อย่างเป็นกลางถ้าคุณมีองค์ประกอบเหล่านี้ในใจคุณก็จะรู้เท่าทันสื่อในยุคดิจิทัลได้อย่างมั่นใจด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่1กรมประชาสัมพันธ
6: ์ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 99.50 เมกะเฮิรตซ์จากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการเพื่อนภาษีค่ะช่วงเวลาของกรมสรรพากรทุกเรื่องเกี่ยวกับภาษีเต็มที่เต็มใจให้ประชาชนพบกับรายการเพื่อนภาษีดำเนินรายการโดยสำนักงานสรรพากรพื้นที่ขอนแก่น

ถิตกลางใจปวงประชาขอถวายความอาลัยแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการพนักงานราชการและลูกจ้างกรมสรรพากรและขอถวายความอาลัยแด่สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยวดีสถิตในดวงใจตราบนิจนิรันดร์น้อมรำลึกในพระกรุณาที่คุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการพนักงานราชการและลูกจ้างกรมสรรพากรค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังทุกท่านคะก็ยินดีนะคะต้อนรับท่านผู้ฟังทุกท่านสู่รายการเพื่อนภาษีของเราในวันนี้นะคะก็พบกันเวลาเดิมทุกสัปดาห์เลยใช่ไหมคะในเวลา18:30 น.ถึง19:00 น.นะคะท่านผู้ฟังก็จะอยู่ด้วยกันในช่วงเวลานี้นะคะสำหรับวันนี้นะคะ เราก็มีเรื่องเกี่ยวกับจะให้มาเตรียมความพร้อมกันนะคะของภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาครึ่งปีนะคะปกติแล้วบุคคลธรรมดานะคะเราก็จะยื่นภาษีตลอด12 เดือนรอบ12 เดือนก็คือภาษีสำหรับปีภาษีนั้นๆ นะคะแต่ก็จะมีผู้มีเงินได้กลุ่มหนึ่งนะคะที่จะต้องยื่นก่อนด้วยครึ่งปีนะคะเขาเรียกว่าพงศ94ไม่ทราบว่าคุ้นชินกันไหมคะค่ะหลายๆท่านอาจจะเคยยื่นมาแล้วนะคะก็น่าจะคุ้นชินอยู่นะคะสำหรับภาษีครึ่งปีของบุคคลธรรมดานะคะก็จะเป็นการยื่นภาษีของผู้มีเงินได้รายได้นะคะตามมาตรา40(5)นะคะถึงวงเล็บ 8นะคะก็กำหนดการยื่นนะคะก็จะเริ่มยื่นได้เลยนะคะตั้งแต่1 กรกฎาคม 2569ถึงวันที่30 กันยายน 2569นั่นเองนะคะสำหรับการยื่นออนไลน์นะคะก็ได้รับการขยายเวลาไปอีกนะคะถ้ายื่นออนไลน์เนี่ยก็จะยื่นภายในวันที่10นะคะ10 ตุลา 2569ค่ะซึ่งก็เป็นแบบแสดงรายการครึ่งปีนะคะซึ่งผู้ประกอบการก็จะต้องรวบรวมนะคะข้อมูลที่มีรายได้นะคะตั้งแต่วันที่1มกราคมของปีนี้นะคะถึงวันที่30มิถุนายนนะคะแล้วก็มายื่นแสดงรายได้นะคะซึ่งหลายคนก็อาจจะสงสัยนะคะอ้าวใครใช่ไหมที่ต้องยื่นบ้าง40(1)-5เนี่ยคือใครนะคะก็เรียนอย่างนี้ค่ะง่ายๆนะคะวงเล็บ 5ก็จะเป็นกลุ่มของค่าเช่านะคะวงเล็บ 6ก็จะเป็นเกี่ยวกับวิชาชีพอิสระนะคะอย่างเช่นแพทย์นะคะคลินิกต่างๆแล้วก็ผู้สอบบัญชีวิศวกรอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะคะค่ะสำหรับ40(7)นะคะก็เป็นกลุ่มผู้ประกอบการรับเหมาก่อสร้างนะคะและก็40(8)ก็เกี่ยวกับการค้าขายพาณิชย์ต่างๆนะคะก็สรุปก็คือก็จะเป็นเช่นนะคะค้าขายออนไลน์นะคะร้านค้าทั่วไปร้านอาหารนะคะผู้รับเหมาก่อสร้างแล้วก็ผู้ประกอบอาชีพอิสระนะคะต่างๆว่าถ้ามีรายได้เข้ามานะคะในช่วงของเดือนมกราถึงเดือนมิถุนายนเนี่ยก็จะต้องมาแสดงการยื่นแบบพ.ร. 94นั่นเองนะคะแต่ก็ฟังมาถึงตรงนี้หลายท่านสงสัยไหมคะเอ๊แล้วเราล่ะเราเป็นมนุษย์เงินเดือนนะคะได้รับเงินเดือนทุกเดือนเลยอย่างนี้เข้าข่ายที่จะยื่นพงศ.94ไหมนะคะอย่างที่แจ้งตั้งแต่ตอนแรกเลยใช่ไหมคะจะต้องมีรายได้40(5)ถึงวงเล็บ 8นะคะแต่เงินเดือนเนี่ยท่านผู้ฟังคะจะเป็นรายได้ตามมาตรา40(1)เพ
ราะฉะนั้นเนี่ยก็ไม่ต้องยื่นนะคะเพราะว่ากฎหมายไม่ได้ให้ยื่นพ.ร.94นะคะมีเงินเดือนอย่างเดียวเดี๋ยวรอไปยื่นพ.ร.91เมื่อมีรายได้ครบ12เดือนไปแล้วนะคะค่ะค่ะก็สงสัยอีกนะคะอ้าวอย่างนี้เรายื่นภาษีกลางปีพ.ร. 94เนี่ยเราต้องจ่ายเงินยังไงนะคะก็ระบบก็จะวิธีการก็จะคำนวณเหมือนกับของทั้งปีเลยนะคะแต่ว่ารายการลดหย่อนอะไรต่างๆก็จะคิดเป็นครึ่งหนึ่งนะคะหากคำนวณแล้วมีภาษีที่ต้องชำระก็ให้ชำระเงินไปเลยนะคะตามแบบพ.ร. 94นะคะตัวนี้ก็จะถือเป็นเครดิตนะคะภาษีที่ชำระตามแบบพ.ร. 94จะถือเป็นเครดิตในการยื่นแบบประจำปีนะคะพอสิ้นปีมาใช่ไหมคะครบ12เดือนเราก็จะไปยื่นพ.ร. 91ขออภัยค่ะพ.ร. 90นะคะและถ้าคำนวณมีภาษีที่ต้องชำระนะคะอย่าลืมเอาพ.ร. 94ที่เราชำระไว้แล้วเนี่ยค่ะมาเครดิตหรือมาหักออกจากภาษีที่ต้องชำระของระหว่างปีทั้งปีนั่นเองนะคะตรงนี้ไม่ได้เก็บภาษีซ้ำซ้อนนะคะอย่าลืมเอามาหักด้วยนะคะค่ะแต่พอรู้ตัวอีกทีนึงโอ้ยอยู่เดือนพฤศจิกายนไปแล้วทำยังไงดีจะโดนอะไรยังไงบ้างค่ะคุณผู้ฟังคะหลายๆคนก็คิดว่าอุ้ยเราลืมนะคะลืมยื่นพ.ร. 94ก็ตามกำหนดเวลาก็คือให้ยื่นภายในวันที่30กันยายนใช่ไหมคะหรือถ้ายื่นผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์อินเทอร์เน็ตนะคะก็ถึงวันที่10ตุลาได้แต่ตอนนี้หุยลืมหมดเลยกำหนดไปมากแล้วนะคะสิ่งที่ท่านมีหน้าที่ต้องทำนะคะก็ยังคงต้องไปยื่นอยู่นะคะแล้วก็จะมีค่าปรับแค่นั้นเองนะคะค่าปรับที่กรณีถึงยื่นแบบเลยกำหนดนะคะแต่ถ้าแบบพ.ร. 94ของท่านมีภาษีที่ต้องชำระนะคะก็จะมีตัวเงินเพิ่มนะคะถ้าวันนี้นะคะคุณผู้ฟังอยากจะให้เตรียมความพร้อมเพื่อไม่ให้เลยกำหนดนะคะไม่งั้นอาจจะโดนค่าปรับนะคะแล้วก็มีเงินเพิ่มอีกด้วยเนาะจะยุ่งยากกันไหมนะเนี่ยการขายของออนไลน์เนี่ยเงินก็เข้าไม่เยอะแล้วยังมีหน้าที่ที่จะต้องยื่นพ.ร. 94ไหมนะคะการขายของออนไลน์เนี่ยถือเป็นรายได้นะคะตามมาตรา40วงเล็บ8นะคะการทำธุรกิจค้าขายก็ต้องทางกรมเองก็ต้องแนะนำนะคะว่าพิจารณาดูนะคะจากรายได้ของท่านนะคะว่าไม่ว่าจะมาจากช่องทางไหนนะคะถ้ามีนะคะก็ควรที่จะจัดทำอะไรบ้างนะคะที่ขอให้ผู้ประกอบการเพื่อจะได้ง่ายขึ้นนะคะก็1นะคะให้แยกบัญชีส่วนตัวนะคะกับบัญชีทำธุรกิจนะคะแยกออกจากกันเลยนะคะแล้วก็ชิคข้อ2เลยก็ช่วยเก็บหลักฐานนะคะรายรับรายจ่ายนะคะแล้วก็นำมาบันทึกนะคะยอด ยอดขายนะคะอย่างสม่ำเสมอเนาะเตรียมข้อมูลไว้นะคะก่อนจะถึงกำหนดการยื่นนั่นเองนะคะ หรือถ้าหากว่าไม่แน่ใจนะคะก็ปรึกษากับเจ้าหน้าที่สรรพากรได้นะคะว่าทำอย่างนี้ทำยังไงเตรียมตัวนะคะก็ปรึกษาเจ้าหน้าที่ได้

ก็เตรียมไม่ยากเลยนะคะมีให้แยกบัญชีส่วนตัวออกกับบัญชีธุรกิจเก็บหลักฐานแล้วก็เตรียมข้อมูลไว้ก่อนกำหนดการยื่นนะคะและอันสุดท้ายเลยที่ฟังมาทั้งหมดถ้าไม่เข้าใจยังไงก็ปรึกษากับเจ้าหน้าที่สรรพากรได้นะคะค่ะก็ไม่ใช่เรื่องน่ากลัวละค่ะเดี๋ยววันนี้ยังมีเวลานะคะยังไม่ได้ถึงกำหนดยื่นให้ยื่นตั้งแต่วันที่1กรกฎาคมนะคะแล้วให้เวลาอีกนะคะถึง30กันยาและยังขยายอีกถ้าใช้ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์นะคะถึงวันที่10ตุลาคมค่ะสำหรับช่วงแรกนี้นะคะเดี๋ยวขอพักเบรกสักนิดนึงนะคะเดี๋ยวเราก็อย่าเพิ่งหนีไปไหนนะคะอยู่ด้วยกันก่อนนะคะมาพบกันในครึ่งหลังค่ะ

0: ในช่วงหลังของเราเนี่ยก็อยากจะมีเรื่องฝากเตือนนะคะเตือนประชาชนนะคะว่ากรมสรรพากรเรานะคะไม่มีนโยบายที่ส่งอีเมลนะคะแจ้งให้ผู้เสียภาษีเข้าไปกดลิงก์นะคะหรือยืนยันข้อมูลภาษีถ้าเกิดท่านผู้ฟังคะท่านได้รับอีเมลนะคะที่อ้างชื่อกรมสรรพากรแบบนี้นะคะในลักษณะเช่นที่เขาบอกว่าพบความผิดปกติในข้อมูลภาษีของท่านอย่างนี้ไม่มีนะคะกรมไม่มีนโยบายตรงนี้เลยนะคะขอให้ท่านนะคะระมัดระวังนะคะอย่าไปเชื่อนะคะอาจจะเป็นมิจฉาชีพนะคะที่แอบอ้างกรมสรรพากรนั่นเองนะคะหนึ่งก็คืออย่ากดลิงก์เลยนะคะอย่าไปกรอกข้อมูลส่วนตัวของท่านนะคะเป็นไปได้ให้ทำลบลิงก์ทันทีนะคะอย่าให้ลิงก์มีอยู่กับเราเลยนะคะเพื่อเป็นการป้องกันนะคะความเสียหายจากการถูกหลอกลวงนะคะก็ในการติดตามข่าวสารหรือว่าสิ่งต่างๆจากกรมสรรพากรนะคะให้ติดต่อในช่องทางหลักนะคะไม่ว่าจะเป็นนะคะที่หน้าเว็บไซต์ของกรมสรรพากรนะคะเข้าไปที่ www.rd.go.th นะคะกรมสรรพากรหรือข่าวสารจากช่องทางเพจ Facebook นะคะของสำนักงานสรรพากรพื้นที่ขอนแก่นของเราก็มีนะคะแล้วก็สามารถติดต่อไปที่เจ้าหน้าที่โดยตรงเลยดีกว่านะคะเพราะว่าตอนนี้ก็มิจฉาชีพก็เยอะมากไม่รู้เลยใช่ไหมคะว่าอันไหนจริงไม่จริงเพราะฉะนั้นอย่าไปกดลิงก์นะคะอย่ากรอกข้อมูลส่วนตัวแล้วก็ลบลิงก์ทันทีนะคะติดต่อกับเจ้าหน้าที่ก็เป็นช่องทางหลักเท่านั้นนะคะค่ะในช่วงนี้นะคะเมื่อสักครู่ที่พักเบรกไปนะคะ ก็มีคำถามจากประชาชนนะคะช่วงนี้เป็นยังไงคะเกี่ยวกับไทยช่วยไทยนะคะใช่ไหมที่รัฐร่วมจ่ายเงินในสัดส่วน 60-40 ใช่ไหมคะคุณผู้ฟังหลายๆท่านอาจจะได้ใช้ไปแล้วด้วยใช่ไหมคะตอนนี้ดีมากๆเลยนะคะก็เป็นตัวหลักการสำคัญนะคะคือรัฐเนี่ยช่วยสนับสนุนค่าใช้จ่ายส่วนหนึ่งนะคะแล้วก็เป็นการช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจนะคะเพิ่มกำลังซื้อให้กับประชาชนแล้วเป็นไงคะเกี่ยวข้องยังไงก็จะมีเป็นการโอนเงินใช่ไหมคะสแกนโอนเงินอย่างนั้นอย่างนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยก็มีคำถามตามมาอีกว่าแล้วพอแบบมีการโอนเงินกันเยอะๆเคยรู้มาว่าธนาคารนะคะจะส่งข้อมูลไปให้กรมสรรพากรตรวจอุ้ยยังไงกันใจหายใจความตอนนี้ขายดีมากๆใช่ไหมคะใครๆก็มาใช้มาโอนเงินกันนะคะก็ไม่ได้ยากขนาดนั้นไม่ได้น่ากลัวขนาดนั้นนะคะก็ทางกรมเองก็มีหลักเกณฑ์ให้นะคะในการที่จะให้ธนาคารส่งข้อมูลให้เราเนี่ยนะคะหลักเกณฑ์เป็นยังไงนะคะเงื่อนไขของกรมสรรพากรเนี่ยนะคะอธิบายให้ชัดเลยกันนิดนึงนะคะว่าในกรณีนะคะที่ธนาคารของเรานะคะมีรายการฝากนะคะรับโอนเงินทุกบัญชีเลยนะคะรวมกัน 3,000 ครั้งขึ้นไปเนี่ยข้อมูลตรงนั้นนะคะก็จะถูกส่งให้กรมสรรพากรนะคะและโดยไม่ได้สนใจว่าจำเงินรวมที่ธุรกิจได้รับเนี่ยเป็นอะไรยังไงนะคะเขาก็จะส่งให้สรรพากรก่อนนะคะเดี๋ยวสรรพากรก็จะค่อยตรวจสอบซักถามอีกทีหนึ่งถ้านะคะถ้ามีการเรียกตรวจนะคะอันนี้คือกรณีที่หนึ่งใช่ไหมคะโอนเยอะเลย 3,000 ครั้งนะคะรับฝากด้วยค่ะและกรณีที่สองนะคะในกรณีที่ธนาคารของเราเนี่ยมีรายการฝากแล้วก็รับโอนเงินทุกบัญชีรวมกัน400ครั้ง400ครั้งแต่นะคะ400ครั้งต้องรวมกับมียอดรวมนะคะ2ล้านบาทขึ้นไปนะคะข้อมูลแบบนี้ก็คือทางธนาคารนะคะเขาก็จะต้องส่งให้กรมสรรพากรนะคะตรงนี้เนี่ยก็คือเป็นเรื่องของภาษี e-payment นั่นเองนะคะก็ได้ประกาศบังคับใช้กับทุกคนนะคะไม่ใช่เฉพาะแต่ร้านขายของออนไลน์เท่านั้นนะคะโดยสถาบันการเงินนะคะก็มีหน้าที่ต้องส่งข้อมูลถ้ารายไหนที่เข้าเงื่อนไขตามที่แจ้งนะคะให้กับกรมสรรพากรนะคะเพราะฉะนั้นเป็นยังไงคะตามที่แนะนำตอนครึ่งแรกใช่ไหมคะเราก็จะต้องแยกนะคะบัญชีส่วนตัวนะคะกับบัญชีทำธุรกิจ เวลาที่สรรพากรเรียกตรวจเราจะได้มีข้อมูลให้แบบชัดเจนนะคะแล้วก็เก็บหลักฐานนะคะเกี่ยวกับการทำธุรกิจของเรานะคะว่าเอขายให้ใครยังไงหรืออะไรต่างๆนั่นเองนะคะค่ะสถาบันที่จะต้องนำส่งข้อมูลนะคะให้กรมสรรพากรมีใครบ้างนะนะค่ะก็จะมีธนาคารนะคะแล้วก็สถาบันการเงินต่างๆนะคะที่เรามีการใช้บริการทำธุรกรรมนะคะแล้วก็มีเขาเรียกว่า e-wallet ต่างๆด้วยนะคะซึ่งตอนนี้ก็โอนกันอยู่ใช่ไหมคะรัฐช่วยประชาชนไทยช่วยไทยนะคะค่ะท่านผู้ฟังคะเดี๋ยวจะยกตัวอย่างให้ฟังง่ายๆนะคะพอดีมีตัวอย่างให้เข้าใจชัดยิ่งขึ้นเนาะค่ะมีน้องเพลินนะคะชื่อน้องเพลินน้องเพลินก็เพลินเลยนะคะมีบัญชีเงินฝากทั้งหมดนะคะ4บัญชีบัญชีที่1นะคะเขาบอกว่ามียอดรับโอนเงินทั้งปีเลยนะคะ 2,500 ครั้งอย่างนี้ข้อมูลของธนาคารนี้ก็จะไม่ส่งให้กรมสรรพากรเพราะไม่ถึง 3,000 ครั้งใช่ไหมคะแล้วก็แต่ถ้ามียอดรับโอนเงินทั้งปี 3,500 ครั้งอันนี้ท่านผู้ฟังตอบได้ไหมคะว่าเขาจะส่งข้อมูลให้กรมไหมส่งใช่ไหมคะค่ะเพราะว่าเกิน 3,000 ครั้งแล้วนะคะอันนี้คือต้องส่งนะคะ แล้วก็อุ้ยแต่ว่ามียอดโอนไม่กี่ครั้งเองนะแค่365ครั้งเนาะแล้วก็โอ้โหแต่ว่ายอดรวมเงินเนี่ย2,700,000ท่านผู้ฟังคิดว่าเขาจะส่งข้อมูลให้กรมไหมคะเป็นยังไงคะไม่ส่งใช่ไหมเพราะอะไรเพราะไม่เข้าเงื่อนไข400ครั้งนะคะถึงแม้ว่ายอดรวมจะอยู่เกิน2ล้านไปแล้วแต่ก็ไม่เข้าเงื่อนไขนะคะถ้าเข้าเงื่อนไขก็คือจะต้องรับมีการโอนทั้งหมด400ขึ้นไปนะคะ450ครั้งยอดเงินรวม2,700,000ชัวร์เลยอันนี้ก็ต้องส่งข้อมูลให้กรมนั่นเองนะคะรายการไหนบ้างนะคะเขาก็จะดูยอดเงินฝากเข้าบัญชีนะคะยอดรับโอนเงินแล้วก็ยอดฝากเช็คนะคะยอดจากดอกเบี้ยแล้วก็ยอดจากปันผลอะไรอย่างนี้นะคะซึ่งเราเองก็จะต้องเตรียมข้อมูลนะคะทำบัญชีรายละเอียดต่างๆไว้ด้วยนะคะซึ่งตัวนี้นะคะที่หลายคนก็คุ้นแล้วล่ะเพราะว่ากฎหมายเริ่มบังคับใช้นะคะตั้งแต่มกราคมปี2562นะคะซึ่งบังคับให้ต้องส่งรายงานข้อมูลการธุรกรรมให้แก่กรมสรรพากรนะคะภายในเดือนมีนาคมของปีถัดไปนั่นเองนะคะก็เริ่มใช้กันจริงจังนะคะก็เห็นมีหลายๆท่านนะคะอย่างน้องเพลินเองนะคะก็เป็นยูทูบเบอร์นะคะเป็นขายของออนไลน์น้องก็เพลินนะคะเพลินไปแต่ตอนนี้ก็มาเตือนนะคะน้องให้ยังไงช่วยเตรียมเอกสารให้เรียบร้อยนะคะเรามีรายได้เยอะเนี่ยให้แยกนะคะแยกบัญชีส่วนตัวนะคะกับค้าขายออกจากกันไปเลยนะคะจะได้เวลาเจ้าหน้าที่เรียกตรวจนะคะก็จะได้มีความสะดวกนะคะในการชี้แจงไม่ยุ่งยากนะคะค่ะทำบัญชีรับจ่ายแล้วก็แจกแจงรายละเอียดนะคะในแต่ละกลุ่มธุรกิจนะคะซึ่งเราก็เก่งมากน้องเพลินเก่งมากน้องเพลินก็จะอาจจะมีทั้งค้าขายหรือเป็นค่าในหน้าด้วยอะไรเงี้ยขายสินค้าของตนเองบ้างเป็นค่าในหน้าบ้างอันนี้ก็แจกแจงให้ชัดเจนนะก็คือต้องทำบัญชีให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็ในการซื้อขายนะคะถ้าเป็นไปได้ก็คือต้องมีใบกำกับภาษีด้วยนะคะเพราะว่ายอดของน้องเพลินเนี่ยเท่าไหร่คะเกิน2ล้านขึ้นไปแล้วเกิน 1.8 ล้านก็คืออาจจะต้องมีเกี่ยวกับเรื่องของภาษีมูลค่าเพิ่มนะคะเวลาที่เราทำธุรกรรมเราก็ให้ขอใบกำกับภาษีเพื่อมาประกอบเป็นเอกสารหลักฐานยืนยันนะคะด้วยนะคะค่ะทีนี้เป็นยังไงคะคงพอเข้าใจแล้วนะคะว่าไม่ใช่ว่าเงินทุกบาททุกสตางค์ที่เข้าเนี่ยจะถูกตรวจสอบทั้งหมดถึงถูก ตรวจสอบทั้งหมดแต่เราก็ไม่ได้กังวลใช่ไหมคะเพราะว่าเราแยกบัญชีส่วนตัวกับบัญชีธุรกิจออกจากกันแล้วนะคะค่ะก็มีคำถามมาอีกนะคะเขาบอกว่าเอ๊ะแล้วถ้าเป็นการโอนเงินกันระหว่างคนในครอบครัวล่ะทำยังไงนะคะกรณีดังกล่าวก็ไม่ได้ยากค่ะก็อย่างเช่นคุณพ่อคุณแม่โอนให้ลูกใช้อะไรอย่างนี้เนาะก็ช่วยเหลือกันในครอบครัวนะคะมันก็จะมีชื่อบัญชีคนนี้เป็นบิดาแล้วเราก็เป็นลูกโอนให้เพื่อเป็นการใช้อะไรเงี้ยก็ให้มีคำตอบก็คือการทำรายละเอียดนะคะทำบัญชีนะคะหรือจะไม่มีปัญหาเลยถ้าเราแยกบัญชีของครอบครัวนะคะออกจากบัญชีธุรกิจใช่ไหมคะคนในครอบครัวโอนกันก็ไม่มีภาษีนะคะตรงนี้เนาะไม่ได้ทำการค้าระหว่างกันนะคะค่ะก็ตรงนี้ก็จะเห็นว่าถ้าผู้เสียภาษีนะคะปฏิบัติให้ถูกต้องโปร่งใสนะคะแล้วก็มีเอกสารครบถ้วนเนี่ยนะคะก็สามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างสบายใจใช่ไหมคะสรรพากรจะเรียกตรวจอ๋อก็อยู่ในเงื่อนไขต่างๆแบบไม่ต้องกังวลนะคะไม่ต้องกลัวแล้วนะคะค่ะก็สำหรับวันนี้นะคะที่พูดคุยกันมานะคะตั้งแต่ในเรื่องของผู้ประกอบการอย่าลืมนะคะเตรียมข้อมูลรายได้นะคะเดือนมกราคมจนถึงสิ้นเดือนมิถุนายนนี้นะคะเพื่อยื่นแบบพองดอเข้า4กลุ่มไหนที่ต้องเตรียมนะคะก็คือกลุ่มที่มีเงินได้ตามมาตรา40วงเล็บ5ถึง8ค่าเช่าวิชาชีพอิสระรับเหมาก่อสร้างนะคะประกอบการค้าพาณิชย์นะคะร้านอาหารโรงแรมภัตตาคารอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะคะเขาก็จะเรียกว่าภาษีพองดอ94ภาษีครึ่งปีและถ้าในการยื่นครึ่งปีเรามียอดที่ชำระเราก็ชำระไปแล้วเก็บยอดที่ชำระนั้นไว้เป็นเครดิตภาษีของสิ้นปีซึ่งสิ้นปีเราต้องยื่นอีกครั้งนะคะชื่อพองดอ90ก็จะนำรายได้นะคะตั้งแต่เดือนมกราถึงเดือนธันวาในปีนั้นมายื่นพอมีภาษีที่ต้องชำระเช่นพองดอ90มีภาษีต้องชำระ 5,000 แต่เรามีชำระพองดอ94ไว้แล้ว 2,000 เพราะฉะนั้นก็ถือว่าเป็นเครดิตนะคะเอาไปหักออกเพราะฉะนั้นก็ชำระเพิ่มเติมอีกเท่าไหร่คะท่านผู้ฟัง 5,000 จ่ายแต่จ่ายล่วงหน้าไปแล้ว 2,000 เพราะฉะนั้นชำระเพิ่มอีกแค่ 3,000 ใช่ไหมคะอย่าลืมนะคะเอามาใช้เครดิตด้วยนะคะแล้วก็ตอนนี้นะคะก็พ่อค้าแม่ค้าก็จะมียอดโอนกันเยอะแยะเลยนะคะก็ทำแยกบัญชีแยกไว้เนาะไทยช่วยไทยตรงนี้ก็คือสนับสนุนให้มีการกระจายรายได้นะคะกระตุ้นการค้าขายนะคะก็อาจจะมียอดโอนที่สูงขึ้นแต่ก็ 3,000 ครั้งถ้า 3,000 ครั้งเนี่ยก็จะถูกส่งแต่ก็ไม่ต้องกังวลนะคะ 3,000 ครั้งบางทีอาจเด็กๆที่เขาใช้ก็อาจจะซื้อโอนแค่10บาทอะไรเงี้ยก็คือมีหลักฐานชี้แจงกับกรมสรรพากรได้นะคะรายได้ก็อาจจะอยู่ในเกณฑ์นะคะแต่ถ้ายอดสูงๆใช่ไหมคะยอดการโอนสูงๆก็คือก็จะเป็นการโอน400ครั้งแล้วยอดถึง2ล้านอันนั้นก็เป็นผู้ประกอบการรายใหญ่นะคะที่อาจจะส่งข้อมูลให้กรมแน่นอนนะคะค่ะก็ในวันนี้นะคะก็หวังว่านะคะคุณผู้ฟังเป็นยังไงบ้างคะได้รับประโยชน์จากการฟังของเราในวันนี้ใช่ไหมคะก็มาเตือนกันนะคะอย่าลืมนะคะยื่นพองดอ94นะคะไปตามเก็บเอกสารหลักฐานต่างๆนะคะแล้วก็ตอนนี้ใครยังไม่ได้แยกบัญชีก็แยกบัญชีก็ยังทันนะคะแยกบัญชีส่วนตัวออกไปเถอะนะคะบัญชีที่คุณพ่อคุณแม่โอนให้ใช้กับบัญชีค้าขายนะคะจะได้ไม่สับสนแล้วก็อธิบายกับสรรพากรได้แบบง่ายๆชัดเจนเลยนะคะค่ะคุณผู้ฟังคะหากเวลาของเราก็มีน้อยนิดเนาะมาพบกันก็พอดีนะคะแต่ช่วย เก็บคำถามในใจนะคะก็ทักเข้ามาถามได้นะคะหลังไมค์เดี๋ยวเราก็จะเก็บรวบรวมคำถามไว้เพื่อจะมาตอบข้อข้องใจนะคะให้กับคุณผู้ฟังได้นะคะค่ะสำหรับวันนี้นะคะ เวลาของเราก็หมดลงไปแล้วแล้วก็ขอฝากท่านผู้ฟังนะคะว่าติดตามเราได้นะคะมีหลายช่องทางนะคะรายการเพื่อนภาษีเนี่ยไม่ว่าจะเป็นทาง พจ Facebook นะคะของสวทขอนแก่นนะคะแล้วก็อีกช่องทางนึงคือช่องทาง TikTok ของสวทขอนแก่นเหมือนกันแล้วก็เข้าไปดูไปชมนะคะที่เพจ Facebook ของสำนักงานสรรพากรพื้นที่ขอนแก่นนะคะมีข้อคำถามอะไรก็ฝากถึงเราได้นะคะที่หน้าเพจนะคะเดี๋ยวดิฉันดรินทร์ชามรัตน์นะคะผู้ดำเนินรายการในวันนี้เนาะจะไปตามคำถามที่ท่านถามไว้นะคะมาช่วยตอบให้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอสวัสดีค่ะคุณผู้ฟัง
1: JBC และ GBC โดยหากฝ่ายกัมพูชาเลือกใช้แนวทางการประนอมภาคบังคับที่อาจส่งผลกระทบต่อผลประโยชน์ของชาติทางรัฐบาลไทยก็พร้อมที่จะชะลอการเจรจาในกรอบดังกล่าวทันทีพร้อมยืนยันว่ากองทัพและฝ่ายความมั่นคงยังคงทำหน้าที่เฝ้าระวังและรักษาอธิปไตยตามแนวชายแดนอย่างเข้มงวดส่วนในประเด็นการเปิดด่านชายแดนนั้นยืนยันว่าจะต้องคำนึงถึงความรู้สึกและผลประโยชน์ของพี่น้องประชาชนคนไทย
2: ทั้งสองประเทศก็ไม่ต้องการมีความขัดแย้งผมก็บอกผมก็ยิ่งไม่ต้องการมีความขัดแย้งแต่ว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นมันบั่นทอนความรู้สึกของพี่น้องประชาชนคนไทยซึ่งเขาก็บอกว่ามันก็บั่นทอนของเขาอะนะอย่างนี้ก็ต้องหาแนวทางที่จะเดินหน้ากันต่อไปแต่ปัจจุบันถ้ายังไปใช้แนวทางเช่นเราเสนอว่าให้มีการพูดคุยกันก่อนแต่เขาเลือกแนวทางภาคบังคับอย่างเงี้ยเราก็ตั้งตัวแทนของเราไปถ้าเราชอบเราก็รับเราไม่ชอบเราก็ไม่รับเปิดด่านปิดด่านมันทำต้องห้ามอยู่แล้วผมก็ไม่จะกระที่ไปพูดหรอกเดี๋ยวคนไทยโกรธ
1: แม่ทัพภาคที่2ยืนยันยังคงติดตามสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาในทุกพื้นที่พลโทวีรยุทธรักศิลป์แม่ทัพภาคที่2เดินทางลงพื้นที่บริเวณฐานปฏิบัติการปราสาทคณาอำเภอกาบเชิงจังหวัดสุรินทร์เพื่อตรวจติดตามการปฏิบัติภารกิจรักษาความมั่นคงและอธิปไตยไทยตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาในพื้นที่รับผิดชอบของกองกำลังสุรนารีกองทัพภาคที่2พร้อมกล่าวถึงประเด็นที่สังคมเกิดความกังวลหากมีการปะทะรอบใหม่เกิดขึ้นโดยได้ติดตามสถานการณ์และข่าวสารในทุกพื้นที่เพื่อประเมินสถานการณ์และเตรียมความพร้อมรับมือหากเกิดเหตุส่วนการยั่วยุจากทหารฝ่ายกัมพูชาในขณะนี้มีแนวโน้มว่าจะรุนแรงยิ่งขึ้นนั้นได้กำชับกำลังพลให้อยู่ในระเบียบวินัยและระมัดระวังการใช้อาวุธกระทรวงวัฒนธรรมยืนยันกรณีกัมพูชาได้รับเลือกตั้งเป็นคณะกรรมการมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของยูเนสโกไม่มีผลกระทบต่อการเสนอขึ้นทะเบียนรายการมรดกทางวัฒนธรรมของประเทศไทย
3: นายโชติกาอัครกิจโสภากุลรองปลัดกระทรวงวัฒนธรรมในฐานะโฆษกกระทรวงวัฒนธรรมเปิดเผยว่าจากที่มีการเผยแพร่กรณีกัมพูชาได้รับเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งสมาชิกคณะกรรมการระหว่างรัฐบาลเพื่อการสงวนรักษามรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ภายใต้อนุสัญญาว่าด้วยการสงวนรักษามรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้คริสตศักราช2003ของยูเนสโกวาระปี2569ถึง2573ว่าอาจส่งผลกระทบต่อการเสนอรายการมรดกวัฒนธรรมของไทยโดยระบุว่าการเลือกตั้งดังกล่าวเป็นกระบวนการปกติของอนุสัญญาโดยรัฐภาคีจะเลือกผู้แทนประกอบด้วยสมาชิก24ประเทศซึ่งปฏิบัติหน้าที่ร่วมกันในรูปแบบองคณะภายใต้หลักเกณฑ์และกระบวนการที่กำหนดไว้ยืนยันว่าประเทศสมาชิกเพียงประเทศเดียวไม่สามารถกำหนดชี้ขาดยับยั้งหรือเปลี่ยนแปลงผลการพิจารณารายการมรดกวัฒนธรรมของประเทศอื่นได้ต้องดำเนินการตามขั้นตอนและหลักเกณฑ์ของอนุสัญญาและมติร่วมของคณะกรรมการไม่ได้ให้สิทธิพิเศษกับประเทศใดที่สำคัญการขึ้นทะเบียนไม่ใช่การตัดสินว่าประเทศใดเป็นเจ้าของวัฒนธรรมแต่เพียงผู้เดียวแต่เพื่อรับรองคุณค่าของมรดกทางวัฒนธรรมที่มีการสืบทอดดังนั้นการเป็นหรือไม่เป็นสมาชิกในแต่ละวาระจึงไม่ได้เป็นเงื่อนไขในการเสนอรายการมรดกวัฒนธรรมของแต่ละประเทศยืนยันผลการเลือกตั้งครั้งนี้ไม่ส่งผลกระทบต่อสถานะรายการมรดกวัฒนธรรมของไทยที่เสนอต่อยูเนสโกและไทยยังดำรงตำแหน่งสมาชิกคณะกรรมการบริหารยูเนสโกวาระคริสตศักราช2025ถึง2029ซึ่งเป็น1ใน58ประเทศสมาชิกที่ได้รับเลือกจากที่ประชุมใหญ่ยูเนสโกอยู่ขอให้มั่นใจว่าประเทศไทยมีความพร้อมทางด้านข้อมูลองค์ความรู้หลักฐานทางวิชาการผู้เชี่ยวชาญและเครือข่ายความร่วมมือระหว่างประเทศในการดำเนินการด้านมรดกวัฒนธรรมตามมาตรฐานขององค์การยูเนสโกมาริชโยรายงาน
1: รัฐบาลเตรียมประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจนัดแรกในสัปดาห์หน้าน
4: ายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวถึงสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ S&P ได้คงความน่าเชื่อถือของไทยที่ระดับ BBB+ พร้อมมุมมองมีเสถียรภาพขณะที่สถาบัน IMD ปรับอันดับขีดความสามารถการแข่งขันของไทยดีขึ้น4อันดับมาอยู่ที่อันดับที่26โดยระบุถึงจุดแข็งด้านเสถียรภาพต่างประเทศที่มีทุนสำรองสูงอัตราว่างงานต่ำและความเชื่อมั่นการลงทุนที่เพิ่มขึ้นจากการดำเนินมาตรการ BOI PassPassอย่างไรก็ตามไทยยังมีจุดอ่อนที่ต้องเร่งแก้ไขโดยเฉพาะการพึ่งพาพลังงานนำเข้าในระดับสูงปัญหาทักษะแรงงานและโครงสร้างพื้นฐานด้านสาธารณสุขและการศึกษาซึ่งรัฐบาลกำลังเร่งขับเคลื่อนโครงการพัฒนาทักษะแรงงานเพื่อรองรับการเติบโตในอนาคตจึงจะมีการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจหรือกรอ.นัดแรกในวันจันทร์ที่22 มิถุนายนนี้โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานเพื่อหารือการปฏิรูปโครงสร้างพื้นฐานระยะยาวพร้อมเชิญสมาพันธ์ SME ร่วมหารือเพื่อกระจายการเติบโตสู่รายย่อยผ่านการส่งเสริมการเข้าถึงแหล่งเงินทุนการเพิ่มผลิตภาพและการสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงาน
5: เราต้องรักษาจุดแข็งจุดแข็งของเราเนี่ยคือในเรื่องเสถียรภาพกำจัดจุดอ่อนจุดอ่อนเนี่ยก็คือเรื่องพลังงานโดยเฉพาะที่เราเป็นอันดับเกือบสุดท้ายเนี่ยคือการพึ่งพาพลังงานเราถึงต้องเน้นเรื่องการเปลี่ยนผ่านพลังงานวันนี้ถ้าเรายังพึ่งพาพลังงานนำเข้าดุลบัญชีเดินสะพัดจากเป็นบวกอยู่ดีวันนี้กลับมาลบได้เพราะว่าเราพึ่งพาพลังงานก็ต้องกำจัดจุดอ่อนนี้กำจัดจุดอ่อนเรื่องแรงงานกำจัดจุดอ่อนเรื่องทักษะของคนเรื่องกฎกติกาที่มันวุ่นวายยุ่งยากกับนักลงทุนและนักธุรกิจเสริมจุดแข็งกำจัดจุดอ่อนแล้วก็มองที่เรตติ้งทั้งหลายที่เขามองเราดีขึ้นก็มองเป็นกำลังใจแต่มองที่เขาคอมเมนต์ด้วยเป็นการบ้าน
4: นอกจากนี้จะมีการต่อยอดมาตรการ BOI Fast Pass เพื่อลดขั้นตอนการอนุมัติลงทุนให้รวดเร็วขึ้นพร้อมเตรียมมาตรการให้แต้มต่อสินค้าที่ผลิตในไทยและจัดทำโครงการที่ช่วยน้องเพื่อดึง SME เข้าสู่ห่วงโซ่อุปทานเทคโนโลยีสมัยใหม่ปฏิพลสัทพรมมารายงาน
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเตรียมนำโมเดลโรงงานต้นแบบจากเบลเยียมมาปรับใช้ในประเทศไทยมุ่งยกระดับงานวิจัยฐานชีวภาพสู่ระดับอุตสาหกรรมเชิงพาณิชย
6: ์นายชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.เปิดเผยภายหลังเดินทางเยี่ยมชมไบโอเบสยุโรปไพลอตแพลนท์ณเมืองเกนส์ราชอาณาจักรเบลเยียมเพื่อศึกษาต้นแบบโรงงานนำร่องที่ทำหน้าที่เป็นศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ฐานชีวภาพของยุโรปและหารือความเป็นไปได้ในการนำโมเดลนี้มาปรับใช้ในประเทศไทยโดยโรงงานดังกล่าวถือเป็นโรงงานต้นแบบที่เปิดกว้างให้เกิดการพัฒนานวัตกรรมร่วมกันโดยเน้นที่การต่อยอดกระบวนการผลิตจากห้องปฏิบัติการสู่ระดับอุตสาหกรรมจุดเด่นคือการให้บริการแบบครบวงจรทำให้สามารถนำไปพัฒนาต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์ได้หลากหลายทั้งส่วนผสมทางการแพทย์และอาหารผลิตภัณฑ์ทางเทคโนโลยีชีวภาพสารชีวภาพกำจัดศัตรูพืชไปจนถึงปุ๋ยชีวภาพสูตรเฉพาะโดยที่ผ่านมาประเทศไทยมีงานวิจัยที่มีคุณภาพจำนวนมากแต่ยังขาดกลไกสำคัญในการต่อยอดจากห้องปฏิบัติการไปสู่การผลิตจริงในระดับอุตสาหกรรมหรือการขยายขนาดการผลิตเชิงพาณิชย์ดังนั้นโมเดลของไบโอเบสยุโรปจะตอบโจทย์ปัญหาข้อนี้โดยตรงและจะเป็นกลไกสำคัญที่จะช่วยนำงานวิจัยไทยไปสู่การนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างเป็นรูปธรรมและเตรียมศึกษาความเป็นไปได้ในการนำโมเดลโรงงานต้นแบบแห่งนี้มาปรับใช้เพื่อยกระดับอุตสาหกรรมของประเทศไทยอีกด้วยชวนันท์มาลีรายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมรับฟังข้อเสนอภาคเอกชนที่จังหวัดอุดรธานีในการร่วมกันกำหนดแนวทางแก้ไขปัญหาและพัฒนาศักยภาพธุรกิจในท้องถิ่นนายวราวุธศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเป็นประธานเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนมุมมองกับผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมที่จังหวัดอุดรธานีเพื่อร่วมกันกำหนดแนวทางแก้ไขปัญหาและพัฒนาศักยภาพธุรกิจในท้องถิ่นอย่างยั่งยืนโดยเน้นย้ำถึงบริบทการค้าโลกยุคใหม่ที่มุ่งเน้นเงื่อนไขด้านสิ่งแวดล้อมมากขึ้นเพียงแค่การแข่งขันด้านราคาและคุณภาพโดยเฉพาะในตลาดยุโรปทั้งนี้กระทรวงอุตสาหกรรมพร้อมเป็นลมใต้ปีกในการสนับสนุนผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ทั้งในมิติของการเข้าถึงแหล่งเงินทุนและการเติมเต็มองค์ความรู้ที่จำเป็นอาทิเรื่องคาร์บอนเครดิตและการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์เพื่อยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของ SME ไทยให้ทัดเทียมสากลซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลที่ให้ความสำคัญกับการสร้างความเข้มแข็งตั้งแต่ระดับคนตัวเล็กตัวน้อยอันจะส่งผลดีต่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและการเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวมประเทศในภาพรวมต่อไปและที่จังหวัดอุดรธานีเช่นกันรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้เดินทางไปตรวจสอบผู้ประกอบธุรกิจให้เช่าอาคารเพื่ออยู่อาศัยเพื่อขยายผลแก้ปัญหาสัญญาเช่าเอาเปรียบผู้บริโภคนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะรัฐมนตรีกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบลงพื้นที่ตรวจสอบผู้ประกอบธุรกิจให้เช่าอาคารเพื่ออยู่อาศัยในเขตอำเภอเมืองอุดรธานีจังหวัดอุดรธานีและได้สั่งการให้สคบตรวจสอบเรื่องนี้อย่างเข้มงวดและต่อเนื่องพร้อมฝากถึงผู้เช่าว่าก่อนตกลงเช่าอาคารห้องพักหรืออพาร์ตเมนต์ควรตรวจสอบสัญญาวิธีคิดค่าน้ำค่าไฟเงื่อนไขเกี่ยวกับเงินประกันและค่าใช้จ่ายอื่นให้ชัดเจนพร้อมเก็บสัญญาและใบเสร็จรับเงินไว้เป็นหลักฐานหากพบการเอาเปรียบหรือเงื่อนไขไม่เป็นธรรมสามารถร้องเรียนได้ที่สายด่วนสคบ1166แอปพลิเคชัน OCPB Connect เว็บไซต์ของสคบรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวด้วยว่าปัจจุบันมีประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญาเรื่องให้ธุรกิจการให้เช่าอาคารเพื่ออยู่อาศัยเป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญาพ.ศ. 2568ซึ่งมีผลบังคับใช้แล้วโดยกำหนดให้ผู้ประกอบธุรกิจต้องจัดทำสัญญาเช่าตามแบบสัญญามาตรฐานมีข้อความชัดเจนเป็นภาษาไทยอ่านเข้าใจง่ายและต้องส่งมอบสัญญาให้ผู้เช่าเก็บไว้เป็นหลักฐานค่าน้ำและค่าไฟต้องเรียกเก็บไม่เกินอัตราที่ผู้ให้บริการไฟฟ้าและน้ำประปาเรียกเก็บจากผู้ประกอบธุรกิจพร้อมระบุวิธีคำนวณไว้ในสัญญาอย่างชัดเจนห้ามเรียกเก็บค่าเช่าล่วงหน้าและเงินประกันรวมกันเกิน3เดือนของค่าเช่ารายเดือนและเมื่อตรวจสอบไม่พบว่าผู้เช่าทำทรัพย์สินเสียหายต้องคืนเงินประกันภายใน7วันนับแต่วันที่สัญญาสิ้นสุดกรณีไม่ส่งมอบสัญญาหรือไม่ส่งมอบสัญญาที่มีข้อสัญญาหรือแบบที่ถูกต้องมีโทษจำคุกไม่เกิน1ปีหรือปรับไม่เกิน 200,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับกรมสอบสวนคดีพิเศษขยายผลคดีโฟเร็กพบเส้นทางเงินโยงหลายกลุ่มเตรียมเชิญนายภาวุฒิพงศ์วิทยาพานุชี้แจงหลังปิดสมัยประชุมสภาผู้แทนราษฎร
7: พันตำรวจตียุทธนาแพรดำอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI เปิดเผยความคืบหน้าการสืบสวนเครือข่ายชักชวนลงทุนฟอเรสที่ดำเนินการมานานกว่า6เดือนว่าพบความเชื่อมโยงของผู้เกี่ยวข้อง3กลุ่มได้แก่กลุ่มโบรกเกอร์ชักชวนลงทุนกลุ่มผู้สอนเทรดหรือ IB และกลุ่มผู้ให้บริการรับส่งเงินหรือเพย์เมนต์ซึ่งมีผู้เสียหายจากการลงทุนจำนวนมากบางรายสูญเงินมากกว่า70ล้านบาทซึ่งอาจมีมูลค่าความเสียหายรวมกว่า 1,000 ล้านบาทพร้อมตรวจพบบริษัทในเครือข่ายรับโอนเงิน19แห่งโดยบางแห่งมีการจดทะเบียนแต่ไม่ประกอบกิจการจริงส่วนกรณีนายภาวุฒิพงศ์วิทยพานุสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนพบเส้นทางการโอนเงินจากระบบเพย์เมนต์เข้าบัญชีส่วนบุคคลรวม28ล้านบาทแบ่งโอนครั้งละ2ล้านบาทจำนวน14ครั้งภายในวันเดียวเมื่อเดือนกรกฎาคม2567ซึ่ง DSI ได้จัดให้อยู่ในกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับการรับส่งเงินขณะที่นายรัฐภูมิโตคงทรัพย์หรือฟิล์มอดีตนักร้องถูกจัดอยู่ในกลุ่มโบรกเกอร์ที่มีพฤติการชักชวนผู้เสียหายเข้าร่วมลงทุน
8: เงินที่กลุ่มบริษัทโบรกเกอร์เหล่านี้นะฮะโอนไปแต่ว่าจะมีโอนผ่านบริษัทนิติบุคคลอีก2ทอดแล้วก็เข้าไปสู่บัญชีของบุคคลดังกล่าวซึ่งเป็นจำนวนหลายครั้ง14ครั้งครั้งละประมาณ2ล้านบ้างรวมๆกันประมาณ28ล้านบาทในขณะนี้ยังไม่อยากจะลงรายละเอียดเป็นมากนักแล้วก็เราพร้อมให้โอกาสคือขณะนี้บุคคลดังกล่าวไม่มีสถานะเป็นผู้ต้องหาณขณะนี้เพื่อยังท่านยังเป็นส.ส.แล้วก็อยู่ในสมัยประชุมเนี่ยของคุณภาวุฒิเนี่ยเป็นเงินโอนจากในกลุ่มออกจากเพย์เมนต์ส่วนของคุณฟิล์มรัฐภูมิเนี่ยอยู่ในกลุ่มเป็นโบรกเกอร์ครับมีความเชื่อมโยงกับโบรกเกอร์ครับ
7: อย่างไรก็ตาม DSI ยืนยันว่าค ขณะนี้ยังไม่มีการออกหมายเรียกหรือออกหมายจับบุคคลทั้งสองและยังไม่ถือว่าเป็นผู้กระทำความผิดโดยเปิดโอกาสให้เข้าชี้แจงข้อเท็จจริงได้เต็มที่พร้อมย้ำว่าการดำเนินคดีเป็นไปตามพยานหลักฐานไม่เกี่ยวข้องกับประเด็นทางการเมืองทั้งนี้หลังปิดสมัยประชุมสภาผู้แทนราษฎรในเดือนกรกฎาคม DSI จะออกหนังสือเชิญนายภาวุฒิเข้าชี้แจงข้อเท็จจริงต่อไปดลนภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
1: อุทยานแห่งชาติทับลานประกาศคุมเข้มห้ามซื้อขายและเปลี่ยนแปลงผู้ครอบครองทำประโยชน์ในพื้นที่อุทยานหากฝ่าฝืนจะถูกดำเนินคดีอาญาน
9: ายประวัติศาสตร์จันเทพหัวหน้าอุทยานแห่งชาติทับลานได้ออกประกาศอุทยานแห่งชาติทับลานเรื่องห้ามมิให้ซื้อขายหรือเปลี่ยนแปลงผู้ครอบครองทำประโยชน์ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติทับลานโดยระบุว่าตามที่มีกระแสข่าวปรากฏต่อสาธารณชนเกี่ยวกับมติที่ประชุมคณะกรรมการอุทยานแห่งชาติเมื่อวันที่15มิถุนายนที่ผ่านมากรณีการพิจารณาเสนอแนวทางการเพิกถอนพื้นที่บางส่วนของอุทยานแห่งชาติทับลานส่งผลให้เกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อนว่ามีพื้นที่ดังกล่าวได้ถูกเพิกถอนจากเขตอุทยานแห่งชาติทับลานแล้วและได้มีการประกาศซื้อขายที่ดินในเขตอุทยานแห่งชาติทับลานเป็นจำนวนมากนั้นทั้งนี้กรมอุทยานแห่งชาติทับลานขอประกาศข้อกำหนดให้ถือปฏิบัติดังนี้ห้ามมิให้มีการซื้อขายแลกเปลี่ยนโอนสิทธิ์หรือดำเนินการใดๆอันเป็นการเปลี่ยนแปลงผู้ครอบครองทำประโยชน์ในพื้นที่เขตอุทยานแห่งชาติทับลานโดยเด็ดขาดเนื่องจากเป็นที่ดินที่อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติและเป็นพื้นที่พิพาททางกฎหมายการดำเนินการใดๆมีผลผูกพันทางกฎหมายและเป็นการกระทำที่มิชอบขอให้ราษฎรอย่าได้หลงเชื่อการโฆษณาชวนเชื่อหรือการแอบอ้างสิทธิ์ในที่ดินดังกล่าวเพื่อหลีกเลี่ยงการตกเป็นเหยื่อของการฉ้อโกงหรือการสูญเสียทรัพย์สินโดยไม่มีสิทธิทางกฎหมายรองรับหากพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบการกระทำอันเป็นการฝ่าฝืนประกาศฉบับนี้หรือพบการเปลี่ยนแปลงผู้ครอบครองโดยมิชอบพนักงานเจ้าหน้าที่จะดำเนินการบังคับใช้กฎหมายตามพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติพุทธศักราช2562อย่างเด็ดขาดทั้งในทางอาญาและมาตรการทางปกครองรวมถึงการดำเนินคดีกับผู้ซื้อและผู้ขายตามฐานความผิดที่เกี่ยวข้องตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: การเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครวันที่28มิถุนายนนี้ไม่มีการเลือกตั้งล่วงหน้าและไม่มีการเลือกตั้งนอกเขตหากไม่สามารถไปใช้สิทธิ์ได้ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งต้องแจ้งเหตุผ่านช่องทางออนไลน์ก่อนหรือหลังเลือกตั้ง7วัน
10: นายณรงค์เรืองศรีปลัดกรุงเทพมหานครย้ำว่าการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.ในวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้ไม่มีบทบัญญัติให้มีการเลือกตั้งล่วงหน้าหรือเลือกตั้งนอกเขตตามพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นพุทธศักราช2562ประชาชนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งต้องเดินทางไปลงคะแนนณหน่วยเลือกตั้งที่มีสิทธิ์ในวันดังกล่าววันเดียวเท่านั้นซึ่งขอให้ประชาชนตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งและสถานที่เลือกตั้งไว้ก่อนเพื่อป้องกันความสับสนในวันเลือกตั้งและสามารถใช้สิทธิ์ได้อย่างถูกต้องทั้งนี้หากผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งมีเหตุจำเป็นไม่อาจไปใช้สิทธิ์ในวันเลือกตั้งได้เช่นมีธุระด่วนเดินทางไปต่างจังหวัดหรือต่างประเทศเจ็บป่วยสามารถแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งเพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้ถูกจำกัดสิทธิทางการเมืองในอนาคตโดยสามารถแจ้งได้ภายใน7วันก่อนวันเลือกตั้งระหว่างวันที่21ถึง27มิถุนายนหรือภายใน7วันหลังวันเลือกตั้งระหว่างวันที่29มิถุนายนถึง5กรกฎาคมผ่านทางเว็บไซต์ของกรมการปกครองโดยประชาชนสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการเลือกตั้งได้ทาง Facebook กรุงเทพมหานครและเว็บไซต์ www.leuktangkrungtep69.com หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกกต.โทร1444จุฑามาศรักษาพันธ์รายงาน
11: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
12: ัฐบาลขอประชาสัมพันธ์ผู้โดยสารที่เดินทางโดยเครื่องบินค่ะขณะนี้กพท.ออกข้อกำหนดใหม่เกี่ยวกับการนำ power bank ขึ้นเครื่องเพื่อยกระดับความปลอดภัยตามมาตรฐานสากลของ ICAO โดย power bank สามารถนำขึ้นเครื่องได้เฉพาะในสัมภาระติดตัวเท่านั้นห้ามโหลดใต้ท้องเครื่องห้ามชาร์จ power bank หรือใช้ชาร์จอุปกรณ์ต่างๆระหว่างเที่ยวบินและห้ามเก็บไว้ในช่องเก็บสัมภาระเหนือศีรษะต ต้องเก็บไว้ในจุดที่เข้าถึงง่ายเท่านั้นนอกจากนี้ power bank ต้องมีการระบุความจุชัดเจนไม่เกินเกณฑ์ที่กำหนดและผู้โดยสารควรตรวจสอบข้อกำหนดของสายการบินก่อนเดินทางทุกครั้งเพื่อความปลอดภัยของตนเองผู้โดยสารทุกคนและการเดินทางทางอากาศโดยรวมค่ะสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาเพื่อพัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
13: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชฏิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
11: หนึ่งวันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์
14: เอาไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างแถลงการของกระทรวงการต่างประเทศสวิตเซอร์แลนด์ที่ยืนยันว่าการเจรจาระหว่างผู้แทนของสหรัฐและอิหร่านที่รีสอร์ทบนยอดเขาเบอร์เกนสต็อกของสวิตเซอร์แลนด์ในวันศุกร์นี้ถูกยกเลิกแล้วซึ่งสอดคล้องกับประกาศของทำเนียบขาวสหรัฐก่อนหน้านี้ที่ระบุว่านายเจดีแวนรองประธานาธิบดีสหรัฐยกเลิกกำหนดการเดินทางไปยังสวิตเซอร์แลนด์เพื่อเข้าร่วมการเจรจาทางเทคนิคกับผู้แทนของอิหร่านเนื่องจากปัญหาด้านการจัดการของการเจรจาครั้งนี้ยังไม่ลงตัวความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐและประธานาธิบดีมาซูสเบเซสเคียนแห่งอิหร่านลงนามบันทึกความเข้าใจ14ข้อผ่านทางระบบดิจิทัลเมื่อวันที่17มิถุนายนที่ผ่านมาเพื่อยุติสงครามระหว่างสหรัฐกับอิหร่านโดยจะมีการหยุดยิงทุกแนวรบเป็นเวลา60วันเพื่อเปิดทางให้ทั้งสองฝ่ายเจรจาข้อตกลงสันติภาพขั้นสุดท้ายสำนักข่าว NNA ของทางการเลบานอนรายงานว่ากองกำลังป้องกันอิสราเอลหรือ IDF เปิดปฏิบัติการโจมตีทางอากาศถล่มเป้าหมายในพื้นที่ชุมชนที่มีประชากรอยู่อาศัยในเขตนาบาติเยทางตอนใต้ของเลบานอนในวันนี้ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย18รายและมีผู้ได้รับบาดเจ็บจำนวนมากกองกำลังป้องกันอิสราเอลอ้างว่าปฏิบัติการดังกล่าวมีขึ้นเพื่อโจมตีเป้าหมายทางทหารของกลุ่มติดอาวุธฮิซบอลเลาะห์ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านที่อยู่ในพื้นที่ทางตอนใต้ของเลบานอนเพื่อตอบโต้ที่กลุ่มติดอาวุธฮิซบอลเลาะห์ยังคงละเมิดข้อตกลงหยุดยิงระหว่างอิสราเอลและเลบานอนอย่างต่อเนื่องเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นหลังจากนายเจดีแวนรองประธานาธิบดีสหรัฐตำหนิคณะรัฐมนตรีของอิสราเอลต่อกรณีที่วิพากษ์วิจารณ์ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเกี่ยวกับการบรรลุข้อตกลงสันติภาพระหว่างสหรัฐและอิหร่านเพื่อยุติสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศครับพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าภาคตะวันออกกรุงเทพมหานครรวมทั้งปริมณฑลและภาคใต้ตอนล่างมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวเตรียมพร้อมระวังอันตรายจากฝนตกหนักฝนที่ตกสะสมอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูง 1-2 เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณฝนฟ้าคะนองพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนระดับ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณแม่ฮ่องสอนเชียงรายพะเยาน่านตากกำแพงเพชรและเพชรบูรณ์อุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนระดับ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมชัยภูมินครราชสีมาและบุรีรัมย์อุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียส ภาคกลางมีฝนระดับ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณอุทัยธานีพระนครศรีอยุธยาลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครอุณหภูมิสูงสุด 35-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนระดับ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณนครนายกชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 31-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนระดับ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนระดับ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่ภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่กระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนระดับ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 0:04 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.31 เมและเวลา 9:00 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 64 เมน้ำลงเต็มที่เวลา 5:56 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 56 เซนติเมตรและเวลา 17:19 ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง 85 เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:27 กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:51
15: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก26มิถุนายน2569รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
16: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
14: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกานิกาแก้วใสบรรณาธิการข่าวอรัญญาชมชื่นและอานนท์นันตะสุคนอ่าน

0: FM 95.5 MHz สวทขอนแก่นให้ความรู้สู่ประชาชน
1: ปัญหาเคลมประกันไม่ได้กรมธรรม์ยังไม่คุ้มครองปัญหาเคลมไม่ได้ผู้ขายประกันไม่นำเงินส่งเข้าบริษัทประกันภัยปัญหาเคลมไม่ได้บริษัทประกันภัยปฏิเสธการจ่ายค่าประกันถ้าไม่อยากให้เกิดปัญหาเหล่านี้ต้องเลือกซื้อประกันภัยกับตัวแทนในหน้าประกันภัยที่มีใบอนุญาตหรือในหน้าประกันภัยที่ได้รับมอบอำนาจจากบริษัทประกันภัยเท่านั้นเลือกความปลอดภัยมั่นใจในกรมธรรม์สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนประกันภัย1186และสำนักงานคปภ.จังหวัดทุกแห่ง
2: สวัสดีครับคุณสมหญิงแต่งตัวสวยจะเศร้าแท้สิไปใส่นอ
3: ว่าสิเขาไปในเมืองค่ะพ่อผู้ใหญ่แต่คือจังอาการสิจามยุตลอดเวลานี่ล่ะเมื่อนี้อากาศกับว่าหนาวได้ล่ะคือจังมีหมอกลงหนาใช่ครับพ่อผู้ใหญ
2: ่มันบ่แม่นหมอกเด้อมันคือฝุ่นและกับควันที่เขาเอิ้นว่าฝุ่น PM 2.5 นั่นเด
3: ้ PM 2.5 มันคือแบบใดล่ะครับพ่อผู้ใหญ
2: ่ PM 2.5คือฝุ่นละอองที่มีขนาดน้อยกว่า 2.5 ไมครอนหรือมีขนาดประมาณ1ใน25ของเส้นผมประมาณนั้นล่ะ
3: แล้ว PM 2.5 มีผลเสียกับสุขภาพจังไดแน่ล่ะคะพ่อปุญใหญ
2: ่ผลเสียภายนอกก็สิมีเครื่องตาแสบจมูกหรือว่าแสบดังไอจามถ้าสูดหายใจหรือว่าสัมผัสในปริมาณที่หลายๆมันสิเฮ็ดให้แน่นหน้าอกใจสั้นเป็นพื้นตามร่างกายสิไปใส่มาใส่ทุกมื้อนี่ต้องตรวจสอบค่า PM 2.5 ซึ่งตรวจสอบได้จากแอปแอร์โฟไทย
3: เอาล่ะเฮาสิเฮ็ดจังได๋ล่ะคะพ่อผู้ใหญ่บาดที่นี่
2: เฮาก็ต้องป้องกันเจ้าของตัวโดยที่เวลาออกจากบ้านต้องสวมหน้ากากอนามัยที่ป้องกันฝุ่น PM 2.5 ได้อย่างเช่นว่าหน้ากาก N95 และก็หลีกเลี่ยงกิจกรรมกลางแจ้งนําเด้ออย่าลืมล่ะปิดเฮือนให้มิดชิดน้ำเด้อป้องกันฝุ่นเข้าในเฮือนเพื่อความปลอดภัยของเฮาและคนในครอบครัวของเฮาน้ำเด้ออย่าลืมล่ะ
3: อุ๊ยขอบคุณหลายๆเด้อค่ะพ่อผู้ใหญ
2: ่ออกจากบ้านอย่าลืมสวมหน้ากากป้องกันฝุ่นละออง PM 2.5 เด้อพี่น้องเด้อ
4: คำว่ารักมันกลายเป็นฝุ่นไปแล้ว
3: ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคพิเศษจังหวัดขอนแก่น
5: ในยุคที่ข้อมูลข่าวสารวิ่งเร็วเหมือนไฟฟ้าเราจะรู้เท่าทันสื่อได้อย่างไรวันนี้ขอแนะนำ4องค์ประกอบสำคัญที่จะช่วยให้คุณเป็นผู้รับสารที่ฉลาดและปลอดภัยอันดับแรกการเปิดรับสื่อคือการพร้อมรับข้อมูลข่าวสารจากหลายช่องทางไม่ปิดกั้นตัวเองแต่ต้องเปิดใจอย่างมีสติอันดับ2การเลือกรับสื่อเลือกสื่อที่น่าเชื่อถือมีแหล่งข้อมูลชัดเจนไม่รับข้อมูลจากแหล่งที่ไม่น่าไว้ใจอันดับ3การตรวจสอบข้อมูลข่าวสารอย่ารับข้อมูลทันทีควรพิสูจน์ความถูกต้องโดยเทียบจากหลายแหล่งและพิจารณาความน่าเชื่อถือของผู้ส่งสารและสุดท้ายการตีความสื่ออย่าปล่อยให้ความรู้สึกหรือความคิดเห็นส่วนตัวครอบงำควรแยกแยะข้อเท็จจริงจากความเห็นและคิดวิเคราะห์อย่างเป็นกลางถ้าคุณมีองค์ประกอบเหล่านี้ในใจคุณก็จะรู้เท่าทันสื่อในยุคดิจิทัลได้อย่างมั่นใจด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่1กรมประชาสัมพันธ์
6: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นทำการส่งกระจายเสียงในระบบ AM ความถี่621กิโลเฮิรตซ์และระบบ FM ความถี่ 99.50 เมกะเฮิรตซ์ลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการสูงวัยโซเซตี้ค่ะสาระดีๆมีเรื่องเล่าเข้าใจในกลุ่มสูงวัยไปกับรายการสูงวัยโซเซตี้ดำเนินรายการโดยเครือข่ายสูงวัยจังหวัดขอนแก่นออกอากาศทุกวันศุกร์เวลา 19:30 นถึง 20:00 นทางสวทขอนแก่นระบบ AM ความถี่621กิโลเฮิรตซ์และระบบ FM ความถี่ 99.50 เมกะเฮิรตซ์และเพจสวทขอนแก่นกรมประชาสัมพันธ์

0: สวัสดีครับคุณผู้ฟังขอต้อนรับเข้าสู่รายการสูงวัยโซเซตี้ทางสวทขอนแก่น FM 99.50 MHz กับผมศิรวิทย์รับหน้าที่ดำเนินการในค่ำคืนวันศุกร์ที่19มิถุนายน2569ในช่วงเวลาที่ประสบนิกรชาวไทยและพี่น้องชาวขอนแก่นทุกหมู่เหล่ายังคงอยู่ในห้วงเวลาแห่งความโศกเศร้าและร่วมถวายความอาลัยของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรศวราเทพเทวดีกรมหลวงราชสารที่นีสิริพัชรมหาพัชรราชธิดาพระผู้ทรงมีพระกรุณาธิคุณและทรงอุทิศพระองค์เพื่อประโยชน์สุขของปวงชนมาโดยตลอดสิ่งหนึ่งที่เราทุกคนจะสืบสารพระปณิธานของพระองค์ท่านได้คือการเกื้อกูลและดูแลซึ่งกันและกันในสังคมโดยเฉพาะการดูแลผู้สูงอายุและผู้ที่มีความพิการซึ่งนับวันจะมีจำนวนมากขึ้นในสังคมสูงวัยอย่างสมบูรณ์ในปัจจุบันครับในค่ำคืนนี้รายการของเราได้รับเกียรติจากอย่างยิ่งจากท่านรองศาสตราจารย์ดร.จุฬาภรณ์โสตะคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวิทยาลัยบัณฑิตเอเชียอาจารย์สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ครับแล้วก็อาจารย์อีกท่านหนึ่งครับอาจารย์ที่ประวันดานสวัสดีกุลอาจารย์เป็นผู้ช่วยคณบดีฝ่ายศิลปะวัฒนธรรมคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวิทยาลัยบัณฑิตเอเชียครับครับวันนี้เรามาคุยกันเรื่องของหลักสูตรผู้ดำเนินการกิจการการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีพระคุณเพียง130ชั่วโมงนะครับแต่ก่อนจะพูดถึงเนื้อหาของหลักสูตรซึ่งเป็นหลักสูตรค่อนข้างที่จะใหม่แล้วก็เป็นประโยชน์มากๆแล้วก็เป็นหลักสูตรระยะสั้นนะครับสามารถที่จะไปดำเนินการต่อเป็นผู้ประกอบกิจการการดูแลผู้สูงอายุได้นะอาจารย์ก่อนที่จะไปถึงตรงนั้นอยากจะให้อาจารย์พูดถึงว่าหลักสูตรของวิทยาลัยบัณฑิตเอเชียนี่หลักสูตรด้านสุขภาพมีอะไรบ้างครับอาจารย์แนะนำนิดนึงครับ
1: ค่ะขอบพระคุณมากค่ะท่านผอ.ศิรวิทย์ค่ะและสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านค่ะวันนี้ดิฉันรู้สึกเป็นเกียรติมากเลยที่ได้มาพบกับท่านผู้ฟังนะคะในนามของวิทยาบัณฑิตเอเชียโดยการนำของท่านศาสตราจารย์ดร.นายแพทย์กระแสชนะวงศ์ซึ่งเป็นผู้ก่อตั้งสถาบันและท่านอธิการบดีท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.เกษมชนะวงศ์นะคะมีความยินดีเป็นอย่างมากที่ได้มาพูดคุยกันวันนี้นะคะยังไงก็ตามวันนี้เป็นวันที่เราทุกคนนะคะได้ขอน้อมจิตตานุภาพถวายความอาลัยและขอสืบสานคุณงามความดีผ่านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อสังคมแด่พระองค์ผ่านนะคะค่ะขออนุญาตแนะนำเกี่ยวกับวิทยาบัณฑิตเอเชียก่อนนะคะวิทยาบัณฑิตเอเชียนี้ก็จะมีทั้งหมด5คณะด้วยกันนะคะคณะที่1คือคณะพยาบาลศาสตร์ซึ่งเป็นที่นิยมมากเลยนะคะรับนักศึกษาปีละ100คนนะคะ2คณะบริหารธุรกิจก็มีหลักสูตรที่น่าสนใจในการดำเนินงานทางด้านธุรกิจมีหลักสูตรที่ได้รับ

0: ลยีการผลิตนะคะแล้วก็หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศและหลักสูตรการจัดการสุขภาพนะคะซึ่งเรียน4ปีนะคะส่วนหลักสูตรเทคโนโลยีการผลิตเรียนที่อำเภอพลนะคะเรียน2ปีเป็นหลักสูตรต่อเนื่องค่ะสำหรับปริญญาโทเราก็มีหลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์มหาบัณฑิตนะคะสาขาภาวะผู้นำและการจัดการสุขภาพซึ่งมีทั้งคุณพยาบาลนักสาธารณสุขมาเรียนปีละ 10-20 คนนะคะน่าสนใจมากเลยนะคะแล้วก็หลักสูตรที่น่าสนใจอีกหลักสูตรหนึ่งก็คือหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขานวัตกรรมภาวะผู้นำเป็นหลักสูตรปริญญาเอกนะคะตอนนี้ก็เปิดเป็นปีที่4แล้วนะคะกำลังรับสมัครรุ่นที่5นะคะท่านใดสนใจก็เชิญได้เลยนะคะก็เป็นหลักสูตรที่เรียนเสาร์อาทิตย์นะคะแล้วก็สามารถที่จะไปทำงานแก้ไขปัญหาระดับสูงได้นะคะค่ะอันนี้ก็เป็นบริบทของวิทยาลัยบัณฑิตเอเชียนะคะ
1: ครับอาจารย์ครับได้ยินมาว่าอาจารย์มีหลักสูตรที่เป็นหลักสูตรระยะสั้นนะครับเกี่ยวกับหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุนะครับซึ่งรายการเราก็เป็นรายการสูงวัยโซเซตี้เกี่ยวกับด้านสังคมสูงวัยนะครับก็อยากให้อาจารย์แนะนำหลักสูตรเชื่อว่าหลักสูตรผู้ดำเนินกิจการการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีความพึงพินะเพราะว่าเป็นหลักสูตรที่ไม่ในคอนแกลนยังไม่มีที่ไหนได้ช่วงนี้ยังไม่มีที่เป็นมหาลัยเป็นระดับอุดมศึกษานี่ได้เปิดมีการเรียนการสอนครับก็มีบัณฑิตเอเชียมีอะไรบัณฑิตเอเชียนะครับที่กำลังเปิดการเรียนการสอนครับอาจารย์ลองแนะนำหลักสูตรตัวนี้ให้ท่านผู้ฟังได้ฟังครับ
0: ค่ะขอบพระคุณมากค่ะท่านผอ.ศิรวิทย์ค่ะหลักสูตรนี้ถือว่าเป็นหลักสูตรที่ทันสมัยและเป็นที่นิยมมากๆเลยนะคะตามเทรนด์ตามแนวโน้มของสังคมโลกและสังคมไทยนะคะมีผู้สูงอายุจำนวนมากเป็นสังคมเอจิ้งโซไซตี้หรือสังคมผู้สูงอายุแล้วนะคะเดินมา100คนมีผู้สูงอายุสัก20คนนะคะเพราะฉะนั้นโดยเฉพาะท่านอธิการผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.กสมชนวงศ์ท่านเป็นผู้มีวิสัยทัศน์นะคะท่านส่งเสริมสนับสนุนให้มีหลักสูตรผู้ดำเนินการกิจการการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิง130ชั่วโมงนะคะโดยเฉพาะผ่านการรับรองของกระทรวงสาธารณสุขมาเรียบร้อยสมบูรณ์แบบนะคะผู้เข้ารับการอบรมมีศักดิ์และสิทธิ์ไปสอบใบประกาศเพื่อที่จะเปิดศูนย์ดูแลผู้สูงอายุนะคะหรือที่เรียกว่า Nursing Home นะคะซึ่งตอนนี้ก็เป็นรุ่นที่3แล้วนะคะ
1: หลักสูตรนี้เนื้อหาหลักสูตรนี้โครงสร้างประมาณไหนอาจารย์มีทั้งทฤษฎีด้วยใช่ไหมมีทั้งภาคเวิร์กช็อปภาคปฏิบัติใช่ไหมอาจารย์แล้วก็หลักสูตรระยะสั้นอย่างเงี้ยคนเรียนไปนี้มีความมั่นใจแค่ไหนที่จะไปทำกิจการการดูแลผู้สูงอายุแล้วว่าไปเป็นผู้ดำเนินกิจการการดูแลผู้สูงอายุครับ
0: ค่ะขอบพระคุณมากค่ะมีการเรียนการสอนทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัตินะคะภาคทฤษฎีเรียนไปด้วยนะคะแล้วขณะนั้นก็ฝึกปฏิบัติไปด้วยสำหรับรายละเอียดหัวข้อวิชาอะไรต่างๆนะคะขอเรียนเชิญท่านอาจารย์ดร.อาจารย์ทิพวรรณเชิญเลยค่ะ
1: ครับเชิญอาจารย์ทิพวรรณ
2: ค่ะขอบพระคุณค่ะอาจารย์ขอบพระคุณท่านอาจารย์ศิลวิทย์ด้วยนะคะหลักสูตร130ชั่วโมงนี้เน้นหนักไปที่ทักษะการบริหารจัดการและมาตรฐานความปลอดภัยนะคะผู้เรียนจะได้รู้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการเปิดสถานประกอบการการบริหารจัดการสถานบริการสุขภาพการบริหารงานบุคคลการบริหารจัดการงบประมาณเกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการของสถานบริการสุขภาพนะคะแล้วเราก็จะมีการดูแลผู้สูงอายุทั้งร่างกายและจิตใจทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติที่ท่านคณบดีได้พูดไปแล้วนะคะและโรคที่พบบ่อยของผู้สูงอายุก็จะมีหมอผู้เชี่ยวชาญมาสอนให้รับทราบด้วยมีทั้งการประเมินความเสี่ยงของผู้สูงอายุด้วยนะคะระบบสุขภาพบาลและอื่นๆที่เกี่ยวข้องหลากหลายซึ่งครอบคลุมไปทั้งหมดไปจนถึงการประสานงานส่งต่อโรงพยาบาลฉุกเฉินที่เรียกว่า เรียนจบปั๊บก็จะสามารถได้ไปนำใบประกาศสนิทบัตรนี้ไปยื่นขออนุญาตเปิดกิจการดูแลผู้สูงอายุได้ตามกฎหมายได้ทันทีเลยค่ะ
1: ครับมีการฝึกปฏิบัติที่ Nursing Home ด้วยใช่ไหมฮะอาจารย
2: ์ค่ะแล้วก็ได้ไปศึกษาดูงานที่ Nursing Home ที่เปิดอยู่ที่ขอนแก่นที่มีคุณภาพแล้วก็พานักศึกษาไปเรียนไปศึกษาด้วยว่ามีการบริหารจัดการอย่างไรเพื่อให้ได้เห็นของจริงค่ะ
1: ครับคนที่จะมาเรียนได้ต้องเป็นคน

0: เรียกว่าเป็นคนประมาณไหนเป็นคนมีคุณสมบัติแบบไหนครับอาจารย์อายุเท่าไหร่ต้องจบอะไรมาถึงจะมาเรียนต่อด้านนี้ได้ครับ
1: ค่ะขอบพระคุณมากค่ะท่านผอ.สิริวิทย์คะคุณสมบัติพื้นฐานของผู้ที่จะเข้ารับการอบรมนี้ก็คือ 1. สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีนะคะอายุเท่าไหร่ก็ได้แล้วก็ถ้าหากทางด้านเรียนจบมาทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพจริงแล้วท่านสามารถที่จะไปสอบได้เลยแต่หลายท่านนะคะก็อยากจะมาเพิ่มพูนความรู้ก็มาสมัครเรียนมาอบรมได้ความรู้ใหม่ๆแล้วก็มีการติวก่อนที่จะไปสอบเพราะฉะนั้นทำให้หลักสูตรของเราเนี่ยสอบผ่าน 100% เลยนะคะมีศักดิ์และสิทธิ์ที่จะเปิดศูนย์ดูแลผู้สูงอายุได้ทันทีเลยนะคะ
0: ก็คือคนมาเรียนนี่อาจจะไม่ใช่ในสายอาจจะเป็นสายสุขภาพแต่ว่าอยากมามีสกิลอสกิลก็มาเรียนได้
1: ใช่ค่ะ
0: ก็บางคนบางท่านอาจจะอยู่ในสายสุขภาพแต่ว่าไม่อยู่ในสายการดูแลผู้สูงอายุนะครับก็คือเหมือนกับว่าทางด้านสุขภาพมีสาขาให้ต้องได้เรียนต้องได้อยู่ในช่วงเวลาการทำงานที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับทางด้านการดูแลผู้สูงอายุก็สามารถที่จะมาเรียนได้ใช่ไหมอาจารย
1: ์ค่ะมาได้เลย
0: แล้วก็กลุ่มที่จบปริญญาตรีนะครับที่ไม่ใช่สายทางด้านสุขภาพ
1: ทุกสาขา
0: ทุกสาขาก็สามารถมาเรียนได
1: ้
0: ครับเพื่อที่จะเรียนเสร็จแล้วปุ๊บได้ใบประกาศของวิทยาลัยบัณฑิตเอเชียนะครับ
1: ได้เลยค่ะ
0: แล้วก็ต้องมีการสอบนะครับมีการสอบประเมินก่อนจบด้วยนะต้องสอบให้ผ่านนะครับแล้วก็พอได้วุฒิบัตรได้ใบประกาศนียบัตรของวิทยาลัยบัณฑิตเอเชียก็ใช้วุฒินี้ไปสมัครสอบเป็นผู้ดำเนินการกิจการการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้พิการนะครับซ
1: ึ
0: ่งกรมสนับสนุนพยาธิสุขภาพกระทรวงสาธารณสุขจะจัดสอบทุกปีนะครับครับก็ต้องไปสอบที่กรุงเทพนะครับไปสอบเป็นออนไซต์นะครับ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ก็อาจารย์ครับถ้าเกิดคนที่สนใจอยากจะมาเรียนหรือถ้าเกิดเรียนออนไลน์ได้มั้ยฮะ
1: คือตามหลักของกระทรวงสาธารณสุขแล้วให้เรียนออนไซต์นะคะมาเรียนออนไซต์เพื่อได้เรียนได้พูดคุยได้สนทนาได้เห็นของจริงได้มีการฝึกปฏิบัติอย่างแท้จริงนะคะได้รับความรู้เต็มที่เลยนะคะเพราะฉะนั้นจึงได้มีการจัดการเรียนการสอนออนไซต์ก็คือที่วิทยาลัยบัณฑิตเอเชียโดยเฉพาะเราจัด130ชั่วโมงได้แบ่งเป็น4สัปดาห์นะคะสัปดาห์เว้นสัปดาห์นะคะก็จะทำให้ผู้เรียนเนี่ยไม่หนักเหนื่อยเกินไปนะคะสามารถที่จะเรียนไป1สัปดาห์พัก1สัปดาห์แล้วก็มาเรียนอีกจนกระทั่งครบ4สัปดาห์นะคะ
0: เรียกว่าถ้าออนไซต์ก็คือคุณภาพของ
1: เต็มที่เลยค่ะ
0: การเรียนการสอนคือเต็มที่
2: เพราะเรามีห้องปฏิบัติการฝึกปฏิบัตินะคะเราเรียนทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ
1: ภาคปฏิบัติด้วย
2: แล้วเราก็เชิญอาจารย์ที่มีความสามารถมาสอนแล้วก็ดูแลอย่างใกล้ชิด
1: ค่ะ
0: ครับถ้าเกิดว่าจบไปนี่สมมติสอบได้ใบผู้ดำเนินการของกระทรวงสาธารณสุขนะครับได้ใบตัวนี้สามารถที่จะไปทำอาชีพนะครับเป็นผู้ดำเนินการซึ่งในกิจการดูแลสูงอายุนี่ก็จะมีทั้งผู้ประกอบการผู้ดำเนินการแล้วก็ผู้ให้บริการผู้ให้บริการเดี๋ยวเราใช้คำว่าแคร์กิฟเวอร์หรือ CG นะครับมีความจำเป็นนะครับที่จะต้องในกิจการการสูงอายุที่มีการพักค้างคืนนะครับจะต้องมีผู้ดำเนินการเพราะฉะนั้นมีความสำคัญแล้วก็มีความจำเป็นตามกฎหมายนะครับซึ่งคนที่จะออกไปประกอบกิจการนี้ก็เป็นบุคคลที่ต้องเรียกว่าเป็นบุคคลคุณภาพด้านการดูแลในหลายๆมิติน
1: ะ
0: ไม่ใช่ว่าด้านสุขภาพอย่างเดียวนะครับต้องไปดูแลในทุกมิตินะซึ่งถ้าเกิดว่าเรานึกถึงเวลาที่มีการเจ็บป่วยนะเจ็บป่วยอาจจะรุนแรงเนาะรุนแรงก็ต้องเข้าโรงพยาบาลนะเข้าสถานพยาบาลพอเข้าสถานพยาบาลปุ๊บสักระยะหนึ่งเขาจะให้เราออกครับเราอาจจะดีขึ้นหรืออาจจะมีคนมาต่อคิวนะครับอาจารย์ต่อคิวก็คือมีคนที่ป่วยหนัก
2: ต้องมาใช้เตียง
0: ต้องใช้เตียงต่อคิวเตียงจากเราสมมตินะครับ
1: ใช่ใช
0: ่ก็สมมติว่าดีขึ้นหน่อยนึงอาจจะไม่ดีขึ้นมากจะต้องกลับไปอยู่ที่บ้านนะครับนี่คือการอยู่ที่บ้านไม่มีคนดูแลก็อาจจะต้องใช้บริการของศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ
1: ใช่ค่ะ
0: อันนี้ก็เหมือนเป็นการดูแลที่บ้านแต่ว่าเป็นการดูแลที่ต้องมี
1: คนดูแล
0: บุคลากรที่ได้รับการอบรมอนุญาตตามกฎหมายมีใบอะไรต่างๆนะครับถูกต้องตามกฎหมายมีวัสดุอุปกรณ์มีความปลอดภัยนะครับมีสถานที่ที่ป รับสภาพเรียบร้อยแล้วนะครับมีกฎหมายคุ้มครองทำผิดพลาดอะไรมาก็มีกฎหมายคุ้มครองก็อันนี้เป็นสิ่งที่เป็นทางเลือกนะครับให้กับ
1: ผู้
0: สูงอายุแล้วก็ผู้ที่มีพ่อพึ่งพิงนะครับอาจจะไม่ใช่ผู้สูงอายุอย่างเดียวนะครับการอาจจะสมมติว่าในยุคใหม่เราเป็นสโตรกเยอะขึ้นนะครับก็เป็นในวัยเด็กมากขึ้นหรือจะเป็นอุบัติเหตุหกล้มนู่นนี่นะครับก็อยู่โรงพยาบาลนานไม่ได้หรือว่าจะป่วยจิตเวชเป็นจิตเวชก็อยู่โรงพยาบาลนานไม่ได้เหมือนกันสมัยนี้นะครับสมัยก่อนอยู่ได้เป็นเดือนเนาะทุกวันนี้ก
2: ็เดี๋ยวนี้มีอัลไซเมอร์มากมาย
0: ครับ
2: ผู้สูงอายุเลยต้องไปอาศัยศูนย์บริการสุขภาพศูนย์ผู้สูงอายุ
0: ก็เลย
1: คือความมั่นใจ
0: นำเรียนท่านผู้ฟังว่าตรงนี้มีความสำคัญมีความจำเป็นแล้วก็ต้องก็เลยต้องถามอาจารย์ทั้งสองท่านนะครับว่าจบหลักสูตรไปแล้วนี่มีประสิทธิภาพมากน้อยแค่ไหนนะครับมั่นใจแค่ไหนแล้วก็ต้องไปฝึกทักษะอีกอะไรอีกมากมายกว่าจะเป็นผู้ประกอบการได้หรือเปล่านะครับก็ต้องสอบถามอาจารย์อีกเพิ่มเติมว่าสามารถไปประกอบกิจการได้เลยมีลูกศิษย์ลูกหาที่จบรุ่น1รุ่น2ที่อาจารย์ได้เกิดถึงว่าไปตอนนี้มีลูกศิษย์ที่ไปประกอบกิจการดูแลสูงได้อย่างครับ
1: ค่ะตอนนี้ก็มีคนไปเปิดศูนย์ดูแลผู้สูงอายุของตนเองแล้วนะคะก็สามารถทำได้อย่างดีนะคะมีผู้มารับบริการนะคะมีความมั่นใจแล้วก็บางคนก็ไปเป็นผู้ดำเนินการหรือที่เรียกว่า CG Care Manager อยู่ในศูนย์ผู้สูงอายุของ
0: CM
1: ถูกป่ะ CM ค่ะ CM นะคะส่วน CG คือ Care Giver นะคะส่วนผู้ดูแลผู้สูงอายุนี้เรียกว่า CM นะคะ Care Manager นะคะ
0: ค
1: ่ะแล้วก็เป็นที่มั่นใจนะคะว่าได้รับการดูแลได้ดีค่ะ
0: คร
2: ับ CM นี่ที่จบไปแล้วเนี่ยพวกพี่ก็ต้องคอยดูแล CG ด้วยนะคะที่มาอบรมครั้งนี้ก็เพื่อที่จะไปเป็นผู้ดูแลคนดูแลอีกทีนึง
0: ครับ
2: เพราะว่า
1: เป็นหัวหน้า
2: เป็นหัวหน้าของ CG ครั้งนี
0: ้เหมือนเป็นผู้จัดการอะไรเงี้ย
2: ผู้จัดการจะต้องมีความรู้ด้านนี้ถ้าเกิด CG ทำไม่ถูกทำยังไงถึงจะดีที่ให้รู้ทัน CG ด้วยนะคะเพราะว่าผู้ดูแลผู้สูงอายุก็อยู่ในความดูแลของผู้ดำเนินกิจการที่กำลังที่มาเรียนกับพวกเราเนี่ยค่ะ
0: ครับอาจารย์หลักสูตรระยะสั้นนี้130ชั่วโมงนี่ยืมกู้ยืมเรียนนั้นสมมติไม่มีทุนหรืออาจารย์มีแนวโน้มที่จะสามารถขอทุนจากภาคเอกชนนู่นนี่มาร่วมอะไรนี้มีไหมฮะ
1: คือปกติแล้วหลักสูตรละ 25,000 บาทนะคะท่านอธิการเห็นว่า อยากจะให้ทุนผู้เข้ามาเรียนให้คนละ 5,000 บาทเพราะฉะนั้นจ่ายเพียง 20,000 บาทเท่านั้นค่ะ
0: คร
1: ับ ค่ะ
0: ครับจ่าย 20,000 บาทก็เรียนจบหลักสูตร
1: จบหลักสูตรได้เลยค่ะ
0: เดี๋ยวก็สอบผ่าน 100% ใช่ไหม
1: สอบผ่าน 100% ค่ะที่ผ่านมา2รุ่นนะคะสอบผ่าน 100% ค่ะ
0: อาจารย์ครับถือว่าเป็นความโชคดีของชาวคนแก่นนะครับคนแก่นก็มีกิจการด้านนี้กำลังเติบโตนะครับครับเป็นเขาเรียกว่าเป็นแนวโน้มที่ก้าวกระโดดนะครับจาก5แห่ง10แห่งเป็น20 30แห่งแล้วตอนนี้จะเข้า30กว่าแล้วนะครับใช้เวลาไม่นานนะครับก็กำลังเติบโตแล้วก็มีหลายที่เข้ามาศึกษาดูงานนะไม่ว่าจะเป็นทางด้านหลักสูตรปีนี้ก็มีการอบรมหลักสูตรแคร์กิฟเวอร์ผู้ให้บริการนะครับทางขอนแก่นเรานี่ก็ได้ทุนที่สมัครอบรมหรือว่าเป็นแคร์กิฟเวอร์ผู้ให้บริการที่ของสปชนะครับก็ให้ทุนมาสมัครที่จะเรียนอบรมฟรีแล้วก็คนละหลักสูตรกันนะครับอันนี้เป็นเขาเรียกว่าเป็น CM แต่ที่พูดถึงคือ CG นะครับ CG ก็จะเรียนน้อยกว่านะครับอาจจะเรียนแค่70ชั่วโมงนะครับ120ชั่วโมง
2: 420
0: แล้วก็420ชั่วโมงนะครับก็จะมีหลักสูตรที่มีความหลากหลายนะครับแต่วันนี้หลักสูตร CM หรือหลักสูตรผู้ดำเนินการจะมีที่นี่ที่เดียวนะครับอย่างนี้นะครับครับก็สุดท้ายอยากให้อาจารย์ฝากถึงถ้าเกิดสนใจจะติดต่อสอบถามได้อย่างไรบ้างครับจากที่ไหนบ้างครับ
2: ก็ปัจจุบันนี้นะคะวิเลยบัณฑิตเอเชียเนี่ยก็กำลังเปิดหลักสูตรนี้อยู่นะคะเป็นรุ่น3เพราะว่าเมื่อปีที่แล้วเราเปิดไป2รุ่นนะคะถ้าจะสอบกันสามารถสอบถามได้ที่วิไลบัณฑิตเอเชียเลยนะคะเดินเข้ามาสอบถามได้เลยนะคะเพราะว่าแล้วก็มีโทรศัพท์สอบถามได้ที่เบอร์สายตรงของคณะคือ043 246 536 -8 ต่อ6 2620นะคะ
0: ครับ
1: ค่ะค่ะหรือจะดูที่ Facebook ของพี่ระเบเลเซียก็ได้นะคะยังไงก็ตามนะคะสามารถที่จะโทรศัพท์ถึงอาจารย์จุฬาภรณ์โสตะนะคะหมายเลข0862389779นะคะ0862389779นะคะหรือโทรหาอาจารย์ทิพวรรณด่านสวัสดิคุณนะคะ0819543775 0819543775ค่ะโดยปกติก็จะมีคนโทรศัพท์มาแล้วเราก็มีการแอดไลน์กันพูดคุยกันจนกระทั่งมีการสมัครพอสมัครแล้วก็จะมีทำเป็นกลุ่มนะคะกรุ๊ปไลน์พูดคุยกันนะคะส่ง PowerPoint สื่อการสอนอะไรต่างๆนะคะระเบียบตารางสอนต่างๆเพื่อที่จะได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้แล้วก็ตามให้ทันนะคะ
0: ครับช่วงนี้ก็เป็นการเรียนการสอนรุ่นที่3อยู่ใช่มั้ยอาจารย
1: ์ค่ะ
0: ครับก็ขอฝากหลักสูตรนะครับแล้วก็เป็นประโยชน์มากๆนะครับสําหรับท่านที่เป็นหลักสูตรเรียนสอนปกติถ้าดูแลด้านสุขภาพโอ้โหเราใช้เวลาเป็นปีเป็น2ปีเป็น4ปีนะฮะนั่นหลักสูตรก็คืออย่างแพทย์เนี้ยก็6ปีนะฮะแล้วก็6ปียังไม่จบต้องเรียนต่อนู่นนั่นนี่กว่าจะมาดูแลคนได้แต่นี่เป็นหลักสูตรที่สั้นครับก็ขอขอบคุณอาจารย์ทั้ง2ท่านอาจารย์จุฬาภรณ์ดร.รองศาสตราจารย์ดร.จุฬาภรณ์โสตะนะครับคณะบดีคณะวิทยาศาสตร์แล้วก็อาจารย์ทิพวรรณด่านสวัสดิคุณนะครับอาจารย์ถ้าโอกาสหน้ามีอยากจะเรียนเชิญอาจารย์มาเล่าสู่กันฟังในเรื่องของไม่ว่าจะเป็นเรื่องใหม่ๆเรื่องหลักสูตรการเรียนการสอนเรื่องต่างๆนะครับที่เป็นความรู้เป็นวิชาการต่างๆเป็นประโยชน์ให้กับท่านผู้ฟังนะครับได้ฟังในช่วงท่านที่ฟังในการวิทยุนะครับหรือว่าทางสื่อออนไลน์ที่เป็น Facebook นะครับก็เรียนเชิญอาจารย์ทั้งสองท่านใหม่นะครับ
1: ด้วยความยินดีค่ะ
0: ขอบคุณค่ะ
1: ขอบค
0: ุ
1: ณมากครับสวัสดีค่ะสวัสดีค
0: ่
1: ะ
0: ในการสูงวัยโซเซตี้ทางสวทขอนแก่น FM 99.5 ส่วนนี้คือต้องขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะครับก่อนจากกันค่ำคืนนี้ขอส่งท้ายด้วยบทเพลงแห่งความรู้ถึงร่วมถวายความอาลัยและส่งกำลังใจให้กับคนไทยทุกคนครับขอให้ทุกท่านมีความสุขและสุขภาพแข็งแรงครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชโรกาสให้ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีนำคณะข้าราชการและผู้แทนเกษตรกรจังหวัดกาญจนบุรีเฝ้าทูลละอองพระบาทณวังสระปทุมนายกรัฐมนตรีเปิดนิทรรศการ13รอบนักสัตว์วัดราชบพิตรพระบรมราชูทิศแห่งพระราชศรัทธาเนื่องในงานฉลองพระชนมายุ99พรรษาสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกแคนาดาชนะกาตาร์6-0คว้าชัยชนะนัดแรกในการแข่งขันฟุตบอลโลก2026ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันศุกร์ที่19มิถุนายนพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 17:35 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการินีพีระยพัฒน์รัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสระปทุมพระราชทานพระราชโรกาสให้นางสาววริศราสงวนเสริมศรีผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีนำคณะข้าราชการและผู้แทนเกษตรกรจังหวัดกาญจนบุรีเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายทุเรียนทองผาภูมิพันหมอนทองทุเรียนเบญจพรรณสายพันธุ์ต่างๆเงาะทองผาภูมิและมังคุดของจังหวัดกาญจนบุรีเวลา 13:50 นาทีสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตโอรคติยะราชนารีพระราชทานพระวโรกาสให้ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณนายแพทย์ปิยสกลสกลสัตยาธรนายกสภามหาวิทยาลัยมหิดลและคณะเฝ้าถวายปริญญาเภสัชศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์ประจำปีการศึกษา2567ณอาคารอัครราชกุมารีโรงพยาบาลจุฬาภรณ์เขตหลัก4กรุงเทพมหานครในวันเดียวกันนี้เวลา 18:54 นาทีสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยะราชนารีเสด็จไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาพระบรมมหาราชวังอันหนึ่งเมื่อวันพฤหัสบดีที่18มิถุนายน2569เวลา 12:47 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากวังสระปทุมไปยังท่าอากาศยานดอนเมืองเพื่อประทับเครื่องบินพระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรการดำเนินงานโครงการทหารพันดีณค่ายพระยอดเมืองขวางอำเภอเมืองนครพนมจังหวัดนครพนมซึ่งเริ่มมาตั้งแต่ปี2565มีมณฑลทหารบกที่210และกองพันทหารราบที่3กรมทหารราบที่3ร่วมดำเนินงานในพื้นที่126ไร่มีการใช้เทคโนโลยีการพัฒนาที่ดินทำให้คุณภาพดินดีขึ้นปริมาณอินทรีย์วัตถุและธาตุอาหารในดินเพิ่มขึ้นผลผลิตทางการเกษตรสูงขึ้นเพราะปลูกได้ทั้งปีเน้นผลิตผักปลอดภัยละเว้นการใช้สารเคมีปลูกพืชหมุนเวียนได้ตามฤดูกาลผลผลิตนำไปประกอบเลี้ยงแก่ทหารกองประจำการและจำหน่ายพร้อมทั้งมีการขยายผลโดยโรงเรียนบ้านรามราชอำเภอท่าอุเทนเข้าร่วมโครงการในรูปแบบชุมชนเบิกบานอาหารปลอดภัยส่งเสริมการปลูกพืชผักสวนครัวและเลี้ยงปลาเพื่อเป็นแหล่งอาหารปลอดภัยให้ชุมชนในโอกาสนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชโรกาสให้คณะบุคคลเฝ้าทูลละอองพระบาทน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายพันสัตว์และอุปกรณ์สำหรับเลี้ยงสัตว์ปีกจากนั้นพระราชทานพันธุ์พืชและพันสัตว์ให้หน่วยทหารในพื้นที่กองทัพภาคที่2และโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการเสร็จแล้วประทับรถรางพระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรศูนย์การเรียนรู้เกษตรครบวงจรกองพันทหารราบที่3กรมทหารราบที่3ประกอบด้วยกิจกรรมผลิตเมล็ดพันธุ์ผักพระราชทานเพื่อนช่วยเพื่อนพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเพื่อพระราชทานแก่ราษฎรที่ประสบภัย กิจกรรมผลิตพันธุ์สัตว์มีการจัดการฟาร์มตามหลักความปลอดภัยทางชีวภาพอย่างเป็นระบบติดตามสุขภาพสัตว์อย่างสม่ำเสมอเพื่อให้สัตว์มีสุขภาพแข็งแรงลดความเสี่ยงจากการระบาดของโรคเป็นต้นแบบถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีด้านปศุสัตว์แก่กำลังพลประชาชนและเกษตรกรในพื้นที่นอกจากนี้ยังมีพื้นที่สาธิตโครงการบ้านนี้มีรักปลูกผักกินเองและโครงการทางนี้มีผลผู้คนรักกันปลูกพันธุ์ผักพระราชทานและกิ่งพันธุ์ไม้ผลพระราชทานเป็นต้นแบบการยังชีพเพื่อบริโภคในครัวเรือนและจำหน่ายช่วยลดรายจ่ายเพิ่มรายได้และยังมีแปลงปลูกพืชสมุนไพรของโรงพยาบาลค่ายพระยอดเมืองขวางเพื่อใช้ทำยาสมุนไพรและลูกประคบเป็นแพทย์ทางเลือกแปลงปลูกกล้วยน้ำว้าและขยายพันธุ์กล้วยคาเวนดิชเป็นแหล่งอาหารให้กำลังพลโอกาสนี้พระราชทานพระราชดำรัสเพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่กำลังพลที่เข้าร่วมโครงการทหารพันดีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสมควรแก่เวลาจึงเสด็จพระราชดำเนินไปยังท่าอากาศยานนครพนมอำเภอเมืองนครพนมจังหวัดนครพนมเพื่อประทับเครื่องบินพระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับกรุงเทพมหานครจบข่าวในพระราชสำนัก
1: องค์การ5ศาสนาร่วมจัดกิจกรรมแสดงความอาลัยน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาน
2: างสาวสบิดาไทยเศษรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเปิดเผยว่ากรมการศาสนาได้ประสานความร่วมมือกับองค์การ5ศาสนาร่วมจัดกิจกรรมแสดงความอาลัยแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาและประกอบศาสนกิจตามหลักศาสนบัญญัติของแต่ละศาสนาเพื่อถวายพระกุศลน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจในการส่งเสริมและทำนุบำรุงกิจการศาสนาและพระกรณียกิจด้านต่างๆโดยศาสนาพุทธมหาเถรสมาคมได้มีมติให้วัดทั่วประเทศและวัดไทยในต่างประเทศจัดพิธีบำเพ็ญกุศลอาทิการสวดพระพุทธมนต์สวดพระอภิธรรมเจริญจิตภาวนาและปฏิบัติธรรมอุทิศถวายพระกุศลศาสนาอิสลามจุฬาราชมนตรีกำหนดแนวทางให้พี่น้องชาวไทยมุสลิมร่วมแสดงความอาลัยด้วยความสำรวมแต่งกายสุภาพตามแนวทางของทางราชการศาสนาคริสต์จัดพิธีสวดภาวนาอธิษฐานภาวนาและประกอบพิธีนมัสการตามหลักความเชื่อของแต่ละนิกายและจัดนิทรรศการเผยแพร่พระกรณียกิจศาสนาพราหมณ์ฮินดูเทวสถานสำหรับพระนครและองค์กรศาสนาพราหมณ์ฮินดูร่วมประกอบพิธีกรรมทางศาสนาและสวดมนต์ถวายพระกุศลศาสนาซิกจัดพิธีสวดมนต์เจริญจิตภาวนาและลงนามแสดงความอาลัยโดยทุกศาสนาได้ปรับการจัดกิจกรรมทางศาสนาให้เหมาะสมกับช่วงเวลาแห่งการแสดงความอาลัยและสืบสานพระปณิธานในการสร้างความรักความสามัคคีและสันติสุขให้แก่ประเทศชาติมาริชโยรายงาน
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกรมธนารักษ์เข้าเฝ้าสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกถวายเหรียญที่ระลึกฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกเสด็จออกณพระตำหนักวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามประธานพระวโรกาสให้นายเอกนิติทันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังพร้อมด้วยนายอัครุตสนธยานนท์อธิบดีกรมธนารักษ์และคณะผู้บริหารกระทรวงการคลังผู้บริหารกรมธนารักษ์เข้าเฝ้าถวายเหรียญที่ระลึกฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกโดยมีนางยุภาทวีวัฒนกิจบวรปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีร่วมเฝ้าด้วยเหรียญที่ระลึกดังกล่าวนี้รัฐบาลโดยคณะกรรมการอำนวยการจัดงานฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก26 มิถุนายน 2569มอบหมายให้กองกษาปกรมธนารักษ์กระทรวงการคลังจัดสร้างขึ้นเพื่อเป็นที่ระลึกมีรูปแบบลักษณะเป็นเหรียญเสมาขนาดความสูงประมาณ 3.5 เซนติเมตรรวมหูประกอบด้วยเหรียญทองคำธรรมดาทำด้วยทองคำความบริสุทธิ์ 96.5% น้ำหนักประมาณ20กรัมจำนวน99เหรียญเหรียญเงินธรรมดาพิมพ์สีทำด้วยเงินความบริสุทธิ์ 95% น้ำหนักประมาณ15กรัมจำนวน499เหรียญเหรียญเงินธรรมดาทำด้วยเงินความบริสุทธิ์ 95% น้ำหนักประมาณ15กรัมจำนวน999เหรียญและเหรียญทองแดงธรรมดาทำด้วยทองแดงความบริสุทธิ์ 95% น้ำหนักประมาณ12กรัมจำนวน 99,999 เหรียญในการนี้สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกทรงประพรมน้ำพระพุทธมนต์และมีพระบัญชาโปรดให้สมเด็จพระมหาวีระวงศ์เลขานุการสมเด็จพระสังฆราชปฏิบัติหน้าที่แทนพระองค์ณพระวิหารวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามต่อจนเสร็จพิธีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานเปิดนิทรรศการ13รอบนักสัตว์วัดราชบพิตรพระบรมราชูทิศแห่งพระราชศรัทธาเนื่องในงานฉลองพระชนมายุ99พรรษาสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก
3: นายอนุทินชาญวรกูลนายกรัฐมนตรีเป็นประธานเปิดนิทรรศการ13รอบนักสัตว์วัดราชบพิตรพระบรมราชูทิศแห่งพระราชศรัทธาเนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ99พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก26มิถุนายน2569และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรศวราเทพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาโดยนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าการจัดนิทรรศการครั้งนี้ถือเป็นโอกาสสำคัญในการน้อมแสดงมุทิตาสักการะแด่สมเด็จพระสังฆราชองค์ประมุขแห่งคณะสงฆ์ไทยผู้ทรงปฏิบัติพระศาสนกิจและทรงอุทิศพระองค์เพื่อความมั่นคงของพระพุทธศาสนาตลอดจนเป็นการเผยแพร่คุณค่าทางประวัติศาสตร์ศิลปวัฒนธรรมและพระราชศรัทธาที่มีต่อวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามซึ่งเป็นวัดสำคัญที่มีความผูกพันกับสถาบันพระมหากษัตริย์มาอย่างยาวนานพร้อมทั้งช่วยให้ประชาชนได้ศึกษาเรียนรู้มรดกทางวัฒนธรรมและบทบาทของพระพุทธศาสนาที่มีต่อสังคมไทยรวมทั้งน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาที่ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจเพื่อประเทศชาติศาสนาและประชาชนอย่างต่อเนื่อง
4: นิทรรศการนี้จึงไม่ได้เป็นเพียงเวทีแห่งการเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนาและมรดกทางวัฒนธรรมของชาติเท่านั้นแต่ยังเป็นโอกาสสำคัญในการน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณและพระคุณูปการของทั้งสมเด็จพระสังฆราชและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาผู้ทรงอุทิศพระองค์เพื่อบวรพุทธศาสนาประเทศชาติและประชาชนผมเชื่อมั่นว่าในเทศกาลนี้จะทำให้ประชาชนได้ตระหนักถึงคุณค่าของพระพุทธศาสนาประวัติศาสตร์พร้อมทั้งน้อมนำแบบอย่างแห่งคุณธรรมความเสียสละและการบำเพ็ญประโยชน์เพื่อส่วนรวมมาประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตเพื่อร่วมกันสร้างสรรค์สังคมไทยให้มีความมั่นคงสงบสุขร่มเย็นและเจริญก้าวหน้าสืบไป
3: ทั้งนี้ภายในงานมีการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติการสักการะบูชนียวัตถุการเยี่ยมชมศิลปกรรมสำคัญภายในวัดการจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมรวมถึงการสาธิตมรดกภูมิปัญญาไทยโดยนิทรรศการ13รอบนักสัตว์วัดราชบพิตรพระบรมราชูทิศแห่งพระราชศรัทธาจัดขึ้นตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่21มิถุนายน2569ระหว่างเวลา10นาฬิกาถึง21นาฬิกาณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามปุริมปัสโสภาภาครายงาน
1: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดประกวดเส้นไหมและผ้าไหมตรานกยูงพระราชทานระดับประเทศประจำปี2569มุ่งส่งเสริมเยาวชนเกษตรกรชุมชนร่วมอนุรักษ์ภูมิปัญญาไหมไทยพร้อมหนุนต่อยอดสู่ตลาดสร้างรายได้ยั่งยืน
5: นายวัชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานเปิดงานประกวดเส้นไหมผ้าไหมตรานกยูงพระราชทานและผลิตภัณฑ์หมอนไหมระดับประเทศประจำปี2569ที่จังหวัดร้อยเอ็ดโดยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวว่าการจัดงานมีเป้าหมายเพื่ออนุรักษ์และสืบสานภูมิปัญญาการผลิตเส้นไหมและผ้าไหมไทยควบคู่กับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีความหลากหลายเพิ่มช่องทางการตลาดและสร้างรายได้ที่มั่นคงให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกหมอนเลี้ยงไหมทั่วประเทศพร้อมยกย่องบุคคลและชุมชนต้นแบบที่สร้างสรรค์ผลงานคุณภาพให้เป็นที่ประจักษ์ในระดับประเทศภายในงานมีการประกวดรวม34ประเภททั้งเส้นไหมผ้าไหมและผลิตภัณฑ์หมอนไหมรวมถึงการจัดนิทรรศการและจำหน่ายสินค้าเพื่อเปิดโอกาสทางการตลาดให้แก่เกษตรกรและผู้ประกอบการโดยตรง ด้านนายสรัญญูภูลาภอธิบดีกรมหม่อนไหมระบุว่ากรมหม่อนไหมจะเดินหน้าส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์หม่อนไหมอย่างต่อเนื่องเพื่อรักษาภูมิปัญญาท้องถิ่นยกระดับคุณภาพสินค้าขยายโอกาสทางการตลาดและสร้างรายได้ที่มั่นคงให้เกษตรกรอย่างยั่งยืนชวนันท์มาลีรายงาน
6: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
7: 1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์
0: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับนายชองโนเอลบาโรรัฐมนตรีต่างประเทศฝรั่งเศสกล่าวกับสถานีโทรทัศน์ France Info ของฝรั่งเศสในวันนี้โดยเรียกร้องให้สหรัฐกดดันอิสราเอลให้ยุติปฏิบัติการโจมตีเป้าหมายในพื้นที่ทางตอนใต้ของเลบานอนขณะที่รัฐบาลฝรั่งเศสยังคงดำเนินความพยายามในการจัดการประชุมระดับนานาชาติเพื่อระดมการสนับสนุนแก่กองทัพเลบานอนความคิดเห็นดังกล่าวมีขึ้นขณะที่กองทัพอิสราเอลยังคงดำเนินการปฏิบัติการโจมตีเป้าหมายทางทหารของกลุ่มติดอาวุธฮิซบอลเลาะห์ในหลายพื้นที่ทางตอนใต้ของเลบานอนอย่างต่อเนื่องแม้ว่าสหรัฐและอิหร่านได้ลงนามบันทึกความเข้าใจหรือ MOU สันติภาพ14ข้อเมื่อวันพุธที่ผ่านมาเพื่อยุติสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางซึ่งรวมถึงการที่อิสราเอลจะต้องยุติการโจมตีเลบานอนประธานาธิบดีอีแจมายองผู้นำเกาหลีใต้เปิดเผยกับผู้สื่อข่าวในวันนี้ที่ระบุว่าเขาแจ้งต่อประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐระหว่างการพบกันในการประชุมสุดยอดผู้นำกลุ่มประเทศอุตสาหกรรมชั้นนำ7ชาติหรือ G7 ที่ฝรั่งเศสในสัปดาห์นี้ว่ามาตรการคว่ำบาตรและแรงกดดันจากนานาชาติต่อเกาหลีเหนือไร้ประสิทธิภาพเนื่องจากความร่วมมือทางทหารระหว่างเกาหลีเหนือกับรัสเซียในสงครามยูเครนพร้อมยืนยันว่าความช่วยเหลือเพียงเล็กน้อยของรัสเซียก่อให้เกิดประโยชน์มากมายต่อเกาหลีเหนือทั้งนี้ประธานาธิบดีอีแจมายองขอให้ประธานาธิบดีทรัมป์เป็นผู้นำในการคลี่คลายความตึงเครียดกับเกาหลีเหนือด้วยแนวทางสันติภาพพร้อมย้ำว่าถึงเวลาแล้วที่จะต้องให้ความสนใจกับประเด็นเกาหลีเหนือขณะที่ประธานาธิบดีทรัมป์รับปากว่าจะช่วยแก้ปัญหาประเด็นดังกล่าวที่เกี่ยวข้องกับเกาหลีเหนือสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างแถลงการของหน่วยดับเพลิงแห่งกรุงโตเกียวของญี่ปุ่นที่ระบุว่าเกิดเหตุเพลิงไหม้โรงเรียนประถมศึกษาแห่งหนึ่งที่เขตคิตะในกรุงโตเกียวเมื่อเวลา 11:00 นของวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บ10รายซึ่งในจำนวนนี้เป็นครู2รายและเด็กนักเรียน8รายอย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่ดับเพลิงสามารถควบคุมเพลิงที่ลุกไหม้ในโรงเรียนแห่งนี้ได้สำเร็จแล้วส่วนครูและนักเรียนทั้งหมดเกือบ330คนได้รับการช่วยเหลือและอพยพไปยังสถานที่ปลอดภัยแล้วด้านทางการกรุงโตเกียวเปิดเผยว่าหน่วยงานตำรวจและหน่วยงานดับเพลิงของกรุงโตเกียวกำลังร่วมกันดำเนินการสอบสวนเพื่อหาสาเหตุการเกิดเพลิงไหม้ในโรงเรียนแห่งนี้โดยเบื้องต้นเจ้าหน้าที่เชื่อว่าต้นเพลิงอาจเริ่มลุกไหม้จากห้องที่อยู่ติดกับห้องดนตรีของโรงเรียนต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
8: การแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม A นัดที่2ระหว่างทีมชาติเม็กซิโกเจ้าภาพร่วมพบกับทีมชาติเกาหลีใต้ที่ในนัดแรกทั้ง2ทีมคว้าชัยชนะมาได้ทั้งคู่ผลปรากฏว่าทัพจังโก้ไม่ทำให้แฟนบอลเจ้าถิ่นผิดหวังเฉือนเอาชนะไปได้1ประตูต่อ0คว้า3แต้มสำคัญพร้อมการันตีผ่านเข้าสู่รอบน็อกเอาท์ได้สำเร็จส่วนการแข่งขันอีกคู่ในกลุ่ม A สาธารณรัฐเช็กพบกับทีมชาติแอฟริกาใต้ซึ่งในนัดแรกทั้ง2ทีมแพ้มาทั้งคู่ผลปรากฏว่าจบลงด้วยผลเสมอ1ประตูต่อ1แบ่งกันไปทีมละ1คะแนนสำหรับโปรแกรมนัดต่อไปในกลุ่ม A เม็กซิโกพบกับสาธารณรัฐเช็กและเกาหลีใต้พบแอฟริกาใต้ จะแข่งพร้อมกันในเช้าวันที่25มิถุนายนเวลา8นาฬิกาตามเวลาประเทศไทยด้านการแข่งขันในกลุ่ม B แคนาดาเจ้าภาพร่วมเดินหน้าไล่ถล่มทีมชาติกาตาร์ที่เหลือผู้เล่น9คนไปอย่างท่วมท้น6ประตูต่อ0และถือเป็นเกมแรกที่แคนาดาเก็บชัยชนะได้ในฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายนับตั้งแต่เข้าร่วมในปี1986และ2022ส่วนอีกคู่ในกลุ่ม B ระหว่างทีมชาติสวิตเซอร์แลนด์กับทีมชาติบอสเนียซึ่งทั้ง2ทีมต่างเสมอมาในนัดแรกเกมนี้สวิตเซอร์แลนด์เป็นฝ่ายขึ้นนำก่อน1ประตูต่อ0ก่อนที่เกมจะมีจุดเปลี่ยนสำคัญในนาทีที่80เมื่อทาริกมูฮาเรบุงวิชกองหลังของบอสเนียถูกใบแดงไล่ออกจากสนามส่งผลให้สวิตเซอร์แลนด์ฉวยความได้เปรียบไล่ถล่มเพิ่มจบเกมเอาชนะไปขาดลอย4ประตูต่อ1สำหรับโปรแกรมในคืนนี้จนถึงช่วงสายของวันพรุ่งนี้กลุ่ม C สกอตแลนด์พบโมร็อกโกเวลา5นาฬิกาบราซิลพบเฮติเวลา7นาฬิกา30นาทีและในกลุ่ม D สหรัฐอเมริกาเจ้าภาพร่วมพบออสเตรเลียเวลา2นาฬิกาสุดท้ายตุรกีพบปารากวัยเวลา10นาฬิกาการแข่งขันมวยสากลรายการใหญ่ World Boxing Cup สเตจ2ที่เมืองกุ้ยหยางสาธารณรัฐประชาชนจีนเตรียมความพร้อมก่อนลุยศึกเอเชียนเกมช่วงปลายปีในรุ่น57กิโลกรัมหญิงรอบ8คนสุดท้ายปุณรวีรื่นรถพยายามสู้อย่างเต็มที่ก่อนแพ้อาบินาซิดานีกำปั้นจากฝรั่งเศสด้วยคะแนนเอกฉันท์0ต่อ5คะแนนหยุดเส้นทางไว้ที่รอบนี้สำหรับรายการนี้ยังมีกำปั้นไทยอยู่ในเส้นทางลุ้นแชมป์โดยในวันพรุ่งนี้จะเป็นการแข่งขันในรอบรองชนะเลิศรุ่น54กิโลกรัมหญิงนัทนิชาจงโปร่งกลางจะขึ้นสังเวียนพบกับนาซิมคีไซบายจากคาซัคสถานกอล์ฟ LPGA ทัวร์รายการเมเจอร์ US Open ที่นิวยอร์กสหรัฐอเมริการอบแรกมีนักกอล์ฟ50คนแข่งขันไม่จบเนื่องจากมีหมอกหนาจัดโดยผู้นำอย่างไม่เป็นทางการในรอบแรกเป็นวินแฮมคลาร์กโปรชาวอเมริกันแชมป์เก่าเมื่อปี2023ที่แข่งขันถึงหลุม16ด้วยสกอร์6อันเดอร์พาร์ด้านลอรี่แมคอินรอยโปรชื่อดังชาวไอร์แลนด์เหนือแข่งจบแล้วด้วยสกอร์1อันเดอร์พาร์69รั้งอันดับ9ร่วมอย่างไม่เป็นทางการสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยร่วมกับจังหวัดนครราชสีมาเตรียมจัดการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงรุ่นอายุไม่เกิน18ปีจำนวน2รายการได้แก่รายการ23rd Princess Cup S Cola Southeast Asian Girl U18 วอลเลย์บอลแชมเปี้ยนชิพ2026ระหว่างวันที่23ถึง28มิถุนายนนี้และ AVC S Cola Girl U18 Volleyball Championship 2026ระหว่างวันที่ 1-7 กรกฎาคมณ Terminal 21โคราชโดยรายการหลังจะใช้สนามมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาร่วมจัดการแข่งขันด้วยสำหรับรายการ Princess Cup มี8ทีมเข้าร่วมแข่งขันโดยทีมชาติไทยอยู่กลุ่ม A ร่วมกับออสเตรเลียฮ่องกงและอินโดนีเซียสำหรับโปรแกรมของทีมชาติไทย23มิถุนายนพบฮ่องกง24มิถุนายนพบออสเตรเลียและ25มิถุนายนพบอินโดนีเซียทุกนัดแข่งขันเวลา19นาฬิกาส่วนรายการ AVC Girl U18 Championship 2026มี16ทีมเข้าร่วมแข่งขันโดยทีมชาติไทยอยู่กลุ่ม A ร่วมกับอุซเบกิสถานออสเตรเลียและมองโกเลียสำหรับโปรแกรมรอบแรกแข่งขันเวลา19นาฬิกาไทยพบมองโกเลียวันที่1กรกฎาคมพบออสเตรเลียวันที่2กรกฎาคมและพบอุซเบกิสถานในวันที่3กรกฎาคมซึ่งรายการนี้จะคัดเลือก4ทีมอันดับแรกผ่านเข้าสู่การแข่งขันวอลเลย์บอลหญิง U19 ชิงแชมป์โลก2027ทั้ง2รายการถ่ายทอดสดฟรีผ่านแอปพลิเคชัน True Vision Now ปุริภัทรสอนการรายงาน
9: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ99พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก26มิถุนายน2569รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล13ถึง29มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
0: เนื่องในมงคลลสมัยฉลองพระชนมายุ99พรรษาสมเด็จพระอริยะวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก26มิถุนายน2569เชิญร่วมสดับอัมพรโรวาทพระคติธรรมและพระโอวาทน้อมนำความเจริญมาสู่ชีวิตโดยทั่วกัน
10: ปัญหาชีวิตของผู้คนในสังคมปัจจุบันจำนวนไม่น้อยมีมูลเหตุจากความมักง่ายใครได้ในทางลัดปรารถนาจะประสบผลสำเร็จโดยเร็วทั้งที่ไม่ประกอบความภาคเพียรในกิจอันสุจริตมักท้อถอยเพิกถอนตนออกจากการศึกษาหรือภารกิจการงานอันดีเพราะไม่มีความเพียรเป็นเครื่องเหนี่ยวรั้งตนให้อดทนสู้จนบรรลุสำฤทธิ์ผลท้ายที่สุดจึงเป็นคนหลักลอยไม่จริงจังกับกิจการใดเป็นหลักฐานได้นานจนอาจหลงพลาดไปสู่ทางผิดทั้งในระดับศีลธรรมและระดับกฎหมายบ้านเมืองบุคคลจึงควรฝึกหัดตนให้ถึงพร้อมด้วยความเพียรชอบเพื่อให้ได้ชื่อว่าเป็นบัณฑิตผู้ฉลาดทั้งคดีโลกและคดีธรรมสามารถประคับประคองตนให้สำเร็จผลอันพึงประสงค์ได้ในเบื้องปลายสมกับความรู้และคุณธรรมที่แต่ละคนได้รับการอบรมบ่มเพาะมาแล้วพระคติธรรมประทานแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยประจำปีการศึกษา2561วันที่3ธันวาคม2562
11: เป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
0: การเป็นข้าราชการนั้นสำคัญที่สุดคือต้องมีความสุจริตกล่าวคือต้องทำแต่สิ่งที่ดีที่ถูกต้องพูดแต่สิ่งที่ดีที่เหมาะสมและคิดแต่สิ่งที่ดีที่เป็นธรรมจึงขอให้ข้าราชการทุกคนปลูกฝังอบรมคุณธรรมข้อนี้ให้เจริญงอกงามพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกนิกาแก้วใสบรรณาธิการข่าวอรัญญาชมชื่นและอานนท์นันตสุคนอ่าน

พลินกับเรื่องราวหลากหลายจากปลายปากกาของนักเขียนมากมายผ่านวรรณกรรมอันทรงคุณค่าในรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 นถึง 21:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการศาลาวรรณกรรมพบกันกับดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะเช่นเคยนะคะในช่วงเวลา 20:30 นจนถึงเวลา 21:00 นค่ะจะเป็นช่วงเวลาที่เรานำเรื่องราวผลงานวรรณกรรมมาฝากกับคุณผู้ฟังกันซึ่งในค่ำคืนนี้ค่ะก็มีเรื่องราวตอนใหม่มาฝากกับคุณผู้ฟังเป็นผลงานวรรณกรรมที่ได้รับรางวัลจากการประกวดวรรณกรรมรางวัลผ่านแว่นฟ้าซึ่งเป็นการประกวดที่จัดโดยสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรค่ะเวทีที่เปิดพื้นที่ให้นักเขียนได้ถ่ายทอดงานเขียนวรรณกรรมทางการเมืองเพื่อสนับสนุนการปลุกจิตสำนึกความเป็นประชาธิปไตยในสังคมไทยหลายปีที่ผ่านมาค่ะรางวัลผ่านแว่นฟ้าก็ได้สร้างสรรค์ผลงานคุณภาพจำนวนมากโดยผลงานวรรณกรรมที่เรานำมาฝากกับคุณผู้ฟังในค่ำคืนนี้ค่ะเป็นตอนที่มีชื่อว่าหนังสือแสดงความไม่ยินยอมเป็นผลงานการประพันธ์โดยคุณกมลพันธ์ทิติรังสีเพียงชื่อเรื่องก็ชวนให้ติดตามแล้วนะคะเรื่องราวในตอนที่ชื่อว่าหนังสือแสดงความไม่ยินยอมนี้จะเป็นอย่างไรเชิญคุณผู้ฟังไปติดตามรับฟังด้วยกันค่ะ

ห่มสีขาวสะอาดขยับขึ้นลงตามจังหวะการหายใจเป็นสัญญาณว่าแม่ยังไม่จากฉันไปไหนฉันจ้องมองแม่ผ่านกระจกใสที่กั้นเราสองคนไว้และคิดว่าถ้าฉันตั้งมั่นมากพอฉันจะสามารถโอนถ่ายพลังชีวิตของฉันผ่านสายตาให้แม่ได้หลังจากแม่ประคับประคองชีวิตตัวเองอยู่ราว2ปีทุกอย่างสดใสราบรื่นราวกับเนื้อร้ายได้ยื่นใบลาออกจากปอดของแม่ไปแล้วแต่บ่ายเมื่อวานอาการของแม่กลายเป็นสุริยุปราคาเต็มดวงที่อยู่ๆความมืดก็กลืนกินความสว่างเข้าไปตอนกลางวันแสกๆแม่คล้ายปลาที่เลือกจะปลดปล่อยตัวเองจากพันธนาการของกะละมังโดยการกระโดดให้ตัวเองกระเด็นออกมาแล้วลงไปชักดิ้นชักงออยู่กับพื้นที่เฉิดแฉะผิดคาดจากผู้หญิงเจ้าน้ำตาที่ฉันจำได้แม่ไม่มีน้ำตาสักหยดเมื่อหมอบอกว่าอาการคล้ายหวัดเรื้อรังที่แม่เป็นหายๆตลอดเวลา1ปีก่อนหน้านี้เป็นอาการบ่งชี้ของมะเร็งปอดและตอนนี้ฝ้าขาวกระจัดกระจายไปทั่วเกือบทุกอณูของถุงลมหน้าตาคล้ายพวงองุ่นของแม่แล้วระยะลุกลามที่หมอพูดถึงมันก็คือระยะสุดท้ายนั่นเองทุกภาษาดิ้นได้และมักจะแต่งองค์ทรงเครื่องเคลือบน้ำตาลให้คำบางคำที่ขมปี๋กลายเป็นคำหวานน่าทานเสียหน่อยแต่หมอบอกเองไม่ใช่หรอว่าขมเป็นยาแรงสั่นสะเทือนของคำว่าระยะลุกลามที่ผ่านเข้ามาทางหูชั้นในและส่งไปยังสมองถูกย้ำด้วยการหักเหของแสงจากฟิล์มสแกนปอดบนหน้าจอทำให้ฉันแสบตาราวกับกำลังนั่งหั่นหัวหอมเป็นกิโลกิโลน้ำตาฉันไหลพรากราวกับว่าภาพปอดที่ปกคลุมไปด้วยเมฆหมอกบนจอนั้นเป็นปอดของตัวเองแทนที่คนปอดยังดีจะเป็นคนปลอบโยนคนปอดขึ้นฟ้าวันนั้นฉันร้องไห้ตลอดทางกลับบ้านโดยมีแม่ลูบบ่าฉันเบาๆภายใต้ใบหน้าไร้สีความนิ่งสงบและแรงมืออ่อนโยนที่ขยับขึ้นลงบนแผ่นหลังฉันมีอะไรซ่อนอยู่ฉันคิดมาตลอดว่ากรรมพันธุ์บ่อน้ำตาตื้นของฉันเป็น DNA ตกทอดมาจากแม่ที่ร้านขายของชำขนาดหนึ่งคูหาของแม่ในตัวอำเภอที่ไม่เล็กไม่ใหญ่ทำเลดีตั้งอยู่ตรงข้ามกับกาดเช้าลุงป้าน้าอาปู่ย่าตายายต่างแวะเวียนกันมาซื้อของที่ร้านสำหรับกิจการหลักของร้านชำลูกค้าเลือกซื้อของและจ่ายเงินกินเวลาอย่างมากแต่ก็ไม่เกินคนละ5นาทีแต่อีกหลาย10นาทีหลังจากนั้นเป็นเวลาของกิจการเสริมที่ไม่เกิดรายได้ของแม่ที่เก้าอี้ไม้มาค่าที่ตั้งอยู่ตรงข้ามกับเก้าอี้หวายสารที่แม่นั่งเป็นประจำตัวนั้นไม่เคยได้ว่างเว้นแม่มีพลังงานบางอย่างที่ดึงดูดให้ผู้คนมาปลดปล่อยความทุกข์ฉันพ่นคำถามกึ่งบนใส่อากาศอยู่บ่อยครั้งว่าพวกเขาเห็นแม่เป็นโถส้วมหรืออย่างไรเวลามีเรื่องระคายใจก็มักจะเบ่งออกมาให้แม่รับเสียแทนอย่างนั้นที่นี่เป็นร้านชำหรือสุขากันแน่หลังจากพวกเขาปล่อยสิ่งไม่พึงประสงค์ออกมาหมดจนสบายตัวสบายใจแล้วความทุกข์ที่เน่าเหม็นยังแช่อยู่ในโถส้วมน้ำตาที่รื้นอยู่ในดวงตาแม่เป็นสัญญาณว่าความระทมทุกข์ของลูกค้ากิจการเสริมได้ถ่ายโอนมายังหัวใจของแม่สำเร็จแล้วแม่เป็นผู้ฟังที่แสนดีฟังด้วยหัวใจกรุณาฟังโดยไม่ตัดสินฟังจนสามารถดูดกลืนความหม่นดำจากผู้เล่ามาเป็นของตนได้ถ้าแม่คือโถส้วมจริงๆแม่คงเป็นโถใบที่นั่งสบายตูดที่สุดกระมังแม่บอกฉันอย่าถามถึงพ่อเลยแม้เขาจะเป็นคนรักของแม่และเป็นเจ้าของอสุจิผู้ประกอบร่างกายเป็นฉันแต่เขาไม่เคยทำให้ฉันรู้สึกว่ามีพ่อเป็นของตัวเองเลยสักครั้งแม่รักกับพ่อจนกระทั่งตั้งท้องฉันได้4เดือนถึงเพิ่งจะรู้ว่าพ่อมีลูกมีเมียอยู่อีกจังหวัดหนึ่งอยู่แล้วเมื่อฉันคลอดออกมาอายุไม่ถึง2วันแม่ฉันกลายเป็นนางแพทย์สยามของผู้หญิงแปลกหน้าเพิ่มอีก2คนที่บุกมาชี้หน้าด่ากลาดแม่ถึงโรงพยาบาลพวกหล่อนด่าแม่เสียงดังลั่นสาดเสียเทเสียแต่แม่ก็ยังเล่าติดตลกว่าแม้คลื่นเสียงจะสูงแหลมกรีดลั่นขนาดไหน
แต่ฉันก็ยังหลับปุ๋ยไม่รู้เรื่องรู้ราวอยู่บนอกแม่จนแม่ต้องร้องขอให้คุณหมอช่วยตรวจการได้ยินของฉันแต่ถึงอย่างนั้นแม่บอกว่าพ่อไม่เคยเป็นต้นเหตุของน้ำตาแม่สักหยดแม่ไม่เคยโกรธเคยโทษพ่อเลยสักครั้งฉันสงสัยเหลือเกินว่าจิตใจแม่ประกอบร่างสร้างมาจากวัสดุพิลึกพิลั่นอะไรถึงช่างแสนดีเพียงนี้เมื่อถึงวัยที่ฉันเริ่มกระตอกกระแตะพ่อเอาตำแหน่งค้ำประกันเพื่อกู้เงินก้อนมาลงทุนเปิดร้านชำแห่งนี้ให้แม่ได้มีรายได้เลี้ยงตัวเองและฉันนานๆพ่อจะแวะมาหาแม่กับฉันสักครั้งทุกครั้งที่รถกระบะโตโยต้าไมตี้เอ็กซ์สีน้ำเงินเข้มคันเดิมมาจอดเทียบที่หน้าร้านแววตาแม่ดูอ่อนเยาว์ลงพรรณราวกับสาวแรกรุ่นในตาที่เต็มเปี่ยมไปด้วยสีสดใสอ่อนหวานของแม่นั้นมีให้พ่อเพียงคนเดียวแม่ทำให้ฉันต้องมานั่งใคร่ครวญว่าความรักที่มอบให้คนคนหนึ่งมันต้องยิ่งใหญ่ถึงเพียงนี้เชียวหรือมันยิ่งใหญ่จนฉันแทบจะจินตนาการไม่ออกว่าในหัวใจแม่ยังเหลือที่ว่างให้ใครได้อีกลูกแท้ๆคนเดียวอย่างฉันมีกรรมสิทธิ์ในหัวใจแม่บ้างไหมหรือแม้กระทั่งพื้นที่ให้ตัวเองของแม่เองแม่จัดสรรไว้บ้างหรือเปล่าที่งานศพพ่อแม่ไม่ทำอย่างอื่นเลยนอกจากล้างแก้วล้างจานกองโตหลังศาลาวัดแขกจากทั่วทุกสารทิศมางานพ่อจนทำให้แม่มีแก้วและจานมากมายให้ล้างไม่รู้จบตลอด7คืนพ่อเป็นคนกว้างขวางเป็นที่นับหน้าถือตาทั้งในแวดวงข้าราชการการเมืองปัญญาชนและยังเป็นที่รักของชาวบ้านหลังจากออกจากป่าพ่อกลับบ้านและได้สืบทอดตำแหน่งผู้ใหญ่บ้านต่อจากปู่นับเป็นก้าวแรกที่ทำให้พ่อได้เริ่มทำงานชุมชนก่อนที่จะตัดสินใจลงสมัครรับเลือกตั้งการเมืองท้องถิ่นในเวลาต่อมาแม่เล่าให้ฟังว่าพ่อกับแม่รู้จักกันตั้งแต่สมัยมัธยมพอนั่งรถสองแถวไปโรงเรียนคันเดียวกันแม่กับพ่อคือความหวังของหมู่บ้านเป็นเด็กเพียงสองคนที่สอบติดโรงเรียนมัธยมประจำจังหวัดตอนนั้นแม่บอกว่าพ่อคือเพื่อนที่แม่สนิทที่สุดและสำหรับพ่อก็เช่นกันแม่เล่าไปเขินไปจนฉันอดไม่ได้ที่จะอมยิ้มแซว

กับพ่อเดินทางลงใต้มาเรียนหมอที่กรุงเทพแม้จะอยู่ไกลกันกว่า600กิโลและดูเหมือนว่าชีวิตจะแปลกแยกไปคนละทิศทางแต่เส้นขนานของทั้งสองยังเหนียวหนึบอยู่เคียงข้างกันพ่อเขียนจดหมายมาหาแม่สม่ำเสมอจดหมายทั้งหมดเกือบร้อยฉบับที่ไม่เคยมีคำว่ารักเป็นเหมือนบันทึกชีวิตนอกรั้วโรงเรียนแพทย์ของนักศึกษาแพทย์บ้านนอกผู้จริงจังเรื่องเหตุบ้านการเมืองกว่าสิ่งอื่นใดแม่แทบไม่ต้องฟังวิทยุหรืออ่านหนังสือพิมพ์เลยเพราะจดหมายของพ่อรายงานเหตุการณ์การเมืองคุกวงในแบบวันต่อวันพ่อนั่งเรือข้ามฟากไปฝั่งท่าพระจันทร์เป็นกิจวัตรวันก่อนพ่อเข้าร่วมชุมนุมวันนี้พ่อได้ไปช่วยกลุ่มศิลปะจัดนิทรรศการต่อต้านการปกครองพรุ่งนี้ตั้งใจจะไปเดินขบวนเคลื่อนไหวกับกลุ่มชาวนาในจดหมายพ่อแทบไม่เคยเล่าถึงการเรียนที่คณะแพทย์เลยจนแม่อดคิดไม่ได้ว่าพ่อไปเรียนหรือไปทำอะไรที่กรุงเทพกันแน่แต่แม่คือแม่พ่อชอบอะไรจะเดินทางไปไหนอยากทำอะไรแม่วางใจเสมอแม้ต่อจากนั้นอีก5ปีไม่มีจดหมายจากพ่อที่จ่าหน้าซองถึงแม่แม่ก็ยังวางดวงใจให้สงบนิ่งได้จะว่าไปแล้วไม่ใช่แค่กับพ่อหรอกแม่วางใจในตัวฉันด้วยไม่ต่างกันเมื่อฉันยังเด็กฉันทำเรื่องแสนแสบมานับไม่ถ้วนอย่างเช่นตอนประถมฉันมีเรื่องกับเด็กผู้ชายที่มาแกล้งฉันบ่อยๆจนแม่ถูกครูฝ่ายปกครองโทรเรียกหลายครั้งอย่าว่าแต่ดุเลยแม่ไม่คิดจะพูดถึงหรือไถ่ถามสักคำว่าทำไมฉันต้องไปกัดแขนกับผู้ชายพวกนั้นจนเลือดซิบโตมาอีกหน่อยฉันโดนสารวัตรนักเรียนจับได้ว่าโดดเรียนนับครั้งไม่ถ้วนแต่ครั้งที่ฝังใจฉันที่สุดคือการปีนรั้วออกมาเพื่อไปดูหนังกับรุ่นพี่นักบาส ที่มาจีบฉันฉันจำขึ้นใจพอสารวัตรนักเรียนฟาดฟันแม่ด้วยพายุที่พุ่งออกจากปากว่าคนแบบแม่อย่าหวังเลยว่าจะเป็นแม่ที่ดีเป็นแค่แม่ธรรมดายังเป็นไม่ได้เลยพายุอันแหลมคมที่ตั้งใจจะพุ่งแทงแม่แต่กลับแทงเข้าที่กลางใจฉันจนเลือดขึ้นหน้าส่วนเป้าหมายอย่างแม่กลับยืนนิ่งแล้วยิ้มรับอย่างสุภาพกับเจ้าพายุลูกนั้นพอจะสอบเข้ามหาวิทยาลัยเพื่อนๆที่อยากสอบเข้าคณะจิตรกรรมด้วยกันต่างมาตัดพ้อกับฉันว่าถูกพ่อแม่ต่อต้านหัวชนฝาว่าเป็นคณะที่ไร้อนาคตส่วนแม่ฉันน่ะหรือไม่ถามฉันสักคำว่าจะเรียนคณะอะไรพอเรียนมหาวิทยาลัยได้3ปีฉันตัดสินใจลาออกกลางคันมาทำงานองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรเพื่อนๆไม่ประหลาดใจเลยที่ฉันหักพวงมาลัยเลี้ยวชีวิตสละทิ้งการเรียนไปทำตามอุดมการณ์แต่การที่แม่ฉันไม่ว่าอะไรสักคำคือสิ่งมหัศจรรย์เหนือธรรมชาติที่เพื่อนๆทั้งชื่นชมและงงงวยไปพร้อมๆกันในหลายๆทีความวางใจของแม่ที่มีต่อฉันหน้าตาระไม้กับความเย็นชาไม่แยแสไม่รักความสงสัยในความแสนดีจนเหมือนหลุดมาจากโลกยูโทเปียของแม่วนเวียนเป็นหมอกฝุ่นรอบตัวฉันฉันตั้งคำถามกับแม่เสมอมาหลายครั้งฉันได้พังปากพ่นคำถามที่หน้าตาเหมือนคำถามแต่จริงๆคือคำตัดสินและตัดพ้อออกไปและอีกหลายครั้งที่ฉันรู้ทันพอที่จะเก็บงำไว้กับใจจนอึดอัดทำไมแม่ถึงยอมได้ถึงเพียงนี้ทำไมไม่รู้จักปฏิเสธทำไมต้องทำตัวเองลำบากทำไมไม่หือไม่อือทำไมแม่ไม่โกรธไม่โมโหบ้างทำไมเอาแต่นิ่งเงียบทำไมแม่ช่างไร้ความรู้สึกทำไมไม่หัดแย้งบ้างทำไมไม่บอกไม่เตือนกันก่อนทำไมแม่ไม่ห้ามถ้ารู้ว่ามันไม่ควรทำไมเอาแต่ทำเพื่อคนอื่นทำไมไม่มีความต้องการของตัวเองเลยทำไมไม่รู้จักเหน็ดจักเหนื่อยทำไมความรักที่แม่มีให้พ่อถึงยิ่งใหญ่ได้ถึงเพียงนี้ทำไมไม่หวงไม่สนใจกันบ้างทำไมแม่ถึงไม่รักลูกคนนี้บ้างเลยฉันกลับมาที่โรงพยาบาลช่วงเที่ยงของวันถัดมาแม่เปิดตาแล้วแต่ในตาของแม่กลับปิดสนิทจนมืดมิดท่อหายใจพลาสติกสีขุ่นที่ทะลวงเข้าไปยังหลอดลมยังยัดอยู่ในปากแม่วันนี้ที่เตียงแม่ไม่มีป้ายห้ามเยี่ยมแขวนอยู่แล้วแต่พยาบาลย้ำกับฉันว่าให้ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ให้สะอาดและใส่หน้ากากอนามัย2ชั้นก่อนเข้าไปใกล้เตียงผู้ป่วยมือแม่ทั้งแห้งและเย็นมากจนหัวใจฉันสะดุดไป2วินาทีหากไม่เห็นหน้าจอแสดงกราฟสัญญาณชีพที่ยังวิ่งขึ้นลงฉันคงคิดว่าแม่เดินทางไกลเสียแล้วจากปกติที่เป็นคนไม่ค่อยพูด
แต่ทัน

ดีที่แม่เห็นฉันท่อที่ยัดอยู่ในปากไม่อาจเป็นอุปสรรคแต่เสียงของแม่ที่แป่งออกมาอื้ออ้าจนจับใจความไม่ได้แม่อุตสาหะเบ่งประโยคเดิมออกมาไม่ต่ำกว่า10รอบแต่ฉันก็ยังไม่อาจเข้าใจว่าแม่ต้องการสื่อสารอะไรกับฉันความฝืนนี้ไม่ใช่ธรรมชาติของแม่แปลว่าสิ่งที่แม่อยากให้ฉันรับรู้ต้องสำคัญมากจริงๆแม่ได้ใช้พลังงานอันน้อยนิดเบ่งคลอดมันออกมาซ้ำๆจนแม่ไม่มีแรงที่จะพยายามอีกแล้วอุณหภูมิในหอผู้ป่วยวิกฤตที่แสนเยือกผลิตอนูความอึดอัดเข้าไปในอากาศจนบีบหัวใจฉันแน่นโมเลกุลล่องหนที่ทั้งเหน็บหนาวและแหลมคมถูกแรงดูดของร่างกายดึงเข้าไปในโพรงจมูกก่อนจะผ่านหลอดลมส่งความหนาวสะท้านและแสบแน่นไปถึงพวงปอดก่อนที่ก้อนขมุกขมัวสีเทาดำถูกลำเลียงซึมซับเข้าเส้นเลือดที่ไหลไปทั่วร่างกายนั่นคือมวลความรู้สึกของฉันที่ฉันไม่อาจเข้าใจสิ่งที่แม่อื้ออึงออกมามันทั้งหนักอึ้งและเจ็บปวดหากฉันรู้ว่าแม่ต้องการอะไรฉันอาจช่วยให้ความเจ็บปวดทรมานของแม่ตอนนี้ได้เบาบางลงณเวลานี้สิ่งเดียวที่ฉันปรารถนาคือคำแปลของประโยคภาษาต่างดาวที่แม่อื้ออ้ากับฉันแต่ในเมื่อไม่มีใครทำให้พรข้อนี้สมปรารถนาได้นอกจากแม่ฉันจึงพยายามขอให้แม่ใช้พลังงานที่เหลือเฉลยความในปากที่มีท่อยัดอยู่ออกมาให้ได้ฉันทดลองใช้กระดาษและปากกาเป็นอุปกรณ์เสริมมือและแขนที่ถูกพันธนาการด้วยเส้นระโยงระยางราวกับเถาวัลย์น้อยใหญ่ในป่าลึกเพิ่มน้ำหนักให้มือของแม่ที่อ่อนแรงอยู่แล้วยกขึ้นบังคับปากกาได้อย่างลำบากบนเส้นหมึกที่แม่ละเลงลงบนกระดาษยากที่จะคาดเดายิ่งกว่าตัวอักษรบนศิลาจารึกฉันได้แต่เดามั่วซั่วแต่แม่ได้บอกใบ้โดยการส่ายหัวว่าสิ่งนั้นยังไม่ใช่สิ่งที่แม่ต้องการบอกมองย้อนกลับไปช่วงโหลแรกของชีวิตฉันปริมาณการสื่อสารระหว่างเราเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานค่าเฉลี่ยแม่ยังเล่าเรื่องเก่าอันแสนหวานของพ่อกับแม่ให้ฉันฟังอยู่ประปรายแต่หลายปีให้หลังมานี้การสื่อสารระหว่างเราแม่ลูกเป็นไปอย่างจำกัดแม้เราจะอยู่บ้านหลังเดียวกันแต่แม่เป็นนักฟังที่ไม่ถนัดพูดแม่ฉันเป็นลูกสาววัยขนองที่ชนะโต้วาทีมาแล้วหลายเวทีแม่ที่ร้านชำจะมีคนมาต่อแถวเล่าเรื่องราวระคายใจให้แม่ฟังทุกเช้าค่ำแม่ฉันเจ้ยเจ้ากับทุกคนได้แต่ไม่ใช่กับแม่ตัวเองเราแทบไม่ถักทอสายใยระหว่างกันผ่านการพูดและฟังเลยบ้านเรามีแต่เสียงหึ่งของตู้เย็นและเสียงเอี๊ยดอ๊าดของใบพัดพัดลมเครื่องเก่าคลื่นเสียงที่เบาบางในบ้านคือภาพสะท้อนความสัมพันธ์ของฉันกับแม่หมดเวลาเยี่ยมช่วงเที่ยงฉันเดินตรงปี่ไปที่บริเวณหลังโรงพยาบาลที่ถูกจัดไว้สำหรับดูดบุหรี่แทบจะทันทีฉันไม่ได้เสพติดนิโคตินแต่ช่วงเวลาแบบนี้การได้มองเห็นควันไหลคดเคี้ยววนเวียนออกจากปากและจมูกก่อนจะลอยขึ้นไปบนฟ้ากว้างคือการเยียวยาชั้นดีของฉันควันบุหรี่ที่ล่องลอยเป็นอิสระบนฟ้าคือบางส่วนในตัวฉันที่ได้หลุดลอยหนีออกไปจากกรงชีวิตนี้ตอนวิญญาณหลุดออกจากร่างเพื่อเริ่มต้นเดินทางไกลคงคล้ายกับมวลควันอิสระนี่กระมังเอหรือควันสีขาวอมเทาที่เดินขบวนออกจากป่องเมนบ่ายวันนั้นได้พาแม่คนเดิมลอยจากฉันไปเสียแล้วหลังจากพ่อจากไปหลังจากแก้วชามกองโตที่งาสีดำวันนั้นไม่มีให้แม่ล้างแล้วหลังจากขม่าวควันพวยพุ่งออกจากป่องเมนจนหมดแม่กลับกลายเป็นคนอีกคนที่ฉันไม่คุ้นเคยระยะห่างระหว่างเราไกลกันสุดล่าฟ้าเขียวแม่หัวใจของแม่ยังบีบและคลายแต่จิตใจของแม่เดินทางจากไปพร้อมกับกวนกลุ่มนั้นไปแล้วต้องใช่แน่ๆการค้นพบสาเหตุของความเงียบผุดขึ้นมาระหว่างที่กวนบุหรี่ก็สุดท้ายจะถูกปล่อยออกจากปากฉันและบ้านเรากลายเป็นแค่วัตถุคอนกรีตเสริมเหล็กที่นิ่งเงียบตั้งแต่นั้นมาคุณค่าที่นำทางชีวิตของแม่ได้หลุดลอยจากไปแล้วแสงสว่างของพ่อที่เคยส่องสวยในหัวใจแม่ได้ดับลงชีวิตแม่ทั้งมืดมิดและเงียบงันแล้วลูกของแม่อย่างฉันไม่สามารถอาจแทนที่และกำเนิดแสงสดใสให้กับชีวิตของแม่ได้ฉันมองพินิจกวนจากบุหรี่ที่เพิ่งจุดดูดมวนที่สองแล้วเตร็ดเตในความคิดมาถึงตรงนี้ทันใดนั้นความสงสัย
ทำไมทำไมทำไมที่ปกคลุมตลอดชีวิตของฉันได้จางลงก็คุณค่าของแม่คือพ่อแม่ผูกคุณค่าของตัวเองไว้กับพ่อเพราะเช่นนี้เองแม่ถึงไม่แยแสกับระยะลุกลามที่กำลังเชื้อเชิญความตายให้มาอยู่ระยะประชิดระยะลุกลามคือประตูที่ทำให้แม่ได้ออกเดินทางตามคุณค่าของตัวเองที่จากไปแรงสั่นของโทรศัพท์ในกระเป๋ากางเกงปลุกให้ฉันออกจากความคิดฉันเดินกึ่งวิ่งกลับไปที่หอผู้ป่วยวิกฤตที่เพิ่งจากมาพยาบาลบอกว่าอวัยวะภายในหลายระบบของแม่พร้อมใจกันล้มเหลวโดยเฉพาะระบบหายใจแม่ทำท่าไม่ดีเลยภายในเวลาไม่ถึง15นาทีหรือแทบจะทันทีหลังจากที่ฉันจากมาแม่ชักจนเถาวัลย์ที่พันธนาการแม่ไว้หลุดออกจากแขนไปหลายเส้นตอนฉันไปถึงพยาบาล 4-5 คนกำลังร้อมอยู่รอบเตียงแม่ก่อนที่คุณหมอจะสับเท้าวิ่งผ่านไหล่ฉันพุ่งไปหาแม่หน้าอกแม่กระโดดดิ้นราวกับว่าบางอย่างในนั้นต้องการแหกซี่โครงหนีจากความเจ็บปวดทรมานออกมาภาพตรงหน้าเหมือนหมัดหนักที่พุ่งรัวเข้าหาฉันไม่หยุดมันคือความสาหัสทรมานที่แม้อยากจะแย่งมาครอบครองเสียเองแต่ก็ไม่อาจทำได้พยาบาลยื่นเอกสารมาให้ฉันอ่านและเซ็นยินยอมให้ทีมบุคลากรโรงพยาบาลทำหัตถการและยอมรับความเสี่ยงอื่นๆที่อาจจะตามมามันคือใบโอนกรรมสิทธิ์ชีวิตของแม่ให้เป็นของโรงพยาบาลดีๆนี่เองกฎหมายให้อำนาจลูกแท้ๆอย่างฉันโดยชอบธรรมที่จะตัดสินใจยกชีวิตแม่ให้ผู้เชี่ยวชาญเพียงแค่มีลายเซ็นของฉันบนแบบฟอร์มแผ่นนี้แม่จะไม่ได้เป็นเจ้าของชีวิตของตัวเองอีกต่อไปแม่คือคนที่วางใจในฉันแม่ปล่อยให้ฉันได้ทดลองเรียนรู้ล้มลุกคลุกคลานลองผิดลองถูกใช้ชีวิตของฉันด้วยตัวฉันเองเมื่อแม่สละทุนหมู่บ้านและอนาคตของตัวเองเพื่อให้พ่อได้เรียนหมอแต่พ่อกลับตัดสินใจทิ้งของขวัญกล่องโตที่แม่ให้แล้วเข้าป่าทำตามอุดมการณ์แต่แม่ก็ยังวางใจในพ่อถึงแม่มารู้ที่หลังว่าพ่อไปมีลูกกับเพื่อนสาวร่วมอุดมการณ์ตอนอยู่ในป่าแล้วกลับมารักกับแม่และผู้หญิงใหม่อีก2คนไปพร้อมๆกันแม่ก็ยังคงวางใจในความรักของพ่อแม่ที่ใช้ความวางใจนำทางชีวิตเสมอมาความวางใจของแม่คืออิสรภาพที่แม่ให้กับทุกคนเพื่อตัดสินใจในชีวิตของตัวเองฉันเชื่อว่าถ้าแม่เลี้ยงนกสักตัวนกตัวนั้นจะไม่เคยรู้จักว่ากรงคืออะไรแต่แม่จะมีถ้วยที่มีอาหารและน้ำใสไว้เต็มสำหรับมันเสมอถ้ามันออกไปท่องโลกกว้างแล้วไม่กลับมาอีกเลยฉันรู้ว่าแม่จะไม่ออกตามหาแม่ไม่เคยพูดไม่เคยว่าไม่เคยตั้งคำถามไม่เคยโน้มน้าวไม่เคยตักเตือนไม่เคยห้ามใครเป็นเพราะแม่เคารพการตัดสินใจของเจ้าของชีวิตยิ่งกว่าการสักการะศาสดาของศาสนาไหนแต่ในขณะเดียวกันแม่ใช้ความสงบเงียบเฉพาะตัวของแม่สร้างเป็นกำแพงทั้งสูงและหนาป้องกันอิสรภาพที่ตนเองพึงมีจากคนอื่นกำแพงจะกำบังไม่ให้ใครมาวุ่นวายกับอิสระที่จะทำอะไรกับชีวิตของตัวเองก็ได้แม่คือแม่แม่ให้อิสระคนอื่นเลือกทางเดินของตัวเองเพราะแม่คงอยากเลือกทางเดินชีวิตของตัวเองไม่ต่างกันและแม่ได้เลือกแล้ววันหนึ่งก่อนหน้านี้แม่เลือกจะนอนหลับไปพร้อมกับยากล่อมประสาทไม่ต่ำกว่า17เม็ดที่แม่กลืนลงไปพร้อมกับน้ำเปล่าและซึมเข้าผนังกระเพาะแล้วไหลวนไปทั่วร่างกายผ่านของเหลวสีแดงของแม่กว่าฉันจะมาเจอแม่คงเหนื่อยจากการดิ้นทรมานอยู่บนพื้นจนข้าวของหกกระจายเฉอะแฉะก่อนจะหมดแรงแล้วหลับไปแม่ไม่ได้เลือกชีวิตแม่ไม่ได้เลือกมะเร็งปอดแต่แม่เลือกยาพิษวินาทีนี้มือฉันจับปากกาแน่นแน่นพอๆกับกล้ามเนื้อที่หน้าอกด้านซ้ายไม่มีผิดฉันหันไปมองหน้าที่สงบสยบยอมของแม่วางปากกาลงแล้วบอกกับแม่ในใจว่าฉันจะวางใจกับสิ่งที่แม่เลือกเองพร้อมกับยื่นแบบฟอร์มเปล่าคืนให้กับพยาบาลขอให้อิสรภาพเป็นของแม่

0: คุณผู้ฟังคะสำหรับเรื่องราวในตอนที่มีชื่อว่าหนังสือแสดงความไม่ยินยอมโดยกมลพันธ์ทิติรังสีได้จบลงแล้วค่ะกลับมาพบกับรายการศาลาวรรณกรรมกันได้ใหม่ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ในช่วงเวลา 20:30 นจนถึงเวลา 21:00 นค่ะในวันนี้ดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะนำรายการลาคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: ติดตามรับฟังรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 นถึง 21:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz
2: คณะดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในคณะดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
3: Bangkok World Bangkok World เลือกผู้ว่าเลยสกอร์คนโปรด Bangkok World Bangkok World มาเรามาใช้สิทธิ์โหวต
4: กรุงเทพคือเมืองที่มีเสียงมากมายแต่เสียงที่สำคัญที่สุดคือเสียงของพวกเราที่มีพลังกำหนดอนาคตของกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายน69 8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้เสียงใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสก.ร่วมกำหนดอนาคตกรุงเทพจากเสียงของคุณ Bangkok World เลือกกรุงเทพในแบบคุณ
3: Bangkok World มาเรามาใช้สิทธิ์โหวต
5: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
6: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
5: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
6: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
5: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
6: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
7: พ่อแม่พี่น้องผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ลงทะเบียนกันไปแล้วไม่ต้องกังวลใจหายห่วงสามารถรอประกาศผลการลงทะเบียนได้ในวันที่17กรกฎาคมนี้ส่วนใครที่ยังไม่มายืนยันสิทธิ์ช้าไม่ได้แล้วนะครับขอให้รีบมาลงทะเบียนภายในวันที่21มิถุนายนนี้ผ่าน5ช่องทางทั้งแอปเป่าตังแอปทางรัฐเว็บไซต์โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ .mof.go.th ตู้ ATM ธนาคารกรุงไทยและหน่วยรับลงทะเบียน5ธนาคารอย่าลืมตรวจสอบความถูกต้องก่อนกดยืนยันการลงทะเบียนด้วยนะครับและติดตามข้อมูลข่าวสารได้ที่ช่องทางประชาสัมพันธ์อย่างเป็นทางการของกระทรวงการคลัง
8: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
9: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 21:00 นกับอานนท์นันตะสุคนครับรองนายกรัฐมนตรีเร่งแก้ไขกฎหมายลำดับรองกว่า 7,000 ฉบับเพื่อลดอุปสรรคทางการค้าและการลงทุนอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: พิรุณโปรยปรายจากฟากฟ้าบนแผ่นดินน้ำตามิสิ้นสายทั่วไทยภูณทเวศโศกมิคลายน้อมใจหมายทรงเสด็จสู่พิมานน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
10: ์1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์
11: ็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก12ถึง18ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
12: คืน11มิถุนาฟ้ารำไห้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
9: ์รองนายกรัฐมนตรีเร่งแก้ไขกฎหมายลำดับรองกว่า 7,000 ฉบับเพื่อลดอุปสรรคทางการค้าและการลงทุนคาดว่าจะใช้เวลา2เดือนก่อนเสนอคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจและคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป
13: นายประกรณ์อินทรพันธ์รองนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงแนวทางการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจหรือกรอในวันจันทร์ที่22มิถุนายนนี้ว่าได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบดูแลด้านกฎหมายที่เป็นอุปสรรคต่อการลงทุนเบื้องต้นเตรียมเสนอเพิ่มสภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการกรอเพื่อให้การขับเคลื่อนเศรษฐกิจครอบคลุมทุกมิตินอกจากนี้ยังได้ประสานความร่วมมือกับคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน3สถาบันหรือกกร.และแต่งตั้งคณะทำงานร่วมกันเพื่อรวบรวมข้อเสนอแนะเกี่ยวกับกฎหมายที่เป็นอุปสรรคต่อการดำเนินธุรกิจนำมาวิเคราะห์และจัดลำดับความสำคัญในการแก้ไขสำหรับกฎหมายที่เป็นอุปสรรคสำคัญส่วนใหญ่เป็นกฎหมายลำดับรองหรือกฎกระทรวงที่มีอยู่กว่า 7,600 ฉบับซึ่งมีขั้นตอนและหลักเกณฑ์ที่ซับซ้อนจะเน้นปรับปรุงกฎหมายลำดับรองเหล่านี้เป็นลำดับแรกเพื่อให้เกิดผลสำเร็จอย่างรวดเร็วหรือควิกวินคาดว่าจะใช้เวลาประมาณ2เดือนในการสรุปแนวทางเพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมกรอและคณะรัฐมนตรีต่อไปศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
9: กองทัพบกนำสื่อมวลชนลงพื้นที่ปราสาทคณาจังหวัดสุรินทร์ขอให้ประชาชนเชื่อมั่นกำลังพลปฏิบัติภารกิจปกป้องอธิปไตยอย่างเต็มขีดความสามารถและเตรียมพร้อมรับทุกสถานการณ
14: ์พลตรีวินไทยสุวารีโฆษกกองทัพบกกล่าวถึงการนำคณะสื่อมวลชนเดินทางลงพื้นที่ปราสาทคณาอำเภอกาบเชิงจังหวัดสุรินทร์ในวันนี้ว่าเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามภารกิจและสร้างขวัญกำลังใจให้กับทหารที่ปฏิบัติหน้าที่ตามแนวชายแดนทั้งนี้ผู้บัญชาการทหารบกได้กำชับให้กำลังพลทุกนายปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มขีดความสามารถในการเฝ้าปกป้องอธิปไตยของประเทศไม่ให้เกิดการรุกล้ำพื้นที่พร้อมเน้นย้ำว่าไม่ควรประมาทต่อสถานการณ์เนื่องจากปราสาทคณาถือเป็นพื้นที่ยุทธศาสตร์สำคัญที่มีความได้เปรียบในทางทหารรวมทั้งให้หน่วยในพื้นที่เพิ่มความเข้มข้นในการเฝ้าตรวจเฝ้าระวังและเตรียมความพร้อมตลอดเวลาเพื่อรองรับทุกสถานการณ์ให้เกิดความปลอดภัยนอกจากนี้ยังให้ความสำคัญกับการพัฒนาเส้นทางลาดตระเวนการส่งกำลังบำรุงและการเก็บกู้ทุนระเบิดในพื้นที่โดยทุกภารกิจต้องดำเนินการภายใต้มาตรการความปลอดภัยสูงสุดปิญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงานจากจังหวัดสุรินทร์
9: จังหวัดเชียงรายจัดงานรำลึก8ปีกู้ภัยถ้ำหลวงรวมใจเป็นหนึ่งเดียวถอดบทเรียนการทำงานแบบบูรณาการควบคู่กับการดูแลรักษาความปลอดภัยให้แก่นักท่องเที่ยว
15: เชียงรายจัดงานรำลึก8ปีกู้ภัยถ้ำหลวงรวมใจเป็นหนึ่งเดียวณอุทยานแห่งชาติถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายเพื่อรำลึกถึงภารกิจกู้ภัยทีมหมูป่าอะคาเดมี่13ชีวิตที่สร้างความประทับใจไปทั่วโลกพร้อมสืบสานบทเรียนแห่งความเสียสละความร่วมมือและความสามัคคีของทุกภาคส่วนนายชูชีพพงษ์ชัยผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายกล่าวว่าการจัดงานครั้งนี้เป็นการแสดงความขอบคุณผู้มีส่วนร่วมในภารกิจกู้ภัยรวมถึงรำลึกถึงผู้เสียสละพร้อมต่อยอดพื้นที่ถ้ำหลวงสู่แหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์สร้างการเรียนรู้ควบคู่กับการกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชนโดยงานดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่19ถึง20มิถุนายน2569ณอุทยานแห่งชาติถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายวสินทร์คำพิระวงศ์สวทเชียงรายรายงาน
9: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา22นาฬิกา
8: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

ด้วยสาระข่าวสารและความบันเทิงติดตามได้ในรายการสาระสารพันสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์โดยจิตตินันตั้งประเสริฐ

สวัสดีค่ะพบกับรายการสาระสารพันกับดิฉันจิตตินันตั้งประเสริฐทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสำหรับวันนี้ค่ะในช่วงแรกมินมีเรื่องราวมาฝากคุณผู้ฟังกันค่ะสำหรับมะเขือเทศหลายๆท่านนะคะก็คงชอบรับประทานมะเขือเทศใช่ไหมคะเพราะมะเขือเทศนั้นก็มีประโยชน์แล้วก็ช่วยรักษาผิวแล้วก็มีสรรพคุณต่างๆมากมายเลยค่ะวันนี้ค่ะก็เลยอยากจะพาคุณผู้ฟังนั้นไปหยิบจับมะเขือเทศค่ะในตู้เย็นหรือเดินไปซูเปอร์มาร์เก็ตนะคะนำมารับประทานกันเพื่อที่จะใช้มะเขือเทศนี่แหละค่ะให้มีสารพัดประโยชน์เชื่อนะคะว่าหลายๆท่านคงคิดว่าพืชสีแดงอย่างมะเขือเทศเนี่ยเรารู้จักกันดีว่าประโยชน์ของมะเขือเทศเนี่ยจะช่วยบำรุงผิวพรรณแต่ความจริงแล้วค่ะสรรพคุณของมะเขือเทศยังมีมากมายเลยค่ะทั้งบำรุงความสวยแล้วก็ช่วยบำรุงผิวพรรณด้วยค่ะวันนี้ค่ะมะเขือเทศอยากจะมาบอกคุณผู้ฟังว่าสรรพคุณของมะเขือเทศนั้นมีประโยชน์ครบครันเลยและบางครั้งนะคะคุณผู้ฟังอาจจะคาดไม่ถึงเลยทีเดียวหนึ่งเลยนะคะมะเขือเทศนั้นช่วยเติมความอูมามิอูมามิหลายคนคิดว่าอ้าวเป็นการปรุงอาหารด้วยการเติมความอร่อยและรสอูมามิกลมกล่อมโดยการใช้สารสังเคราะห์ต่างๆจากธรรมชาติแต่จริงแล้วนะคะประโยชน์ของมะเขือเทศนั้นมีรสอูมามิในตัวเองเลยค่ะเพราะเขามีกลูตาเมตอยู่ในนั้นจึงไม่แปลกใจเลยนะคะว่าหลายๆครั้งถ้าเรานั้นปรุงอาหารโดยใช้มะเขือเทศเข้าไปรสชาติอาหารจะรู้สึกกลมกล่อมค่ะ2ค่ะมะเขือเทศนั้นช่วยบำรุงหัวใจหลายคนก็ไม่ค่อยทราบนะคะว่ามะเขือเทศนั้นสามารถช่วยบำรุงหัวใจได้เพราะมะเขือเทศอุดมไปด้วยสารไลโคปีนซึ่งไลโคปีนเนี่ยค่ะมันจะช่วยป้องกันความเสี่ยงที่เกิดจากภาวะหัวใจวายช่วยลดความเสี่ยงเรื่องหลอดเลือดแข็งตัวลดคอเลสเตอรอลและไตรกลีเซอไรด์ค่ะ3นะคะมะเขือเทศยังช่วยป้องกันโรคเบาหวานประโยชน์ของมะเขือเทศอีกข้อนึงที่เด่นๆก็ช่วยป้องกันความเสี่ยงต่อโรคเบาหวานเพราะมะเขือเทศค่ะปรุงรสปรุงสุกสรรพคุณที่จะช่วยลดการเกิดออกซิเดชันและความเสียหายของเนื้อเยื่อต่างๆอันเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดโรคเบาหวานนั่นเองค่ะอย่างที่4มะเขือเทศช่วยสร้างภูมิคุ้มกันซึ่งประโยชน์ของมะเขือเทศนอกจากจะบำรุงความสวยแล้วนะคะยังช่วยเสริมภูมิต้านทานให้กับร่างกายได้อย่างเยี่ยมยอดเพราะในมะเขือเทศนั้นมีวิตามินซีสูงมากซึ่งตัววิตามินซีนี่เองค่ะที่จะช่วยเสริมภูมิคุ้มกันให้แก่ร่างกายได้แล้วก็มะเขือเทศยังช่วยป้องกันโรคมะเร็งด้วยนะคะประโยชน์ของมะเขือเทศหลายๆข้อก็อาจทำให้เราคิดเกินคาดไปได้ว่าสรรพคุณของมะเขือเทศจะมีได้ขนาดนี้ซึ่งต้องยกความดีความชอบนี้ให้กับสารสำคัญในมะเขือเทศอย่างไลโคปีนค่ะเพราะว่านอกจากจะช่วยบำรุงหัวใจแล้วยังมีคุณสมบัติช่วยป้องกันมะเร็งต่างๆได้อีกด้วยนอกจากนี้ค่ะมะเขือเทศยังช่วยเราลดน้ำหนักด้วยค่ะแค่ได้ฟังแค่นี้เราก็ลุกตาเป็นวาวแล้วนะคะประโยชน์ของมะเขือเทศเนี่ยมีคุณสมบัติมากมายส่วนการที่จะให้มะเขือเทศเนี่ยลดน้ำหนักเพราะมะเขือเทศค่ะสรรพคุณของเขาจะช่วยลดน้ำหนักได้จริงเพราะมะเขือเทศจะมีส่วนช่วยกระตุ้นการผลิตสารคาร์นิทีนซึ่งสารตัวนี้ค่ะจะเพิ่มความสามารถในการเผาผลาญไขมันในร่างกายมากขึ้นได้ถึง 30% เลยทีเดียวช่วงนี้ค่ะเลยจะพาคุณผู้ฟังนั้นมาคลิปcreate เมนูที่จะช่วยดึงประโยชน์ของมะเขือเทศแบบสุดปังเลยค่ะรับรองว่าเอาไปจัดแน่นจัดเต็มมากกว่าความสวยเลยนะคะเมนูแรกค่ะก็คือเมนูแซนด์วิชมะเขือเทศผัดไข่ก็น่ารับประทานนะคะทำไม่ยากเลยเมนูที่2ค่ะซุปมะเขือเทศอันนี้หลายคนอาจจะโปรดปรานเพราะซุปมะเขือเทศถ้าใส่ใบกระวานเพิ่มกลิ่นหอมและปรุงรสด้วยเกลือกับพริกไทยตามชอบรับรองว่าอร่อยแน่นอนค่ะสุดท้ายค่ะมะเขือเทศอบชีสมะเขือเทศอบชีสนั้นใส่กับหมูสับและมอสซาเรลล่าชีสก็ทำให้เราทำมะเขือเทศอบชีสได้น่ารับประทานมากยิ่งขึ้นอบไฟกลางนะคะประมาณ15นาทีมะเขือเทศจะนุ่มและสามารถทานได้เลยค่ะ
3เมนูที่นำมาเสนอคุณผู้ฟังในวันนี้ก็เปลี่ยนไปด้วยประโยชน์ที่จัดเต็มทำง่ายทานอร่อยไม่มีเบื่อค่ะสามารถนำไปลองทำตามกันได้นะคะเมนูกับมะเขือเทศแล้วก็ประโยชน์เคล็ดลับแบบนี้มาฝากคุณผู้ฟังกันในการสาระสารพันค่ะพักฟังเพลงเพราะๆกันสักครู่นะคะแล้วช่วงหน้ากลับมาพบกับรายการสารพันกันต่อค่ะ

0: จากรอบโลกกับอาจารย์หนุ่มดร.สราวุธทองศรีคำ
1: สวัสดีครับคุณผู้ฟังกลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการสาระสารพันในช่วงเรื่องราวดีๆจากรอบโลกกันแล้วนะครับโดยในช่วงนี้คุณผู้ฟังก็อยู่กับผมอาจารย์หนุ่มสราวุธทองศรีคำโดยในวันนี้นะครับผมก็มีเรื่องราวเกี่ยวกับ AI ในภาคที่เกี่ยวกับเรื่องของความเป็นมนุษย์เรื่องเกี่ยวกับสังคมมาเล่าสู่กับคุณผู้ฟังนะครับโดยบทความนี้นะครับก็มาจากเว็บไซต์ The New Yorker ซึ่งพูดถึงเรื่องของ AI Influencer นั่นเองนะครับหรือว่าเป็นคนสวยคนดังในโลกของออนไลน์แต่ว่าเขาถูกสร้างด้วย AI นั่นเองนะครับในบทความนี้ก็พูดถึงคนสวยคนหนึ่งในโลกออนไลน์นะครับที่ชื่อว่าคุณอิซาเบล่าเธอเป็นฝรั่งมีผมบอนหุ่นสวยงามแบบนางแบบที่แบบรูปร่างเฟิร์มมากที่ดูแล้วเข้ายิมทุกๆวันแน่ๆใส่ชุดออกกำลังกายรัดรูปที่มาจากแบรนด์ดังโพสต์รูปไปเที่ยวคาเฟ่เก๋ๆหรือไม่ก็ภาพเซลฟี่หน้ากระจกที่มียอดไลค์หลักหมื่นหลักแสนนะครับดูแล้วก็เหมือนอินฟลูเอนเซอร์ทั่วไปใช่ไหมล่ะครับแต่ความจริงที่น่าตกใจนะครับคุณผู้ฟังก็คือคุณอิซาเบลล่าเนี่ยไม่ได้มีตัวตนอยู่จริงเลยครับเธอไม่ได้มีชีวิตจริงๆไม่ได้ไปคาเฟ่นั้นจริงๆแต่คือ AI นั่นเองนะครับที่ถูกสร้างขึ้นโดยคุณร็อบบี้ผู้หญิงวัย45จากรัฐจอร์เจียประเทศอเมริกาที่คอยนั่งป้อนพร้อมคำสั่งลงในโปรแกรม AI อยู่ที่บ้านและที่น่าสนใจกว่านั้นก็คือคุณโรบี้เนี่ยนะครับก็เป็นผู้หญิงผิวสีซะด้วยแต่เธอจงใจสร้างAI influencer ขึ้นมาที่ชื่อว่าอิซาเบลล่าเนี่ยให้กลายเป็นผู้หญิงผิวขาวเพราะเธอบอกว่าในโลกของทุนนิยมหรือโลกของการตลาดเนี่ยนะครับนางแบบผิวขาวเนี่ยขายได้ง่ายกว่าวันนี้เรามาลองดูบทความนี้ของ The New Yorker กันดูนะครับว่า AI ที่ทำให้ใครๆก็ได้กลายเป็น influencer เรามีคำถามอะไรต่อประเด็นนี้บ้างนะครับเรื่องแรกเลยนะครับเขาก็พูดถึงในเรื่องของประเด็นของการปฏิวัติความสวยซึ่งในอดีตเนี่ยนะครับการที่คนเราเนี่ยจะกลายเป็นอินฟลูเอนเซอร์ได้เราก็จะต้องมีต้นทุนต่างๆใช่ไหมล่ะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของหน้าตาเรื่องของต้นทุนทางสังคมต่างๆเรื่องของการถ่ายรูปไลฟ์สไตล์เก๋ๆหรือแม้แต่ต้องคอยมีช่างภาพเก่งๆติดตามตัวด้วยนะครับแต่บทความนี้กำลังบอกว่า AI มันกำลังจะทลายกำแพงนั้นลงมีกลุ่มหนึ่งใน Facebook นะครับที่เขาใช้ชื่อว่า Bad Guy in AI ซึ่งมีสมาชิกหลักแสนคนเลยในกลุ่มนี้เนี่ยไม่ใช่ที่รวมตัวกันของคนที่เป็นสายเทคโนโลยีจ๋าๆนะครับแต่เป็นกลุ่มคนที่อยากจะหารายได้จากการสร้างอวตาร AI ขึ้นมาพวกเขาแชร์เทคนิคกันว่าทำยังไงเนี่ยให้ AI สร้างรูปนางแบบที่ดูสมจริงที่สุดผิวมีความมันวาวเหมือนเหงื่อออกจริงๆหรือแม้แต่การใส่ไฝไปนะครับเพื่อให้ดูไม่สมบูรณ์แบบเกินไปเป็นคนจริงๆนั่นเองทำไมพวกเขาถึงทำอย่างนั้นล่ะครับคุณฟังคำตอบง่ายๆนะครับก็คือผลตอบแทนหรือว่าเงินนั่นเอง AI ที่เขาสร้างขึ้นมาเนี่ยนะครับเป็นอินฟลูเอนเซอร์เนี่ยไม่จำเป็นต้องมีค่าตัวเขาไม่จำเป็นที่จะต้องไปจ้างนางแบบไม่ต้องจ้างสไตลิสต์เขาควบคุมนางแบบ AI เนี่ยได้ 100% เลยนะครับเพราะว่านางแบบ AI เนี่ยไม่เคยเหนื่อยไม่เคยสายไม่เคยโต้เถียงไม่เคยที่จะมีวันที่เวียงมีวันที่สุขภาพจิตไม่ดีและไม่เคยที่จะมีข่าวเช้าด้วยนะครับและที่สำคัญก็คือการสามารถทำให้ตรงกับอุดมคติของผู้คนในโลกออนไลน์ได้ซึ่งในบทความนี้เขาก็พูดว่ามันเป็นประเด็นที่น่าเศร้าอยู่เหมือนกันว่าโปรไฟล์ AI ที่เป็นผู้หญิงผิวขาวในตาสีฟ้าเนี่ยมันได้รับการติดต่อเสนองานมากกว่าโปรไฟล์ผู้หญิงผิวสีซะอีกนะครับทีนี้เรามาลองดูฝั่งของอินฟลูเอนเซอร์ตัวจริงที่เป็นมนุษย์กันบ้างดีกว่านะครับโดยในบทความนี้ก็เล่าถึงเรื่องของคุณทาเทน่าอลิซาเบธนะครับเธอก็เป็นอินฟลูเอนเซอร์ผิวสีที่มีตัวตนจริงๆมีผู้ติดตามหลักแสนคนวันหนึ่งนะครับเธอก็ไปเจอรูป AI นางแบบผิวขาวคนหนึ่งในโซเชียลที่ดูคุ้นตามากๆเลยปรากฏว่ามันคือรูปของตัวเธอเองแต่ถูก AI เนี่ยเปลี่ยนหน้าให้กลายเป็นผู้หญิงผิวขาวโดยที่ยังคงใส่ชุดเดิมท่าโพสเดิมและอยู่ในสถานที่เดิมที่เธอไปถ่ายมาจริงๆโอ้โหอันนี้เนี่ยก็นับว่าเป็นประเด็นทางจริยธรรมที่ใหญ่มากนะครับไม่ว่าจะเป็นการขโมยอัตลักษณ์ตัวตนหรือว่าการขโมย ลิขสิทธิ์ที่เธอเนี่ยนะครับต้องไปลงทุนจ้างพี่เลี้ยงดูแลลูกจ้างช่างแต่งหน้าทำผมต้องเดินทางไปสถานที่จริงในการถ่ายแบบแต่กลับถูกคนที่ใช้ AI เนี่ยนะครับสร้างนางแบบมาขโมยความพยายามของเธอในการสร้างรูปนั้นไปภายในเวลาไม่กี่นาทีเองผู้เชี่ยวชาญในบทความนี้ก็บอกว่าอินเทอร์เน็ตเนี่ยที่ครั้งหนึ่งเราเคยหวังว่าจะเป็นโลกแห่งจิตวิญญาณและปัญญาที่มีเกี่ยงของเรื่องรูปลักษณ์กลับกลายเป็นว่าในยุค AI เนี่ยร่างกายเนี่ยถูกทำให้เป็นสินค้าที่ปรับแต่งได้ตามใจชอบมากกว่าของเดิมซะอีกนะครับในยุคหนึ่งเนี่ยอินฟลูเอนเซอร์ต่างๆเขาดังได้ด้วยความจริงใจนะครับเราชอบดูวอกของอินฟลูเอนเซอร์เหล่านี้ที่ทำกับข้าวไปเที่ยวไลฟ์สไตล์ต่างๆหรือแม้แต่การมานั่งระบายความเครียดผ่านหน้ากล้องแต่พอเป็น AI อินฟลูเอนเซอร์เนี่ยความจริงใจเหล่านี้ถูกแต่งหรือว่าถูกสร้างขึ้นมาทั้งนั้นนะครับคุณฟังครับเขายังเปรียบเทียบด้วยนะครับว่าระหว่างอินฟลูเอนเซอร์ที่เป็นมนุษย์กับอินฟลูเอนเซอร์ที่เป็น AI เนี่ยมันมีความแตกต่างอะไรกันบ้างอย่างแรกเลยนะครับก็คือเรื่องของต้นทุนนั่นเองอินฟลูเอนเซอร์ที่เป็นมนุษย์เนี่ยกว่าจะสร้างภาพลักษณ์กว่าจะสร้างรูปถ่ายจะระบายได้เนี่ยโอ้เขามีค่าใช้จ่ายที่สูงนะครับไม่ว่าจะต้องเดินทางไปเที่ยวสถานที่นั้นจริงๆหรือว่าสั่งอาหารมารับประทานจริงๆต้องใช้อุปกรณ์กล้องเครื่องจ้างผู้คนต่างๆมากมายแต่อินฟลูเอนเซอร์ที่เป็น AI เนี่ยนะครับมีแต่ค่าซอฟต์แวร์เท่านั้นเองนะครับส่วนความยืดหยุ่นล่ะครับถ้าเป็นอินฟลูเอนเซอร์ที่เป็นมนุษย์เนี่ยโอ้โหถ้าเกิดเราจ้างเขามาถ่ายแบบหรือเขาเป็นพรีเซนเตอร์สินค้าให้เราเนี่ยจะเจอข้อจำกัดต่างๆนานาเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความเหนื่อยของเขาความที่เขาเนี่ยบางวันอาจจะทะเลาะกับคนที่บ้านมาแล้วก็ทำงานให้เราได้ไม่เต็มที่แต่อินฟลูเอนเซอร์ที่เป็น AI เนี่ยกับไร้ข้อจำกัดในเรื่องนี้ไปเลยนะครับซึ่งบทความนี้นะครับก็สรุปไว้ได้อย่างน่าสนใจเลยนะครับว่าสุดท้ายแล้ว AI อินฟลูเอนเซอร์เนี่ยอาจไม่ได้มาแทนที่มนุษย์ทั้งหมดแต่จะทำให้มาตรฐานของมนุษย์เราเนี่ยผิดเพี้ยนไปเราอาจจะกดดันตัวเองมากขึ้นเพื่อให้ดูสมบูรณ์แบบเหมือนภาพที่ AI สร้างขึ้นซึ่งมันเป็นสิ่งที่มนุษย์เนี่ยไม่มีวันชนะได้หรอกนะครับและสุดท้ายนะครับสิ่งที่ผู้เขียนเนี่ยเขาทิ้งท้ายไว้ให้เราคิดก็คือเทคโนโลยีเนี่ยมันก็เป็นแค่เครื่องมือเท่านั้นเองมันสามารถเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้คนที่ขาดโอกาสได้มีต้นทุนได้มีพื้นที่ในสังคมหรือมันอาจจะเป็นเครื่องมือที่เข้ามาทำลายอาชีพลดทอนคุณค่าความเป็นมนุษย์เมื่อต้องไปเปรียบเทียบกับ AI ในวันที่ใครๆก็เป็นอินฟลูเอนเซอร์ได้โดยการพิมพ์พร้อมในการสร้างรูปต่างๆสิ่งที่มีค่าที่สุดอาจไม่ใช่แค่ความสวยที่สมบูรณ์แบบแต่เป็นความผิดพลาดและความเป็นมนุษย์ที่ AI เนี่ยมันเรียนแบบได้ยากที่สุดนะครับแล้วคุณผู้ฟังนะครับคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องของการใช้ AI มาเป็นอินฟลูเอนเซอร์ลองส่งข้อความมาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผมได้นะครับและนี่ก็เป็นเรื่องราวที่ผมนำมาฝากคุณผู้ฟังในช่วงที่2นี้เดี๋ยวช่วงนี้พักฟังสิ่งที่น่าสนใจกันสัก

0: จากรอบโลกกับอาจารย์หนุ่มดร.สราวุธทองศรีคำ
1: สวัสดีครับคุณผู้ฟังกลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการกันแล้วนะครับคุณผู้ฟังยังคงอยู่กับผมอาจารย์หนุ่มสราวุธทองศรีคำโดยในช่วงนี้ผมก็มีเรื่องราวจากหนังสือที่ชื่อว่า Strong Mind ของคุณโนเอลบริกที่เป็นเรื่องของการเติมพลังใจและก็การเปลี่ยนมุมมองความคิดมาฝากคุณผู้ฟังกันนะครับคุณผู้ฟังครับคุณผู้ฟังอาจจะเคยคิดว่าเหล่านักกีฬาระดับโลกที่เขาคว้าเหรียญทองหรือว่าทำสถิติโลกได้เนี่ยเขาอาจจะเต็มไปด้วยการฝึกซ้อมแล้วก็พลังกายที่เข้มแข็งนะครับแต่จริงๆแล้วนะครับคุณโนเอลบริดเนี่ยนะครับนักเขียนเนี่ยเขาก็นำเสนอว่าจริงๆแล้วนะครับจุดแข็งที่ทำให้นักกีฬาเหล่านี้เนี่ยไปถึงอันดับโลกเนี่ยนะครับมันมีเรื่องของพลังใจเข้ามาด้วยนะครับและเรื่องของพลังใจเนี่ยมันไม่ใช่พรสวรรค์ที่ติดตัวมาแต่กำเนิดแต่มันคือกล้ามเนื้อทางจิตใจที่เราทุกคนฝึกฝนได้ซึ่งไม่จำเป็นจะต้องเป็นนักกีฬาเท่านั้นไอ้พลังใจเนี่ยเราสามารถเอามาประยุกต์ใช้กับการทำงานของเราได้ทุกคนเลยนะครับอันดับแรกนะครับเขาก็พูดถึงเรื่องของการเปลี่ยนความเครียดให้กลายเป็นเชื้อเพลิงคุณผู้ฟังครับเวลาคุณผู้ฟังต้องทำงานสำคัญต่างๆแล้วรู้สึกว่าโอ้โหใจมันเต้นรัวใจสั่นมือชุ่มเหงื่อหายใจทีๆเนี่ยอาการแบบนี้เนี่ยเรามักจะเรียกว่าความกลัวใช่ไหมล่ะครับแต่นักจิตวิทยานะครับเขาบอกว่าด้วยทางกายภาพแล้วเนี่ยอาการตื่นเต้นกับอาการกลัวเนี่ยมันแทบจะเหมือนกันเป๊ะเลยแต่สิ่งที่ทำให้มันแตกต่างกันก็คือการตีความหรือว่ามุมมองของเรานั่นเองนะครับนักกีฬาระดับโลกเนี่ยเขาใช้เทคนิคที่เรียกว่าการประเมินสถานการณ์ใหม่แทนที่จะบอกกับตัวเองว่าฉันกำลังกลัวอยู่เนี่ยให้ลองเปลี่ยนคำพูดใหม่ว่าร่างกายของฉันเนี่ยกำลังเตรียมความพร้อมเพื่อกำลังที่จะทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่อยู่ต่างหากล่ะครับเมื่อเราเปลี่ยนมุมมองจากที่สมองเนี่ยจะสั่งการให้เรามันถอยนะครับมันก็จะเปลี่ยนเป็นการพุ่งชนทันทีหัวใจที่มันเต้นอยู่เนี่ยครับมันไม่ใช่สัญญาณของความล้มเหลวแต่มันคือความเตรียมพร้อมคล้ายๆกับเครื่องยนต์ที่กำลังวอร์มอัพที่กำลังจะทำให้เราเนี่ยก้าวเข้าไปสู่การทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่นั่นเองนะครับประเด็นที่สองนะครับเขาพูดถึงเรื่องของพลังการพูดกับตัวเองซึ่งเทคนิคที่น่าสนใจมากๆเลยของนักกีฬาระดับโลกเนี่ยนะครับก็คือการเซลฟ์ทอล์กหรือว่าการพูดกับตัวเองนั่นเองซึ่งก็มีงานวิจัยจากหลายๆมหาวิทยาลัยเลยนะครับอย่างเช่นงานวิจัยหนึ่งของมหาวิทยาลัยแบงเกอร์เนี่ยเขาก็พบว่านักปั่นจักรยานที่ฝึกพูดประโยคให้กำลังใจกับตัวเองสามารถที่จะทดทอนต่อความเหนื่อยล้าได้มากกว่าคนทั่วไปถึง 18% เลยนะครับเสียงในหัวของเราเนี่ยสำคัญมากนะครับถ้าเสียงนั้นเนี่ยมันบอกกับเราว่าไม่ไหวแล้วร่างกายเนี่ยมันก็จะเกิดอาการหยุดทำงานทันทีแต่ถ้าเราฝึกพูดกับตัวเองเหมือนที่โค้ชเก่งๆเขาพูดกับลูกศิษย์หรือว่านักกีฬาของเขานะครับเช่นก้าวต่อไปนิดเดียวหรือเราฝึกหนักมาเพื่อนาทีนี้เสียงเหล่านี้เนี่ยมันก็จะทำหน้าที่เป็นเกราะป้องกันไม่ให้เราล้มเลิกไปซะก่อนกลางคันนั่นเองนะครับประเด็นต่อมานะครับเขาพูดถึงเรื่องของการที่จะอู่เวลาที่เราเหน็ดเหนื่อยมากๆนะครับท้อแท้มากๆเนี่ยในอาชีพการงานหรือในการทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งอยู่เนี่ยนะครับเรามักจะชอบคิดกับตัวเองใช่ไหมครับว่าพอแล้วหรือว่าจะไปต่อซึ่งในหนังสือเล่มนี้เนี่ยเขาก็มีเครื่องมือมาให้ด้วยนะครับเครื่องมือนี้เนี่ยผู้เขียนเขาตั้งชื่อมันว่า decisional balance นะครับหรือเครื่องมือในการตัดสินใจนั่นเองให้คุณผู้ฟังนะครับลองหยิบกระดาษขึ้นมา1แผ่นกระดาษ A4 ก็ได้นะครับ1แผ่นแล้วก็ลองแบ่งมันเป็นตาราง4ช่องดูนะครับขีดตรงกลางทั้งแนวตั้งแนวนอนพอมันออกมาเป็นตาราง4ช่องได้แล้วเนี่ยนะครับให้เราลองเขียนตัวหนังสือไว้ตรงมุมด้านซ้ายของตารางทั้ง4ช่องนี้โดยช่องแรกนะครับก็คือด้านมุมบนด้านซ้ายนั่นเองให้เราเขียนคำว่าถ้าเราเลิกวันนี้เราจะได้อะไรอันนี้ช่องแรกนะครับช่องที่2ให้เราเขียนคำว่าถ้าเราเลิกวันนี้เราจะต้องเสียอะไรไปบ้างและช่องที่3นะครับถ้าให้เราเขียนคำว่าถ้าเราสู้ต่อเราจะได้อะไรและช่องที่4นะครับให้เราเขียนว่าถ้าสู้ต่อเราต้องแลกด้วยอะไรบ้างซึ่งภาพรวมทั้งหมดนี้นะครับมันก็จะทำให้เราเนี่ยเห็นว่าถ้าเราตัดสินใจพอแล้วไม่สู้ต่อหรือถ้าเราไปต่อเนี่ยนะครับเราจะได้อะไรเราจะเสียอะไร เราจะเห็นผลลัพธ์จากความสำเร็จในเป้าหมายของเรานะครับซึ่งทำให้เราเนี่ยอาจจะไม่ล้มเลิกไปซะก่อนการคันจากอารมณ์เป็นแค่ชั่ววูบแต่จะทำให้เราเห็นเหตุและผลเห็นเป้าหมายและก็เข้าใจตัวเองได้อย่างแท้จริงนะครับคุณผู้ฟังครับชีวิตเราเนี่ยมันก็เหมือนกับการเล่นกีฬาเหมือนกันนะครับมันก็มีช่วงที่ทั้งสนุกช่วงที่เหนื่อยแทบขาดใจช่วงที่ท้อแท้ล้มเหลวและก็มีช่วงที่ประสบความสำเร็จแน่นอนนะครับซึ่งสิ่งนี้เนี่ยเราจะทำให้รับมือกับมันได้แล้วก็ไปสู่ความสำเร็จได้ในท้ายที่สุดนะครับเราต้องใช้สิ่งที่เรียกว่าความยึดอยู่ในจิตใจนั่นเองซึ่งมันเป็นสิ่งที่เราสามารถสร้างได้ในทุกๆวันนั่นเองนะครับวันนี้ถ้าคุณผู้ฟังกำลังเจอความกดดันก็ลองเปลี่ยนมันให้เป็นความท้าทายดูพูดกับตัวเองดีๆเหมือนที่โค้ชพูดกับนักกีฬาของเขาขอให้คุณผู้ฟังทุกท่านมีจิตใจที่เข้มแข็งสนุกกับการก้าววันละก้าวไปหาเป้าหมายของตัวเองนะครับสำหรับวันนี้เวลาของรายการก็หมดลงแล้วครับผมอาจารย์หนุ่มสราวุธทองศรีธรรมสวัสดีครับ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22นาฬิกากับอานนท์นันตะสุคนครับศูนย์ข่าวสารสถานการณ์ไทยกัมพูชายืนยันไทยเตรียมพร้อมรอบด้านสำหรับกระบวนการประนอมภาพบังคับภายใต้กรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลอีกสักครู่ก็มาติดตามรายละเอียดครับ
2: พิรุณโปรยปรายจากฟากฟ้าบนแผ่นดินน้ำตามิสิ้นสายทั่วไทยภูณทเวศโศกมิคลายน้อมใจหมายส่งเสด็จสู่พิมานน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: หนึ่งวันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: คืน11มิถุนาฟ้ารำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์ศูนย์ข่าวสารสถานการณ์ไทยกัมพูชายืนยันไทยเตรียมพร้อมรอบด้านสำหรับกระบวนการประนอมภาคบังคับภายใต้กรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลพร้อมทีมผู้เชี่ยวชาญยึดผลประโยชน์ของประเทศเป็นสำคัญ
6: พลอากาศเอกประภาสสอนใจดีผู้อำนวยการศูนย์ข่าวสารสถานการณ์ไทยกัมพูชาเปิดเผยความคืบหน้าการเข้าสู่กระบวนการประนอมภาคบังคับภายใต้กรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลหรืออันคลอสว่าแม้ไทยจะไม่เคยมีประสบการณ์เข้าสู่กระบวนการดังกล่าวแต่ขณะนี้ได้มีการเตรียมความพร้อมอย่างรอบด้านโดยผู้ประนอมทั้งสองคนที่ไทยแต่งตั้งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่มีประสบการณ์ด้านกฎหมายทะเลและเป็นที่ยอมรับในระดับสากลและเข้าใจบริบทของประเทศไทยเป็นอย่างดีคณะทำงานฝ่ายไทยมีรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเป็นหัวหน้าคณะเจรจาขณะที่รองหัวหน้าคณะมีเอกอัครราชทูตไทยประจำคูเวตที่มีความเชี่ยวชาญด้านกฎหมายระหว่างประเทศและกฎหมายทะเลโดยได้ร่วมเตรียมการกับคณะที่ปรึกษากฎหมายอย่างใกล้ชิดเพื่อปกป้องสิทธิและผลประโยชน์ของไทยในประเด็นเขตทางทะเลอย่างเต็มที่จึงขอให้ประชาชนมั่นใจว่ารัฐบาลและทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการเรื่องนี้ด้วยความรอบคอบมีข้อมูลทางวิชาการรองรับมีผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายระหว่างประเทศร่วมให้คำปรึกษายึดผลประโยชน์ของชาติสำคัญสูงสุดปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรชี้แจงการประชุมร่วมกันของ2คณะกรรมาธิการเพื่อติดตามโครงการ THAI Passport เป็นอำนาจหน้าที่ของกรรมาธิการไม่ได้มาจากคำสั่งของรองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่1
7: นายรัฐกิจวงศ์เจริญรองเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรในฐานะโฆษกสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรชี้แจงกรณีการประชุมร่วมกันของคณะกรรมการศึกษาการจัดทำและติดตามการบริหารงบประมาณและคณะกรรมการการกฎหมายการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนเพื่อพิจารณาโครงการ THAI Passport ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมที่ได้มีการกล่าวอ้างว่าการประชุมดังกล่าวได้รับอนุญาตจากนางสาวมาริกาเจริญพันธ์วานิชรองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่1ว่าการประชุมดังกล่าวไม่ได้เป็นผลจากการพิจารณาหรือการอนุญาตของรองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่1 ดยสำนักงานได้เสนอข้อมูลผลการตรวจสอบวาระการดำเนินงานของคณะกรรมการสามัญทั้ง35คณะในช่วงวันที่15ถึง19มิถุนายน2569ซึ่งปรากฏว่าไม่มีเรื่องที่เกี่ยวข้องกันและรองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่1เพียงรับทราบข้อมูลตามที่สำนักงานเสนอเท่านั้นดังนั้นการประชุมร่วมกันระหว่างคณะกรรมการทั้งสองคณะเป็นการดำเนินการตามหน้าที่และอำนาจของแต่ละคณะกรรมการตามข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎรพ.ศ. 2562ไม่ได้เกิดจากการอนุญาตของรองประธานสภาผู้แทนราษฎรชวิสาปทุมมารายงาน
1: ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเปิดโครงการพระราชทานโคกหนองนาแห่งน้ำใจและความหวังมุ่งสร้างอาชีพและโอกาสใหม่ให้ผู้ต้องขังหลังพ้นโทษ
8: นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเป็นประธานเปิดการอบรมตามโครงการพระราชทานในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโคกหนองนาแห่งน้ำใจและความหวังกรมราชทานรุ่นที่8ทับ1ที่เรือนจำจังหวัดนราธิวาสอำเภอเมืองนราธิวาสผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสกล่าวสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงพระราชทานแนวทางพัฒนาคุณภาพชีวิตแก่ผู้ต้องขังและผู้พ้นโทษเพื่อให้สามารถพึ่งพาตนเองและกลับคืนสู่สังคมได้อย่างมั่นคงพร้อมให้โอวาทเน้นย้ำให้ผู้เข้ารับการอบรมตั้งใจเรียนรู้และนำความรู้ไปต่อยอดสร้างอาชีพและรายได้สำหรับโครงการดังกล่าวน้อมนำศาสตร์พระราชาและหลักเกษตรทฤษฎีใหม่มาถ่ายทอดทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติเพื่อส่งเสริมการจัดการพื้นที่การสร้างความมั่นคงทางอาหารและการพัฒนาอาชีพอย่างยั่งยืนตามแนวทางป่า3อย่างประโยชน์4อย่างครั้งนี้การอบรมจัดขึ้นระหว่างวันที่19มิถุนายนถึง2กรกฎาคม2569ประพิชานันเทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา23นาฬิกา
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

0: พราะเราอยากให้คนไทยทุกคนยิ้มได้และยิ้มยังมีความสุขเพราะคนไทยทุกคนมีสุขภาพดีทั้งกายและใจฟังรายการสุขภาพดีวิถีไทยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz
1: ธรรมชาติเนี่ยสร้างเราขึ้นมาธรรมชาติก็สร้างสิ่งที่ดูแลเราสิ่งที่ดูแลเราตอนที่เราเจ็บป่วยเนี่ยเราจะเรียกว่าสมุนไพร
2: จากยาสมุนไพรตัวแรกนำมาซึ่งการพัฒนายาสมุนไพรตัวอื่นๆอย่างต่อเนื่องจากตำนานภูมิปัญญาสู่นวัตกรรมแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าต่อผู้บริโภคผลิตภัณฑ์ของอภัยภูเบศรต้องไว้ใจได้มีมาตรฐานการผลิตที่เป็นสากลวันนี้อภัยภูเบศรได้รับคัดเลือกจากภาครัฐให้เป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมเราจะเป็นพลังที่สร้างสรรค์สิ่งดีงามเราจะดูแลเพื่อนมนุษย์และธรรมชาติเราจะเป็นพลังแห่งตำนานสมุนไพรไทย

0: ก่อนใครต้องที่นี่อภัยภูเบศชวนคุณสัมผัสนวัตกรรมสมุนไพรใหม่ล่าสุดเปิดตัวครั้งแรกในงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติครั้งที่23พบอภัยโบนแคจากสมุนไพรเพชรสังฆาฏดูแลกระดูกและข้อยาน้ำแก้ไอมะขามป้อมสูตรไม่ใส่น้ำตาลตำนานยาแก้ไอที่คนไทยไว้วางใจและอภัยพรีเมียม UV ชิลนวัตกรรมกันแดดผสานพลังสารสกัดสมุนไพรและเทคโนโลยีสมัยใหม่ปกป้องผิวจากแสงแดดและมลภาวะพร้อมช็อปผลิตภัณฑ์สมุนไพรคุณภาพโปรโมชั่นพิเศษส่วนลดของแถมและสิทธิพิเศษมากมาย 2-5 กรกฎาคมนี้ 10 โมงเช้าถึง 2 ทุ่มที่ Impact เมืองทองธานีห. 11 ห. 12 อภัยภูเบศนวัตกรรมสมุนไพรไทยเพื่อสุขภาพของคนไทย
1: ย้ำเจอกันนะครับ 2-5 กรกฎาคมต้นเดือนหน้าอีกไม่กี่วันแล้วนะครับประมาณ2สัปดาห์ครับสำหรับงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติที่เดิมครับ Impact เมืองทองธานีห. 11และห. 12นะกี้ที่ฟังสปอร์ตกันไปแล้วนะครับแล้วก็อีกงานหนึ่งนะมีก่อนงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติคืองาน Healthcare Thailand 2026ครับอันนี้จัดโดยเครือมติชนนะ 25 ถึง 28 มิถุนายนก็ปลายเดือนนี้นะครับปลายเดือนนี้ก็สัปดาห์หน้านี้แล้วนะครับจัดที่เดิมครับ3ย่านมิดทาวน์นะ3ย่านมิดทาวน์น่าจะอยู่ชั้น5ถ้าจำไม่ผิดนะครับก็ไปเจอกันนะมีกิจกรรมคล้ายๆกับที่มหกรรมสมุนไพรแห่งชาติเหมือนกัน

0: อยู่ย่านสามย่านนะหรือว่าใกล้เคียงเนี่ยจะมาอะไรแบบเรียกว่าปรีสมุนไพรกันก่อนนะสำหรับงานHealthcare Thailand ของมติชนนะครับ25 26 27 28 4วันเหมือนกันเลยนะมหากรรมสมุนไพรชาติก็4วัน2 3 4 5ก็ใกล้ๆกันนะครับมา2งานเลยยิ่งดีนะฮะเป็นกำลังใจให้ทางอภัยภูเบศของเราไปจัดบูธแล้วก็พบปะเจอกันนะเราก็นานๆจะมีโอกาสมาที่กรุงเทพสำหรับทีมงานของอภัยภูเบศนะครับกรุงเทพปริมณฑลพอมีเวลาหรือใครพอจะวางแผนมาได้ก็เจอกันนะครับอาจารย์อามารอแล้วนะครับค่ำคืนนี้สำหรับสุขภาพดีวิถีไทยเภสัชกรหญิงอาสาลาเฉาเจริญจากโรงพยาบาลเจ้าพระยาภัยภูเบศจังหวัดปราจีนบุรีนะครับอาจารย์อานี่ก็แฟนคลับเยอะนะเวลามีกิจกรรมที่อาจารย์อามานี่คนก็จะมาทักทายมาถามหาอาจารย์อากันเรียกว่าเป็นแม่เหล็กคนหนึ่งของเอาไปภูเบศทีเดียวนะครับอาจารย์อาท่านมารอแล้วครับอาจารย์ครับสวัสดีครับ
1: ค่ะสวัสดีค่ะ
0: ปีนี้เตรียมตัวยังอาจารย์
1: ค่ะก็เตรียมนำข้อมูลอะไรอยู่ค
0: ่
1: ะ
0: แล้วอาจารย์ไปกี่งานครับ
1: ไปมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติงานเดียวค
0: ่
1: ะ
0: อ๋อไปเน้นที่งานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติ 2-5 กรกฎาคมต้นเดือนหน้าที่ Impact เมืองทองธานีอยู่ประจำทุกวันเลยใช่ไหม
1: ใช่ค่ะตอนแรกว่าจะไม่ไปตั้งหน่อย
0: เขาไม่ยอมกันใช่ไหม
1: ใช่ต้องบอกให้ไปค่ะ
0: โดนไฟบังคับก็โดนไฟบังคับคืออาจารย์อามาก็จะทำให้บรรยากาศคึกคักขึ้นคึกคืนขึ้นแฟนคลับอาจารย์อาก็เยอะด้วยนะครับเชิญครับเชิญครับอาจารย์อาครับวันนี้จะมีเรื่องอะไรมาเล่าให้กับแฟนคลับเราเชิญเลยครับ
1: ค่ะวันนี้ก็จะมาพูดถึงยาใส่แผลจากเปลือกมังคุดในแผลเบาหวานค่ะ
0: โอเคเลยครับกาซิดีนป่ะตัวกาซิดีนป่ะ
1: ใช่ค่ะที่ชื่อกาซิดีนค่ะ
0: โอเคครับ
1: ก็ที่มาที่ไปนะคะก็คือไปเจอรีวิวประสบการณ์การใช้ยาใส่แผลจากเปลือกมังคุดของอภัยภูเบศนะคะที่ชื่อว่ากาซิดีนนะคะกับแผลเบาหวานนะคะเดี๋ยวขออนุญาตอ่านรีวิวของท่านนั้นให้ฟังเลยนะคะก็คือ ดีมากเลยกับแผลเน่าเปื่อยโดยเฉพาะแผลเบาหวานนะคะคือเขาบอกว่าสามีเขาเนี่ยเป็นแผลโรคเบาหวานตามซอกนิ้วเท้าทุกนิ้วนะคะรักษากับหมอแผนปัจจุบันอยู่8เดือนนะคะไปล้างแผลทุกวันหมอเปลี่ยนยาใส่ให้หลายยี่ห้อแต่ไม่หายบวมนะคะบวมมากลึกถึงกระดูกแล้วก็หมอเนี่ยจะทำเรื่องให้ไปตัดนิ้วที่โรงพยาบาลใหญ่นะคะก็เลยขอหมอเนี่ยมารักษาลองทำแผลเองที่บ้านนะคะก็ใช้น้ำเกลือล้างแผลเช็ดให้แห้งแล้วก็ใส่ยากาซิดีนจากเปลือกมังคุดเนี่ยนะคะทุกวันทุกวันนะคะเขาบอกว่าใช้ไปได้สักครึ่งขวดนะคะแผลก็แห้งหายเป็นปกตินะคะเขาพูดว่าแผลเบาหวานเนี่ยไม่มียาอะไรเอาอยู่นอกจากยานี้เพราะว่าเหมือนใน8เดือนที่ผ่านมาเนี่ยหมอเปลี่ยนยาใส่แผลให้หลากหลายตัวแล้วนะคะอันนี้ก็เป็นอีก1เคสเนาะแต่ก็ไม่ใช่คิดว่าในความเป็นจริงอ่ะไม่ใช่แผลเบาหวานทุกเคสหรอกที่จะหายด้วยยานี้นะคะก็แต่ก็เป็นทางเลือกเอาเป็นว่ามันมีเคสหนึ่งที่ดีขึ้นนะคะ
0: uh-huh,
1: ทีนี้ ต้องบอกว่าแผลเบาหวานเนี่ยนะคะมันเป็นสาเหตุหลักของการถูกตัดขา
0: oh,
1: นะคะ
0: ครับ
1: เพราะว่ามันจะเป็นแผลที่มีการอักเสบติดเชื้อเรื้อรังนะคะมักจะพบที่เท้าก็เกิดจากน้ำตาในเลือดสูงนะคะทำให้หลอดเลือดเนี่ยตีบตันนะเลือดไปเลี้ยงส่วนปลายเช่นเท้าเนี่ยได้น้อยนะคะร่วมกับคนไข้มักจะมีอาการชาจากเส้นประสาทเสื่อมนะคะซึ่งเวลาที่คนไข้ไปเหยียบไปโดนอะไรอย่างเงี้ยก็จะไม่รู้ตัวแล้วก็เป็นแผลนะคะแต่ตัวเองเคยสัมภาษณ์คนไข้ที่เป็นแผลเบาหวานบางคนเขาก็บอกว่าจู่ๆมันนึกจะเป็นก็เป็นนะคะคือไม่ต้องเหยียบอะไรมันก็เหมือนว่ามันเห่ออักเสบขึ้นมาก็มีเหมือนกันนะคะทีนี้เนี่ยแพทย์เนี่ยจะพิจารณาตัดขาหรือเท้าก็ต่อเมื่อแผลนั้นเนี่ยมันมีเนื้อตายนะคะหรือว่ามันลุกลามถึงกระดูกเส้นเอ็นซึ่งอาจจะมีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อเข้ากระแสเลือดนะคะหรือว่ามีเลือดไปเลี้ยงเท้าไม่พอนะคะซึ่ง

0: ก็แล้วแต่คนเนาะคือจู่ๆเขาก็คงจะไม่ได้ตัดขาคนไข้เลยนะคะก็ต้องลองรักษาด้วยยากินยาอะไรไปก่อนนะคะแต่ว่าถ้าถึงแบบว่ายืดเยื้อเรื้อรังแล้วเนี่ยนะคะเขาก็อาจจะพิจารณาตัดตามความรุนแรงของโรคเหตุผลของการตัดเนี่ยก็เพื่อจะหยุดการแพร่กระจายของการติดเชื้อเพื่อรักษาชีวิตคนไข้ไว้นะคะทีนี้โดยปกติแล้วเนี่ยการรักษาแผลเบาหวานเนี่ยหมอก็มักจะให้ยาฆ่าเชื้อนะคะให้ยาปฏิชีวนะร่วมกับให้คนไข้ไปทำแผลที่อนามัยใกล้บ้านนะคะหรือมาโรงพยาบาลนะคะหรือถ้าเป็นไม่มากก็อาจจะสอนทำแผลอยู่ที่บ้านอย่างถูกวิธีนะคะถูกวิธีเนี่ยคือการใช้แอลกอฮอล์เนี่ยใช้เช็ดแค่รอบแผลนะคะจะไม่ได้ใช้ราดทั้งแผลนะคะใช้เช็ดแค่รอบแผลแล้วก็ต้องล้างน้ำเกลือก่อนแล้วก็เอาแอลกอฮอล์เช็ดรอบแผลนะคะแล้วค่อยใส่ยานะคะแล้วก็ปิดแผลแต่ทีนี้เกิดคนที่แผลมันเน่าเยอะเนี่ยมันมีเนื้อตายเยอะเนี่ยก็ต้องไปโรงพยาบาลเพื่อให้พยาบาลเนี่ยตัดแต่งแผลเพราะว่าบางทีมันต้องเอาเนื้อตายออก
1: ใช่ใช่
0: ซึ่งไม่แนะนำให้คนไข้ทำเองนะคะเพราะว่าเดี๋ยวไปโดนกินเนื้อกินอะไรแล้วทำให้เสี่ยงติดเชื้อได้นะคะแล้วก็คนไข้ต้องพยายามพักเท้านะคะเพราะว่าการเดินน้ำหนักตลอดเวลาเนี่ยกดลงไปบนแผลมันก็อาจจะทำให้แผลมันยืดเยื้อเรื้อรังเข้าไปอีกนะคะแล้วก็ถ้าเป็นการรักษาสมัยใหม่ๆแบบโรงพยาบาลเอกชนใหญ่ๆอะไรเงี้ยบางทีเขาจะมีการใช้พวกออกซิเจนบำบัดนะคะเพื่อกระตุ้นการสร้างเนื้อเยื่ออะไรต่างๆนะคะแล้วก็ที่สำคัญเลยเนี่ยคนไข้ต้องคุมน้ำตาในเลือดให้อยู่ในเกณฑ์เป้าหมายมาตรฐานอันนี้เป็นหัวใจสำคัญเลยนะคะเพราะว่ายิ่งปล่อยให้น้ำตาลที่ไหลอยู่ในเลือดเนี่ยสูงมากเท่าไหร่นะคะมันจะทำให้แผลเบาหวานเนี่ยมันอักเสบไม่หยุดนะคะเพราะว่าน้ำตาลในเลือดที่สูงเนี่ยมันกระตุ้นการอักเสบการแฉะการเน่าของแผลได้นะคะและขัดขวางกระบวนการสมานแผลการซ่อมแซมตัวเองนะคะทีนี้เปลือกมังคุดเนี่ยจริงๆตามตำรายาโบราณของไทยเนี่ยมันใช้ล้างแผลอยู่แล้วตัวเปลือกอะนะคะมีรสฝาดจึงมีรสสมานแผลนะคะเขาก็มักจะฝนกับน้ำปูนใสนะคะทาแผลเน่าเปื่อยแผลผุพองแผลมีหนองนะคะสมานแผลสดแผลเลื้อรังจะต้มชะล้างบาดแผลก็ได้นะคะก็จะช่วยลดอักเสบช่วยสมานแผลงานวิจัยสมัยใหม่เนี่ยเขาก็พบว่าเปลือกมังคุดเนี่ยมันมีสารฝาดนะคะที่ชื่อว่าแทนนินแล้วก็จะมีสารอีกตัวที่ชื่อแซนโทนนะคะแซนโทนเนี่ยก็มีแยกย่อยลงไปอีกพวกแอลฟาแมงโกสตินแกมมาแมงโกสตินนะคะพวกนี้ก็จะมีฤทธิ์ต้านการอักเสบนะคะต้านอนุมูลอิสระต้านเชื้อแบคทีเรียโดยเฉพาะแบคทีเรียที่ทำให้เกิดฝีหนองนะคะแล้วก็กระตุ้นการสร้างหลอดเลือดใหม่ก็คือเป็นกลไกสำคัญในการที่จะสมานแผลนะคะแล้วก็กระตุ้นการสร้างเนื้อเยื่อและคอลลาเจนค่ะจริงๆมังคุดเนี่ยเปลือกมังคุดเนี่ยมันกินได้นะคะเขาจะใช้พวกแก้ท้องเสียเนาะหรือว่าผลิตภัณฑ์เสริมอาหารในท้องตลาดเนี่ยบางทีเขาเอามากินน้อยเพื่อต้านมะเร็งด้วยแต่ไม่ควรจะกินเยอะเพราะว่าอาจจะมีผลกับตับนะส่วนใหญ่จะใช้ภายนอกจะปลอดภัยกว่านะคะทีนี้ในคนไข้เบาหวานเนี่ยน้ำตาลในเลือดที่มันสูงเรื้อรังเนี่ยค่ะมันจะทำให้เกิดสารตัวหนึ่งที่เขาเรียกว่าสาร AGE นะคะ AGEs นะคะก็คือ Advanced Glycation End Products ก็คือเหมือนน้ำตาลมันไปจับกับพวกโปรตีนเนื้อเยื่อในร่างกายนะคะแล้วก็เร่งให้เกิดการอักเสบเกิดเซลล์แก่เกิดอนุมูลอิสระนะคะแล้วก็เกิดการตายของเซลล์ชนิดที่เซลล์มันจะปลดปล่อยสารก่อการอักเสบออกมาจำนวนมากนะทางภาษาวิทยาศาสตร์เขาจะเรียกว่าไพโรปโตซิสนะเป็นการตายของเซลล์ที่ปลดปล่อยสารก่อการอักเสบออกมาจำนวนมากนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นในคนไข้ที่เป็นแผลเบาหวานว่าทำไมมันไม่ยอมหายสักทีหนึ่งหรือว่ามันหายช้ามันซ่อมแซมน้อยอะไรอย่างเงี้ยนะคะทีนี้พอมาเจอรีวิวเคสนี้เนี่ยก็เลยศึกษาว่าเอ๊ะมันมีการศึกษาหรือเปล่าว่าเปลือกมังคุดเนี่ยกับแผลเบาหวานโดยตรงเนี่ยมันมีงานวิจัยอะไรสนับสนุนไหมนะคะก็เลยไปพบว่าเขาเนี่ยมีการศึกษาผลของสารที่อยู่ใน ในเปลือกมังคุดนะคะโดยใช้กับเซลล์ที่เรียนแบบแผลเบาหวานนะคะใช้เซลล์เนื้อเยื่อไฟโบบลาสต์นะคะโดยทำสภาวะจำลองให้เหมือนแผลเบาหวานเลยนะคะเขาก็พบว่าสารจากในเปลือกมังคุดเนี่ยแกมมาแมงโกสตินเนี่ยสามารถที่จะลดการตายของเซลล์แบบไพร็อปโตซิสได้ก็คือภาวะที่เกิดขึ้นกับตัวแผลเบาหวานที่มันจะปล่อยสารอักเสบออกมาเยอะมากนะคะคือตัวเปลือกมังคุดสามารถไปลดการตายของเซลล์แบบนั้นได้ผ่านการส่งสัญญาณลดการอักเสบต่างๆนะคะมันก็เลยทำให้การอักเสบเนื้อน้อยลงลดลงเนื้อเยื่อก็จะถูกทำลายลดลงการสมานแผลก็จะดีขึ้นนะคะอีกการศึกษาหนึ่งเนี่ยเขาพบว่าตัวแกมมาแมงโกสตินที่เจอในเปลือกมังคุดเนี่ยสามารถที่จะชะลอการเสื่อมสภาพของเซลล์เนื้อเยื่อบาดแผลที่เขาจะเรียกกันว่าเซลล์แก่หรือเซลล์ซอมบี้นะคะ
1: ครับ
0: Senescence Fibroblast Cells นะคะก็คือเซลล์ซอมบี้เนี่ยหมายความว่ามันหมดอายุไขไปแล้วแต่มันไม่ยอมตายนะคะแล้วมันก็ไม่ปิดปากแผลอยู่แบบนั้นเนี่ยนะคะมันก็เลยเหมือนกับว่าไม่มีเซลล์ใหม่เนี่ยขึ้นมาเติมหลุมแผลเอาเป็นว่าเซลล์ซอมบี้เนี่ยมันขัดขวางการสมานแผลนะคะซึ่งโดยปกติเนี่ยมันก็คือคล้ายๆกับพวกเนื้อตายนะคะที่พยาบาลจะต้องตัดเนื้อตายออกนะคะเพื่อเปิดโอกาสให้เซลล์ใหม่เนี่ยมันแบ่งตัวขึ้นมาเติมหลุมแผลนะคะทีนี้ไอ้เซลล์ซอมบี้ตัวนี้เนี่ยมันเกิดขึ้นกับตัวแผลเบาหวานนะคะมันไม่ยอมตายแล้วตัวมันเองเนี่ยก็ไม่สามารถแบ่งตัวซ่อมแซมเซลล์ได้มันก็เลยไม่มีเซลล์ใหม่มาเติมหลุมแผลมันจะขัดขวางกระบวนการสมานแผลแล้วมันไม่ได้แบบขวางทางแค่นั้นนะคะมันตัวมันเนี่ยยังหลั่งสารอักเสบออกมาตลอดเวลานะคะทำให้ทำลายเนื้อเยื่อดีๆรอบบาดแผลคนไข้ก็จะมีแผลเบาหวานที่ขยายวงกว้างนะลุกลามนะคะเนื้อตายเยอะอย่างเงี้ยนะคะท
1: ี
0: น
1: ี้
0: อีกการศึกษาหนึ่งเนี่ยเขาก็พบว่าสารอัลฟาแมงโกสตินเนี่ยสามารถที่จะกระตุ้นเซลล์เม็ดเลือดขาวชนิดแมคโครฟาจนะคะภายใต้สภาวะน้ำตาลสูงก็คือจำลองเหมือนแผลเบาหวานนะคะมันสามารถที่จะไปเพิ่มการสร้างโปรตีนกลุ่ม growth factor นะคะเช่น platelet derived growth factor หรือว่า vascular endothelial growth factor ซึ่งโกรทแฟกเตอร์พวกนี้มันเป็นโปรตีนที่ทำหน้าที่เป็นสื่อสัญญาณในร่างกายที่จะไปบอกให้เซลล์เนี่ยมันสร้างหลอดเลือดใหม่นะคะหรือว่ามันซ่อมแซมเนื้อเยื่อตัวเองซึ่งคือมังคุดมันไปช่วยตรงนี้นะคะแล้วก็มันยังลดค่าบ่งชี้การอักเสบนะคะซึ่งเป็นกลไกสำคัญที่จะช่วยเสริมการหายของแผลเบาหวานเรื้อรังนะอันนี้คือการศึกษาแบบประมาณสัก 4-5 ฉบับแต่อาจจะมีมากกว่านั้นนะคะอันนี้คือลองหาเบื้องต้นนะคะก็ถือว่าเป็นหลักฐานที่น่าสนใจในการสนับสนุนการใช้ยากาซิดีนกับแผลเบาหวานนะคะทีนี้การศึกษาในคนเนี่ยก็เรามีรีวิว1เคสใช่ไหมคะแต่ว่าจริงแล้วเนี่ยเคยมีทีมวิจัยนะคะของดร.ทักษิณาไกรลาศนะคะเขาเคยทำการศึกษาผลของเปลือกมังคุดผสมน้ำปูนใสรักษาแผลเรื้อรังในผู้สูงอายุที่เป็นแผลเบาหวานจำนวน30คนในเขตชุมชนจังหวัดมหาสารคามและร้อยเอ็ดนะคะโดยวิธีการเนี่ยเขาก็จะแบ่งคนไข้ออกเป็น2กลุ่มกลุ่มหนึ่งใช้มังคุดอีกกลุ่มหนึ่งไม่ได้ใช้มังคุดนะคะตัวเปลือกอะนะคะ
1: uh-huh.
0: แล้วก็ทั้ง2กลุ่มเนี่ยทำการล้างแผลด้วยน้ำเกลือเหมือนกันเช็ดรอบแผลด้วยแอลกอฮอล์เหมือนกันนะ
1: ค
0: ะแต่ว่ากลุ่มที่ใช้น้ำมังคุดเนี่ยเขาจะวางผ้าก๊อซคลี่บางๆคลี่ผ้าก๊อซออกบางๆชั้นเดียวบนปากแผลนะคะจากนั้นเนี่ยเอาผ้าก๊อซอีกแผ่นนึงเนี่ยไปคลุกกับผลเปลือกมังคุดที่ผสมอยู่กับน้ำปูนใสนะคะแล้วก็วางทับลงไปบนปากแผลนะคะ เขาก็พบว่ากลุ่มที่ได้ยาจากเปลือกมังคุดเนี่ย นะคะ
1: ครับ
0: มีแผลเบาหวานเนี่ยที่หายเร็วกว่า นะคะโดยจะใช้เวลาประมาณสัก12ถึง45วันแล้วแต่ความรุนแรงของแต่ละคน
1: ครับ
0: นะคะเพราะว่าคนที่คัดเข้ามาก็มีความรุนแรงที่แตกต่างกัน
1: ใช่ใช่
0: ใช่ค่ะแล้วก็แผลเบาหวานเนี่ยที่มันจะปิดได้ดีๆเนี่ยคือหลุมมันต้องไม่ลึกมาก
1: ครับ
0: คือมันยังพอดึงเนื้อเยื่อฐานมาติดดึงมาชิดกันได้อะไรเงี้ยนะคะ
1: ครับ
0: แล้วก็เขาเพราะว่าแผลแบบที่มีหนองมีกลิ่นนะคะก็ช่วยได
1: ้
0: จริงแผลเบาหวานเหม็นนะคะ
1: มันจะเหม็นใช่ไหมส่วนใหญ่จะเหม็นใช่ไหมครับผม
0: ใช่ค่ะเพราะมักจะมีหนองอยู่ลึกๆนะคะ
1: ครับ
0: อืมก็อันนี้ก็ช่วยลดกลิ่นเหม็นของแผลได้นะคะ
1: ครับ
0: แล้วก็ลดการอักเสบแดงๆของเนื้อเยื่อรอบๆแผลนะคะซึ่งจริงๆแล้วพอมาอ่านงานวิจัยนี้เนี่ยเขาเพราะว่ามันลดกลิ่นเหม็นของแผลเบาหวานได้เนี่ยก็เลยนึกถึงเคสหนึ่งในอดีตที่ตัวเองเคยไปสัมภาษณ์กับคนไข้ที่เป็นมะเร็งเต้านมนะคะซึ่งก็คือเป็นแผลมะเร็งปะทุเหมือนดอกกระหล่ำมีเลือดมีหนองนะคะบริเวณเต้านมนะคะซึ่งเขาก็บอกว่าพอใช้กาซีดีนเนี่ยนะคะคือไม่ใช่ว่าทำให้แผลมะเร็งหายนะแต่หมายความว่ามันแห้งดีกว่าตอนใช้ยาโพวิโดนไอโอดีนนะคะ
1: ค
0: แล้วก็เลือดที่มันออกมันทำให้แผลมีกลิ่นคาวนะคะ
1: ค
0: ซึ่งเปลือกมังคุดเนี่ยก็ช่วยลดกลิ่นคาวของเลือดจากแผลมะเร็งเต้านมได้ อันนี้คือตัวเองสัมภาษณ์โดยตรงกับตัวญาติคนไข้นะคะ
1: ค
0: ทีนี้พอไปดูผลการใช้เนี่ยแบบเขามารีวิวเองนะคะคือตัวกาซีดีนเนี่ยคนมักจะพูดประมาณว่าทาแล้วแผลมันแห้งไวนะแผลมันแห้งไวในที่นี้เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ใช่คำพูดที่เกินจริงนะคะไม่ได้แบบว่าคนเขามาโนหรือว่าคิดไปเองเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราเคยทำการทดสอบยดยากาซีดีนเนี่ยกับแผลเทียบกับโพวิโดนไอโอดีนนะคะ
1: คร
0: ับก็พบว่าตัวกาซีดีนเนี่ยมันกระตุ้นการเคลื่อนที่ของเซลล์เพื่อปิดแผลเนี่ยได้เร็วกว่ายาโพวิโดนไอโอดีนนะคะทำให้แผลเนี่ยมันแห้งไวแล้วก็สมานตัวได้เร็วกว่านะคะซึ่งยาเปิดมังคุดเนี่ยเป็นยาในบัญชีหลักแห่งชาติตั้งแต่ปีพ.ศ.2556นะคะก็อยู่ในกลุ่มเข้าบ่งใช้ยารักษาแผลสดแผลเรื้อรังนะคะปกติก็จะทาวันละ 2-3 ครั้งนะคะหลังจากที่เราล้างน้ำเกลือเช็ดแอลกอฮอล์รอบแผลแล้วนะคะพวกแผลไฟไหม้น้ำร้อนลวกอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็มีการใช้กันนะคะก
1: ็
0: เป็นทางเลือกเนาะแล้วก็ราคาไม่ได้แพงเลยอ่ะนะคะรู้สึกว่าจะประมาณ30หรือ40บาทเนี่ยนะคะถ้าจำไม่ผิดนะคะก็ตัวของไพเวทก็ทำมาพร้อมใช้แล้วนะคะเราก็ไม่ต้องไปฝนเปลือกมังคุดกันเองนะเรื่องไม่รู้ว่าจะสะอาดหรือเปล่า
1: แล้วมันไม่แพงด้วยไงอาจารย์
0: ใช่ค่ะ
1: เออครับ
0: ค่ะวันนี้ก็มีมาฝากกันเท่านี้ค่ะอ้อแล้วก็ขออนุญาตประชาสัมพันธ์งานก่อนที่จะถึงงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาตินะคะก็เป็นงานเขาเรียกว่าอะไรอยู่ดีแฮปปี้นานนะคะลองจีวิตี้นะคะ3ย่านมิตรทาวชั้น5ในปลายเดือนที่จะถึงนี้25ถึง28มิถุนายน69นะคะซึ่งมีการแจกรอบเช้า11โมงเนี่ยเป็นหนังสือบันทึกของแผ่นดินวันละ100เล่มนะคะโดยวันที่25 27แจกสมุนไพรรักดูแลท้องไส้นะคะแล้วก็26กับ28แจกหนังสือแกงส้มนะคะก็คือสลับวันกัน
1: อ
0: ะลำไส้แกงส้มลำไส้แกงส้ม
1: โอ้แค่ใครอยากได้แกงส้มแกงส้มนี่มีคนอยากได้เยอะก็ต้องไปที่งาน3ย่านมิตรทาวน์นะเฮลแคร์ไทยแลนด์ใช่ไหม
0: ใช่แต่จริงเล่นท้องไส้ก็ดีนะคะ
1: ดีทั้งคู่เลย
0: ตั้งแต่เล่นที่6ละ
1: ใช่ใช่ใช่ใช่
0: แล้วก็รอบบ่ายเวลาบ่าย3นะคะวันแรกวันที่25มิถุนายนจะแจกต้นหูเสือด่างนะคะใช้บำรุงปอดแก้ไอได้
1: อันนี้ทั้งกินทั้งโชว์เลยนะหูเสือด่างเลยนะ
0: ใช่ค่ะ
1: ครับ
0: อยากได้เหมือนกันนะคะเนี่ย26 มิถุนายนนะคะแจกต้นแป๊ะตำปึงอ
1: ัน
0: นี้ก็เคยได้ยินมานานแล้วช่วยคุมน้ำตาลคุมความดัน นะคะ27มิถุนาแจกพยายอนะคะราชายาโรคผิวหนังนะคะใช้ตำแก้ผื่นแพ้แมลงสัตว์กัดต่อยเริมงูสวัสดได้นะคะแล้วก็28มิถุนายนวันสุดท้ายแจกต้นลิ้นมังกรนะคะสมุนไพรช่วยดับร้อนในปอดนะคะแล้วก็มีเครื่องดื่มสมุนไพรชิมฟรีตลอดงานนะคะมีชาตีผลาชาขิงมะขามป้อมคอมบูชาตีผลาน้ำอัญชันชาหูเสือนะคะแล้วก็มีสินค้าลดราคาพิเศษนะคะเช่นอภัยบี1กระปุกแถม1แผงนะคะมัสกูสเปรย์เหลือขวดละ100ถ้าซื้อ3ขวดนะนะคะแล้วก็ตัวแอนตี้ดาร์กสปอตเซรั่มแล้วก็เซรั่มบัวไผ่ข้าวแล้วก็อภัยพอลูชิลนะคะลด 20% นะคะแล้วก็ในส่วนของงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติ 2-5 กรกฎาคมก็จะจัดที่ Impact เมืองทองธานีฮ11-12นะคะซึ่งในงานเนี่ยก็จะมีตัวบันทึกของแผ่นดินเล่มใหม่ไปแจกเล่มที่16
1: น
0: ะจะเป็นสมุนไพรป้องกันสุขภาพในภัยพิบัติก็คิดว่าน่าจะเป็นสมุนไพรรวม
1: ๆที่
0: เราหยิบยกมาใช้ในการดูแลความเจ็บป่วยเล็กๆน้อยๆได้อะไรเงี้ยนะคะก็ยังไม่ได้เห็นเนื้อหาในนั้นนะคะน่าจะพิมพ์สดๆร้อนๆแล้วก็ไปที่งานเลย
1: ก่อนงาน2วันอาจจะเสร็จพอดีครับผม
0: ค่ะแจกวันละ200เล่มรอบ11โมงกับรอบบ่าย3เนาะก็แบ่งเป็นรอบละ100เล่ม
1: 2รอบ
0: ใช่ค่ะแล้วก็มีแจกต้นไม้พันธุ์สมุนไพรคัดพิเศษนะคะวันละ300ต้นแบ่งแจก150ต้นตอนเช้า10โมงแล้วก็อีก150ต้นตอนบ่าย2
1: บ่าย2ใช่
0: ก็วันที่2กรกฎาคมจะแจกต้นหอมแซ่นะคะหอมแซ่อันนี้ไม่รู้ว่าเขาไปเอามาจากทางเหนือหรือเปล่านะคะก็เป็นยาแก้หวัดคัดจมูกนะคะแล้วก็วันที่3กรกฎาคมแจกรังจืดนะคะ
1: รังจืดหนองทะเล
0: ของดีด้วยเป็นพันธุ์หรืออะไรนะคะ
1: เป็นพันธุ์ที่เอามาจากหนองทะเลครับมันจะเห็นได้ตัวต้นบอกว่าสารสำคัญจะสูงพันธุ์นี้ครับผมดอกจะเข้มครับ
0: แสดงว่าพี่ต้อมน่าจะคัดกรองมาแล้วนะคะ
1: ใช่
0: แล้วก็วันที่4กรกฎาคมแจกพลูนะคะแจกใบพลู
1: พลูลงยาพลูลงยา
0: ใช้ขับลมหรือใช้รักษาโรคผิวหนังนะคะ
1: ครับ
0: แล้วก็อันสุดท้ายแจกต้นกะเพราป่
1: าก
0: ะเพราป่าจริงๆกะเพราป่าเนี่ยมันจะหอม
1: กลิ่นจะฉุนกว่า
0: ใบกะเพราปกติ
1: กลิ่นจะแรงกว่า
0: เป็นยาดีกว่านะคะแล้วก็กะเพราเนี่ยเป็นสมุนไพรที่ใช้คลายเครียดได้ดีนะคะแล้วก็แค่ขยี้ใบแล้วดมอ่ะ
1: ก็ชื่นใจ
0: ใช่ใช่คือปีที่แล้วหนูอยากได้มากเลยหนูก็ไม่ได้กะเพราป่าเนี่ยนะคะแล้วก็มีนิทรรศการนะคะเกี่ยวกับสมุนไพรนะคะก็เราจะเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ก็คือตัวเพชรสังฆาต 100% นะคะที่ใช้ดูแลกระดูกข้อนะคะแล้วก็ยาแก้มะขามป้อมสุดใส่ยาหวานนะคะก็สุดเก่าก็ยังอยู่นะคะแล้วก็กันแดดตัวใหม่
1: uh-huh.
0: นะคะอันนี้ก็ไอตอนหลังนี่คือเป็นงานมหกรรมนะคะ
1: uh-huh.
0: ก็ไปเจอที่งานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติค่ะ
1: แล้วก็ไปเจออาจารย์อาได้เลยนะครับอยู่ uh-huh. ทุกวันอยู่ทุกวันครับขอบคุณอาจารย์อาเดี๋ยวให้อาจารย์อาพักแป๊บหนึ่งนะครับพักเสียงนิดหนึ่งจิบน้ำก็ต้องบอกว่าปีหนึ่งมีครั้งเดียวคุณผู้ฟังครับแฟนคลับอภัยภูเบศรถ้ามีโอกาสก็เชิญนะครับ 2-5 กรกฎาคมต้นเดือนหน้าที่ Impact เมืองทองธานีนะครับฮ11ฮ12ด้วยทางสะดวกนะครับขึ้นทางด่วนก็ลงที่เมืองทองเลยก็ได้นะครับทั้งรถไฟฟ้าไฟฟ้าน่าจะไม่มีนะครับมีรถไฟฟ้าผมไม่แน่ใจมีรถประจำทางผ่านด้วยนะครับก็สถานที่เรียกว่าเหมาะสมนะที่จะลงที่จอดรถก็หลากหลายนะครับเจอกันนะครับผมเองก็จะไปสัก2วันน่าจะไปวันศุกร์กับวันเสาร์วันอาทิตย์ยังไม่แน่ใจเพราะว่าติดงานเลี้ยงรุ่นอยู่มันกันอาจจะไม่ได้ไปวันอาทิตย์อาจจะไปวันศุกร์กับเสาร์2วันนะครับพักฟังสปอร์ตคุณผู้ฟังครับจบสปอร์ตแล้วเดี๋ยวผู้ฟังที่มีข้อสงสัย ในประเด็นที่อาจารย์พูดคุยไปนะครับเกี่ยวกับเรื่องของกาสลีนเปลือกมังคุดของพระพุทธเจ้าซึ่งผมซื้อติดบ้านไว้เลยนะติดบ้านไว้เลยเพราะว่าเวลามีแผลเนี่ยโอ้ดีจริงนะดีต้องบอกว่าดีจริงใช้แล้วสมานแผลดีฆ่าเชื้อแล้วก็ไม่แสบด้วยนะไม่ค่อยแสบอ่ะพักฟังสปอร์ตคุณผู้ฟังครับจบสปอร์ตแล้วเปิดสายเหมือนเดิมสำหรับผู้ฟังที่อยากจะปรึกษาปัญหาสุขภาพเพิ่มเติมหรือว่าจะปรึกษาเกี่ยวกับอภัยภูเบศนะครับ022900473นะ022900473หลังเบรกโทรเข้ามาได้ฟังสปอร์ต1ชุดครับ
2: หุ่นทเวททั้งแผ่นดินมีเหือดสิ้นน้ำตานองอกสั่นพรั่นไทยผองกรองความเศร้าโศกาดูลอัศชนบนใบหน้าน้ำตาฟ้าหลั่งเพิ่มพูนร่ำให้ทวีคูณยามยินข่าวร้าวในสวงน้อมรำลึกในพระกรุณาที่คุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: สำหรับพี่น้องประชาชนที่เคยตกสำรวจและยังไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐฟังทางนี้โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569เจ้าหน้าที่กระทรวงมหาดไทยพร้อมลงพื้นที่เพื่อลงทะเบียนและตรวจสอบข้อมูลของท่านตามฐานข้อมูลของรัฐผู้เคยตกสำรวจการได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐตั้งแต่วันนี้ถึง21มิถุนายน2569ไม่ต้องเดินทางไปลงทะเบียนที่ไหนย้ำเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครของกระทรวงมหาดไทยจะไปหาท่านเองถ้าหากสงสัยหรือไม่แน่ใจสอบถามเจ้าหน้าที่ผู้ใหญ่บ้านหรือผู้นำชุมชนสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักบริหารการทะเบียนกระทรวงมหาดไทยโทร02-791-7517
4: ลุกก็โอยนั่งก็โอยปวดเมื่อยคอหลังไหล่ใช้มัสคูลสเปรย์มัสคูลสเปรย์ทำจากสมุนไพรกระดูกไก่ดำลดปวดอักเสบบวมช้ำใช้มัสคูลสเปรย์มัสคูลสเปรย์มีงานวิจัยรองรับปลอดภัยใช้ได้ทุกวันโทร095-763-7945หรือตามร้านขายยาทั่วไปมั่นใจสมุนไพรมั่นใจอภัยภูเบศ
5: ลูกจ๋าเรามาช่วยกันลดโลกร้อนกันเถอะทำอะไรดีนะ
6: ใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกค่ะ
7: ปลูกต้นไม้ครับปลูกต้นมะขามป้อมครับแม่ผมชอบยาแก้ไอมะขามป้อมคุณพ่อชอบยาอมมะขามป้อม
5: ส่วนแม่นะชอบครีมบำรุงผิวหน้าแอมบริก้าพลัสกับไอเจลสมุนไพรของอภัยภูเบศ
6: เย้ ใช้เลยคุณแม่สวยกว่าใครเลยค่ะเรามาปลูกต้นมะขามป้อมกันนะคะ
8: เปลือกมังคุดไว้ทำไมครับ
9: ลูกรู้ไหมเปลือกมังคุดมีประโยชน์มากนะใช้ต้มอมบนปากรักษาแผลในปากใช้ล้างแผลก็ได
8: ้แต่ตอนนี้ผมไม่เห็นใครเขาใช้มังคุดกันเลย
9: มีสิลูกแม่เห็นอภัยภูเบศเขาทำยาทาแผลฆ่าเชื้อจากเปลือกมังคุดด้วยนะ
8: ใช่ผมเคยเห็นกันซิดินยาทาแผลฆ่าเชื้อจากเปลือกมังคุด
9: ถูกต้องเลยลูกเขายังมียาสีฟันใส่เปลือกมังคุดสบู่เปลือกมังคุดเจลล้างหน้าเปลือกมังคุดจริงๆแล้วเจลล้างหน้ากับสบู่มังคุดเหมาะกับลูกเลยนะแม่ว่าเพราะมันกระชับรูขุมขนลดความมันลดการเกิดสิวด้วยนะ
8: ยอดเลยผมจะได้เอาไปให้เพื่อนใช้ด้วยเจลล้างหน้าเปลือกมังคุดอภัยภูเบศ
10: อภัยเมาส์สเปรย์อภัยเมาส์สเปรย์อภัยเมาส์สเปรย์สเปรย์พ่นคอฟ้าทลายโจรบรรเทาอาการเจ็บคอลดกลิ่นปากพ่นแล้วสบายคอพกไว้สบายใจใช้ง่ายใช้ดีใช้เลยใช้ได้ทุกวันของดีบอกต่ออภัยเมาส์สเปรย์สเปรย์พ่นคอฟ้าทลายโจรผลิตภัณฑ์คุณภาพจากอภัยภูเบศร

โลกเปลี่ยนเร็วสุขภาพเราต้องพร้อมกว่าเดิมอภัยภูเบศชวนคุณและครอบครัวมาเรียนรู้การพึ่งตนเองด้วยสมุนไพรไทยในงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติครั้งที่23พบของแจกฟรีทุกวันทั้งหนังสือสมุนไพรต้นพันธุ์สมุนไพรหายากเมล็ดพันธุ์มะระขี้นกตรวจปรึกษาสุขภาพฟรีชมสวนสมุนไพรกว่า100ชนิดและอัปเดตงานวิจัยสมุนไพรล่าสุด 2-5 กรกฎาคมนี้10 โมงเช้าถึง 2 ทุ่มที่ Impact เมืองทองธานี

0: ตัดแล้วค่ะอยากจะถาม
1: เธอเนี่ยถามได้เลยอ้าวทำไมสายมันรีบตัดจังเกิดอะไรขึ้นโทรใหม่ครับโทรใหม่สายตัดเพราะว่าเงินหมดป่ะต้องเติมเงินใหม่อ่ะโอเคครับถ้าโทรได้โทรนะเพราะว่าเราก็อยากจะให้คำปรึกษานะฮะส่วนท่านอื่นที่รออยู่ก็เชิญครับ022900473ครับสายนี้จากไหนครับ
0: จากพี่ทิพย์ค่ะสวัสดีค่ะ
1: อ๋อพี่ทิพย์จากมาเลเซียเชิญพี่ทิพย์มีอะไรเชิญเลยครับ
0: เดี๋ยวมันคุ้นดีจริง
2: ค่ะขอบคุณค่ะเคยมีประสบการณ์ยังไงคะ
0: จากก็โดนน้ำร้อนลวกก็เคยเอาเปลือกมันคุ้นมาฝันแล้วก็แช่แอลกอฮอล์เก็บไว้โดนน้ำร้อนลวกเอามาทา2วันก็แห้งหายเลยค่ะ
1: ครับใช้แอลกอฮอล์แช่เหรอ
0: ใช่แอลกอฮอล์แช่
1: ก็ต้องระวังนิดนึงเพราะแอลกอฮอล์มันก็จะกัดผิว
2: ไม่ใช่ไหมคล้ายเคืองได้ในบางแผล
1: คร
2: ับ
1: ผมครับโอเค
0: มัน
1: เจ
0: ือจางด้วยน้ำด้วยมันใช้แอลกอฮอล์เดียวไม่ได้เจ
1: ือ
0: จางด้วยน้ำ
1: โอ้เวก็ทำเองใช้เองด้วยเนาะดีจังเน
0: า
1: ะ
0: ค่ะเพราะว่าที่บ้านมันมีมังคุดเยอะก็เก็บมาปอกเปลือกข้างนอกแล้วก็ฝันตากไว้ให้แห้งเก็บไว้ค่ะ
1: ครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างของการใช้พึ่งพาตัวเองครับขอบคุณพี่ทิพย์มากเลยครับแบ่งปันความรู้กันโอเคครับสมัยเด็กๆผมก็เห็นพ่อแก่แม่แก่เขาเอ้ยเขาร้อยเปลือกคุณไปทำอะไรอ๋อประโยชน์เยอะครับช่วยปิดวิทยุแล้วก็คุยทางโทรศัพท์นะครับถามอาจารย์ได้เลยครับเชิญครับคุยทางโทรศัพท์นะครับไม่ต้องฟังวิทยุแล้วครับ
3: นะครับไม่ต้องฟังวิทยุนะครับครับไม่ต้องฟังวิทยุคร
1: ับ ไม่ต้องฟังวิทยุครับคุยทางโทรศัพท์ครับ
4: ครับ
1: เชิญเลยครับ
4: ครับไอ้ยาเปลือกมังคุดนี่เป็นน้ำหรือเป็นครีมครับ
2: เป็นน้ำค่ะเป็นน้ำสารสกัดใช่ค่ะ
1: เหมือนทิ้งเจออะไรพวกนี้เป็นน้ำๆเหมือนทิ้งเจอครับ
4: อ๋อแล้วทาแผลอะไรก็ได้ใช่ไหมคะ
2: แผลสดแผลเลื้อรังค
1: ่
2: ะ
1: ได้หมดเลยแผลกดทับก็ได้ครับ
2: ใช่แผลกดทับก็ได
4: ้คือบางทีมันเป็นเม็ดๆขึ้นมาผุพองขึ้นมาเฉยๆนะคะทาได้ใช่ไหมคะคือไม่ต้องมาสาเหตุจากอะไร
1: เป็นเม็ดผุพองแต่ไม่ได้เป็นแผลใช่ไหม
4: มันก็เป็นแผลเหมือนเป็นแผลค่ะ
2: ก็ลองดูได้นะมีคนเคยทาแล้วยุบเหมือนกันนะคะเขาบอกเป็นตุ่มขึ้นมาเวลาเจอฝุ่น
4: อ่
2: ะอันนี้คืออ่านรีวิวเจอนะแต่ว่าก็ลองดูได้เพราะว่าการใช้ยาทาภายนอกเนี่ย
1: มันก็ไม่ใช่อันตราย
2: ใช่ค่ะมันก็มีฤทธิ์สมานฝาดลดอักเสบอย่างเงี้ยแต่ถ้าแบบทาไป 2-3 ครั้งแล้วไม่ดีขึ้นเราก็อาจจะเปลี่ยนเป็นพยายออะไรอย่างงี้ก็ได้ค่ะ
1: ต้องดูเหตุโดยว่าเหตุที่มันเป็นเนี่ยมันเป็นเหตุมาจากอะไรแล้วก็รักษาให้ตรงกับเหตุก็ใช้สมุนไพรก็ตรงก็ได้ผลครับ
4: มันไม่ทราบว่าเป็นอะไรค
1: ่
4: ะ
1: ลองได้ครับ
4: ขึ้นมาเป็นเม็ดแดงๆนี่ค่ะ
1: เม็ดเล็กเม็ดใหญ่เนี่ยเม็ดเล็กเม็ดใหญ่ครับ
4: เม็ดยังเล็กค่ะ
1: เหมือนผดเหรอ
4: ค
1: ล้ายๆผดเหรอ
4: มันใหญ่กว่าผดนิดนึงคล้ายๆเหมือนก็จะเป็นไอ้อะไรมีตุ่มมีไตอะไรเงี้ยนะคะแต่ไม่ใช่
1: ไม่แตกก็ทาได้ใช่ไหมอาจารย์ก็ลองทาได้ใช่ไหมครับ
2: ก็ลองทาได้
1: ลองทาได้ครับลองทาได้เลยครับ
4: นะคะแล้วถ้าสั่งซื้อที่ไหนคะ
1: อ๋อหลายทางครับสั่งออนไลน์ก็ได้
2: สั่
4: งออนไลน์
1: โทรศ
4: ั
1: พท์ก็ได้ตัวแทนจำหน่ายก็ได้ครับ
2: ลองดูในเน็ตก็มีนะคะ
1: ในช้อปปี้Lazadaได้หมดเลยมีหมดครับเซิร์ชเลยก็ได้ว่ากาซิดีนเปลือกมังคุดอภัยภูเบศกาซิดี
4: น
1: เปลือกมังคุด
4: มันในโทรศัพท์พี่นี่มันมี

0: ของอภัยภูเบศรนะคะแต่มันไม่มีที่พูดเลย
1: อ๋อหมายความว่าต้องทักถามแอดมินดูก็ได้ค่ะ
0: มันไม่มีที่จะพิมพ์ถามอะไรอะค่ะก็จะขึ้นอะไรมาเรื่อยๆไม่ที่เจ้าจะกดตรงไหน
2: สั่งซื้อทางโทรศัพท์ก็ได้ครับ
0: ทางโทรศัพท์ตรงไหน
1: ลูกหลานช่วยดูให้ไหม
0: ใครยังไม่ได้ถามเลยค่ะ
2: เอาเบอร์โทรศัพท์ไปดีกว่านะ02
0: ค่ะ
2: แล้วก็02
0: ค่ะ
2: 877
0: 10ค
2: ่
0: ะ
2: 02-02-877-10นะครับเบอร์นี้เป็นเบอร์กลางก็สามารถที่จะปรึกษาปัญหาสุขภาพได้แล้วก็สามารถที่จะสั่งซื้อได้แต่ว่าต้องกดต่อถ้าสั่งซื้อต้องต่อ2นะครับ
0: สั่งซื้อต่อ2ใช่ไหม
2: เขาจะมีคอมพิวเตอร์แจ้งมาฟังแล้วก็ฟังตามแล้วก็กดตามคอมพิวเตอร
0: ์
2: เอาเบอร์เดี๋ยวแป๊บนึงไปเอาเบอร์มือถือไปอีกเบอร์นึงฝ่ายขายเวลาหาไม่ค่อยเจอนั่นเนี่ยเดี๋ยวนะแป๊บนึง
1: ถามคำถามรอเลยก็ได้ค่ะ
2: มีคำถามไหม
0: ถ้าถามอาการอย่างอื่นได้ไหมคะ
2: ได้ครับได้ครับได้เบอร์แล้วจดเบอร์ก่อนเดี๋ยวค่อยถามศูนย์แปดหก
0: ค่ะ
2: 563
0: ค่ะ
2: 1123
0: 1123ค่ะ
2: 0865631123โทรไปฝ่ายขายได้เลยนะครับคำถามเลยครับเชิญครับ
0: ยังที่ไม่ทราบเป็นอะไรค่ะคือพอช่วงบ่ายๆแล้วมันมีน้ำลายสอมันออกมันไม่ใช่ออกมาจากคอนะคะมันออกมาจากที่กระพุ้งแก้มกับลิ้นนะคะแล้วต้องบ้วนทิ้งอยู่เรื่อยไม่ทราบเป็นเพราะอะไรคะ
1: น้ำลายสอช่วงสายๆหรอคะ
0: ค่ะบางทีก็จะเป็นช่วงบ่ายช่วงเย็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันจะเป็นน้ำลายออกมาต้องบ้วนทิ้งตลอดนะคะคือไม่ได้ออกมาจากคอนะคะมันออกมาจากกระพุ้งแก้มกับลิ้นนะคะ
1: มีกินยาอะไรอยู่ไหมคะ
0: กินยาก็มียาความดันยาไขมันนะคะ
1: แต่ว่าเป็นยาที่กินมานานแล้วใช่ไหมคะ
0: อ๋อค่ะกินมานานแล้วแต่ว่าเมื่อก่อนที่กินก็ไม่เป็นนะครับเพิ่งมาเป็นระยะหลังๆนะคะ
1: แต่ไม่มียาพวกแบบว่าพากินสารหรือยาทางโรคสมองใช่ไหมคะมีไหม
0: ผมไม่มีครับยาสมองนี่มันเป็นอาหารเสริมของนายแพทย์ด้านสมองนะคะที่พี่เกิดซื้อมาทานเป็นยาบำรุงสมองแบบเสริมและอาหารเสริมสมองนะคะเป็นยาของนายแพทย์ด้านสมองโดยตรงนะคะ
1: แล้วก็คือกินมานานแล้วแต่ว่าก็ไม่เป็นเหมือนกันเนาะถูกไหมคะเพ
0: ิ่
1: งมาเป
0: ็นค่ะค่ะ
1: ทีนี
0: ้คือ
1: มีใส่ฟันปลอมอะไรอยู่ไหมคะ
0: หมอใส่ค่ะ
1: คือมันก็พูดยากนะคะว่ามันเกิดจากอะไรแต่ว่าสาเหตุที่เป็นไปได้เนี่ยมันก็อาจจะเป็นการระคายเคืองในช่องปากที่น้ำลายมันพยายามแบบถูกกระตุ้นหลั่งออกมาเพื่อแบบลดการระคายเคืองก็เป็นไปได้หรือว่าอาจจะเป็นอาการหนึ่งของกรดไหลย้อนก็เป็นไปได้เช่นเดียวกันทีนี้คนไข้มีอาการทางกระเพาะทางกรดไหลย้อนอะไรบ้างไหมคะ
0: หมอเคยเป็นบ่อยค่ะกรดไหลย้อนนะคะเพราะว่าชอบทานข้าวแล้วก็ชอบนอน
2: เคยเป็นกรดไหลย้อนอยู่ด้วยเน
1: า
2: ะ
1: ก็อาจจะลองปรับพฤติกรรมดูค่ะว่าเราอย่าไปกินอิ่มเกินนะคะแล้วก็กินแล้วอย่าเพิ่งนอนเลยแล้วก็อย่ากินดึกเพราะว่าบางทีน้ำลายมันเป็นเหมือนกลไกของร่างกายที่จะเจือจางกรดอะไรประมาณนี้ค่ะมันก็เกิดขึ้นได้เหมือนกันในคนไข้กรดไหลย้อนบางคนค่ะ
0: ตอนนี้พี่เลยกินพยายามกินแอลเอ็กกินไอ้กาซิทอนกินยารักษาโรคกระเพาะอะไรเงี้ยก็มันก็ไม่เห็นดีขึ้น
1: คือถ้ามันยังถ้ามันยังไม่ดีขึ้นน่ะแล้วอาการน้ำลายที่ว่ายังอยู่เนี่ยมันก็เป็นไปได้ว่าเป็นอาการของกรดไหลย้อนทีนี
0: ้
1: กรดไหลย้อนเนี่ยจริงถ้ายาไม่ดีขึ้นยังไงเราอาจจะต้องปรับพฤติกรรมให้เคร่งครัดขึ้นนะคะ
0: หมอค่ะมันเกี่ยวกับโรคกระเพาะไหมคะ
1: มีโอกาสที่จะเกี่ยวกัน
2: อาจจะเกี่ยวได้ครับ
0: อ๋อค่ะ
2: ครับผม
1: ก็อย่ากินเปรี้ยวมาก
2: ดูอาการไปก่อนเนาะดูอาการไปแล้วสังเกตอาการไปลองดูพฤติกรรมอาจจะปรับเปลี่ยนแล้วจะค่อยๆดีเนาะเอามาแล้วค่อยโทรมาปรึกษาเพิ่มใหม่เพิ่มเติมนะครับ
0: ค่ะโอเคครับค่ะขอบคุณมากครับ
2: สวัสดีครับสวัสดีครับโอเคอ่ะก็โรคแบบนี้ไม่น่าจะมีอะไรรุนแรงเนาะอาจารย์เนาะ
1: ค่ะแต่อาจจะรำคาญใช่อ
2: าจจะรำคาญหน่อย ก็ลองปรับเปลี่ยนพฤติกรรมบางสิ่งบางอย่างหรือว่าก็ลองดูว่าน่าจะมาจากโรคอะไรเชิญครับอาจารย์อาฟังอยู่ครับเชิญครับปิดวิทยุและคุยทางโทรศัพท์ได้เลยครับ
3: อยากถามว่าไออะค่ะไอมันไอนานอะ
1: ค
3: ่
1: ะ
3: ไอนานเนี่ยเราจะกินยาอะไรดีคะไปหาหมอแล้วหมอจัด
1: จ้ะ
3: หมอจัดยาให้ก็ไม่หายค่ะมี
1: อะไรคะ
3: มีแบบไอมันไม่ออกอะค่ะมันเหนียวอยู่ในลึกๆตรงคอค่ะไอออกมาหากออกมามันก็เหนียวอยู่ตรงนั้นอะค่ะมันไม่ค่อยออกค่ะ
1: อ๋อค่ะ
2: มีเสลดอยู่ใน
1: กันก็น่าจะมีเสมหะที่ร่างกายมันสร้างออกมาตลอดเวลามันก็เลยเป็นกลไกของร่างกายที่พยายามจะไอเอาเสมหะออกมามันประมาณนั้นไหมคะ
3: ค่ะแล้วมันเรียรังมาเป็นมานานเป็นปีอะค่ะ
1: ทีนี้คนไข้ไม่ได้กินยาลดความดันอะไรอยู่เนาะมันจะมีตัวนึงที่ทำให้ไอ
3: ไม่มีค่ะไม่กินยามีแต่แล้วนอนหลับ
1: แล้วมีโรคกรดไหลย้อนไหมมีโรคกรดไหลย้อนกระเพาะไหมคะ
3: ไม่มีค่ะ
1: ไม่มีเหมือนกัน
2: ภูมิแพ
1: ้ทีนี้ยาแก้ไอที่คนไข้กินนะคะเรียกได้ว่ากินมาครบทุกอย่างหรือยังเช่นพวกยาละลายเสมหะเม็ดฟู่อย่างเงี้ยค่ะเคยลองบ้างยังคะ
3: ลองแล้วค่ะคุณหมอสั่งไปให้ไปซื้อร้านขายยาข้างนอกข้างในโรงพยาบาลไม่มี
1: แล้วดีขึ้นไหมคะ
3: มันก็ดีขึ้นหน่อยค่ะดีขึ้น
1: ทีนี้คนไข้อาจจะต้องลดการกินหวานด้วยเนาะเป็นคนแบบกินขนมกินหวานกินอะไรอย่างงี้ไหมคะหรือกินของกรอบๆอ่ะ
3: ไม่กินค่ะวะอย่างนั้นมีแต่นานๆทีจะกินหวานค่ะ
1: คือบางทีถ้าเรากินแป้งแบบที่มันเป็นน้ำตาลเป็นของหวานเยอะๆค่ะกินบ่อยๆเนี่ยมันก็ทำให้ร่างกายเรามันสร้างเสมหะขึ้นมาได้ค่ะอาจจะช่วงอายุเยอะๆเนี่ยอาจจะต้องลดพวกของหวานแล้วก็ของมันของทอดเนาะแล้วก็ถ้าเป็นยาทางสมุนไพรเนี่ยก็ใช้เป็นยาลดเปรี้ยวเพื่อละลายเสมหะเช่นถ้าเป็นเชิงอาหารก็เป็นพวกสับปะรดที่ไม่หวานจัดที่ไม่หวานฉ่ำอะนะคะก็ลองกินดูได้หรือว่าถ้าเป็นตัวยาของไพบูเบตก็จะมีตัวสเปรย์พ่นคอจากฟ้าไรโจนตัวยาน้ำแก้ไอมะขามป้อมนะคะที่ลองดูได้แต่ถ้าแบบว่าลองไปแล้วขวด2ขวดไม่ดีขึ้นจริงๆมันจะมีพวกยาตำรับพวกปราสาทมาแว้งพวกตีผลาพวกเนี้ยก็ลองพิจารณาเป็นลำดับขั้นในอนาคตได้ค่ะ
3: แล้วขอเบอร์โทรหน่อยค่ะเดี๋ยวแม่จะส ั่งซื้ออ
2: ืมเมื่อกี้ไม่ได้จดใช่ไหม
3: ไม่ได้จดค่ะ
2: ไม่ได้จดเอาเบอร์เอาปากกามาจดใหม่นะครับจดพร้อมยัง
3: ค่ะ
2: 02
3: 02
2: 02
3: 02
2: 877
3: 877
2: 10
3: หน
2: ึ่งศูนย์ผมทวนยาวๆนะ020287710ตรงนะ
3: จ้า
2: อีกเบอร์นึงครับ086
3: 086
2: 563
3: 563
2: 1123ครับ
3: 1123
2: ครับโทรไปที่ฝ่ายขายต้องการตัวไหนก็แจ้งได้เลยนะครับโอเคครับ
3: ขอบคุณค่ะ
2: โอเคครับสุดท้ายครับมีเวลาอีกประมาณสัก2นาทีต้องด่วนๆนะต้องคำถามต้องไม่ยาวมากนะครับมาเชิญครับผู้ฟังที่รออยู่นะครับมาสายสุดท้ายครับเวลาจะหมดรีบถามเลยครับถามได้เลยครับเวลาจะหมดครับ
4: ฮัลโหลเนื้อมังคุดน่ะมีประโยชน์ไหมทำไมบอกกับเปลือกมังคุดอย่างเดียว
2: เอาเนื้อมังคุด
1: ค่ะก็มังคุดจริงๆตัวผลมันก็ถือว่าเป็นผลไม้ได้เย็นนะคะแล้วก็มีพวกวิตามินนะคะวิตามินซีอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่มันก็มีน้ำตาลด้วยอ่ะนะคะก็กินตามความเหมาะสมคือมันไม่ได้ถูกใช้ในเชิงยาเท่าไหร่นะคะมันจะเป็นเชิงอาหารเพื่อสุขภาพมากกว่าช่วยขับถ่ายได้บ้างมีกากใยเล็กน้อยค่ะก็น่าจะประมาณ
4: ประโยชน์เพราะมันมีพอๆกับเปลือกไหมเนื้อกับเปลือก
2: เนี่ยคนละแบบครับมันคนละแบบเปลือกมันเป็นยาม
1: ันไม่ได้ฝาดเนาะเพราะนั้นฤทธิ์ในเรื่องของการสมานแผลอะไรเงี้ยค่ะอาจจะไม่ได้มีมากเท่ากับตัวเปลือกค่ะ
2: เปลือกนี่เอามาทำยาแต่ว่าเนื้อมันยังเป็นผลไม้ก็พวกมีวิตามินสารต้านอนุมูลอิสระนะครับพวกนี
4: ้ครับ
2: ครับก็เหมือนผลไม้ทั่วไป
4: ครับผม
2: ครับ
4: งานที่สามย่านนิทราวันไหนบ้างนะ
2: วันที่25 26 27 28ปลายเดือนครับเริ่มวันที่25ครับ25 26 27 28ครับ
4: ศุกร์เสาร์อาทิตย
2: ์ประมาณนั้นครับโอเคเจอกันนะคะจะไปเวทไปเปิดบูธแล้วก็มีเจ้าหน้าที่มาเยอะเลยโอเคนะครับหมดเวลานะ
4: โอเคขอบคุณมาก
2: ขอบคุณมากครับขอบคุณอาจารย์อาด้วยครับ
1: ค่ะ
2: ครับครับสวัสดีครับข่าวมาแล้วครับไปฟังข่าวนะโชคดีมีความสุขครับสวัสดีครับ
5: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
6: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง23นาฬิกากับอานนท์ นันตสุคนครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมยืนยันไม่มีการทุบทิ้งอาคาร9ชั้นโรงพยาบาลสงขลาอีกสักครู่กับมาติดตามรายละเอียดครับ
7: พิรุณโปรยปรายจากฟากฟ้าบนแผ่นดินน้ำตามีสิ้นสายทั่วไทยภูณทเวศโศกมิคลายน้อมใจหมายส่งเสด็จสู่พิมานน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
8: 1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์
9: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
10: คืน11มิถุนาฟ้ารำไห้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจิมรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
6: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมยืนยันไม่มีการทุบทิ้งอาคาร9ชั้นโรงพยาบาลสงขลาหลังผู้รับเหมาเดิมทิ้งงานพร้อมเร่งหาผู้รับเหมารายใหม่ภายในไตรมาส4ปีนี้
11: นายสันเพชรบุญยมณีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าโครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก9ชั้นโรงพยาบาลสงขลาหลังประสบปัญหาผู้รับเหมารายเดิมทิ้งงานโดยยืนยันว่าโครงการยังเดินหน้าต่อไม่มีการทุบทิ้งอาคารตามที่มีกระแสข่าวเผยแพร่สำหรับโครงการดังกล่าวมีวงเงินก่อสร้าง424ล้านบาทเบิกจ่ายไปแล้วกว่า200ล้านบาทปัจจุบันอยู่ระหว่างการปรับราคากลางใหม่และจัดทำรายละเอียดการปรากฏราคาเพื่อหาผู้รับเหมารายใหม่คาดว่ากระบวนการจัดซื้อจัดจ้างจะแล้วเสร็จภายในไตรมาส4ปี2569หลังจากนั้นจะใช้เวลาก่อสร้างต่ออีกประมาณ 2-3 ปีด้านความปลอดภัยวิศวกรของโรงพยาบาลยืนยันว่าโครงสร้างอาคารยังมีความแข็งแรงได้มาตรฐานขณะที่จังหวัดสงขลาได้เตรียมงบประมาณ 300,000 บาทรองรับการรื้อถอนเคลนและอุปกรณ์ก่อสร้างที่ถูกทิ้งไว้หากผู้รับเหมารายเดิมไม่ดำเนินการนอกจากนี้ยังมีแผนศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดทำลานจอดรถเพิ่มเติมบริเวณหน้าโรงพยาบาลรองรับรถยนต์ได้ประมาณ500คันเพื่อแก้ปัญหาความแออัดและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่มาใช้บริการในอนาคตธัญวรรณจิระโรสวทสงขลารายงาน
6: ตำรวจสอบสวนกลางแถลงผลปฏิบัติการจับกุมเครือข่าย call center และขบวนการฟอกเงินข้ามชาตินำไปสู่การดำเนินคดีกับผู้เกี่ยวข้องได้อีกจำนวนมาก
12: พลตำรวจโทณัฐศักดิ์ชวนาไสผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางแถลงผลปฏิบัติการทลายเครือข่ายแก๊ง call center และขบวนการฟอกเงินข้ามชาติโดยเป็นผลสืบเนื่องจากการขยายผลคดีปาร์ตี้คอกม้าภายในภูวิลล่าเมื่อต้นปีที่ผ่านมาและการเข้าตรวจค้นเซฟเฮาส์ภายในคอนโดมิเนียมย่านห้วยขวางเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมาจากการปฏิบัติการครั้งนี้เจ้าหน้าที่สามารถจับกุมผู้ต้องหาคนสำคัญได้4รายการสืบสวนขยายผลนำไปสู่การจับกุมและดำเนินคดีกับผู้เกี่ยวข้องในเครือข่ายบัญชีม้าเพิ่มเติมอีก28รายและนิติบุคคลอีก3แห่งขณะเดียวกันยังมีผู้ต้องหาคนสำคัญอีก3รายที่ยังหลบหนีอยู่ในประเทศกัมพูชาได้แก่อาเทาซึ่งเป็นบอสใหญ่ของเครือข่ายฝ่ายการเงินผู้ควบคุมทีมบัญชีม้าและการกดถอนเงินสดรวมถึงผู้รับผิดชอบจัดหาทองคำแท่งโดยเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างเร่งติดตามตัวมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปดนภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
6: ทีมชาติบราซิลยังไม่มีชื่อเนย์มาร์ในการแข่งขันฟุตบอลโลก2026ที่จะพบกับเฮติเช้าวันพรุ่งนี้
13: การแข่งขันฟุตบอลโลก2026ในคืนนี้จนถึงช่วงสายของวันพรุ่งนี้มีโปรแกรมลงสนามทั้งหมด4คู่โดยคู่ที่น่าสนใจอยู่ในกลุ่ม C เป็นการพบกันระหว่างบราซิลกับเฮติซึ่งจะลงแข่งขันในเวลา 7:30 นาทีตามเวลาประเทศไทยโดยนัดแรกของทัพแซมบ้าเสมอกับโมร็อกโก1ประตูต่อ1ขณะที่เฮติแพ้สกอตแลนด์0ประตูต่อ1เกมนี้บราซิลยังหมดสิทธิ์ใช้งานเนย์มาร์ซุปเปอร์สตาร์ตัวเก่งของทีมที่ยังไม่หายจากอาการบาดเจ็บแต่แกนหลักรายอื่นอย่างวินิซิอุสจูเนียร์อาลิซงเบเกอร์มากินยอสและมาติอุสกุนย่ายังอยู่ครบด้านเฮตินำทัพมาโดยชองริกเนอร์เบลการ์ดมิดฟิลด์จากวูฟแฮมตันวันเดอเรอร์โดยมีดูแคนนาซงและฟรองซี่ปิแอโรเป็นความหวังในแนวรุกสำหรับสถิติการพบกัน3ครั้งที่ผ่านมาบราซิลเป็นฝ่ายเอาชนะได้ทั้งหมดโดยในปี1974ชนะ4ประตูต่อ0ปี2004ชนะ6ประตูต่อ0และปี2016ถล่มไปขาดลอย7ประตูต่อ1ส่วนโปรแกรมคู่อื่นๆกลุ่ม C สกอตแลนด์พบโมร็อกโกเวลา 5:00 นกลุ่ม D สหรัฐอเมริกาพบออสเตรเลียเวลา 2:00 นและตุรกีพบปารากวัยเวลา10:00 นโปรดิพัฒน์สอนการรายงาน
6: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา6นาฬิกา
5: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยเป็นองค์กรการกุศลไม่แสวงหาผลกำไรจัดตั้งตามพระดำริของพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทธานารีนาถโดยทรงดำรงตำแหน่งเป็นนายกกิตติมศักดิ์ตลอดชีพและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงดำรงตำแหน่งประธานกรรมการโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนและเชื่อมโยงให้ภาครัฐเอกชนและชุมชนร่วมกันเกื้อหนุนช่วยเหลือซึ่งกันและกันในยามทุกข์ยากจากอุทกภัยและภัยพิบัติที่รุนแรงอันได้แก่การร่วมกันระดมองค์ความรู้นวัตกรรมกำลังแรงกายทุนทรัพย์และจิตสาธารณะเพื่อช่วยเหลือและฟื้นฟูอย่างครบวงจรรวมทั้งการพัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืนนอกจากนี้ยังสนับสนุนให้ผู้ทุกข์ยากน้อยกว่าช่วยเหลือผู้ทุกข์ยากมากกว่าผู้ที่แข็งแรงช่วยผู้อ่อนแอเป็นต้นโดยมุ่งเน้นการประทังชีวิตและการฟื้นฟูสภาพจิตใจมูลนิธิปฏิบัติงานและยึดหลักภายใต้แนวคิดแบ่งปันพอเพียงยั่งยืนในการก่อตั้งครั้งแรกเป็นเพียงโครงการอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยซึ่งมีขึ้นในขณะที่เกิดอุทกภัยครั้งร้ายแรงในกรุงเทพมหานครปีพุทธศักราช2538และมีผู้ได้รับความเดือดร้อนเป็นจำนวนมากจนภาคราชการและองค์กรการกุศลที่มีอยู่มิอาจให้ความช่วยเหลือได้อย่างทั่วถึงจนเกิดเหตุการณ์กระทบกระทั่งกันระหว่างประชาชนอันเกิดจากความเครียดอันเนื่องมาจากการป้องกันให้น้ำท่วมในวงจำกัดผู้ที่เดือดร้อนจึงรู้สึกว่าขาดที่พึ่งขาดความเห็นอกเห็นใจต้องได้รับความเดือดร้อนเฉพาะชาวพื้นที่ของตัวเองขณะที่พื้นที่ติดกันได้รับความสะดวกสบายอย่างเป็นปกติในช่วงเช้าของวันที่29ตุลาคมพุทธศักราช2538เป็นวันที่พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทธานารีนาถและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงออกปฏิบัติภารกิจในโครงการเป็นครั้งแรกโดยเสด็จออกรับน้ำใจจากผู้ไม่ประสบอุทกภัยที่สถานีบริการน้ำมันต่อจากนั้นในช่วงบ่ายได้เสด็จพระดำเนินเยี่ยมเยียนประชาชนที่ซอยจรัญสนิทวงศ์34เขตบางกอกน้อยซอยจรัญสนิทวงศ์82 84และ86เขตบางพลัดการออกปฏิบัติพระกิริยกิจในครั้งนี้ส่งผลให้เหตุการณ์สงบลงอย่างปาฏิหาริย์จากนั้นมาโครงการก็ได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องจนได้จัดตั้งเป็นมูลนิธิที่ผู้บริจาคสามารถหักลดหย่อนภาษีได้ตั้งแต่วันที่21พฤศจิกายน2544และได้พัฒนาการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องเรื่อยมาเป็นระยะเวลากว่า20ปีวิสัยทัศน์เป็นองค์กรการกุศลที่มีความชำนาญในด้านการช่วยเหลือประชาชนจากอุทกภัยแบบครบวงจรและยั่งยืนโดยเน้นการเชื่อมโยงสนับสนุนร่วมมือกับภาครัฐเอกชนชุมชนเพื่อก้าวไปสู่การเป็นต้นแบบของโลกในการพัฒนาแบบยั่งยืนเพื่อสร้างแรงบันดาลใจพร้อมถ่ายทอดให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสังคมพันธกิจการช่วยเหลือประชาชนด้านอุทกภัยอย่างครบวงจรและยั่งยืนตั้งแต่การเตรียมพร้อมรับภัยพิบัติการช่วยเหลือระหว่างเกิดภัยพิบัติและการฟื้นฟูหลังภัยพิบัติการสร้างความเชื่อมโยงระหว่างภาครัฐเอกชนและประชาชนเข้าด้วยกันเพื่อการบรรเทาทุกข์ที่เกิดจากอุทกภัยต้นแบบของโลกในการบรรเทาทุกข์และพัฒนาอย่างยั่งยืนมูลนิธิจะเป็นศูนย์กลางการเป็นเลิศด้านการบรรเทาทุกข์และจัดการภัยพิบัติอันเกิดจากอุทกภัยในด้านสังคมและมนุษย์เน้นการประสานงานกับภาคีเครือข่ายซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญในแต่ละสาขาเพื่อบูรณาการทำงานร่วมกันทั้งด้านการป้องกัน
เพื่อเกิดการสูญเสียน้อยที่สุดหรือมีประสิทธิภาพมากที่สุดในการป้องกันการสูญเสียการบรรเทาทุกข์เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยให้ผ่านพ้นเวลาที่ยากลำบากไปได้ด้วยดีและการฟื้นฟูให้กับประชาชนที่ประสบอุทกภัยให้สามารถกลับมาดำรงชีวิตอย่างปกติได้อย่างยั่งยืนจึงจำเป็นที่ต้องเก็บข้อมูลเชิงสังคมแล้วนำมาบูรณาการมองและเข้าใจปัญหาแบบองค์รวมดำเนินการตามเป้าหมายอันเดียวกันเพื่อมุ่งไปสู่การพัฒนาที่เกิดความยั่งยืนให้กับสังคมด้วยพระนโยบายสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดา

พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทานารีนาถประธานสัมภาษณ์พิเศษถึงการทรงงานและความรักความผูกพันที่ทรงมีต่อพระธิดาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาผ่านรายการเจาะใจเมื่อวันพระศุกร์ที่17สิงหาคม2549โดยทรงเล่าถึงพระองค์พาเมื่อยังทรงพระเยาว์ว่าตอน 4-5 ขวบลูกสนมากเหมือนเด็กผู้ชายจะไม่ทรงอยู่นิ่งมีต้นไม้ที่ไหนก็จะทรงอยู่บนต้นไม้ขนาดบาดเจ็บที่พระบาทต้องเข้าเฝือกยังทรงขี่จักรยานปีนรถดับเพลิงพอถึงเวลาผ่าเฝือกต้องขอหมอใส่เฝือกต่อเพราะกระดูกไม่เข้าพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทานารีนาถรับสั่งถึงการเลี้ยงดูพระธิดาด้วยว่าพระองค์จะต้องคอยดูอะไรที่อันตรายก็ต้องบอกต้องห้ามแต่อะไรที่สนแล้วไม่อันตรายก็ทรงปล่อยให้เป็นไปตามธรรมชาติของเด็กตอนทรงพระเยาว์พระองค์พาโปรดอ่านหนังสือทุกอย่างชนิดที่ต้องใช้คำว่านอนหนังสือนอกจากนี้ยังโปรดสัตว์เลี้ยงทุกชนิดทรงเลี้ยงทั้งสุนัขปลาอีโกน่าหนูแม้กระทั่งงูก็ทรงเลี้ยงไม่ใช่งูตัวเล็กแต่เป็นงูเหลือมตัวใหญ่ก็ต้องบอกลูกว่าให้เลือกเอาระหว่างแม่กับน้องงูเพราะพระเจ้าบรวงเธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทานารีนาถไม่โปรดสัตว์เลื้อยคลานเลยแต่ก็มีที่ทั้งสองพระองค์โปรดเหมือนกันคือเรื่องสุนัขสมัยประทับอยู่พระที่นั่งอัมพรสถานบริเวณรอบพระที่นั่งจะมีคนเอาสุนัขมาปล่อยเป็นประจำถึงขนาดมีคนนั่งแท็กซี่เอาลูกสุนัขใส่ลังนมมา10กว่าตัวแล้วมาทิ้งไว้หน้าทางเข้าพระที่นั่งอัมพรโดยบอกเจ้าหน้าที่ว่าเอามาถวายปัจจุบันทรงเลี้ยงสุนัขไว้ถึง87ตัวพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทานารีนาถรับสั่งว่าพระองค์พานอกจากจะทรงมีพระนิสัยเหมือนพระองค์ในเรื่องของความรักสัตว์ยังทรงมีอะไรที่อดทนและลุยเหมือนเสด็จแม่ขณะนี้พระองค์พาทรงสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกแล้วได้ทรงงานอยู่ที่ UN ประเทศสหรัฐอเมริกาอยู่ภาคหนึ่งและได้เสด็จกลับมาเมืองไทยแล้วตอนแรกทรงตั้งพระทัยจะสอบเป็นผู้พิพากษาแต่ก็ทรงเปลี่ยนพระทัยสอบเป็นอัยการพระองค์พาพระชนสาย28ปีถือว่าทรงโตเป็นผู้ใหญ่แล้วก็จะปล่อยให้ตัดสินพระทัยในการทรงงานด้วยพระองค์เองแต่อย่างไรก็ตามในฐานะที่ทรงเป็นพระมารดาพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทานารีนาถก็ยังทรงเป็นห่วงพระธิดาอยู่เสมอเหมือนแม่ทั่วไปที่ห่วงลูกทั้งเรื่องคู่ครองและทุกอย่างอะไรที่ดีหรือไม่ดีก็จะบอกลูกจะคุยกันแบบผู้ใหญ่ด้วยเหตุด้วยผลตอนทรงพระเยาว์ก็ห่วงเรื่องการคบเพื่อนเพราะกลัวคบเพื่อนไม่ดีก็จะพาไม่ดีไปเหมือนกันแต่ถ้าถามว่าทรงเลี้ยงลูกแบบตีหรือไม่พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทานารีนาถรับสั่งว่าทรงยึดสุภาษิตโบราณรักหัวให้ผูกรักลูกให้ตีถ้าทรงดื้อเอาแต่พระทัยมากๆก็จะทรงตีบ้างแต่ส่วนใหญ่แล้วใช้การคุยกันมากกว่าสิ่งที่ทรงห่วงพระธิดาตอนนี้เห็นจะเป็นเรื่องคู่ครองแต่อย่างไรก็ต้องทรงตามใจพระองค์พาตามสุภาษิตว่าลูกเรือนตามใจผู้อยู่จะไปกะเกณฑ์ไม่ได้ขอเพียงให้ทรงดูคนที่ดีและรักพระองค์พาจริงตอนนี้พระองค์พามีแต่เพื่อนเยอะยังไม่เอาจริงสักทีตอนนี้ท่านสนุกกับเรื่องของงานมาก

ปริญญาตรีจากคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ปีพุทธศักราช2543ทรงสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกด้านกฎหมายจากมหาวิทยาลัยคอร์เนลประเทศสหรัฐอเมริกาปีพุทธศักราช2548ในปีพุทธศักราช2549ทรงปฏิบัติหน้าที่เป็นเลขานุการตรีในคณะผู้แทนถาวรไทยประจำสหประชาชาติและเสด็จพระราชดำเนินกลับประเทศไทยทรงผ่านการทดสอบและได้รับการบรรจุเป็นข้าราชการอัยการได้ตำแหน่งอัยการผู้ช่วยสำนักงานอัยการสูงสุดต่อมามีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งอัยการผู้เชี่ยวชาญหรือข้าราชการอัยการชั้น5สำนักงานอัยการภาค2สำนักงานอัยการสูงสุดตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2560เมื่อวันที่14กุมภาพันธ์พุทธศักราช2560สำนักงานว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายตำแหน่งผู้สันทวไมตรีด้านการส่งเสริมหลักนิติธรรมและระบบงานยุติธรรมทางอาญาสำหรับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเพื่อดำเนินกิจกรรมที่สนับสนุนการพัฒนาที่ยั่งยืนโดยมุ่งเน้นการส่งเสริมความยุติธรรมในสังคมซึ่งการทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายตำแหน่งทูตสันทวไมตรีนี้เป็นผลมาจากการที่ทรงมีบทบาทสนับสนุนการดำเนินงานของสำนักงานว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติในภูมิภาคและการที่ทรงช่วยระดมความร่วมมือในประเด็นระดับโลกที่เกี่ยวข้องต่างๆอย่างต่อเนื่องรวมถึงการส่งเสริมวาระ2030เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติเมื่อวันที่5มีนาคม2561เวลา 10:35 นสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเสด็จไปยังศูนย์การประชุมสหประชาชาติส่งร่วมการประชุมระดับสูงว่าด้วยการพัฒนาที่ยั่งยืนการป้องกันอาชญากรรมและสังคมที่ปลอดภัยในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งสำนักงานป้องกันยาเสพติดและปราบปรามอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติและสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทยร่วมกันจัดขึ้นเพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติด้านการป้องกันอาชญากรรมและกระบวนการยุติธรรมทางอาญาและการวางนโยบายด้านการพัฒนาที่ยั่งยืนในการนี้นายยูริเฟโดทอฟผู้อำนวยการบริหารสำนักงานป้องกันยาเสพติดและปราบปรามอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติได้กล่าวชื่นชมสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาว่านอกจากจะทรงเป็นนักกฎหมายและพนักงานอัยการแล้วทรงส่วนพระทัยและทรงมีบทบาทสำคัญในการสนับสนุนและส่งเสริมหลักนิติธรรมทั้งยังทรงทุ่มเทปฏิบัติพระราชภารกิจเพื่อช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสอันนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนทั้งในประเทศไทยและในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในโอกาสนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนรินทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาประธานพระดำรัสความตอนหนึ่งว่าเป็นที่ทราบกันอยู่โดยทั่วไปว่าผู้ปฏิบัติงานด้านการอำนวยความยุติธรรมฝ่ายความมั่นคงผู้กำกับกติกาบ้านเมืองและผู้ปฏิบัติงานด้านการพัฒนามีแนวโน้มที่จะต่างฝ่ายต่างปฏิบัติหน้าที่ของตนไปในลักษณะที่แยกส่วนจากกันในขณะที่หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมตลอดจนหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายก็มักจะไม่ได้เข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องกับวาระในด้านการพัฒนาเศรษฐกิจหรือสังคมการประชุมในครั้งนี้จึงถือเป็นโอกาสอันดีที่ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายจะได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับความเชื่อมโยงระหว่างหลักนิติธรรมกับการพัฒนาอย่างยั่งยืนทั้งแสดงให้เห็นว่ายุคสมัยได้เปลี่ยนแปลงไปแล้วในทางที่ดีขึ้นจากนั้นทรงฟังการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการเสวนาหลักนิติธรรมและความท้าทายในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ว่าในเรื่องหลักนิติธรรมและความท้าทายจากอาชญากรรมรูปแบบต่างๆที่ดำเนินมาอย่างช้านานในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

อะไรคือข้อขีดขวางไม่ให้คนกลุ่มต่างๆรวมถึงกลุ่มเปราะบางเข้าถึงความยุติธรรมในอาเซียนและความท้าทายในการสร้างสถาบันที่มีประสิทธิภาพและมีความรับผิดชอบซึ่งเป็นพื้นฐานในการสร้างหลักนิติธรรมในสังคมการประชุมเกี่ยวกับการพัฒนาอย่างยั่งยืนในครั้งนี้น่าเป็นครั้งแรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่มีผู้เชี่ยวชาญระดับชาติระดับภูมิภาคและระดับนานาชาติมาประชุมร่วมกันซึ่งเป็นผู้ที่มีบทบาทภารกิจด้านการป้องกันอาชญากรรมและการเสริมสร้างสังคมที่ปลอดภัยโดยเน้นกลุ่มบุคลากรที่อาจยังไม่เคยได้ตระหนักว่าบทบาทหรือภารกิจของตนนั้นเป็นปัจจัยเคลื่อนหนุนต่อการพัฒนาประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ระดับสูงผู้มีส่วนสำคัญในการผลักดันวาระแห่งการพัฒนาอย่างยั่งยืน2030ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และผู้แทนรวม250คน

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงจากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครบัดนี้ขอยุติการกระจายเสียงสำหรับวันนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้โปรดติดตามรับฟังการกระจายเสียงของทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยได้ใหม่เริ่มตั้งแต่เวลา5นาฬิกาเป็นต้นไปขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านราตรีสวัสดิ์ครับ

ความเข้มแข็งในจิตใจเป็นสิ่งสำคัญที่จะต้องฝึกฝนให้มีความเข้มแข็งในกายใจความรู้และอัธยาศัยที่ดีจึงจะสามารถผ่านพ้นอุปสรรคต่างๆได้พระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรสวัสดีคุณผู้ฟังที่เคารพทุกท่านคะที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นทำการส่งกระจายเสียงในระบบ AM ความถี่621กิโลเฮิรตซ์และระบบ FM ความถี่ 99.50 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศจากอาคารที่ทำการเลขที่20/1ถนนนิกรสำราญตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นตั้งแต่เวลา 5:00 นจนถึงเวลา 24:00 นเป็นประจำทุกวันค่ะวันนี้วันเสาร์ที่20 มิถุนายน 2569ตรงกับวันขึ้น6ค่ำเดือน8ปีมะเมียสำหรับรายการที่น่าสนใจในวันนี้มีดังต่อไปนี้แจ้งรายการแล้ว 5:00 นขอเชิญติดตามรับฟังรายการธรรมะรับอรุณ 6:00 นติดตามรับฟังรายการข่าวยามเช้า7:00 นติดตามรับฟังข่าวและรายการจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรุงเทพมหานครหลังจากนั้นขอเชิญติดตามรับฟังรายการที่น่าสนใจจากทางสถานีค่ะ

สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังคะเรากลับมาพบกันในรายการธรรมรับอรุณทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเหมือนเดิมนะคะพบกันในทุกเช้าวันเสาร์ก็เป็น

0: แน่นอนว่าจะเป็นช่วงของการขุดเพชรในพระไตรปิฎกซึ่งดิฉันก็จะนำท่านผู้ฟังทางบ้านนั้นไปกราบนมัสการพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนทั้งนี้เพื่อที่จะรับฟังท่านได้มาชี้แจงเล่าให้ฟังถึงข้อความสำคัญเนื้อหาสำคัญในพระไตรปิฎกซึ่งก็ถือว่าเป็นสมบัติอันล้ำค่าของบรรดาพุทธศาสนิกชนเราเหมือนเช่นเคยนะคะขณะนี้พระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนท่านพร้อมอยู่แล้วเราไปกราบนมัสการแล้วก็พบกับพระอาจารย์กันเลยนะคะกราบนมัสการเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าขา
1: เจริญพรเจริญพร
0: สาธุเจ้าค่ะ
1: ท่านทุกวันเสาร์นั้นเรามาพบกันเพื่อที่จะทำความเข้าใจในเรื่องเกี่ยวกับพระไตรปิฎกเป็นช่วงเวลาที่พระอาจารย์ก็ขอไว้สัปดาห์ละครั้งโดยหลวงพ่อท่านก็แนะนำมาว่าให้อ่านพระไตรปิฎกก็จึงมาชักชวนท่านผู้ฟังมาร่วมกันศึกษาทำความเข้าใจไปทีละบรรทัดไปทีละข้อไปทีละหน้าไปทีละเล่มไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆที่บ้านก็จะมีสักวันหนึ่งที่เราทำจบได้ในกระบวนการนี้ความรู้ของเราก็มีความกว้างขวางก่อนที่จะมาคุยกับท่านฟังพระอาจารย์ก็ต้องไปอ่านมาก่อนทั้งแปลฉบับนั้นแปลฉบับนี้บางครั้งสงสัยไม่เข้าใจยังไงไปดูภาษาบาลีบ้างไปดูที่ครูบาอาจารย์ท่านอื่นอธิบายไว้บ้างเราก็นำมาพูดคุยให้ท่านผู้ฟังคุณเตือนใจด้วยท่านผู้ฟังด้วยฟังแล้วดูแล้วอธิบายอย่างนี้มันใช่ไหมยังไงเราก็ไปศึกษาดูจากในตำราคัมภีร์เพิ่มเติมบางทีเรื่องราวตรงไหนจบตรงไหนแล้วเราดูต่อไปจะเป็นยังไงอ่านมาก่อนบ้างไปดูตามหลังบ้างความรู้ของเราก็กว้างขวางขึ้นมาได้ก็อาศัยทุกวันเสาร์เป็นประจำทางสถานีวิทยุนี้ท่านฟังก็สามารถติดตามได้ทั้งในระบบพอดแคสต์หรือว่าดูทาง YouTube ดูทาง Facebook แล้วก็ทางเว็บไซต์เราก็ติดตามได้อีกประการหนึ่งก็คือรายการธรรมรับรุ่นของเราเนี่ยคุณเดินใจก็จะมีหลากหลายรูปแบบนะ
0: ใช่ค่ะ
1: ท่านผู้ฟังบางคนก็ชอบฟังนิทานบางคนก็ชอบเรื่องการปฏิบัติทีนี้สำหรับท่านที่ชอบศึกษาในพระไตรปิฎกอย่างเดียวก็จะมีส่วนที่เข้ากันก็คือวันพฤหัสกับวันเสาร์แบบนี
0: ้เจ้าค่ะที่จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับพระไตรปิฎกใช่ไหมเจ้าค
1: ่
0: ะ
1: ใช่ใช่วันพฤหัสนั้นจะเป็นเรื่องของคลังพระสูตรที่เอาพระสูตรมาอ่านให้ฟังโดยไม่อธิบาย
0: เจ้าค่ะ
1: แต่วันเสาร์นี้เอาเรื่องในพระไตรปิฎกคือเรียงตามลำดับเลยเอามาอธิบายโดยไม่อ่านให้ฟังนี่ต้องฟังไปอ่านเองเรียงตามมาลำดับอยู่แล้วแต่วันพฤหัสเนี่ยไม่อธิบายแต่อ่านให้ฟังแล้วก็ไม่เรียงตามลำดับบางทีเอาพระสูตรนั้นบ้างพระสูตรนี้บ้างมาพูดคุยให้ฟังทีนี้ท่านผู้ฟังก็ต้องเข้าใจเนาะว่ามันเป็นคนละอย่างเป็นคนละอย่างกันกับช่วงของสำคัญชีวิตที่อันนั้นจะไม่ได้เน้นพระสูตรเลยจะเน้นเฉพาะการนำไปใช้ซึ่งการนำไปใช้บางทีต้องพลิกแปลงหลากหลายรูปแบบมันก็จะไม่ตรงเป๊ะกับเรื่องที่มีมาในพระไตรปิฎกเพราะมันต้องเอาไปดัดแปลงในบางเคส
0: ค่ะ
1: เพราะฉะนั้นคือพูดถึงท่านผู้ฟังบางคนที่ไปฟังในช่วงอื่นๆต่างๆแล้วก็สงสัยว่าทำไมไม่มีที่สอนในพระไตรปิฎกในส่วนนั้นส่วนนี้อะไรเงี้ยนะอันนี้ก็ต้องชัดเจนให้หน่อยว่ามันแยกเป็นรายการรายการกันไปเป็นคนละอย่างถ้าต้องการศึกษาในพระไตรปิฎกพระสูตรนั้นนี้ที่เจาะจงมาก็จะคลังพระสูตรนี่แหละอ่านได้ฟังเลย
0: เจ้าค่ะ
1: นั่นคือทุกวันพฤหัสตัดมาก็จะเป็นขุดเพชรในพระไตรปิฎกนี่อธิบายให้ฟังในทุกวันเสาร์
0: เจ้าค่ะ
1: ส่วนใต้ร่มบริบทก็ด้วยเอาหัวข้อแม่บทมาอธิบายอันนั้นก็จะเป็นลักษณะว่าหยิบตรงนั้นตรงนี้เกี่ยวข้องไปอย่างไรอย่างไรอันนั้นทุกวันพุธใต้ร่มบริบท
0: เจ้าค่ะ
1: ก็จะมีสามรายการนี้ที่ค่อนข้างจะเป็นไปในแนวเดียวกันที่ชอบฟังก็แยกเลือกฟังให้เหมาะสมกันละกัน
0: เจ้าค่ะและใครที่ชอบการปฏิบัตินะเจ้าค่ะก็ฟังทุกเช้าวันอังคารถูกไหมเจ้าค่ะ
1: นั่นคือช่วงของจิตวิเวกใช่
0: เจ้าค่ะทุกเช้าวันอังคารจิตวิเวกและถ้าจะฟังว่าอะไรมาปรับใช้ในชีวิตบ้างเส้นพระอาจารย์ก็จะจัดร่วมกับคุณทรงพลชูเวศในบางสัปดาห์คือจันทร์เว้นจันทร
1: ์
0: ก็ฟังกันทุกวันจันทร์นะเจ้าค่ะ
1: ถูกต้อง
0: ส่วนวันอาทิตย์พรุ่งนี้ก็จะเป็นช่วงของการที่เปิดโอกาสให้ท่านผู้ฟังทางบ้านได้เขียนถามเข้ามาหรือสอบถามเข้ามาทาง Facebook หรือว่าช่องทางโซเชียลมีเดียต่างๆที่พระอาจารย์ได้ เปิดไว้แล้วนะเจ้าคะทุกวันอาทิตย์นี
1: ้
0: ก็เป็นรูปแบบที่เราปรับมาให้เป็นรูปแบบแตกต่างกันในแต่ละวันเนี่ยก็ปรากฏว่าได้รับผลตอบรับกันอย่างดีนะเจ้าคะเพราะว่าก็มีท่านผู้ฟังตามที่เราได้ขอความเห็นนั้นก็ขอให้พระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปิโนเนี่ยจัดรายการต่อไปแล้วก็น่าสนใจมากขึ้นต่อไปนะเจ้าคะสาธุเจ้าค่ะ
1: วันนี้เราก็มาพูดคุยในเรื่องของพระไตรปิฎกก็ยังอยู่ในเล่มที่3ของอังคุตตรนิกายตอนที่แล้วเราจบในเรื่องการเดินจงกรมมีอานิสงส์5อย่างวันนี้ก็จะมาถึงในข้อที่30ว่าด้วยพระนาคิตะเรื่องราวนี้เกิดที่ในหมู่บ้านแห่งหนึ่งที่ชื่อว่าอิชานังคละในตอนนั้นพระพุทธเจ้ามีภิกษุที่ชื่อว่านาคิตะท่านเป็นอุปถาตอนนั้นครั้งนั้นก็เป็นวาระแรกที่พระพุทธเจ้าได้ไปที่หมู่บ้านแห่งนั้นพอไปที่หมู่บ้านแห่งนั้นแล้วปรากฏว่าชาวบ้านนี่โอ้โหตื่นเต้นมากเลยพระพุทธเจ้ามา
0: พระ
1: พุทธเจ้านี่เป็นกษัตริย์นะเนี่ยเดินทางมาโอ้เป็นนักบวชเนี่ยเป็นโอ้มีผู้มีศีลมีอะไรนะธรรมแล้วก็เป็นพระพุทธเจ้าโอ้ยนานๆจะได้เห็นคนแบบนี้สักทีนึงไปๆเราพากันไปดูไปชมไปฟังเราไปแล้วนี่ก็ถือเครื่องตยธรรมเรื่องตยธรรมนี่คือหมายถึงของกำนันบ้างหรือสิ่งของที่จะมอบถวายให้คือไม่ไปมือเปล่า
0: เจ้าค่ะ
1: ไปเสร็จแล้วไปถึงที่ที่ท่านพักอยู่ที่ซุ้มประตูด้านนอกโอ้เสียงอื้ออึงกันดังมากคนนั้นเตรียมอันนี้มานี่เธอเตรียมอะไรมาแล้วฉันเตรียมอันนี้มาแล้วเธอจะพูดอะไรยังไงแต่ละคนเนี่ยโอ้ตื่นเต้น
0: ที่
1: ไหนเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เสร็จแล้วเป็นยังไงท่านพระนาคิตะตอนนั้นก็เป็นพระอุปชาพระพุทธเจ้าก็ถามว่าอันนี้มันสิ่งอะไรกันนี่อยู่ข้างนอกนี่ท่านก็เลยอธิบายให้ฟังว่าชาวบ้านเนี่ยเขามาออมารุมดูกันเพื่อที่จะมาถวายของทั้งของเคี้ยวของอะไรต่างๆเพื่อให้พระพุทธเจ้าที่มีหมู่สงฆ์ห้อมล้อมพระพุทธเจ้าจึงตรัสว่านาคิตะเราไม่ติดยศยศก็ไม่ติดเราผู้ใดที่ไม่ได้ตามปรารถนาไม่ได้โดยยากไม่ได้โดยไม่ลำบากซึ่งในกามสุขก็ต้องมีการไปตามความปรารถนาอาศัยลาภสักการะแล้วก็มีการสรรเสริญแต่พระพุทธเจ้าไม่เป็นอย่างนั้นนี่คือสรุปให้ฟังนะ
0: จุค่ะ
1: ท่านพระนาคิตะก็บอกว่าโอ้ยขอให้พระพุทธเจ้าเนี่ยไปรับเธอเพราะว่าพระพุทธเจ้าเสด็จไปทางไหนพวกพราหมณ์ชาวชนบทชาวบ้านเขาก็จะตามไปทางนั้นเหมือนเวลาที่ฝนตกลงมาน้ำก็จะไหลไปตามที่ลุ่มที่ราบที่ดอนต่างๆไปในตามทางที่มันจะไหลไปไหลไปนะตามแหล่งดูดของโลกแต่ในที่ต่ำเพราะว่าพระพุทธเจ้านี่มีทั้งศีลมีทั้งสมาธิมีทั้งปัญญาเป็นผู้ที่ใครๆก็จะติดตามไปเรามาหยุดกันที่ตรงนี้เวลาที่พระพุทธเจ้าปรารภเรื่องใดเรื่องหนึ่งขึ้นมาบอกว่าเราจะไม่ทำอย่างนี้คนที่เป็นอุปถัมภ์ควรจะต้องคล้อยตามควรจะต้องคล้อยตามแต่ท่านพระนาคิตะไม่คล้อยตามคือในลักษณะที่ว่าควรจะต้องไปนะท่านบอกไม่ไปไม่ได้ควรต้องไปอย่างนี
0: ้
1: คือไม่ทำตาม
0: คนมีศรัทธาประสาทจะมาเจอแล้วก็จะถวายของแล้วใช่ไหมเจ้าค่ะ
1: ใช่ก็จึงว่าควรจะไปเจอเอาแล้วทำยังไงพระพุทธเจ้าก็ย้ำอีกครั้งหนึ่งย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าไม่ไปคือไม่ใช่ว่าไม่ไปนะแต่ย้ำว่าเราไม่ติดยศไม่ติดเราเราก็จึงบอก5ข้อนี้ขึ้นมาคือย้ำในเฟรซเดิมที่เคยพูดไว้ตั้งแต่ตอนต้นละแล้วก็ย้ำมาอีกครั้งหนึ่งในเป็นวาระที่2ได้พูดแบบเดียวกันแล้วก็เพิ่มเติม5ข้อนี้ขึ้นมา5ข้อนี้น่าสนใจ1
0: ค่ะ
1: ท่านบอกว่าสิ่งที่เป็นผลไหลออกมาแล้วของเหตุถ้ามีเหตุแล้วต้องมีผลมี5ประการดังนี้คือ1อุจจาระปัสสาวะเนี่ยจะเป็นสิ่งที่ไหลออกมาจากอาหารที่เรากินดื่มเคี้ยวเข้าไปนี่ต้องเป็นอย่างนั้น
0: เจ้า
1: ค่ะแต่นี้เมคเซนส์นะคือ
0: เจ้าค่ะ
1: คุณกินอะไรเข้าไปมันก็ดูดซึมไปที่เหลือก็ไหลออกมาเป็นอุจจาระปัสสาวะ
0: คือถ่ายออกมาจากร่างกายเรานะคะ
1: ใช่นี่ข้อที่1
0: เจ้าค่ะ
1: ถัดมาความทุกข์ความโศกความคับแค้นย่อมเกิดเพราะอาศัยความรักถ้ามีความรัก และความรักนั้นเปลี่ยนแปลงไปหมายถึงคนที่เรารักนั้นน่ะเกิดเปลี่ยนแปลงไปเป็นอย่างอื่นเราจะมีความโศกมีความร่ำไรรำพันแสดงว่าความรักนี่เกิดขึ้นจะไม่เหมือนอาหารที่กินเข้าไปที่ไหลออกมาจากอาหารนั่นคืออุจจาระปัสสาวะสิ่งที่ไหลออกมาจากความรักนี่คือความโศกความร่ำไรรำพันความทุกข์กายความทุกข์ใจความคับแค้นใจแปรสภาพไปละ
0: อืมเจ้าค่ะ
1: อันนี้ก็ใหญ่เนาะข้อที่สอง
0: เจ้าค่ะ
1: โอเคนะฮะแต่ไม่อีกข้อที่สามท่านบอกว่าเวลาที่เราตามประกอบในสิ่งที่ไม่สวยงามเวลาพยายามที่จะเห็นสิ่งที่ไม่สวยงามอยู่ต่างๆเนี่ยจะเป็นสิ่งที่ไหลออกจากการเจริญอสุภนิมิต
0: เจ้าค่ะ
1: สิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือจะเห็นสิ่งต่างๆโดยความเป็นของไม่สวยงามคือการที่เราเจริญอสุภนิมิตอยู่มากๆทำอยู่เรื่อยๆเราจะเห็นสิ่งต่างๆโดยความเป็นของไม่สวยงามอันนี้คือมีเรื่องราวที่เป็นประวัติของครูบาอาจารย์อยู่มากมายเลยที่พอท่านเจริญอสุภะมากๆมากๆเสร็จปุ๊บเวลาไปบิณฑบาตเนี่ยเห็นคนที่เขายืนเรียงบิณฑบาตรอใส่บาตรกันเนี่ยเหมือนเป็นซี่โครงมีแต่กระดูกอยู่ทุกคนทุกคนเลยมองไปทางไหนก็เห็นแต่คนที่เป็นกระดูกเต็มไปหมดร่างกระดูกเนี่ยนะก็คือเห็นสิ่งต่างๆด้วยความเป็นของปฏิกูลไม่น่ายินดีเราทำไมมองไปเห็นเป็นอย่างนั้นได้เพราะเจริญอสุภานิมิตมาอย่างมากการเห็นเป็นปฏิกูลในสิ่งต่างๆนั้นจึงเป็นผลที่ไหลออกมาเกิดขึ้นจากการที่เจริญอสุภะมาก
0: ๆ
1: ตรงนี้ป้าจันก็เคยเจอในตัวเองก็เป็นเวลาเราพิจารณาผมคนเล็บฟันหนังมากๆทำเป็นปีแล้วนะคุณชัยทำทุกวันทำทุกวันเอ้ยทำไมมองๆไปเนี่ยโอ้คนสวยๆเนี่ยกลายเป็นเหลือแต่กระดูกคนหล่อๆเนี่ยกลายเป็นเหลือแต่กระดูกอย่างเงี้ยเพราะว่าแบบไม่ให้เราไปติดในของสวยงามนั้นนี่คือข้อที่สามถัดมาข้อที่สี่พูดถึงการพิจารณาความเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาในที่ท่านพูดถึงอนิจจังอย่างเดียวนะอนิจจังคือความไม่เที่ยงเห็นความไม่เที่ยงเห็นความไม่เที่ยงเห็นความไม่เที่ยงอยู่เรื่อยๆจะเห็นความเป็นปฏิกูลในผัสสะภาษาหมายถึงสิ่งที่มากระทบสิ่งที่เราได้ยินสิ่งที่เราได้เห็นเราจะเริ่มเห็นความเป็นปฏิกูลของสิ่งนั้นๆคือตาหูจมูกลิ้นกายใจมีภาษามาก็ผ่านทางเห็นด้วยรูปเสียงกลิ่นรสปฏิวัติธรรมรมผ่านมาทางช่องทางตาหูจมูกลิ้นกายใจรวมเมื่อเราจิตมีการรับรู้รวมกันก็เป็นภาษาภาษาเหล่านั้นจะปรากฏเป็นของปฏิกูลแก่ผู้ที่พิจารณาเห็นความไม่เที่ยงอยู่เป็นประจำ
0: อืมเจ้าค่ะเหมือนกับเห็นความจริงแบบนั้นใช่ไหมเจ้าค
1: ่
0: ะ
1: ใช่ใช
0: ่เห็นแก่นแท้ของสิ่งนั้น
1: ถูกต้อง
0: เจ้าค่ะ
1: นี่คือข้อที่สี่ข้อที่สี่ต่อมาข้อที่ห้าพูดถึงเหตุคือการพิจารณาเห็นความเกิดและความดับความเกิดขึ้นและความดับไปในอะไรในขันธ์ทั้งห้ามีความเกิดขึ้นมีความดับไปในขันธ์ทั้ง5แล้วสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือความยึดถือเนี่ยเราจะเห็นว่ามันไม่ดีเลยถ้าเราไปยึดถือในสิ่งที่มันเกิดมันดับมันไม่เที่ยงความยึดถือเนี่ยมันจะค่อยๆ คลายไปขันธ์5นะขันธ์5
0: เจ้าค่ะ
1: ขันธ์5คือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเราเห็นความไม่เที่ยงคือความเกิดขึ้นความดับไปของขันธ์5นั้นอยู่เรื่อย
0: ๆถูกค่ะ
1: อุปทานคือความยึดถือในขันธ์5เขาจะชื่อเต็มๆของเขาเนี่ยคืออุปทานขันธ์5
0: ถูกค่ะ
1: อุปทานมันเริ่มจะแยกออกจากขันธ์5ได
0: ้
1: อุปทานเนี่ยไม่เกิดขึ้นในที่ไหนนอกจากในขันธ์5โอเคนะอุปทานไม่เกิดขึ้นในที่ไหนนอกจากในขันธ์5แล้วถ้าเราเห็นขันธ์5ด้วยความเป็นของไม่เที่ยงเกิดขึ้นดับไปอุปทานที่มันจะเกิดขึ้นอยู่กับขันธ์5ติดกันอยู่ขันธ์5เนี่ยมันจะอยู่ไม่ได้
0: ถูกค่ะ
1: โอเคเรื่องนี้ท่านอธิบายไว้แค่นี้เลยจบตรงนี้เลยแล้วก็ไม่รู้ว่าได้ไปพบกันหรือไม่ล่ะแต่คือเทศให้พระนาคีตาเนี่ยฟังก็จะไม่คือพระพุทธเจ้าบางทีท่านก็ไม่บอกตรงๆอ่ะว่านี่อุปทานเนี่ยอย่าเป็นแบบนี้ แต่เทศให้ฟัง
0: เทศให้ฟังว่ามันควรจะเป็นแบบนี้แบบนี
1: ้หมายถึงว่าไม่ก็เทศให้ฟังคือไม่ได้เทศตรงๆว่าเธอต้องทำอย่างนี้นะแต่เทศให้ฟังว่าเรื่องขันห้าเนี่ยเป็นต้นนะเรื่องห้าอย่างเนี่ยว่าจะเป็นสิ่งที่ไหลออกสิ่งที่ไหลออกจากการที่ต้องไปเกี่ยวข้องนั่นนี่คือห้าข้อนี้จึงพูดขึ้นมาโดยที่พระนายคิตาก็ไม่ได้ถามแค่อยากให้พระพุทธเจ้าไปพบบุคคลเหล่านี้เท่านั้นเอง
0: เอ
1: าแล้วก็เทศให้ฟังเรื่องนี
0: ้
1: เพราะฉะนั้นจึงมีข้อปฏิบัติคุณใจของในการอุปถัมภ์ครูบาอาจารย์เนี่ยว่าเอาเวลาท่านต้องการอะไรยังไงเราก็ต้องคล้อยตาม
0: เจ้าค่ะ
1: ท่านพระอานนท์เนี่ยพระอาจารย์จึงเข้าใจท่านเลยว่าตอนแรกๆที่เขาคิดว่าจะมีองค์ใดองค์หนึ่งที่เป็นอุปถัมภ์พระพุทธเจ้าโดยตลอดตอนนั้นคือปีที่12แล้วในช่วง10ปีแรกเนี่ยเดี๋ยวพอดีกับพระนายคิตะบ้างพระสาคตะบ้างพระรูปนั้นรูปนี้บ้างคือไม่ได้อยู่ตลอด
0: คือไม่ได้มีองค์ใดองค์หนึ่งประจำถูกไหมจ๊ะ
1: ใช่ใช่ไม่ได้มีประจำก็เลยคิดว่ามันมีข้อผิดพลาดหลายอย่างนั่นนี่เอ้าก็เราจะเอารูปไหนให้เป็นประจำดีเรื่องทั้งหมดมันก็จึงมาตกลงที่ท่านพระอานนท์พระอานนท์ก็จึงขอไว้ก่อนขอพรไว้ก่อนที่พระอาจารย์เคยนำมาเล่าให้ในช่วงของนิทานพรรณนาหรือว่าพร8อย่างที่ท่านพระอานนท์ขอนี่ก็คือจุดนี้ด้วยว่าเอาถ้ามีใครจะเข้าพบแล้วท่านพระอานนท์เห็นสมควรแล้วก็จะจัดเวลาให้เข้าพบในเวลาที่เหมาะสมขอให้ได้เข้าด้วยอันนี้ท่านจึงขอไว้ก่อนก็คงจะปรารภเหตุการณ์ตรงนี้ด้วยแล้วนะอาจารย์ตั้งข้อสันนิษฐานไว้ว่าอาจจะเกี่ยวข้องกันเนาะอันนี้คือประสูตรที่30ข้อ30เป็นประสูตรแรกที่เราพูดถึงกันในวันนี
0: ้ก็คือนาคิตะสูตรนะคะ
1: นาคิตะสูตรใช่
0: เกี่ยวกับเรื่องของพระนาคิตะณจุดนั้นนะเจ้าคะ
1: ทีนี้อยากจะอธิบายเพิ่มเติมในบทธรรมะ5อย่างตรงนี้ที่ว่าสิ่งที่ไหลออกจากการกระทำก็คือเหตุผลนั่นเองว่าเอ๊ะทำไมท่านถึงยกเอาเรื่องจระปัสสาวะมาว่าเป็นสิ่งที่ไหลออกจากการกินอาหาร
0: หรือ
1: ว่าเอ๊ะถ้าคนที่ได้ความสุขจากเนกขัมมะได้ความสุขจากเนกขัมมะหรือว่าใน5ข้อนี้ไม่มีพูดถึงเรื่องลาภเรื่องยศเรื่องสรรเสริญไม่มีเลยนะแต่เหตุปัจจัยที่ให้ท่านพูดเรื่องนี้คือเรื่องลาภยศสรรเสริญโอเคปะลาภยศสรรเสริญว่ามีคนจะเอาสิ่งต่างๆมาถวายให้ยกย่องให้มีชื่อเสียงต่างๆนั่นนี่โอเคนะเอ๊ะแต่ทำไมใน5ข้อนี้ไม่มีพระฉันก็จึงต้องการจะตั้งข้อสังเกตตรงนี้ว่าอ๋อเพราะว่าท่านนี่พอได้เนกขัมมสุขได้เนกขัมมสุขสิ่งที่ไหลออกมาถ้าจะเอาตัวอย่างของถ้าข้อนี้มาแล้วอนุมานเปรียบไปกับเหตุปัจจัยที่ทำให้ท่านพูดเรื่องนี้ขึ้นมาว่าเอาถ้าอย่างนั้นการที่เราได้ในกรรมสุขในกรรมสุขคือสุขที่เกิดจากสมาธิจิตใจสงบเย็นมีสมาธิแล้วความที่จะอยากได้ลาภสการะยศชื่อเสียงเนี่ยจะไม่มีจะหายไป
0: เจ้าค่ะ
1: โอเคนะจะหายไปก็จึงมาสอดคล้องกับปรารภเรื่องเหตุตรงนี้ว่าอ๋อกับพระพุทธเจ้าเนี่ยแหละเป็นผู้ที่มีความสุขอยู่ในภายในแล้วจะประกอบความสุขในวิหารธรรมในภายในไม่ได้ต้องไปหาความสุขจากที่เขาพูดดีๆยกย่องเรานั่นนี่ไม่ต้อง
0: คือว่าเอาของมาถวายอะไรอย่างนี้นะเจ
1: ้
0: าค่ะ
1: ใช่ใช
0: ่เพราะว่าของที่มาถวายนั้นเนี่ยพอฉันเข้าไปแล้วมันก็ออกมาเป็นอุจจาระปัสสาวะพูดง่ายๆแบบภาษาชาวบ้านเราก็คงกรณีใช่ไหมจ๊ะอาจารย์เจ้าค่ะ
1: นี่มันจึงเกี่ยวข้องกันตรงนี้เนื่องจากที่บอกว่าอ่านมาหลายรอบนี่ก็คิดว่า
0: เจ้าค่ะ
1: มันน่าจะเกี่ยวข้องกันตรงนี้แหละที่ว่าทำไมไม่ไปพบหรือทำไมถึงจะไปพบที่ไม่ไปพบเพราะว่าฉันสุขอยู่ในภายในอยู่แล้วเพียงพอแล้ว
0: เจ้าค่ะ
1: แล้วก็พอสุขอยู่ในภายในแล้วเพียงพอแล้วก็ไม่ต้องไปพบไปเจอก็ได้
0: เจ้าค่ะ
1: แล้วก็มีความสุขอยู่ในการยืนการเดินการนั่งการนอนไม่ต้องอาศัยลาภสการะต่างๆเหล่านั้น
0: เจ้าค่ะ
1: ก็จึงปรารภในข้อนี้เป็นตัวอย่างขึ้นมา
0: เจ้าค่ะ
1: นี่คือข้อที่30ข้อที่30
0: เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะก็ จบไปสำหรับข้อ30นาคิตะสูตรนะเจ้าค่ะแล้วข้อ31ล่ะเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ
1: จบไปเมื่อสักครู่นี้เป็นวรรคที่3วรรคที่3จบไปแล้วต่อไปเราก็มาขึ้นวรรคที่4อีก10ข้อนึงวรรคนี้ชื่อสุมนาวรรคพระบาทพระสูตรแรกนี่คือว่าด้วยเรื่องของพระนางสุมนาเทวีเป็นราชกุมารีของพระเจ้าประสิทธิโกศลเรื่องนี้ก็คือข้อที่31แล้วข้อที่31เรื่องนี้เกิดที่เมืองสาวัตถีตอนนั้นพระพุทธเจ้าอยู่ที่วัดเชตวันแล้วก็พระนางสุมนาราชกุมารีเธอมีรถอยู่500คันคือมีบริวารมากพากันไปเฝ้าพระพุทธเจ้าถามคำถามนี้หนูเปรียบเทียบคนสองคนคนสองคนว่าคนสองคนนี่มีศรัทธาเสมอกันมีศีลเสมอกันมีปัญญาเสมอกันศรัทธาศีลปัญญานะสามอย่างเสมอกันเลย
0: okay.
1: แต่ว่าคนหนึ่งให้ทานอีกคนหนึ่งไม่ได้ให้ทานในระหว่างสองคนจะมีความแตกต่างกันยังไงจะมีความพิเศษเป็นไงจนว่าถ้าตายแล้วไปเกิดเป็นเทวดาบนสวรรค์เนี่ยคือด้วยศรัทธาศีลปัญญาต้องไปเกิดบนสวรรค์แน่นอนแต่คนหนึ่งให้ทานคนหนึ่งไม่ให้ทานเอ๊ะแล้วมันจะต่างกันยังไงจะมีความพิเศษแตกต่างกันหรือไม
0: ่
1: ท่านก็จึงแยก5ข้อนี้บอกว่ามีความแตกต่างกันอย่างนี้บอกว่าศรัทธาศีลปัญญาใช่ไหมศรัทธาศีลปัญญานะเสมอกันนะเสมอกันแต่ถ้าคนไหนที่ให้ทานคนไหนที่ให้ทานนี่จะเลิศกว่าดีกว่าในเรื่องอายุที่เป็นทิพย์วรรณะที่เป็นทิพย์ความสุขที่เป็นทิพย์ยศที่เป็นทิพย์อธิปไตยที่เป็นทิพย์ห้าอย่างนี้จะก็เรียกว่าดีกว่าแต่คนที่ไม่ได้ให้ทานก็ห้าอย่างนี้จะน้อยกว่าคือจะถูกข่มได
0: ้
1: คนที่ให้ทานก็จะมีห้าอย่างนี้สามารถข่มเขาได้คนที่ไม่ให้ทานห้าอย่างนี้คืออายุวันหน้าความสุขยศและอธิปไตยก็จะถูกเขาข่มได้โอเคนะสองคนนี้จะมีความแตกต่างกัน
0: อ
1: ายุหมายถึงอะไรก็คืออายุยืนไม่ยืนอายุที่เป็นทิพย์เนี่ยสมมติมีพันปีเท่ากันแต่คนที่ให้ทานพันปีของเขาเนี่ยสามารถข่มพันปีของคนที่ไม่ให้ทานได้สุขก็เหมือนกันวันหน้านี่หมายถึงผิวพรรณร่างกายก็จะเป็นแสงสว่างออกมายศนี่ก็หมายถึงตำแหน่งเท่ากันก็จริงแต่ว่าคนที่ให้ทานนี่เขาจะข่มคนที่ไม่ให้ทานได
0: ้เจ้าค่ะ
1: อธิปไตยนี่คือความเป็นใหญ่ความเป็นใหญ่อยู่ในสวรรค์โอเคคำถามเธอก็ยังไม่หมดเท่านี้ยังถามต่อไปว่าถ้าสมมติเทวดาสองตนนั้นน่ะอยู่บนสวรรค์จนกระทั่งหมดอายุละที่เท่ากันเลื่อนมาสู่ความเป็นมนุษย์เราจะมีความแตกต่างกันไหมในบรรดาสองคนนี้
0: เจ้าค่ะ
1: ก็เหมือนกันอีกเลยว่าคนที่ให้ทานเนี่ยจะข่มกี่คนที่ไม่ให้ทานได้ด้วยอายุที่เป็นมนุษย์วรรณะที่เป็นของมนุษย์ความสุขที่เป็นของมนุษย์ยศที่เป็นของมนุษย์แล้วก็อธิปไตยที่เป็นของมนุษย
0: ์เจ้าค่ะ
1: ส่วนคนที่ไม่ให้ทานก็สุขเขาข่มได้โดยข้อนี้เช่นมียศเท่ากันยศที่เป็นของมนุษย์มีเท่ากันนะแต่คนที่เคยให้ทานไว้เนี่ยก็จะข่มคนที่ไม่เคยให้ทานได
0: ้
1: คนที่ไม่เคยให้ทานก็จะถูกเขาข่มได้คำว่าข่มในที่นี้คุณใจต้องอธิบายไว้คือไม่ใช่แบบว่าไปข่มขี่เข้าแบบกดดันเข้าหรืออะไรเงี้ยนะไม่ใช่อย่างนั้น
0: เจ้าค่ะหมายถึงอะไรเจ้าค่ะ
1: แต่หมายถึงว่าเวลาที่มีพูดคุยกันปรึกษากันว่าเอาไงดีนะฉันว่าเอางี้นะความเห็นของคนที่เขาให้ทานเนี่ยจะได้รับการฟังจะได้รับการพิจารณามากกว่าคนที่เขาไม่ให้ทาน
0: เจ้าค่ะ
1: อย่างสมมติเรามีเพื่อนตำแหน่งเดียวกันเนี่ยนะอยู่ในที่ทำงาน
0: เจ้าค่ะ
1: เฮ้ยคนนี้ทำไมพูดแล้วมีคนฟังมากกว่าอีกคนหนึ่งพูดเหมือนกันอะแต่ไม่ค่อยมีคนฟังแฮ
0: คนไม่ค่อยเชื่อถืออ
1: ะไรอย่างเงี้ย
0: ใช่ไหมเจ้าค่ะ
1: มีนะมีนี่คือเรากำลังพูดถึงว่าเขาดีเหมือนกันเลยนะศรัทธาศีลปัญญาเขาเท่ากันนะแล้วก็มีคนเชื่อฟังเหมือนกันแหละแต่ว่าพอพูดกันไปแล้วเนี่ยด้วยความเห็นของคนที่เขาให้ทานเนี่ยมันฟังดูมีน้ำหนักทั้งที่ก็เรื่องเดียวกันนั่นแหละพูดออกมาคล้ายๆกันนี่แต่ฟังแล้วมันดูดีกว่าอะไรประมาณเนี้ย คือข่มเขาในข้อแบบนี้ได้
0: อืมเจ้าค่ะอันนี้เราเห็นในโลกจริงเหมือนกันนะเจ้าค่ะ
1: ใช่ใช่ใช่เห็นในโลกความเป็นจริงเลย
0: เจ้าค่ะ
1: แล้วอายุก็เท่ากันนี่แหละอ่ะความสุขก็คล้ายๆกันนี่แหละแต่ว่าพอจะถูกยกย่องอ่ะว่าโอ้บ้านคุณสวยงามไหมก็บ้านดีไซน์เดียวกันเลยนะสมมตินะแล้วแต่ทำไมคนก็จะมาชมบ้านของคนที่ให้ทานมากกว่าบ้านคนที่ไม่ให้ทานก็บ้านดีไซน์เดียวกันนะแต่ว่ามันจะมีอะไรที่แบบนิดนึงที่เหนียวค่ะอย่างเงี้ยนะเขาเรียกว่าข่มกันได้อย่างนี้
0: เจ้าค่ะ
1: คือไม่ใช่ว่าไปแบบข่มในลักษณะที่เป็นกิเลสอย่างนั้นไม่ใช่
0: เจ้าค่ะ
1: โอเคอ่ะต่อไปแล้วทีนี้ถ้าบวชเป็นพระแล้วล่ะสองรูปนี้สองคนนี
0: ้การต่อไปนะเจ้าค่ะ
1: การต่อไปก็คือหนึ่งความเป็นเทวดาสองความเป็นมนุษย์สามความเป็นนักบวชถ
0: ้
1: าเป็นนักบวชแล้วนี่มันก็จะไม่มีอายุวันนะอะไรอย่างนั้นแล้วนะแล้วมันจะต่างกันอย่างไรด้วยศรัทธาศีลปัญญาที่เสมอกันนะเสมอกัน
0: เจ้าค่ะ
1: เอาบวชเป็นพระแล้วก็น่าจะเสมอกันแต่พระพุทธเจ้าบอกว่ามีความแตกต่างกันอยู่5อย่างนี้คือ1คนที่บวชแล้วมีเคยเป็นทายกมาก่อนเนี่ยนะ
0: เจ้าค่ะ
1: 4ข้อแรกก็จะเป็นเรื่องปัจจัย4คือ1จีวร2บิณฑบาต3เสนาสนะ4ก็คิดแล้วนะเภสัชปัจจัยบริการต่างๆปัจจัย4อย่างเนี้ยสำหรับคนที่มีการให้ทานมาเป็นทายกเนี่ยเขาจะได้รับสิ่งเหล่านี้ดีกว่าคือถูกร้องขอให้ใช้สอยมากกว่าคนที่มีไม่ได้ให้ทานมามากเท่าไหร่มีการให้ทานมาน้อยไม่ได้เป็นทายกมาก่อนพอมาบวชแล้วปัจจัย4เนี่ยก็จะได้น้อยก็จะไม่ได้จีวรมากจะได้จีวรน้อยบิณฑบาตเสนาสนะหรือคิดแล้วนะปัจจัยเภสัชบริการจะได้น้อยหรือจะถูกร้องขอให้ใช้น้อยแต่ว่าถูกร้องขอนี่คือหมายถึงว่านิมนต์ไปรับนั่นเองขอท่านนิมนต์ไปรับปัจจัย4ที่นี
0: ้
1: มีอาหารถูกนิมนต์ไปรับประทานอาหารหรือว่าเขาใส่บาตรนี่เราจะดูได้ว่าคนที่ถ้าไม่ค่อยได้เคยให้ทานมาเวลาไปบิณฑบาตเนี่ยจะไม่หมานคือได้น้อยภาษาอีสานเนี่ยเขาจะมีคำพูดว่าหมานไหมเวลามีบิณฑบาตเนี่ยนะมันดีไหมได้
0: เยอะไหม
1: นะทำไมบางวันได้น้อยเอ๊ะทำไมบางวันได้มากถ้าได้น้อยอาจจะว่าด้วยไปกันกับภิกษุที่ไม่ได้เคยให้ทานมาก่อน
0: แล้
1: วไหนได้มากอาจจะได้เคยไปกับภิกษุที่ได้เคยให้ทานมาก่อนก
0: ็
1: จะมีวัดบารมีกันตรงนี้ได
0: ้
1: ตอนนี้สี่ข้อแรกแล้วข้อที่ห้าก็คือเวลาอยู่ร่วมกับผู้ประพฤติพรหมจรรย์จะถูกประพฤติด้วยกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมมันเป็นที่น่าพอใจซะส่วนมากสำหรับคนที่เคยให้ทานมาแต่สำหรับคนที่ไม่ค่อยได้เคยให้ทานจะถูกปฏิบัติด้วยกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมที่เป็นที่น่าพอใจเนี่ยน้อยกว่า
0: คนที่เคยให้ทานมานะเจ้าคะ
1: อยู่ด้วยกันในวัดอย่างเงี้ยเป็นพระอ่ะถูกพูดดีๆหรือว่าทำดีๆให้มากหรือน้อยอันนี้เป็นตัวดูได้ว่าเราเคยได้ทำทานมาน้อยหรือมาก
0: เจ้าค่ะ
1: เอ้าถ้ามีความแตกต่างกันอย่างนี้แม้แต่ในความพระยังแตกต่างกันเลยเหรอนี่เธอก็แบบคงจะสงสัยนึกในใจนะยังมีคำถามที่สี่ต่อไป
0: เจ้าค่ะ
1: เอ้าแล้วถ้าสองคนนี้คนหนึ่งเป็นทายกคนหนึ่งไม่เป็นทายกมีศรัทธาศีลปัญญาเสมอกันปฏิบัติไปปฏิบัติไปจนบรรลุเป็นพระอรหันต์น่ะนี่จะมีความแตกต่างกันไหม
0: พระพุทธเจ้าบอกเลยนะเจ้าค่ะเจ้าค่ะ
1: พระพุทธเจ้าบอกกับนางสุมนาว่าไม่แตกต่างกันเลยระหว่างวิมุตติกับวิมุตติไม่แตกต่างกันเลย
0: เจ้าค
1: ่
0: ะ
1: เธอทราบข้อมูลนี้นะเธอแบบว่าอะโตนี่โอ้โหขึ้นมาเลยอะโหขึ้นมาเลยคำนี้เป็นคำพูดฐานอะโหแล้วก็ถ้าสมมติอยู่ไม่ได้อยู่ต่อหน้าพระพุทธเจ้าเนี่ยต้องตีมือปรบมือเลยฮะแต่ว่านี่มันเรื่องน่าสะใจจริงๆเลยนะเธอว่า
0: เจ้าค่ะ
1: โอ้ยทานนี่ควรให้แท้ๆบุญนี่ควรทำแท้ๆ
0: เจ้าค่ะ
1: เพราะอะไรเพราะว่าแม้แต่เทวดามนุษย์หรือนักบวชเป็นบรรพชิตเนี่ยก็ยังแบบว่าปรากฏเห็นอานิสงส์ของสิ่งเหล่านี
0: ้
1: ควรทำแท้ๆ ควรทำแท้ๆเอาแต่สมมติเราพูดถึงพระอรหันต์เลยนะพระอรหันต
0: ์
1: ถ้าคุณบรรลุเป็นพระอรหันต์แล้วกับอีกองค์หนึ่งก็เป็นพระอรหันต์เหมือนกันนั่นแหละสององค์แต่องค์หนึ่งเคยให้ทานมาองค์หนึ่งไม่ค่อยได้ให้ทานมาบรรลุได้บรรลุธรรมขั้นสูงเนี่ยได้เหมือนกัน
0: เจ้าค่ะ
1: เอาแตกต่างกันอยู่นะองค์ที่เคยให้ทานมาก็จะมีลาภปัจจัยสี่มากแล้วก็จะมีเพื่อนผู้ประพฤติพรหมจรรย์ดีๆ ด้วยมาก
0: เจ้าค่ะ
1: ในขณะที่องค์ที่ไม่เคยให้ทานมาลาภปัจจัยสี่ก็จะน้อยคนที่จะมาทำดีๆกับเราก็จะน้อยด้วย
0: เจ้าค่ะ
1: แต่การบรรลุธรรมนี่ได้เหมือนกันนะได้เหมือนกัน
0: เจ้าค่ะ
1: แล้วจุดที่น่าสนใจในพระสูตรนี้ก็คือท่านอธิบายเอาไว้ว่าความไม่แตกต่างกันระหว่างวิมุตติกับวิมุตติก็คือความแตกต่างกันมันมีแน่ละในเรื่องอายุวรรณะความสูงยศสวรรค์อธิปไตยหรือปัจจัยสี่การได้รับการดูแลหรือพูดคุยกันจากคนนั้นคนนี้อันนี้มีแน่แต่พอวิมุตติกับวิมุตติไม่ต่างกันเลย
0: การหลุดพ้นนี้ใช่ไหมเจ้าคะที่จะบรรลุพระอรหันต
1: ์
0: ไม่ต่างกัน
1: ไม่ต่างกันทั้งเพศเดี๋ยวก็มาถ้าท่านพูดว่าไม่ต่างกันเนี่ยนะคือไม่ใช่แค่ว่าคนหนึ่งให้ทานกับคนหนึ่งไม่ให้ทานนะยังรวมถึงผู้ชายผู้หญิงก็ไม่ต่างกันเด็กอายุ8ขวบหรือภิกษุอายุ100ปีก็ไม่ต่างกันจะเป็นเทวดาหรือมนุษย์ก็ไม่ต่างกันจะเป็นพรหมหรือเทวดาก็ไม่ต่างกันในการหลุดพ้นพอพระพุทธเจ้าตรัสเรื่องนี้เสร็จปุ๊บนางสุมนาเทวีเนี่ยโอ้ดีใจมากได้ยินเรื่องนี้คือบางคนมีปัญหาในใจเ
0: ธอแ
1: บบถามเรื่องนี้แล้วเธอก็ได้รับการเคลียร์ตอบดีใจมากพระพุทธเจ้าก็สรุปเป็นคาถาขึ้นมาเมื่อบอกว่าดวงจันทร์นี่เคลื่อนไปในอากาศนี่จะสว่างกว่าหมู่ดาวทั้งหมดคนที่มีศีลศรัทธามีปัญญาแล้วให้ทานด้วยเนี่ยก็เหมือนกันจะรุ่งเรืองกันกว่าคนที่ตระหนี่แล้วท่านก็ยกเปรียบเทียบถึงเมฆฝนที่นอกจากเป็นเมฆแล้วสีดำแล้วร้องมีฟ้าแลบแล้วฟ้าผ่าแล้วยังฝนตกด้วยคือเมฆเนี่ยจะมีทั้งที่ฟ้าร้องแต่ฝนไม่ตกหรือฝนตกแต่ฟ้าไม่ร้องอันนี้คือมีอุปมาในหมวดสี่ที่เราเคยผ่านมาแล้วเนี่ยนะว
0: ่
1: าถ้าเป็นสาวกของพระพุทธเจ้าแล้วให้ทานด้วยเนี่ยก็จะเหมือนเมฆฝนที่นอกจากฟ้าร้องแล้วยังฝนตกด้วยซึ่งก็เป็นเมฆฝนที่ดีแล้วก็จะรุ่งเรืองกว่าด้วยอายุวรรณะความสุขโอเคตายไปก็ไปสวรรค์เป็นอย่างนี้ขึ้นมา
0: เจ้าค่ะสาธุเจ้าค
1: ่
0: ะ
1: อันนี้ก็เป็นเรื่องของนางสุมนาเทวี
0: เจ้าค่ะถามเกี่ยวกับเรื่องของการให้ทานนั้นดีอย่างไรนะเจ้าค่ะและคุณจะมีศีลศรัทธาเท่ากันอะไรต่างๆเจ้าค่ะ
1: ต่อมา
0: เจ้าค่ะ
1: ต่อมาข้อ32เป็นพระสูตรที่3ในวันนี้เรื่องของนางจุนทีราชกุมารีก็ในทั้งสองฝั่งคุณใจฝั่งที่เป็นแคว้นโกศลมีพระเจ้าประเสริฐโกศลเป็นพระราชาอยู่ปกครองที่เมืองสาวัตถีก็ฝั่งแคว้นมคธมีพระเจ้าพิมพิสารเป็นพระราชาอยู่ปกครองที่เมืองราชกฤตฝั่งของแคว้นโกศลก็มีนางสุมนาราชกุมารีนี่เป็นลูกของพระเจ้าประเสริฐโกศลส่วนฝั่งของพระเจ้าพิมพิสารก็จะมีนางจุนทีราชกุมารีมีสองฝั่งในพระสูตรที่ข้อที่32ก็ด้วยนางจุนทีนี่เหมือนกันแล้วก็ไปเฝ้าพระพุทธเจ้าในลักษณะเดียวกันขี่รถไป500แล้วก็มีบริวารมากลงรถเสร็จปุ๊บก็ไปถามคำถามแต่ถามคนละคำถามคราวนี้ถามคนละคำถามก่อนที่จะไปถึงคำถามของนางจุนทีอยากจะให้ข้อมูลแบ็คกราวด์ตรงนี้สักนิดหนึ่งเรื่องของนางสุมนาราชกุมารี
0: มี
1: ประวัติสั้นๆนางสุมนาเนี่ยเคยเกิดในสมัยของพระพุทธเจ้าวิปัสสีแล้วก็ได้เคยถวายดอกมะลิให้พระพุทธเจ้าวิปัสสีในชาตินี้เธอก็จึงได้ชื่อว่าสุมนาที่แปลว่าดอกไม้หรือดอกมะลิเนี่ยนะแล้วก็พูดถึงคนที่มีรถ500คันมีบริวาร500คนก็จะมีอยู่แค่3คนเท่านั้นในจุปตวีปคือ สุพรรณราชกุมารี1จุนทีราชกุมารี2แล้วก็นางวิสาขา3คนนั่นคือจะเป็นผู้ที่มีบริวารมากมีทรัพย์สมบัติมากร่ำรวย
0: เจ้าค
1: ่ะ3คนนี้เรากลับมาประสูติที่32เรื่องของนางจุนที
0: ฉะ
1: นั้นก็ไปฟังพระพุทธเจ้ากับด้วยบริวารของเธอมีคำถามคำถามบอกว่าคนไหนก็ตามชายหรือหญิงที่ถือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งรักษาศีล5ได้ดีผู้นั้นตายไปย่อมเกิดในสุคติอย่างเดียวไม่เกิดในทุคติเลยที่ว่าพระพุทธเนี่ยเป็นยังไงที่ว่าพระธรรมเนี่ยเป็นยังไงที่ว่าพระสงฆ์เนี่ยเป็นยังไงหรือที่ว่าศีลคือศีล5เนี่ยเป็นอย่างไรนี่คือคำถามของเธอคือถามมาในเรื่องของโสตาปัตติยังคสีนะคุณเป็นใจโสตาปัตติยังคสีสี่ข้อนี้นะหรือเป็นองคุณของผู้ที่จะไปสู่กระแสแปลมาจากคำว่าโสตาปัตติยังคมีสี่อย่างเอ๊ก็เธอก็บอกอยู่แล้วใช่ป่ะคุณเป็นใจว่าในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แล้วก็ศีลห้าก็นี่คืออย่างที่เราเข้าใจกันอยู่ทุกวันนี้นะพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ศีลห้าเวลาไปวัดวันพระอย่างเงี้ยพวกญาติโยมก็จะบอกว่าวิสุงวิสุงลัคนาท่ายะนี่คือขอศีล
0: เจ้าค่ะรับศีลห้านะเจ้าค
1: ่
0: ะ
1: ใช่ใช่พระก็จะบอกว่าพุทธังสรณังกัจฉามิธัมมังสรณังกัจฉามิแล้วก็ให้สมาทานศีลห้าปาณาติปาตาโยมก็ว่าตามไปอย่างนี้ใช่ไหม
0: เจ้าค่ะ
1: นี่นะคือที่เธอถามเลยที่เธอตั้งต้นมาก่อนคือเรื่องนี้เป็นเรื่องที่มีพระจุกวานอีกคนหนึ่งชื่อจุนทะมาเล่าให้ราชกุมารีที่ชื่อจุนทีฟังว่าเป็นอย่างเนี้ยคนแบบเนี้ยจะไปสู่สุคติโลกสวรรค์จะไม่เกิดในทุคติก็แสดงว่าราชกุมารที่ชื่อจุนทาเนี่ยก๊อปปี้คำของพระพุทธเจ้าไปเล่าให้นางจุนทีเนี่ยฟังนางจุนทีฟังแล้วเก็ตไม่เก็ตยังไงไม่รู้ก็มาถามพระพุทธเจ้าอีกไอ้ว่าหญิงหรือชายที่ถึงพระพุทธเจ้าเนี่ยพระพุทธเจ้ายังไงเลื่อมใสยังไงตายแล้วจึงไปเกิดในสุคติไม่เกิดในทุคติแล้วธรรมะด้วยสงฆะสังฆะด้วยแล้วศีลอย่างไรที่ว่าเนี่ยว่าศีลห้าเนี่ยยังไงคือไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติในกามเป็นคำที่จุนทะราชกุมารก็บอกมายังไงซึ่งนี่มีสี่ข้อเองคุณใจพระอาจารย์ก็ไม่แน่ใจว่าแล้วมันไปห้าข้อยังไงนะในหมวดห้าเนี่ยนะข้อนี้เป็นข้อที
0: ่
1: ก็ไม่รู้จะจับยัดยังไงคือถ้าจับยัดก็อาจจะจับยัดในข้อศีลห้าก็ได้มั้งเนาะศีลห้าย
0: กด้วยงั้นนะเจ
1: ้
0: าค่ะ
1: ทีนี้เรามาดูในแต่ละข้อในข้อแรกพระพุทธเจ้าตอบว่าอย่างไรผู้ที่เลื่อมใสในศาสนาอย่างไรอธิบายหลังจากคำถามเริ่มต้นของนางจุนดีที่ได้ยินได้ฟังมาจากพระจุกมานที่ชื่อจุนทะพระพุทธเจ้าบอกงี้บอกว่าในบรรดาสัตว์ทั้งหลายในบรรดาสัตว์ทั้งหลายที่มีเท้ามากไม่มีเท้ามีสองเท้าสี่เท้ามีรูปไม่มีรูปมีสัญญาหรือไม่มีสัญญาก็ตามมีประมาณเท่าไรตถาคตผู้อรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยปรากฏว่าเลิศกว่าบริษัททั้งหลายเหล่านั้นบุคคลที่เลื่อมใสในสิ่งที่เลิศวิบากคือผลก็ต้องได้วิบากที่เลิศเหมือนกันนี่คือข้อที่หนึ่งข้อที่สองที่บอกว่าธรรมะเนี่ยธรรมะล่ะธรรมะอย่างไรที่ว่าถ้าถึงแล้วถึงจะไปดีได
0: ้
1: ท่านก็บอกว่าในธรรมมีประมาณเท่าไหร่ในโลกนี้ปรุงแต่งก็ตามไม่ปรุงแต่งก็ตามปรุงแต่งนี่ก็คือเป็นสังคตธรรมไม่ปรุงแต่งก็คืออสังคตธรรมธรรมะที่เรียกว่าวิราคะวิราคะแปลว่าความคลายกำหนัดหมายถึงความสั่งเมาความดับความกระหายความถอนซึ่งความอะไรการตัดตัณหาการตัดวัฏฏะความคลายกำหนัดความดับทุกข์วิราคะนั้นน่ะคือนิพพานบัณฑิตกล่าวว่าวิราคะนี่เลิศกว่าธรรมทั้งหลายเหล่านั้นเพราะฉะนั้นบุคคลที่เลื่อมใสในวิราคะธรรมชื่อว่าเลื่อมใสในสิ่งที่เลิศผลที่จะเกิดขึ้นก็คือผลที่เลิศนั่นเองนี่ข้อที่สอง
0: เจ้าค่ะ
1: คือวิราคะนี่คุณใหญ่มันเป็นจุดที่ว่าสุดท้ายแล้วจะต่อเข้านิพพานแล้วก็หลุดอยู่ตรงนั้นจะแบบหลุดจากนั้นปุ๊บก็เป็นนิพพานเลยเพราะฉะนั้นในบรรดาธรรมะที่เป็นสังคตธรรมนี่ก็ คือทำเองการปรุงแต่งมันจะไปจบตรงนี้ตรงวิราคาธรรมหลุดปึ้งก็ไปเข้าสังคตธรรมตรงนี้จึงเป็นจุดที่ยอดสุดสูงสุดตรงนี
0: ้
1: นี่จึงถ้ามาถึงจุดนี้ปุ๊บก็จึงเป็นจุดที่เลิศละนี่ก็ที่สองตอบคำถามของพระนางจุนดีต่อมาต่อมาก็ที่สามสงละสงคือหมู่สงแปลว่าหมู่นะคุณเดชสงแปลว่าหมู่สงเนี่ยไม่ใช่หมายถึงพระภิกษุพระภิกษุนี่คือนักบวชเนาะหมายถึงจะรูปเดียวถ้าจะใช้คำพูดในหมอก็คือภิกษุสงภิกษุสงก็คือหมู่สงไม่ใช่หมู่สงนะหมู่ภิกษุถึงจะถูกถ้าใช้ว่าหมู่สงนี่ผิดเพราะสงนี่คือหมู่ถ้าเราจะพูดหมู่สงแปลเป็นภาษาคือหมู่หมู
0: ่
1: ไม่ถูกนะต้อง
0: เหมือนเดินจงกรมเป็นเดินเดินนะคะ
1: ใช่ใช่ใช่อย่างนั้นแหละ
0: เรา
1: จะใช้คำไม่ถูกก็คือภิกษุสงหรือหมู่ภิกษุอาจารย์คนนี้ได
0: ้เจ้าค่ะ
1: โอเคหมู่ภิกษุอะไรเหมือนที่ว่าเลิศเนี่ยที่เราต้องเลื่อมใสเนี่ยเอ้าก็คือหมู่นะคือสองนะ
0: เจ้าค่ะ
1: สาวกคือหมู่แห่งผู้ฟังคำสอนหมู่แห่งผู้ฟังคำสอนคือไม่ใช่ว่าหมู่ไหนก็ได้นะแต่ต้องเป็นหมู่แห่งผู้ฟังคำสอนไม่ใช่หมู่แห่งคนขายของไม่ใช่หมู่แห่งพ่อค้าแต่ต้องเป็นหมู่แห่งผู้ฟังคำสอนผู้ฟังคำสอนนี่คือสาวกก็จึงใช้คำว่าสาวกสังโฆสังโฆหรือสงฆ์นี่คือหมู
0: ่
1: สาวกคือผู้ฟังคำสอนคือสาวกสังโฆแล้วก็ไม่ใช่ว่าหมู่พ่อค้านี่เราไม่ต้องพูดถึงนะเอาหมู่ที่ผู้ฟังคำสอนก็ต้องไม่ใช่คำสอนอื่นๆทั่วไปต้องเป็นคำสอนของพระผู้มีพระภาคด้วยเขาจึงใช้คำว่าภควโตสาวกสังโฆภควโตสาวกสังโฆแล้วก็ไม่ใช่ว่าหมู่ผู้ฟังคำสอนของพระผู้มีพระภาคคนไหนก็ได้นะไม่ใช่แต่ต้องเจาะจงลงมาเอาหมู่แห่งผู้ฟังคำสอนของพระผู้มีพระภาคที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบด้วย
0: เจ้าค่ะ
1: นี่จึงเป็นที่มาของสุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆนี่แบบนี้ถึงจะเรียกว่าเป็นหมู่สงฆ์ที่ว่าเป็นหมู่ที่ดียังไงมีอะไรก็ประกอบด้วยคู่สีคู่สีก็คือคู่โสดาบันมรรคและผลสกทาคามีมรรคและผลอนาคามีมรรคและผลอรหันตมรรคและผลมี8บุคคลนี่แหละจะเป็นสงฆ์ที่ควรแก่การเคารพบูชาควรแก่การกราบไหว้ควรแก่การต้อนรับควรแก่การทำบัญชีควรแก่การทำทักษิณาทานเป็นนาบุญของโลกระหว่างนี
0: ้ okay.
1: คนผู้เลื่อมใสในหมู่นี้คือเป็นหมู่ที่เลิศแบบนี้นี่โอ้ย่อมมีวิบากที่เลิศเหมือนกันนี่คือข้อที่สามอธิบายเรื่องของสงฆ์เอาไว
0: ้เจ้าค่ะ
1: ส่วนศีลยังไงศีลยังไงเธอก็พูดศีลห้าอยู่แล้วเห็นไหมเธอก็พูดเรื่องศีลห้าคือไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติในกามจนถึงไม่ดื่มสุรามีไรพระพุทธเจ้าก็เอานัยยะที่เธอไม่ได้พูดอธิบายขึ้นมาอธิบายเธอว่าก็ต้องเป็นศีลที่เป็นที่พอใจของพระอริยเจ้าเป็นศีลที่ไม่ขาดทะลุไม่ด่างไม่พร้อยเป็นศีลที่เป็นอิสระจากตัณหาไม่ถูกทิฏฐิครอบงำเป็นศีลที่เป็นไปเพื่อสมาธิศีลแบบนี้จะเป็นศีลที่เลิศกว่าศีลทั้งหลายนี่จะเป็นข้อที่สี่อธิบายเรื่องของศีลเรื่องของศีลทีนี้เราทำความเข้าใจในแต่ละข้อแล้วสังเกตอธิบายของพระพุทธเจ้าในข้อนี้นะพระอาจารย์อ่านมาอ่านมาเนี่ยก็ตั้งข้อสังเกตไว้อย่างนี้ว่าข้อความที่นางจุนตีไปฟังมากับจากราชกุมารที่ชื่อจุนทะเนี่ยราชกุมารที่ชื่อจุนทะก็ไม่ได้อธิบายคำว่าพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์คืออะไรอธิบายแต่เรื่องของศีลว่าศีลมีปาณาติบาตเว้นขาดใช่ไหมลักทรัพย์เว้นขาดตรงนี้อธิบายไปตรงนี้แต่เธอไม่เข้าใจพระพุทธเจ้าก็มาอธิบายคำว่าพระพุทธหมายถึงอะไรในบทพยัญชนะที่เธอไม่ได้ฟังมา

0: ืออะไรคือความศรัทธาอย่างว่าไม่หวั่นไหวในพระพุทธเจ้าว่าแล้วเพราะเห็นอย่างนี้อย่างนี้พระผู้มีพระเป็นพระอรหันต์บลาบลาว่าไปหรือว่าธรรมเป็นสมคตธรรมบลาบลาว่าไปอันนั้นมันถึงจะเต็มที่แต่ที่เธอได้ฟังมาเนี่ยย่อมาแล้วพระท่านก็จึงอธิบายแบบนึงซึ่งบทเพียรชนะตรงนี้ไม่มีที่อื่นด้วยนะที่ว่าในบรรดาสัตว์สองเท้าสี่เท้าอะไรเนี่ยจะมีคิดว่าอยู่ในสังยุตตนิกายแต่ในพระสูตรอื่นๆจะไม่มีเลยก็จะมีแค่ตรงนี้ที่บอกว่าในบรรดาสัตว์สองเท้าสี่เท้าถึงจะมีข้อนี
1: ้
0: ก็คิดว่าเป็นข้อสังเกตที่ดีทีนี้สี่ข้ออธิบายไปละพอจบอธิบายสี่ข้อนี้พระพุทธเจ้าก็สรุปเป็นคาถาเดี๋ยวบอกว่าบุญคืออายุวรรณะเกียรติยศสุขและพลัง5 อย่างนะย่อมเกิดในผู้ที่มีความเลื่อมใสในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มีศีลเป็นแบบนี้อธิบายไป
1: อันนี
0: ้ก็จึงคิดว่า5 อย่างเหรอนี่มันหมวด5ใช่มั้ย5 อย่างอาจจะเป็นตรงนี้ก็ได้นะอายุวรรณะยศสุขพลังก็อาจจะเป็นได้เหมือนกัน
1: ค่ะ
0: แต่ว่าเป็นข้อสรุปของ4ข้อแรกนั้น4ข้อแรกคือความศรัทธาในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แล้วก็ศีล4 อย่างก็จะทำให้เกิด5 อย่างนี้คืออายุวรรณะยศสุขและพลัง5 อย่าง
1: เจ้าค่ะเข้าใจเจ้าค่ะ
0: โอเคเอาคิดว่าเราอาจจะมีเวลาต่ออีกสักข้อหนึ่งคุณใจสักข้อหนึ่ง
1: อีกสักหนึ่งพระสูตรเจ้าค่ะ
0: หนึ่งพระสูตรคิดว่ามันจะได้จบให้มันเหมาะสมกัน
1: เจ้าค
0: ่
1: ะ
0: ก็เป็นเรื่องที่คล้ายๆกันกับ2 เรื่องเมื่อสักครู่นะที่ว่ามีราชกุมารีไปถามพระนามว่าพระพุทธเจ้า
1: เจ้าค่ะ
0: คราวนี้ก็เป็นคฤหบดีประสูติชื่อว่าอุคหะเศรษฐีพอดี33
1: เจ้าค่ะ
0: อุคหะเศรษฐีนี่เป็นหลานของเมนะทกะเศรษฐีนะไปถามคำถามพระพุทธเจ้าคือไม่ได้ไปถามเป็นนิมนต์ท่านไปนิมนต์ให้มาฉันในที่บ้าน3 รูปอันนี้เป็นเรื่องที่ดีนะคุณใจบอกว่าบางครั้งบางคราวเราก็นิมนต์พระไปฉันทานที่บ้านเราไปฉันทานที่บ้านแล้วไปไงก็จะประกอบด้วยเหตุแห่งบุญ5 อย่างเรื่องนี้เราพูดไปแล้วเมื่อหลายสัปดาห์ก่อนเนาะว่า1ก็จะได้พบเห็นผู้ทรงศีลเนาะ2ได้กราบไหว้แล้ว3ได้ให้ทาน4ได้ฟังธรรม5ได้สอบถามคำถามซึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องเป๊ะเลยที่อุกาเศรษฐีไปนิมนต์พระพุทธเจ้าไปฉันที่บ้านแล้วก็ได้5 อย่างนี้เลยยังไงหนึ่งพอนิมนต์เสร็จปุ๊บนิมนต์3 รูปนะนิมนต์3 รูปก็นิมนต์พระพุทธเจ้าด้วยแล้วก็พระติตามอีก2 รูปไปถึงปุ๊บกับปูผ้าอะไรท่านนั่งเสร็จเรียบร้อยถวายอาหารเสร็จปุ๊บท่านฉันในบาตรเรียบร้อยปุ๊บตอนที่จะกลับก็ฟังธรรมก่อนโดยฟังธรรมนี่คือหนึ่งนี่ได้กราบไหว้แล้วนะได้พบเห็นละ2ได้กราบไหว้ละ3ได้ถวายอาหารละ4ได้ถามคำถามด้วยได้ถามคำถามถามว่าอะไรตรงนี้อุกาเศรษฐีบอกว่านี่หลานของข้าพระองค์เนี่ยจะแต่งงานแต่แต่งงานต้องออกไปสู่เรือนของสามีนี่เล่าให้พระพุทธเจ้าฟังขอให้พระพุทธเจ้าเนี่ยพร่ำสอนเด็กหญิงคนนี้เพื่อที่จะเป็นประโยชน์ต่อเขาข้อที่5จึงได้ฟังธรรมนี่คือได้ถามใช่ไหมได้ถาม
1: เรา
0: ก็จึงได้ฟังธรรมพระเจ้าสอนว่าอย่างไรซึ่งนี้จะเป็นอันที่สอดคล้องกันกับในเรื่องของที่ทั้ง6ส่วนที่ว่าหน้าที่ของภรรยาเลยคุณใจ
1: จ
0: ะสอดคล้องกันในข้อแรกท่านสอนอย่างนี้บอกว่ามารดาบิดาของสามีตัวสามีนี่เราต้องเคารพดูแลให้ดีเราจะต้องตื่นก่อนนอนทีหลังคอยปฏิบัติรับใช้ให้ถูกใจพูดจาที่เป็นคำไพเราะกับท่านเหล่านั้นโอเคนะคือมารดาบิดาและสามีอย่าไปบอกว่าเถียงกันว่ากันด่ากันไม่ควรคือพูดดีๆตัวเรานี่นะควรจะพูดดีๆกับบุคคลเหล่านั้นต่อให้บุคคลเหล่านั้นเนี่ยเขาพูดไม่ดีกับตามเราต้องพูดดีๆให้สำเนียงอย่างนี้ให้สำเนียงโอเคนี่ก็ที่หนึ่งถัดมาข้อที่สองบอกว่าชนเราใดที่ว่าสามีพ่อสามีแม่สามีที่เขาเคารพบูชานับถือไม่ว่าคนนั้นจะเป็นเพื่อนเป็นญาติผู้ใหญ่เป็นสำนักพราหมณ์เขาบูชานับถือใครอะไรไงเราต้องบูชานับถือบุคคลเหล่านั้นด้วย เราสมมติบุคคลนั้นมาเยี่ยมบ้านอย่างเงี้ยนี่เป็นญาติผู้ใหญ่เราต้องรู้จักจัดแจงต้อนรับทำ

0: นี่ให
1: ้ไม่ว่าบุคคลนั้นจะหมายถึงว่าเราจะชอบหรือไม่ชอบก็ตามอ่ะแต่ถ้ามารดาบิดาของสามีและสามีท่านชอบยินดีเราก็ต้องดูแลต้อนรับให้ถึงจะโดนข้อที่สองถัดมาข้อที่สามเรื่องการงานแล้วการงานอะไรต่างๆที่เป็นงานบ้านไม่ว่าจะเป็นเรื่องการทำความสะอาดเรื่องการจัดแจงอาหารการกินเราต้องเป็นผู้จัดการขยันไม่เกจกรานในการงานเหล่านั้นอาจจะไม่ได้ทำเองแต่ก็ต้องจัดการให้ทำด้วยอุบายอันใดหนึ่งให้ได้ต้องมีอุบายในการที่จะจัดให้ทำให้มันสำเร็จการงานในเรือน
0: เจ้าค่ะคือถ้ารวยมากมีบริวารก็ต้องสั่งการจัดการให้บริวารทำให้เรียบร้อยนะเจ้าค่ะ
1: ใช่
0: เรียกว่างานบ้านงานเรือนเจ้าค่ะ
1: เรื่องนี้ก็พระอาจารย์เคยเล่าให้ฟังอยู่เรื่องของนางเบติกาเรื่องนางเบติกาก็ลักษณะนี้เลยว่าแต่งงานไปอยู่เรือนของสามีแล้วปรากฏว่าเรือนของสามีเนี่ยมีคนจัดการดูแลต่างๆให้เรียบร้อยอยู่แล้วเป็นนางกาลีเธอก็แค่แบบสั่งนิดนิดหน่อยๆทุกอย่างก็เรียบร้อยไม่มีปัญหาเดี๋ยวนี้คือเธอก็ทำการจัดการงานให้ดีให้ถูกต้องได้อันนี้คือข้อที่สาม
0: เจ้าค่ะ
1: อันนี้คือลักษณะที่ว่าเป็นแม่เจ้าเรือนละเริ่มมาที่จะเป็นแม่เจ้าเรือนก็ว่าแม่เจ้าเรือนนี่ก็คือคนที่ดูแลเรื่องราวต่างๆในเรือนใครมาแต่เป็นคนของสามีที่เขารู้จักต้อนรับดีเราก็ต้องต้อนรับให้ดีทำอย่างนี้ให้เหมาะสมหน่วยการงานในบ้านก็ไม่เกียจคร้านจัดแจงการงานให้ถูกต้องทำความสะอาดนั่นนี่จัดแจงเรื่องนั้นเรื่องนี้ที่ข้อที่สามแค่นั้นยังไม่พอคุณเดียยังมีข้อที่สี
0: ่
1: ข้อที่สี่บอกว่าคนของสามีที่เขาต้องทำการงานให้สามีนะอันนี้จะต่างกับข้อสองข้อสองนี่คือคนที่สามีหรือพ่อผัวแม่ผัวเขาเคารพบูชาเราก็ต้องเคารพตามด้วยแล้วก็ต้อนรับบุคคลเหล่านั้นเข้ามาบ้านในข้อที่สี่เนี่ยคือคนที่ทำงานอยู่แวดล้อมเช่นลูกน้องเพื่อนร่วมงานหรือว่าหัวหน้าของสามีเราต้องรู้ละไงรู้แล้วก็ต้องจัดแจงให้คนเหล่านั้นเนี่ยทำงานให้ถูกต้องเอ๊ะทำหรือยังหรือยังไม่ได้ทำต้องรู้เช่นคนนี้ต้องไปเกี่ยวหญ้ามาให้หมากินโอเคนะเอ๊ะแล้วเขาไปทำหรือยังเราต้องรู้หมายถึงภรรยานะต้องรู้จักการงานด้านบนนี
0: ้
1: คนนี้เขาต้องไปรีดนมแพะเขาทำหรือยังเราต้องรู
0: ้
1: ว่ายังไม่ได้ทำนั่งไว้ที่อีกาตัวอย่างนี้เกิดเหมือนกันเธอก็ทำหน้าที่นี้ไงนางกาลีเธอต้องไปรีดนมแพะทำไมวันนี้เธอยังไม่ได้ไปรีดนมแพะนี
0: ่
1: เธอต้องกวาดบ้านแล้วนี่ทำไมวันนี้เธอยังไม่ได้กวาดนี่ก็ต้องรู้แต่ข้อผิดพลาดตัวนี้มันจะแบบมันจะมีได้ว่าถ้าสมมติว่าเกิดแบบเขายังไม่ได้ทำแล้วก็มีปัญหาถ้าเราจะแบบว่าใช้วาจาหยาบคายร้ายกาจลงมือลงไม้เราก็ไม่ถูก
0: ไม่ได้
1: นางเวทีกาเนี่ยก็จึงถูกตำหนิในข้อนี้ว่าอ่อนหวานเรียบร้อยเหมือนผ้าพับไว้แล้วก็มีความสงบเสงี่ยมถูกก็เวลาที่คนหนึ่งเขาทำพอใจนั่นแหละที่เวลาเขาทำดีๆแต่พอคนหนึ่งเขาทำไม่ดีเช่นน้องแป้งไม่ได้รีดบ้านยังไม่ได้กวาดเธอนี่ไม่เรียบร้อยแล้วไม่อ่อนหวานแล้วก็ไม่สงบเสงี่ยมด้วยเราอย่าพลาดตรงนี้ในข้อที่สี
0: ่เจ้าค่ะ
1: เห็นนอกจากนี้งานการทำใช่ไหมโอ้เราคุณก็อย่าโหดหลายถ้าคนเจ็บไข้ได้ป่วยเราก็ต้องรู้ว่าเขาป่วยนะแล้วเขาดีขึ้นหรือยังเขาหายหรือยังเราก็ต้องจัดแจง
0: ใช่
1: ไหมไม่ใช่แค่จี้ให้ทำงานอย่างเดียวต้องดูแลกันด้วยทั้งเรื่องเจ็บไข้ได้ป่วยทั้งเรื่องอาหารการกินแบ่งจ่ายให้เหมาะสมมีอะไรดีๆกับแบ่งเขาบ้างด
0: ู
1: แลทุกด้านนี่คือข้อที่สี่
0: ก็คือเหมือนกับดูแลที่เบื้องล่างก็คือคนที่ต่ำกว่าเราหรือเป็นลูกน้องเป
1: ็
0: นชายเรานะเจ้าค่ะ
1: ใช่ใช
0: ่เจ้าค่ะ
1: เนื้อหานี้ก็จะคล้ายๆกับในอุโบสถสูตรเรื่องของนางวิชาการที่ไปถาม
0: เจ้าค่ะ
1: ถัดมาข้อที่ห้ามีข้อหนึ่งข้อสุดท้ายก็เรื่องของการดูแลรักษาทรัพย์ว่าถ้าสิ่งไหนสามีหาไม่ได้เป็นทรัพย์สินเงินทองเป็นข้าวของเครื่องใช้คุณอย่าไปพลานเอาไปถลุงเอาไปทำไม่ดีอย่าไม่เป็นอย่าไปเป็นนักเลงการพนันอย่าเป็นขโมยอย่าไปดื่มสุราไปเป็นคนเจ้าชู้หรือล้างผลาญทรัพย์เหล่านี้ให้สิ้นเสียหายไปแต่ต้องรู้จักรักษาให้ดีต้องรู้จักรักษาให้ดีด้วยการทำอย่างนี้ห้าอย่างนี้เราจะได้บุญแต่เป็นบุญอยู่แล้วเลยนะคุณใจข้อนี้ คืออยู่บ้านเฉยๆนี่แหละแค่ดูแลการงานให้ดีนี่แหละแล้วก็ไม่ได้ไปวัดเลยนะแล้วไม่ได้ใส่บาตรด้วยในข้าก่อนนี้นะคุณไปสวรรค์ได
0: ้
1: ไปสวรรค์ได้ไปอยู่ร่วมกับเหล่าเทวดาในชั้นมนาปกายิกานี่เป็นเรื่องที่ท่านพระนุรุตตะเคยไปสอบถามมาแล้วแล้วก็มาอยู่ในส่วนที่เพิ่มเติมของอุโบสถสูตรพระพุทธเจ้าเทศสอนนางวิสาขาก็เทศเรื่องนี้ตอนนั้นเธอก็มาถามมาเรื่องของการรักษาอุโบสถก
0: ็
1: ได้เทศสอนเรื่องนี้ท่านพระนุรุตตะมาถามไปเห็นเทวดาเหล่านั้นพระพุทธเจ้าก็เทศสอนเรื่องนี้อุกหะเศรษฐีจะมีลูกสาวที่จะไปแต่งงานเข้าสู่เรือนของคนอื่นก็เทศสอนเรื่องนี้พระเจ้าก็เทศสอนแล้วก็เป็นบทธรรมที่ดีพระอาจารย์ว่าทำให้ครอบครัวเนี่ยอยู่กันเป็นสุขได
0: ้เจ้าค่ะ
1: เจ้าบ้าน
0: ก็คือลูกสะใภ้หรือแม่บ้านที่เข้ามาดูแลสามีหรือคุณพ่อคุณแม่สามีนี่ก็มีบทบาทสำคัญนะเจ้าค่ะถ้าปฏิบัติหน้าที่ของตัวเองดีครบทั้ง5ข้อนี้ก็มีสิทธิ์ที่จะไปสวรรค์ได้เช่นเดียวกันก็เหมือนกับทำบุญทำในสิ่งที่ดีนะเจ้าค่ะ
1: แล้ว
0: เจ้าค่ะ
1: ไม่ใช่แค่นั้นอยู่ในปัจจุบันนั้นก็เป็นสุขด้วย
0: ใช่เจ้าค่ะ
1: เวลาต่อมาไปที่อื่นคือตายไปแล้วก็ไปเกิดในสวรรค์ด้วย
0: เจ้าค่ะ
1: เดินผ่าน
0: สาธุเจ้าค่ะอันนี้โยมคิดว่าเป็นข้อเตือนใจสำหรับท่านผู้ฟังทางบ้านที่ตามรับฟังธรรมรับอรุณในเช้าวันนี้เป็นอย่างยิ่งเลยนะเจ้าค่ะคิดว่าหลายท่านอาจจะกำลังจะเริ่มต้นชีวิตใหม่หรือว่ามีครอบครัวใหม่แต่งงานไปหรือสมรสไปอันนี้ฟังวันนี้แล้วคงจะได้แง่คิดที่ดีทีเดียวที่จะทำตัวกันอย่างไรบ้างค่ะท่านผู้ฟังคะน่าเสียดายที่ว่าเวลาในรายการธรรมรับอรุณในเช้าวันนี้ช่วงตอนของขุดเพชรในพระไตรปิฎกหมดลงแล้วค่ะดิฉันคงจะต้องขออนุญาตนำท่านผู้ฟังกราบขอบคุณและกราบนมัสการลาพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนเพียงแค่นี้กราบขอบพระคุณและกราบนมัสการลาเจ้าค่ะพระเจ้าค่ะ
1: เชิญพร
0: สาธุเจ้าค่ะ

ติดตามรับฟังรายการธรรมะรับอรุณได้เป็นประจำทุกวันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง6นาฬิกากับคณิษฐายิ้มดีค่ะกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เร่งพัฒนาพันธุ์ข้าวและเทคโนโลยีการผลิตสมัยใหม่ยกระดับศักยภาพการแข่งขันของข้าวไทยในตลาดโลกอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: ติดดีไหมนะใช้ดีไหมเนี่ย
3: ลังเลอยู่ได้กังวลทำไมติดเลยสิพ่อใช้เลยสิแม่ Do it now เลือก Green Power by PEA เลยวันนี้เพราะมีทั้งบริการติดตั้ง PEA Solarชาร์จและแอป PEA Volta สำหรับรถ EV หรืออยากสร้างมาตรฐานทุกธุรกิจให้เติบโตยิ่งขึ้นก็มีเครื่องมือวัดคาร์บอนด้วยคาร์บอนฟอร์มและ REC ไปรับรองพลังงานหมุนเวียนด้วยนะครับ
4: รับโลกได้เลยแค่ลงมือทำ Do it now Green Power by PEA
5: พิรุณโปรยปรายจากฟากฟ้าบนแผ่นดินน้ำตามิสิ้นสายทั่วไทยภูณทเวศโศกมิคลายน้อมใจหมายทรงเสด็จสู่พิมานน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
6: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
7: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เร่งพัฒนาพันธุ์ข้าวและเทคโนโลยีการผลิตสมัยใหม่เพื่อเพิ่มผลผลิตลดต้นทุนและยกระดับศักยภาพการแข่งขันของข้าวไทยในตลาดโลก
8: นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวว่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ให้ความสำคัญกับการพัฒนาพันธุ์ข้าวและเทคโนโลยีการผลิตสมัยใหม่เพื่อเพิ่มผลผลิตลดต้นทุนและยกระดับศักยภาพการแข่งขันของข้าวไทยในตลาดโลกตามนโยบายตลาดนำนวัตกรรมเสริมเพิ่มรายได้มอบหมายให้กรมการข้าวประสานความร่วมมือกับกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.เพื่อแสวงหาแหล่งทุนสนับสนุนงานวิจัยเพิ่มเติมรวมถึงพิจารณาแนวทางการสนับสนุนจากภาครัฐเร่งพัฒนาเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพสูงกระจายสู่เกษตรกรได้อย่างทั่วถึงล่าสุดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้รับรองพันธุ์ข้าวใหม่2สายพันธุ์ได้แก่กฟ113ข้าวเจ้าพื้นนุ่มที่ให้ผลผลิตเฉลี่ยมากกว่า1ตันต่อไร่และกฟ119ข้าวเจ้าหอมพื้นนุ่มที่มีอายุเก็บเกี่ยวเพียง95วันเพื่อเพิ่มทางเลือกให้เกษตรกรและตอบสนองความต้องการของตลาดทั้งในและต่างประเทศนอกจากนี้ยังส่งเสริมการผลิตข้าวคาร์บอนต่ำและการทำนาแบบเปียกสลับแห้งเพื่อลดการใช้น้ำลดต้นทุนการผลิตและลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกพร้อมเพิ่มโอกาสให้ข้าวไทยเข้าถึงตลาดสินค้าเกษตรที่ให้ความสำคัญกับความยั่งยืนและสิ่งแวดล้อมมากขึ้นชาวนันท์มาลีรายงาน
1: กระทรวงแรงงานเร่งคลี่คลายปัญหาแรงงานไทยเก็บผลไม้ป่าในสวีเดนและฟินแลนด์มอบหมายกรมการจัดหางานพิจารณาแนวทางช่วยเหลือเงินประกันรายได้พร้อมรายงานผลภายใน2สัปดาห์
9: นายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเปิดเผยภายหลังรับฟังข้อร้องเรียนจากตัวแทนแรงงานไทยที่เคยเดินทางไปเก็บผลไม้ป่าในสวีเดนและฟินแลนด์เพื่อทวงถามความคืบหน้าเรื่องเงินประกันรายได้และเงินกองทุนช่วยเหลือคนหางานไปทำงานต่างประเทศว่าปัญหาดังกล่าวมีการร้องเรียนตั้งแต่ปี2565ถึง2566ก่อนที่ตนเองจะเข้ารับตำแหน่งจนถึงปัจจุบันจึงมอบหมายให้กรมการจัดหางานเร่งพิจารณาแนวทางช่วยเหลือแรงงาน ที่ได้รับผลกระทบโดยเฉพาะกรอบระยะเวลาในการยื่นคำร้องและการทบทวนสิทธิ์ซึ่งการจะระบุว่าหมดสิทธิ์หรือพ้นกรอบเวลาตามกฎหมายอาจต้องพิจารณารายละเอียดอย่างรอบคอบจึงให้กรมการจัดหางานพิจารณาแนวทางช่วยเหลือแรงงานที่อาจได้รับผลกระทบหรือเสียสิทธิ์จากข้อจำกัดของกระบวนการทางกฎหมายพร้อมแจ้งความคืบหน้าให้ผู้ได้รับผลกระทบรับทราบภายใน2สัปดาห์ผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: การแข่งขันฟุตบอลโลก2026สหรัฐอเมริกาเอาชนะออสเตรเลีย2ประตูต่อ0ผ่านเข้าสู่รอบน็อกเอาท์ได้สำเร็จ
10: การแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบแบ่งกลุ่มกลุ่มดีนัดที่2สหรัฐอเมริกาเจ้าภาพร่วมลงสนามพบกับออสเตรเลียโดยในเกมนัดแรกต่างคว้าชัยชนะมาได้ทั้งคู่ผลปรากฏว่าเจ้าภาพไม่ทำให้แฟนบอลเจ้าถิ่นผิดหวังเอาชนะไปได้2ประตูต่อ0เก็บ3แต้มเพิ่มเป็น6คะแนนผ่านเข้าสู่รอบน็อกเอาท์เป็นที่เรียบร้อยแล้วสำหรับในวันนี้ยังเหลือการแข่งขันอีก3คู่กลุ่ม C สกอตแลนด์พบโมร็อกโกกำลังแข่งขันอยู่ในขณะนี้บราซิลพบเฮติและกลุ่ม D ตุรกีพบปารากวัยปู่ริมพัฒน์สอนการรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวคณิษฐายิ้มดีอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 นค่ะ
0: ที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

0: ปลุกผู้ฟังรับอรุณเสิร์ฟข่าวอุ่นๆข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชนทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 kHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: ขอต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการข่าวยามเช้าครับวันนี้วันเสาร์แล้วครับ20มิถุนายน2569ขึ้น6ค่ำเดือน8ปีมะเมียนะครับวันนี้อยู่กับผมต้นอานนท์ นันตาสุคนครับ
2: และอยู่กับไอวรินทร์อนันทเมธนะคะ
1: ครับพบกันเป็นประจำทุกๆวันเลยนะครับเช้าวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์เลยตั้งแต่6โมงเช้าหลังข่าวต้นชั่วโมงจนถึง7โมงเช้าครับ FM 92.5 MHz แล้วก็ AM 819891 kHz ของทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยรวมไปถึงเครือข่ายวิทยุของกรมประชาสัมพันธ์หอกระจายข่าวทั่วประเทศด้วยนะครับแล้วก็ Facebook Live Fan Page ข่าวยามเช้าแล้วก็ทางช่องทางอื่นๆของทางกรมประชาสัมพันธ์ด้วยก็ทักทายพวกเราทั้ง2คนแล้วก็ทีมงานกันได้วันนี้กับทีมงาน New Media พี่ฟิวพี่โบ๊ทพี่แดนแล้วก็ทีมงานช่างเทคนิควันนี้พี่สายชนีสั่งครับ
2: ค่ะแล้วก็ตอนนี้นะคะเพจข่าวยามเช้าก็ได้ไลฟ์เรียบร้อยแล้วสามารถเข้ามากดไลค์กดแชร์ให้กำลังใจแล้วก็คอมเมนต์กันได้ดูกันซิว่าตอนนี้นะคะในแต่ละพื้นที่นั้นเป็นยังไงกันบ้างแต่ว่าห้วยขวางดินแดงของเราตอนนี้ก็คือฝนตกชุ่มฉ่ำกันเลยทีเดียวนะคะ
1: ชุ่มฉ่ำอยู่แล้วก็เมื่อกี้ก็ปล่อยๆแล้วนิดนึงนะครับแต่ว่าตลอดคืนที่ผ่านมานี่ก็ชุ่มฉ่ำอยู่เหมือนกันนะครับพื้นที่ไหนเป็นยังไงกันบ้างส่งข่าวมาบอกเรากันหน่อยเรื่องของสภาพอากาศที่ยังคงต้องติดตามกันอย่างต่อเนื่องนะครับภาพรวมอากาศวันนี้ต้องบอกว่าหลายๆพื้นที่เนี่ยฝนฟ้าคะนองอย่างของกทม.ปริมณฑลเองวันนี้จากข้อมูลของกรมอุตุนิยมวิทยานะวันนี้ฝน 70% ของพื้นที่ของกทม.และปริมณฑลแล้วก็ตกหนักบางแห่งด้วยส่วนในพื้นที่ของภาคใต้อันดามันก็ 60% อ่าวไทยก็ 60% แล้วก็ฝนตกหนักบางพื้นที่ภาคตะวันออกก็ 60% เหมือนกันแต่ในส่วนของภาคกลางภาคเหนือแล้วก็ภาคอีสานน้อยหน่อยครับ 40% ของพื้นที่แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็โอ้โหบอกว่าเยอะอยู่นะในช่วงฤดูฝนแบบนี้ยังไงก็รักษาสุขภาพกันด้วยถ้าจำเป็นต้องออกไปไหนอะไรไงก็พกร่มติดตัวเอาไว้หรือว่าพี่น้องชาวสวนเองที่อาจจะต้องออกไปไร่ไปสวนอะไรตอนเช้าหรือตอนกลางวันหรืออะไรก็แล้วแต่ยังไงก็พกร่มอุปกรณ์กันร่มนะครับ
2: แล้วก็อย่าลืมเรื่องของผลผลิตทางการเกษตรด้วยที่ต้องดูแลให้ดีๆนะคะหาอะไรมาห่อมาหุ้มเอาไว้นะอย่างเช่นผลมะม่วงทุรุงทุเรียนนะคะก็ห่อหุ้มไว้ว่ามันก็ยังมีลมมีฝนอยู่นะคะเอามาดูพยากรณ์อากาศของกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะพยากรณ์อากาศ7วันข้างหน้านะคะเริ่มตั้งแต่วันนี้เลยประเทศไทยมีฝนตกหนักบางแห่งนะคะเนื่องจากหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางก็ยังคงปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยแล้วก็อ่าวไทยส่วนในช่วงวันที่21-25มิถุนายนนะคะประเทศไทยจะมีฝนลดลงนะอันนี้จับตาดูนะว่าลดจริงหรือเปล่านะคะมีฝนลดลงแต่ก็ยังมีฝนตกหนักบางแห่งด้วยบริเวณภาคตะวันออกแถวบ้านที่ฉันเองนะคะเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยแล้วก็อ่าวไทยส่วนใครที่อยู่ภาคใต้ค่ะสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนนะคะมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูง 1-2 เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตลอดช่วงเลยค่ะซึ่งทางกรมอุตุนิยมวิทยาก็ได้แจ้งถึงความเป็นห่วงบรรยายแล้วก็มีให้ความระมัดระวังมาว่าข้อควรระวังในช่วงวันที่20ก็คือวันนี้ขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยโดยเฉพาะภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนภาคตะวันออกระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนตกที่สะสมด้วยซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากแล้วก็น้ำล้นตลิ่งโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มค่ะส่วนชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังแล้วก็หลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองตลอดช่วงเช่นเดียวกันนะคะ
1: ครับผมขณะเดียวกันเองหลายหน่วยงานหลายพื้นที่เขาก็เตรียมความพร้อมเรื่องของการบริหารจัดการน้ำเน
2: ื่
1: องจากว่าแม้ว่าจะเจอเรื่องของฝนทิ้งช่วงแต่เดี๋ยวพอหลังจากกรกฎาคมเป็นต้นไปเนี่ยหลายพื้นที่ฝนก็จะตกชุก พอสมควรนะครับซึ่งในหนึ่งพื้นที่นั้นคือที่นครพนมนครพนมเองเขามีการบูรณาการทุกภาคส่วนเตรียมพร้อมรับมือเรื่องของน้ำท่วมกันซึ่งเรื่องนี้ทางด้านว่าที่ร้อยตรีรวยรุ่งไคลบุตรรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมครับก็เป็นประธานประชุมเตรียมพร้อมฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของทางกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของนครพนมแล้วก็ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ของนครพนมนี่แหละนะครับซึ่งก็มีท่านหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนครพนมนางสาวจันทร์สิมาแสงสุริยาแล้วก็หัวหน้าส่วนต่างๆเนี่ยเข้าร่วมซ้อมกันแล้วก็ประชุมกันเบื้องต้นเนี่ยเขาบอกว่าการประชุมครั้งนี้เนี่ยเป็นการฝึกซ้อมแผนแบบตั้งโต๊ะแบบฝึกบนโต๊ะก็คือมีวัตถุประสงค์คือเตรียมความพร้อมของแผนเผชิญเหตุของการเตรียมพร้อมรับมือน้ำท่วมของนครพนมดูว่าพอเกิดเหตุการณ์ขึ้นมาแต่ละหน่วยงานเขาจะต้องมีหน้าที่ยังไงกันบ้างปฏิบัติยังไงประสานงานกับใครบูรณาการเอาหน่วยงานนี้มาร่วมกับหน่วยงานนั้นหรือเปล่าทำยังไงบ้างทั้งภาครัฐทหารตำรวจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคประชาสังคมให้สามารถตอบสนองต่อเหตุการณ์ฉุกเฉินได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับนอกจากนี้ก็กำหนดแนวทางในการทดสอบระบบการสื่อสารการจัดการทรัพยากรจัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์แล้วก็จัดการพวกด่านกำลังพลวัสดุอุปกรณ์ให้รองรับเหตุน้ำท่วมได้อย่างทันท่วงทีลดความสูญเสียต่อทรัพย์สินและก็ชีวิตของพี่น้องประชาชนด้วยครับ
2: ค่ะแล้วก็ทางด้านของกรมควบคุมมลพิษนะคะก็ได้ไปตรวจด้วยตรวจตะกอนดินแม่น้ำสารวินครั้งที่4พบว่ามีสารหนูเกินมาตรฐานส่วนลำสาขาส่วนใหญ่ยังอยู่ในเกณฑ์ที่ปลอดภัยนะคะทางด้านของกรมควบคุมมลพิษหรือว่าคพ.กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเองก็ได้ดำเนินการกำหนดจุดตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมเพื่อตรวจวัดคุณภาพน้ำแล้วก็ตะกอนดินในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนเมื่อสักครู่นี้ไปจังหวัดอะไรนะนครพนม
1: อัน
2: นี้ขึ้นไปหน่อยไปแม่ฮ่องสอนละนะคะโดยได้ดำเนินการเก็บตัวอย่างตะกอนดินครั้งที่4ซึ่งเก็บไปแล้วนะคะแล้วก็มีการมาดูว่ามีอะไรบ้างที่เกินค่ามาตรฐานปรากฏว่ามีสารหนูในตะกอนดินจริงๆเคยมีข่าวอยู่ช่วงนึงจำได้นะนะคะก็ไปตรวจอยู่อย่างสม่ำเสมอแหละนะคะมีสารหนูเกินค่ามาตรฐานเนี่ยจริงๆแล้วค่ามาตรฐานกำหนดไว้ไม่เกิน33มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมแต่ไปตรวจที่แม่ฮ่องสอนพบ34ถึง68ก็ถือว่าค่อนข้างสูงพอสมควรนะส่วนคุณภาพตะกอนดินในลำน้ำสาขานะคะพบสารปนเปื้อนในบางพื้นที่เกินมาตรฐานระดับที่ยังปลอดภัยต่อหน้าดินนะคะก็คือค่าสารหนูไม่เกิน10ไมโครกรัมต่อกิโลกรัมนะคะแล้วก็มีโครเมียมไม่เกิน 43.4 นะตรงถ้าส่วนสารโลหะชนิดอื่นไม่ว่าจะเป็นตะกั่วแคดเมียมนะคะก็อยู่ในเกณฑ์ที่มาตรฐานกำหนดทีนี้ในเรื่องของเกณฑ์มาตรฐานเนี่ยแน่นอนว่าเราเองไม่สามารถที่จะรู้ได้หรอกว่าตรงนี้มันเสี่ยงแล้วนะตรงนี้มีสารหนูหรือว่ามีสารที่เป็นภัยต่อร่างกายเพราะฉะนั้นนะเวลาที่เราไปทำกิจกรรมที่อยู่ใกล้ๆกับแม่น้ำหรือว่าอะไรแบบนี้ก็ต้องระมัดระวังแล้วก็ฟังเจ้าหน้าที่ของรัฐฟังข่าวคราวจากทางรัฐด้วยว่าอันไหนควรที่จะระมัดระวังกันแน่นะคะมาดูทางด้านนี้ท่านนายกอนุทิน
1: ใช่
2: มาดูท่านได้ไป
1: ภารกิจท่านนายกนิดนึง
2: ใช่ค่ะ
1: คือถ้าได้ดูภาพข่าวนี่โอ้ท่านในพบท่านประธานาธิบดีรัสเซียด้วยนะไปเยือนรัสเซียมาถามว่าไปทำอะไรไปประชุมอาเซียนรัสเซียไม่ได้เราประเทศเดียวที่ไปน
2: ะ
1: สมาชิกของประเทศอาเซียนก็คือไปร่วมกันที่นั่นด้วยนะครับซึ่งพอตอนนี้ท่านนายกกลับมาแล้วกลับมาเมื่อวันก่อนกลับมาปุ๊บเนี่ยก็มีการสรุปผลกันสักนิดนึงเนอะว่าตกลงไปทำอะไรกันบ้างซึ่งเรื่องนี้ทางด้านนางสาวรัชดาธนาฤทธิ์เดชโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีออกมาเปิดเผยนะครับว่าการเยือนสหพันธรัฐรัสเซียของท่านนายกอนุทินเนี่ยตั้งแต่17ถึง18มิถุนายนที่ผ่านมาเนี่ยเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียสมัยพิเศษที่เมืองคาซานใช้เวทีนี้เนี่ยในการเสริมบทบาทของไทยในฐานะศูนย์กลางเศรษฐกิจการค้าการลงทุนเชื่อมโยงอาเซียนแล้วก็ผลักดันความร่วมมือรัสเซียแล้วก็ประเทศสมาชิกอาเซียนด้วยสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้กับพี่น้องประชาชนคนไทยนี่แหละซ
2: ึ่
1: งในการประชุมเนี่ยนะครับท่านนายกเขาเสนอศักยภาพของไทยในฐานะประตูยุทธศาสตร์เชื่อมภาคธุรกิจรัสเซียสู่ตลาดอาเซียนที่มีประชากรกว่า700ล้านคน อาเซียนเรานี่ถือว่าแข็งแกร่งกันนะ EU เขามีแบบสหภาพยุโรปถูกไหมฝั่งของเราเนี่ยอาเซียนก็ถือว่าแข็งแกร่งไม่น้อยแล้วก็เชิญชวนนักลงทุนรัสเซียเนี่ยมาขยายฐานการลงทุนในภูมิภาคอาเซียนนี่แหละเน้นจุดเด่นเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานทำเลที่ตั้งของเราโลจิสติกของเราอุตสาหกรรมแห่งอนาคตพวก Data Center Semiconductor เศรษฐกิจดิจิทัลพลังงานสะอาดอุตสาหกรรมอาหารด้านการแพทย์สุขภาพเศรษฐกิจสีเขียวซึ่งท่านนายกบอกว่าเศรษฐกิจไทยรัสเซียเนี่ย3ด้านสำคัญในการร่วมมือกันคือการเชื่อมโยงการค้าการลงทุนแล้วก็การแลกเปลี่ยนระดับประชาชนแล้วก็สนับสนุนการเจรจาความตกลงการค้าเสรีระหว่างไทยกับสหภาพเศรษฐกิจยูเรเซียด้วยเพิ่มโอกาสทางการค้าการลงทุนภาคเอกชนในอนาคตนอกจากนี้การประชุมในครั้งนี้เนี่ยท่านนายกเสนอแนวคิด 3R เน้นบทบาทของอาเซียนในการรักษาสันติภาพเสถียรภาพของภูมิภาคเสริมสร้างความมั่นคงด้านอาหารพลังงานห่วงโซ่อุปทานรวมไปถึงรับมืออาชญากรรมไซเบอร์การค้ามนุษย์การพัฒนาทักษะแห่งอนาคตนอกจากนี้ก็ร่วมรับรองเอกสารสำคัญ4ฉบับอย่างเช่นนี้ยกตัวอย่างนะปฏิญญาคาซาน2026แถลงการร่วมด้านความร่วมมือพลังงานแถลงการร่วมด้านความร่วมมือทางวัฒนธรรมและก็แผนดำเนินการความเป็นหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์อาเซียนรัสเซียซ
2: ึ่
1: งถือว่าเป็นกรอบสำคัญในการขับเคลื่อนความร่วมมือด้านการเมืองความมั่นคงเศรษฐกิจและสังคมวัฒนธรรมในระยะต่อไปนั่นเองนะครับ
2: ค่ะซึ่งทางด้านของนายกรัฐมนตรีนะคะจริงๆแล้วว่ามันก็จะมีเหตุการณ์ไม่สงบเนาะที่เกิดขึ้นด้วยทางด้านของรัสเซียนะคะท่านนายกอนุทินก็ได้บอกว่าเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่กรุงมอสโกประเทศรัสเซียเนี่ยก็แสดงความเป็นห่วงเป็นใยให้กับความปลอดภัยของคนไทยที่อยู่ในอาศัยในพื้นที่นะคะและแน่นอนว่าการไปในครั้งนี้ได้พบกับนายฮุนมาเน็ตด้วยนายกรัฐมนตรีกัมพูช
1: า
2: ระหว่างการประชุมเนี่ยได้มีโอกาสพูดคุยแล้วก็ทำความเข้าใจกันเกี่ยวกับสถานการณ์ต่างๆระหว่าง2ประเทศทั้งหมดและระบุตรงกันนะคะว่าจะทำหน้าที่ปกป้องหรือป้องกันประเทศของตนเองโดยให้ไม่ให้ประชาชนเนี่ยไม่ต้องกังวลเพราะว่าการพูดคุยเนี่ยเป็นไปในแนวทางการหาแนวทางแก้ไขปัญหานะคะประกอบกับไทยไม่สามารถมีปัญหากับประเทศเพื่อนบ้านไปได้ตลอดกาลหรอกอันนี้ท่านนายกบอกนะ
1: เราอยู่ติดกันเราย้ายหนีกันไปไหนไม่ได้
2: ใช่เพราะฉะนั้นก็ไม่อยากจะมีปัญหากันไปตลอดกาลหรอกนะชั่วลูกชั่วหลานไม่ได้อยากจะเป็นอย่างนั้นนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งใดที่ทำแล้วไม่เกิดความเสียหายไม่ทำให้ประเทศไทยเสียเปรียบก็ต้องหาแนวทางให้บรรลุผลสำเร็จให้ได้มากที่สุดและนี่ก็คือภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรีนะคะที่ลงไปนะก็ได้ผลงานก็เป็นชิ้นเป็นอันนะนะคะ
1: ก็มีความร่วมมือ
2: หลากหลายด้านแล้วก็มีความคืบหน้ามีความคืบหน้าหนึ่งที่น่าสนใจเพราะว่ากรมประชาสัมพันธ์ของเรานะคะก็ได้เปิดบ้านเป็นตัวแทน IMF ร่วมหารือการเตรียมพร้อมการสื่อสารเวทีเศรษฐกิจระดับโลกที่ไทยจะเป็นเจ้าภาพในเดือนตุลาคมนี้หลายๆท่านยังไม่ทราบเลยนะว่าประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพ
1: World Bank
2: หรือ IMF แล้วนะคะในช่วงตุลานี้คือจริงๆแล้วเนี่ยกรมประชาสัมพันธ์ได้มีการพูดคุยกับผู้แทนจากกองทุนเงินระหว่างประเทศหรือว่า IMF ไปเมื่อวันก่อนนะคะโดยการเข้าหารือกับกรมประชาสัมพันธ์ของเราเพื่อแลกเปลี่ยนแนวทางการสื่อสารประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569หรือว่า2026 IMF World Bank Group Annual Meetingซึ่งประเทศไทยเนี่ยจะเป็นเจ้าภาพจัดขึ้นระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569ปีนี
1: ้
2: นะคะที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจกรุงเทพมหานครการหารือเนี่ยนะคะเป็นการครอบคลุมแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารการสนับสนุนข้อมูลให้กับสื่อมวลชนแล้วก็สร้างการรับรู้ต่อสาธารณชนทั้งในต่างประเทศแล้วก็ในประเทศของเราด้วยเกี่ยวกับความสำคัญของ IMF เนี่ยแหละซึ่งทีมงาน NBT Connect ของเราเนี่ยพูดง่ายคือเป็นเจ้าภาพเลยเป็นแม่งานในการประชุมในครั้งนี
1: ้
2: มีโอกาสได้ร่วมประชุมแลกเปลี่ยนการเตรียมความพร้อมด้านการสื่อสารบนเวทีเศรษฐกิจสำคัญระดับโลกนะคะที่จะเกิดขึ้นในประเทศไทยซึ่งการประชุมประจำปีหรือว่า IMF World Bank เนี่ยเป็นเวทีเศรษฐกิจการเงินระดับโลกเลยนะที่ยังไงจะรวบรวมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังผู้ว่าการธนาคารกลางแล้วก็ผู้กำหนดนโยบายภาคเอกชนนักวิชาการและสื่อมวลชนจากทั่วโลกนะจ๊ะอันนี้ทั้งโลกนะไม่ได้แค่เฉพาะเอเชียหรือว่าอะไรนะทั้งโลกเลยนะเพื่อหารือประเด็นสำคัญทางด้านของเศรษฐกิจโลกเสถียรภาพการเงินการพัฒนาแล้วก็การเติบโตอย่างยั่งยืนซึ่งรู้ไหมว่าประเทศไทยได้รับเลือกให้เป็นเจ้าภาพการประชุมครั้งนี้เป็นครั้งที่2ต่อจากปี34 2534
1: ครับ
2: ก็
1: ประมาณ35ปีที่แล้ว
2: คุณ35ปีวนมาครั้งนึงเหรอ
1: ใช่
2: ถือว่าครั้งนี้เป็นครั้งสำคัญนะก
1: ็
2: ถือเป็นโอกาสสำคัญในการแสดงศักยภาพของประเทศไทยบนเวทีนานาชาตินะคะทั้งในด้านเศรษฐกิจโครงสร้างพื้นฐานแล้วก็ความพร้อมในการเป็นศูนย์กลางการประชุมระดับโลกของภูมิภาคซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของไทยรวมถึงกระทรวงการคลังธนาคารแห่งประเทศไทยหรือธปท.และ IMF เนี่ยอยู่ระหว่างการประสานความร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดเลยเพื่อเตรียมความพร้อมในทุกมิติทุกด้านไม่ว่าจะเป็นทั้งด้านของสถานที่การอำนวยความสะดวกความปลอดภัยการสื่อสารหรือว่าการประชาสัมพันธ์ซึ่งกรมประชาสัมพันธ์ของเราก็ทำหน้าที่นี้อยู่แล้วนะคะก่อนที่จะมีการประชุมที่จะมีในเดือนตุลาคมนี้ค่ะ
1: อันนี้ก็คือในแง่ของด้านเศรษฐกิจโลกซ
2: ึ่
1: งต
2: ้
1: องบอกว่าเป็นวาระสำคัญแล้วก็เราได้มีโอกาสเป็นเจ้าภาพซึ่งแน่นอนแหละว่าพอรัฐมนตรีกระทรวงการคลังของทั้งโลกเนี่ยมาที่นี่
2: มารวมกัน
1: มารวมกันที่นี่แน่นอนแหละว่าเรื่องของเศรษฐกิจมันคือบางคนมองโอ้มาประชุมแล้วไทยเราเป็นเจ้าภาพแล้วยังไงอยากให้นึกภาพเหมือนเวลาเราเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาอะไรสัก
2: อย่างบอล
1: หรืออะไรแบบนี้แล้วมาจัดที่ไทยแน่นอนแหละว่าเขาไม่ได้มาตัวคนเดียวเนอะเขาต
2: ้
1: องมีทีมงานของเขามาถ
2: ู
1: กไหมเขาต้องมีผู้ติดตามมีนู่นมีนี่มีนั่นแล้วคือมาเนี่ยมาจับจ่ายใช้สอยที่นี่อยู่แล้วแหละค
2: ือ
1: ม
2: ัน
1: ก็จะมีบางอย่างที่เราต้องเตรียมให้เขาอยู่แล้วถ
2: ู
1: กไหมแต่บางทีระหว่างประชุมเสร็จระหว่างช่วงพักการประชุมหรือที่พักหรืออะไรก็แล้วแต่แน่นอนแล้วว่าเขาต้องมาเที่ยวแบบชมเมืองเราบ
2: ้
1: างสักนิดนึงแหละ
2: สถานที่ต่างๆ
1: นั่นแหละมันคือผลอีกด้านหนึ่งที่เราจะได้จากการประชุมครั้งนี้เช่นเดียวกัน
2: และที่สำคัญก็คือเรื่องของการ PR เพราะว่าเชื่อไหมคะว่าใครก็ตามที่มาประเทศไทยเราเนี่ยประทับใจทั้งนั้นแหละประท
1: ับ
2: ใจทั้งหมดอดไม่ได้หรอกที่จะ PR ให้แบบเนียนๆ
1: เดี๋ยวคืออ่ะอย่างตอนปี34ย้อนกลับไปเมื่อประมาณ35ปีที่แล้วที่เราเป็นเจ้าภาพตอนนั้นโซเชียลมันอาจจะไม่ได้บูมขนาดนี้แต่พอเนี่ยพอมาจากการประชุมในช่วงที่ยุคโซเชียลบูมอ่
2: ะ
1: นึกออกไหมคือแน่นอนแหละว่าต้องมีทั้งการลงโซเชียลลงน่ะนู่นนี่นั่นอ
2: าจจะมี I love TikTok เกิดขึ้นมาบ้างนะ
1: นั่นแหละมาเลยแล้วทำใหโลกเนี่ยมันไร้พรมแดนมากกว่ายุคตอนปี 3-4 อยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยหลายๆคนน่าจะเห็นภาพอะไรต่างๆของไทยเนี่ยเยอะพอสมควร
2: แน่นอนว่าโลกทางด้านของดิจิตอลนะคะหรือว่าในเรื่องของการสื่อสารประเทศไทยของเราก็กระเพื่อมแน่นอนในเร
1: ื่
2: องของวัฒนธรรมสถานที่ต่างๆประเทศไทยนี่โหมีอะไรหลากหลายนะที่หลายๆคนอยากที่จะเรียนรู้แล้วก็สัมผัสนะ
1: ส่วนใหญ่เนี่ยมันจะมีมุกเป็นมุกขบขันซึ่งเป็นมุกขบขันที่ค่อนข้างตลกร้ายต
2: ่
1: างชาติมองว่าเรายังขี่ช้างไปทำงานหรือไปเรียนอะไรแบบนี้ซึ่งเนี่ยแหละ
2: เขามาเห็นของจริง
1: ว่าจริงๆแล้วโอ้บ้านเมืองเราเนี่ยพัฒนาไปไกลแล้วนะครับอันนี้จากเศรษฐกิจโลกมาดูเรื่องของมรดกโลกกันต่อสักนิดหนึ่งเพราะว
2: ่
1: าเป็นข้อถกเถียงกันหลายคนถ้าติดตามประเด็นนี้อยู่เนื่องจากว่าทางกัมพูชาเองได
2: ้
1: รับเลือกเป็นสมาชิกคณะกรรมการของทางยูเนสโกเป็นสมาชิกคณะกรรมการเรื่องของมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติของยูเนสโกทีนี้จะเกิดอะไรขึ้นหลายคนกังวลว่าแล้วสิ่งที่สถานการณ์ไทยกัมพูชาในช่วงที่แบบว่าตึงๆกันแบบนี้
2: เราก็ทราบกันดีอยู่เนาะ
1: แล้วจะทำยังไงถ้าไทยจะเสนอมรดกโลกเข้าไปจะโดนการซีนไหมพูดง่ายๆนะครับเรื่องนี้ทางด้านนางสาวสวิดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้โพสต์ Facebook ชี้แจงเรื่องนี้บอกว่ากรณีกัมพูชาเนี่ยได้รับเลือกเป็นสมาชิกคณะกรรมการยูเนสโกโดยระบุว่าการที่กัมพูชาเนี่ยได้รับเลือกเป็นสมาชิกคณะกรรมการเรื่องของมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติเร
2: ื่
1: องนี้ไม่กระทบสิทธิ์ในการยื่นจดทะเบียนของไทยเพราะการเป็นสมาชิกคณะกรรมการเนี่ยไม่ได้หมายความว่าประเทศนั้นๆเนี่ยจะมีอำนาจหรือว่ากระบวนการพิจารณาที่เหนือกว่ายูเนสโกเพราะว่ายูเนสโกเองเนี่ยเขามีขั้นตอนที่เป็นหลักสากลข
2: ั้
1: นตอนของเขาอยู่แล้วพิจารณาพวกข้อมูลทางวิชาการที่ส่งมาว่าอ่ะอยากพิจารณามรดกอันนี้อันนั้นเขาพิจารณาข้อมูลอย่างรอบด้านทุกมิติโดยการดำเนินงานของยูเนสโกเนี่ยดำเนินงานแบบพหุภาคีหมายความว่าไงหมายความว่าประเทศใดประเทศหนึ่งเพียงลำพังเนี่ยไม่สามารถที่จะมาค้านหร
2: ือ
1: มาแย้งได้ในเรื่องของมรดกภูมิปัญญาวัฒนธรรมของประเทศอื่นๆได
2: ้
1: นะครับเขาเลยยืนยันว่ากระทรวงวัฒนธรรมจะดำเนินการเชิงรุกประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามสถานการณ์เรื่องนี้อย่างใกล้ชิดแล้วก็ย้ำว่าไทยเราเองเนี่ย ก็เป็นหนึ่งในคณะกรรมการบริหารยูเนสโกอยู่แล้วตั้งแต่ปี2025ดำรงตำแหน่ง4ปีจะหมดวาระปี2029ซึ่งคณะกรรมการชุดนี้เนี่ยถือว่าเป็นคณะกรรมการชุดใหญ่เลยนะที่จะทำหน้าที่ในการกำหนดทิศทางองค์กรดูแลทุกภารกิจของยูเนสโกซึ่งในกลุ่มของเอเชียแปซิฟิกเองเนี่ยไม่ได้มีแค่เราที่เป็นคณะกรรมการมีทั้งเวียดนามอินเดียเกาหลีใต้จีนปากีสถานมาเลเซียนะครับเพราะฉะนั้นแล้วหายกังวลได้เรื่องของมรดกทางวัฒนธรรมที่จะต้องไม่ได้ซึ่งไทยเราเองเนี่ยเดี๋ยวกำลังเข้าคิวอีก2อันคือชุดไทยในปีนี้กับมวยไทยที่จะเข้าคิวต่อกันมาเนี่ยนะครับยังไงต้องรอดูกันต่อไปแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นยืนยันว่าไม่มีใครกันซีนเราได้นะครับ
2: เพราะจริงๆเราก็ไม่คือจะบอกว่าหลายๆอย่างอ่ะมันประจักษ์ชัดอยู่แล้วว่าอันนี้มันเป็นของเราอันนี้มันเกิดขึ้นมาตั้งแต่ตอนไหนนะคะทีนี้การที่ใครสักคนนึงจะไปโพสต์ Facebook ว่าแบบอันนี้เป็นของฉันนะชุดไทยมันของฉันก็ต้องไปดูกันอีกทีนึงในเรื่องของหลักฐานแล้วก็สบายใจได้ว่าจริงๆแล้วไทยนี่แหละก็เป็นหนึ่งในสมาชิกเช่นเดียวกันนะคะก็พูดง่ายก็คือไม่มีใครทำอะไรใครได้หรอกเพราะว่าเราจะไปอยู่เหนือยูเนสโกก็ไม่ได้นะ
1: เขามีกระบวนการอะไรต่างๆของเขาอยู่แล้วเพราะฉะนั้นไม่ต้องกังวลว่าเอ้ยกลายเป็นว่าเดี๋ยวพอเรายื่นเสนอไปแล้วจะไม่ได้รับคัดเลือกแล้วอะไรแบบนี้ไม่ต้องกังวลนะครับ
2: มาดูอ่านคอมเมนต์กันสักนิดนึงค่ะมีใครบ้างตอนนี้จริงๆแล้วว่าหลายๆพื้นที่เลยนะคะบอกว่าคุณไก่เกตสยองอันนี้ชื่อนะ
1: ชื่อ
2: เขานะนครสวรรค์26องศานะคะอากาศกำลังดีเลยนะฝนตกกันบ้างหรือเปล่านะคะ
1: มีคุณชาตรีบอกว่าเมื่อคืนงานเมื่อคืนฝนตกจนเลิกงานฝนก็ยังตกอยู่นะจ๊
2: ะ
1: คุณสุรัชยาบอกคุณต้นคุณไอสวัสดีค่ะติ ดตามท
2: ุ
1: กวันเลย คุณแบงค์คอฟฟี่บอกว่าผมเอารถพ่วงข้างไปจดทะเบียนมาแล้วเป็นคันที่3ของจังหวัดระยองเขาเปิดให้อันนี้แล้วนะ
2: ที
1: ่ถ้าจะตามจังหวัดแต่ละจังหวัดเนี่ยก็ไปติดต่อที่สำนักงานขนส่งจังหวัดได้เลยเรื่องของรถพ่วงข้างเขาพยายามที่จะเขาเรียกว่าไงปรับปรุงแล้วก็ทำให้มันถูกต้องตามระเบียบนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่รถพ่วงข้างเนี่ยหลายๆคนใช้ทำประกอบอาชีพเนอะใช้ทำเป็นแบบขายของบ้างรับส่งคนบ้างอะไรแบบนี้นะครับ
2: จริงๆก็ต้องมีข้อกำหนดแหละเพราะว่าบางทีรถพ่วงข้างเนี่ยก็อาจจะไม่มีตัวสัญญาณหรือว่าใดๆที่กำหนดว่าเอ๊ะเคยเห็นไหมคะเวลาขับรถไปแล้วเป็นรถพ่วงข้างเนี่ยเห็นแค่สัญญาณไฟดวงเดียวเลยเข้าใจเป็นมอเตอร์ไซค
1: ์
2: ก็เลยมีอุบัติเหตุชนด้านข้างขึ้นมา
1: เพราะฉะนั้นเขาเลยทำประจัดระเบียบให้มันถูกต้อง
2: ค่ะแต่อาจจะต้องมีการติดสัญญาณหรือว่าติดสัญลักษณ์อะไรสักนิดนึงที่เห็นว่าฉันน่ะมีรถพ่วงข้างอยู่ข้างๆนะคะมาดูทางด้านนี้บ้างคุณภูมิเดชาบอกว่าวิทยุชุมชนเสมาพันปีถ่ายทอดข่าวยามเช้าออก FM 99.0ทุกวันที่อำเภอลืออำนาจอำนาจเจริญ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดี
1: พ
2: ี่
1: น
2: ้
1: องชาวอำเภอลือที่รับฟังอยู่ด้วยนะคะ
2: วิทยุชุมชนรับสัญญาณดีมากเลยนะนะคะ
1: อาจจะหลายคนบอกว่าโอ้ยังไม่อยากตื่นอะไรแบบนี้แต่จริงก็ต้องบอกว่าอาจจะงวงเงียมาฟังพวกเราก็ได้นะเราไม่ว่ากันนะครับมารับฟังข่าวสารกันตอนเช้า
2: อัปเดตข่าวสารกันนะแล้วเดี๋ยวเราไปพักกันสักครู่นะคะติดตามตีคองร้องข่าวแล้วมาอัปเดตข่าวสารกันอีกที่ยังเหลืออยู่เป็นปึกเลยนะตอนนี้ในมือของพวกเรานะคะเดี๋ยวพักกันสักครู่ค่ะ
3: คืน11มิถุนาฟ้ารำไห้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
4: อยากเสริมสภาพคล่องเพิ่มศักยภาพให้ธุรกิจห้ามพลาดกองทุนพัฒนา SME ตามแนวประชารัฐเปิดรับสมัครสินเชื่อเสือติดปีกรอบ2เพิ่มความสามารถธุรกิจกู้ได้สูงสุดไม่เกิน15ล้านบาทต่อรายดอกเบี้ยคงที่ 3-5% ต่อปีและสินเชื่อคงกระพันรอบ2เสริมสภาพคล่องให้ธุรกิจกู้ได้สูงสุด5ล้านบาทต่อรายดอกเบี้ยคงที่ 5-7% ต่อปีสมัครด่วนตั้งแต่วันนี้ถึง30มิถุนายน2569หรือจนกว่าวงเงินจะหมด
5: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
6: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
5: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
6: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
5: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
4: อยากเสริมสภาพคล่องเพิ่มศักยภาพให้ธุรกิจห้ามพลาดกองทุนพัฒนา SME ตามแนวประชารัฐเปิดรับสมัครสินเชื่อซื้อติดปีกรอบ2เพิ่มความสามารถธุรกิจกู้ได้สูงสุดไม่เกิน15ล้านบาทต่อรายดอกเบี้ยคงที่ 3-5% ต่อปีและสินเชื่อคงกระพันรอบ2เสริมสภาพคล่องให้ธุรกิจกู้ได้สูงสุด5ล้านบาทต่อรายดอกเบี้ยคงที่ 5-7% ต่อปีสมัครด่วนตั้งแต่วันนี้ถึง30มิถุนายน2569หรือจนกว่าวงเงินจะหมด
0: พาณิชย์พุ่มพวงลดราคาช่วยประชาชนของถูกของดีมาแล้วจ้ากระทรวงพาณิชย์โดยกรมการค้าภายในร่วมกับกระทรวงมหาดไทยไปรษณีย์ไทยและผู้ผลิตสินค้าอุปโภคบริโภคชวนพี่น้องประชาชนช็อปสินค้าราคาประหยัดของกินของใช้ถูกจริงใกล้บ้านคุณโดยกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์พาณิชย์พุ่มพวงเคียงข้างประชาชนลดค่าครองชีพเพื่อคนไทยทุกคน

0: ของร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ
1: ์สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทุกท่านพบกับตีคล้องร้องข่าวในวันนี้กับผมพฤทธแก้วพี่บูลครับมาเริ่มต้นกันที่เรื่องแรกเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศครับนายกรัฐมนตรีเข้าเฝ้าสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งบรูไนดารุสซาลามเดินหน้าสานต่อความร่วมมือเพื่อความมั่งคั่งมั่นคงและความผาสุกของประชาชนทั้ง2ประเทศพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนายอนุทินชาญวีรกูลเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทสมเด็จพระราชาธิบดีฮาจีฮัสนาวโบเกียมุอิดซัดดินวัดดอเลาะแห่งบรูไนดารุสซาลามระหว่างเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียสมัยพิเศษณเมืองคาซานสหพันธรัฐรัสเซียโดยทั้งสองฝ่ายครับทั้งฝ่ายไทยและฝ่ายบรูไนนั้นหารือยกระดับความร่วมมือไทยบรูไนใน4ด้านสำคัญด้วยกันครับได้แก่ด้านที่1ด้านเกษตรและความมั่นคงทางอาหารด้านที่2พลังงาน3สาธารณสุขและ4การลงทุนเพื่อสร้างความมั่นคงและการเติบโตทางเศรษฐกิจร่วมกันในระยะยาวซึ่งด้านความร่วมมือทางเศรษฐกิจนายกรัฐมนตรีแสดงความสนใจเพิ่มการนำเข้าปุ๋ยจากบรูไนเพื่อกระจายแหล่งนำเข้าและลดความเสี่ยงจากความผันผวนของสถานการณ์โลกขณะเดียวกันครับไทยเราพร้อมส่งเสริมบทบาทในฐานะผู้ผลิตอาหารสำคัญของภูมิภาคเพิ่มการส่งออกข้าวและสินค้าเกษตรคุณภาพไปยังบรูไนเพื่อสนับสนุนความมั่นคงทางอาหารของทั้ง2ประเทศรวมถึงการขยายความร่วมมือด้านพลังงานเพื่อจะรองรับความท้าทายในอนาคตสำหรับในด้านสาธารณสุขนั้นไทยเราสนับสนุนความร่วมมือด้านการแพทย์และการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพนอกจากนี้ครับทั้ง2ฝ่ายนั้นยังหารือความคืบหน้าข้อตกลงเพื่อการเว้นการเก็บภาษีซ้อนพร้อมเชิญชวนภาคเอกชนบรูไนเข้ามาลงทุนในประเทศไทยเพื่อสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจร่วมกันอย่างยั่งยืนซึ่งเรื่องนี้ครับนายกรัฐมนตรีระบุว่าไทยพร้อมทำงานร่วมกับบรูไนอย่างใกล้ชิดสานต่อความร่วมมือในทุกมิติเพื่อมุ่งสู่ความมั่นคงความมั่งคั่งและความผาสุกของประชาชนทั้ง2ประเทศครับมาต่อกันที่เรื่องต่อไปครับนายกรัฐมนตรีหารือประธานาธิบดีสหพันธรัฐรัสเซียมุ่งขยายความร่วมมือด้านความมั่นคงเศรษฐกิจพลังงานพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้หารือทวิภาคีกับนายวลาดิเมียร์ปูตินประธานาธิบดีสหพันธรัฐรัสเซียในโอกาสเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียสมัยพิเศษเมื่อวันที่18มิถุนายนครับโอกาสนี้ครับทั้ง2ฝ่ายได้มีการหารือถึงความร่วมมือต่างๆดังต่อไปนี้ครับด้านการเมืองและความมั่นคงโดยเฉพาะผลกระทบจากสถานการณ์ในตะวันออกกลางที่ส่งผลต่อความมั่นคงด้านพลังงานและห่วงโซ่อุปทานโดยไทยเราครับขอบคุณรัสเซียที่จะให้การสนับสนุนพลังงานสะอาดก๊าซ LNG และสินค้าจำเป็นครับเช่นปิโตรเคมีปุ๋ยและเห็นพ้องขยายความร่วมมือด้านความมั่นคงในทุกมิติซึ่งก็จะครอบคลุมไปถึงด้านการทหารด้านสารสนเทศด้านสาธารณสุขรวมถึงด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการศึกษาด้วยส่วนในด้านเศรษฐกิจครับทั้งสองฝ่ายทั้งฝ่ายไทยและฝ่ายรัสเซียนั้นเห็นพ้องว่าไทยและรัสเซียมีศักยภาพที่จะส่งเสริมการค้าระหว่างกันได้อีกมากโดยปัจจุบันครับมูลค่าการค้าระหว่างสองประเทศนั้นอยู่ที่1,500 ล้านเหรียญสหรัฐยังสามารถจะขยายได้อีกมากทั้งนี้ครับสภาธุรกิจไทยรัสเซียสนใจขยายการค้าการส่งออกสินค้าอุปโภคบริโภคและแสวงหาโอกาสความร่วมมือใหม่ๆสำหรับในส่วนของรัฐบาลนั้นจะมีการเดินหน้าการเจรจาจะทำ FTA ไทยกับสหภาพเศรษฐกิจยูเรเซียเพื่อจะเพิ่มโอกาสทางการค้าการลงทุนและการเข้าถึงตลาดระหว่างไทยรัสเซียและประเทศสมาชิก ทั้งนี้ครับไทยเรานั้นพร้อมจะให้ความร่วมมือกับรัสเซียในประเด็นต่างๆอาทิครับเศรษฐกิจดิจิทัล AI ความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์และการต่อต้านสแกมเมอร์รวมไปถึงความร่วมมือทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกอีกด้วยครับไปดูกันต่อที่ข่าวต่อไปครับรองนายกสุภจีเดินหน้าปราบน้ำมะพร้าวปลอมปนส่งตรวจสอบนิติบุคคลกลุ่มเสี่ยง24รายพร้อมเร่งแก้ราคามะพร้าวตกต่ำพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยถึงการตรวจพบปัญหาราคาและการปลอมปนน้ำมะพร้าวน้ำหอมบรรจุขวดในท้องตลาดครับมีการสั่งการให้กรมพัฒนาธุรกิจการค้าเร่งตรวจสอบและแก้ไขปัญหาตลอดห่วงโซ่อุปทานยกระดับการตรวจสอบย้อนกลับแหล่งที่มากวดขันตรวจสอบนิติบุคคลที่อาจเข้าข่ายใช้คนไทยถือหุ้นแทนหรือนอมินีครับเบื้องต้นนะครับพบโรงงานผลิตที่มีความเสี่ยงปลอมปนน้ำมะพร้าวจำนวน24แห่งด้วยกันครับส่วนความคืบหน้าการปราบปรามนอมินีและแก้ไขปัญหาราคามะพร้าวตกต่ำมีการประชุมร่วมกับภาครัฐและสมาคมมะพร้าวน้ำหอมไทยที่จังหวัดราชบุรีพร้อมส่งรายชื่อนิติบุคคลกลุ่มเสี่ยงให้9หน่วยงานมีการตรวจสอบตามกฎหมายแบ่งเป็นล้งผลไม้ที่อาจจะเข้าข่ายใช้นอมินีจำนวน15บริษัทในพื้นที่5จังหวัดด้วยกันครับได้แก่จังหวัดราชบุรีสมุทรสาครปทุมธานีสมุทรปราการและกรุงเทพมหานครรวมทั้งนิติบุคคลกลุ่มเสี่ยงที่มีโรงงานตั้งอยู่ในจังหวัดราชบุรีสมุทรปราการนครปฐมและสมุทรสงครามอีกจำนวน24รายครับเพื่อดำเนินการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดต่อไปครับพี่น้องประชาชนครับไปดูกันต่อที่เรื่องการลุยตรวจอพาร์ตเมนต์บ้างครับรัฐมนตรีสุภมาศลุยตรวจอพาร์ตเมนต์ในอุดรธานีขยายผลปราบสัญญาเช่าเอาเปรียบย้ำค่าน้ำค่าไฟต้องเก็บตามจริงเงินประกันต้องคืนใน7วันพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนางสาวสุภมาศอิสระภักดีในฐานะรัฐมนตรีผู้กำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบครับลงพื้นที่ในการตรวจสอบผู้ประกอบธุรกิจให้เช่าอาคารเพื่ออยู่อาศัยในเขตอำเภอเมืองอุดรธานีจังหวัดอุดรธานีครับเมื่อวานที่ผ่านมาเพื่อเป็นการขยายผลการตรวจสอบเชิงรุกซึ่งจากการลงพื้นที่ครับและรับฟังปัญหาที่ผ่านมานั้นพบประเด็นที่ผู้เช่าจำนวนมากกังวลและอาจจะนำไปสู่ความไม่เป็นธรรมเช่นการคิดค่าน้ำค่าไฟสูงเกินจริงโดยไม่แสดงวิธีคำนวณที่ถูกต้องหรือการกำหนดเงื่อนไขริบเงินประกันและการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายอื่นที่ไม่ชัดเจนในสัญญาซึ่งเป็นเรื่องใกล้ตัวประชาชนโดยเฉพาะคนทำงานนักศึกษาและผู้ที่มีรายได้น้อยครับโดยเรื่องร้องเรียนที่เข้าสู่กระบวนการของสคบนั้นได้ช่วยเหลือจนยุติเรื่องแล้วกว่าครึ่งและผู้บริโภคได้รับการเยียวยาแล้วขณะเดียวกันครับทางสคบเองยังเดินหน้าทำงานเชิงรุกลงพื้นที่ในการตรวจสอบสร้างความเข้าใจให้กับผู้ประกอบธุรกิจและป้องกันปัญหาก่อนจะเกิดความเสียหายในวงกว้างซึ่งปัจจุบันครับมีประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญาเรื่องให้ธุรกิจการให้เช่าอาคารเพื่ออยู่อาศัยเป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญาพุทธศักราช2568ซึ่งมีผลบังคับใช้แล้วโดยกำหนดให้ผู้ประกอบธุรกิจต้องจัดทำสัญญาเช่าตามแบบสัญญามาตรฐานมีข้อความชัดเจนเป็นภาษาไทยอ่านเข้าใจง่ายและต้องส่งมอบสัญญาให้ผู้เช่าเก็บไว้เป็นหลักฐานค่าน้ำและค่าไฟนั้นต้องเรียกเก็บไม่เกินอัตราที่ผู้ให้บริการไฟฟ้าและน้ำประปาเรียกเก็บจากผู้ประกอบธุรกิจพร้อมระบุวิธีคำนวณไว้ในสัญญาอย่างชัดเจนห้ามเรียกเก็บค่าเช่าล่วงหน้าและเงินประกันรวมกันเกิน3เดือนของค่าเช่ารายเดือนและเมื่อตรวจสอบไม่พบว่าผู้เช่าทำทรัพย์สินเสียหายต้องคืนเงินประกันภายใน7วันนับแต่วันที่สัญญานั้นสิ้นสุดกรณีไม่ส่งมอบสัญญาหรือไม่ส่งมอบสัญญาที่มีข้อสัญญาหรือแบบที่ถูกต้องมีโทษจำคุกไม่เกิน1ปีหรือปรับไม่เกิน 200,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับครับหากพบการเอาเปรียบหรือเงื่อนไขไม่เป็นธรรมท่านสามารถจะร้องเรียนได้ที่สายด่วนสคบครับ1166หรือแอปพลิเคชัน OCPB Connect และเว็บไซต์ของสคบครับหรือศูนย์ดำรงธรรมทุกจังหวัดทั่วประเทศครับ มาต่อกันที่เรื่องต่อไปกันบ้างครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมชี้แจงกัมพูชาเป็นสมาชิกคณะกรรมการมรดกโลกไม่กระทบการขึ้นทะเบียนยูเนสโกของไทยครับสำหรับในเรื่องนี้พ่อแม่พี่น้องประชาชนครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมนางสาวสบิดาไทยเศษได้โพสต์ข้อความชี้แจงในประเด็นการที่ประเทศกัมพูชาได้รับเลือกให้เป็นสมาชิกคณะกรรมการระหว่างรัฐบาลเพื่อการสงวนรักษามรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ภายใต้อนุสัญญาว่าด้วยการสงวนรักษามรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้คริสตศักราช2003ขององค์การยูเนสโกจะกระทบการขึ้นทะเบียนมรดกวัฒนธรรมของไทยหรือไม่นั้นเรื่องนี้ครับระบุว่าการที่ประเทศกัมพูชานั้นได้รับเลือกเป็นสมาชิกคณะกรรมการไม่กระทบสิทธิ์ในการยื่นจดทะเบียนของประเทศไทยเพราะการเป็นสมาชิกคณะกรรมการไม่ได้หมายความว่าประเทศนั้นๆจะมีอำนาจเหนือกระบวนการพิจารณาของยูเนสโกเพราะยูเนสโกนั้นจะมีขั้นตอนที่เป็นหลักสากลมีการพิจารณาเรื่องข้อมูลทางวิชาการที่รอบด้านครบทุกมิติโดยการดำเนินงานของยูเนสโกเป็นการดำเนินงานแบบพหุภาคีเพราะฉะนั้นประเทศใดประเทศหนึ่งเพียงลำพังไม่สามารถที่จะคัดค้านหรือแย้งในเรื่องของมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของประเทศอื่นได้ครับทั้งนี้ประเทศไทยเราเป็นหนึ่งในคณะกรรมการบริหารยูเนสโกอยู่แล้วตั้งแต่ปี2025และจะดำรงตำแหน่งต่อไปถึงปี2029มีวาระ4ปีครับซึ่งเรียกว่า UNESCO Executive Board โดยคณะกรรมการชุดนี้ครับถือเป็นคณะกรรมการชุดใหญ่ทำหน้าที่กำหนดทิศทางองค์กรและดูแลทุกภารกิจของ UNESCO ซึ่งในกลุ่มของเอเชียแปซิฟิกมีประเทศที่เป็นคณะกรรมการคือเวียดนามอินเดียเกาหลีใต้จีนปากีสถานมาเลเซียรวมถึงประเทศไทยเราครับโดยกระทรวงวัฒนธรรมครับยืนยันครับว่าจะดำเนินการเชิงรุกและประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพร้อมทั้งติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดกับพี่น้องประชาชนครับมาต่อกันที่เรื่องของ IMF กันบ้างครับกรมประชาสัมพันธ์เปิดบ้านต้อนรับตัวแทน IMF ร่วมหารือการเตรียมพร้อมการสื่อสารเวทีเศรษฐกิจระดับโลกที่ไทยเป็นเจ้าภาพในเดือนตุลาคมนี้พ่อแม่พี่น้องประชาชนครับเมื่อวันที่18มิถุนายนที่ผ่านมาครับผู้แทนจากกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF เข้าร่วมหารือกับกรมประชาสัมพันธ์เพื่อแลกเปลี่ยนแนวทางการสื่อสารประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ซึ่งประเทศไทยเราครับจะเป็นเจ้าภาพจัดขึ้นระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้ครับณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครครับโดยในการหารือดังกล่าวนั้นครอบคลุมแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารการสนับสนุนข้อมูลแก่สื่อมวลชนและการสร้างการรับรู้ต่อสาธารณชนทั้งในและต่างประเทศเกี่ยวกับความสำคัญของการประชุมดังกล่าวซึ่งการประชุมประจำปี IMF World Bank ถือเป็นเวทีเศรษฐกิจและการเงินระดับโลกที่เป็นการรวบรวมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังผู้ว่าการธนาคารกลางผู้กำหนดนโยบายภาคเอกชนนักวิชาการและสื่อมวลชนจากทั่วโลกครับเพื่อหารือประเด็นสำคัญด้านเศรษฐกิจโลกเสถียรภาพทางการเงินการพัฒนาและการเติบโตอย่างยั่งยืนและสำหรับประเทศไทยเราครับได้รับ

การอำนวยความสะดวกความปลอดภัยการสื่อสารและการประชาสัมพันธ์ก่อนการประชุมใหญ่ที่จะมีขึ้นในเดือนตุลาคมนี้ครับพี่น้องประชาชนครับและปิดท้ายในวันนี้ครับสำนักงานประกันสังคมกำหนดวันเลือกตั้งผู้แทนผู้ประกันตนและผู้แทนนายจ้างร่วมใช้สิทธิ์เลือกคนที่ใช่เป็นเสียงแทนคุณพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับการเลือกตั้งผู้แทนผู้ประกันตนและผู้แทนนายจ้างเป็นโอกาสสำคัญนะครับในการเลือกบุคคลที่มีความรู้ความสามารถและเข้าใจปัญหาของผู้ประกันตนเข้าไปทำหน้าที่เป็นตัวแทนในการรักษาและผลักดันสิทธิประโยชน์ของทุกคนครับสำนักงานประกันสังคมได้กำหนดช่วงเวลาบริหารจัดการเลือกไว้3ช่วงหลักๆดังต่อไปนี้ครับ1มิถุนายนถึง15กรกฎาคม2569วันลงทะเบียนเพื่อใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้ประกันตนและนายจ้างที่มีคุณสมบัติครบถ้วนจะต้องทำการลงทะเบียนแสดงความจำนงขอใช้สิทธิ์เลือกตั้งก่อนจึงจะมีสิทธิ์ไปลงคะแนนในวันจริงสะดวกสบายกับ3ช่องทางของการลงทะเบียนใช้สิทธิ์ครับช่องทางแรกคือออนไลน์ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของสำนักงานประกันสังคม www.sso.go.th 2คือแอปพลิเคชันมือถือทำรายการได้ง่ายๆผ่านแอปพลิเคชัน SSO Plus 3คือช่องทางออนไซต์ครับสำหรับผู้ที่สะดวกในการเดินทางหรือต้องการคำแนะนำจากเจ้าหน้าที่สามารถจะ walk in เข้าไปลงทะเบียนได้ที่สำนักงานประกันสังคมทั่วประเทศครับ2คือ1ถึง15กรกฎาคม2569วันสมัครรับเลือกตั้งสำหรับผู้ที่ต้องการอาสาเข้ามาเป็นกระบอกเสียงเป็นตัวแทนฝ่ายนายจ้างหรือตัวแทนฝ่ายผู้ประกันตนสามารถยื่นใบสมัครได้ในช่วงครึ่งเดือนนี้ครับ3คือวันอาทิตย์ที่27กันยายน2569ครับวันนี้คือวันลงคะแนนเลือกตั้งวันดีเดย์ที่ทุกคนนั้นจะออกไปใช้สิทธิ์เข้าคูหาตามที่ได้เลือกไว้ในวันที่ลงทะเบียนครับไปใช้สิทธิ์เลือกผู้แทนที่จะเข้าไปเป็นปากเสียงในการขับเคลื่อนนโยบายของสำนักงานประกันสังคมช่องทางการติดตามข่าวสารนะครับหากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการเลือกตั้งหมายเลขโทรศัพท์ครับ02-956-2929หรือกด1506กด9ครับรวมไปถึงครับการติดตามผ่านแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียของสำนักงานประกันสังคมได้ทุกช่องทางทั้ง Facebook LINE YouTube และ TikTokสิทธิ์ของคุณครับคือเสียงที่กำหนดอนาคตประกันสังคมครับพี่น้องประชาชนครับสำหรับวันนี้ครับตีคล้องร้องข่าวกับผมพฤทธิ์แก้วพิบูลย์และทีมงานจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์หมดเวลาลงแล้วครับพบกันได้ใหม่ในทุกวันนะครับวันนี้ขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับฟังสวัสดีครับ

เทพคือเมืองที่มีเสียงมากมายแต่เสียงที่สำคัญที่สุดคือเสียงของพวกเราที่มีพลังกำหนดอนาคตของกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายน69 8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้เสียงใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และส.ก.ร่วมกำหนดอนาคตกรุงเทพจากเสียงของคุณ Bank of World เลือกกรุงเทพในแบบคุณ

6:50 น.กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการข่าวยามเช้านะครับสวัสดีทุกท่านที่อาจจะเพิ่งหมุนคลื่นมาฟังพวกเรากันในตอนนี้ด้วยนะครับเดี๋ยวมาสั้นๆ สักนิดหนึ่งละกันเรื่องของพี่น้องชาวนครศรีธรรมราชเรื่องของวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารนี่ต้องบอกว่าเป็นวัดดังของจังหวัดซึ่งเรื่องนี้เองต้องบอกว่าถือว่าเป็นข่าวดีเพราะกรมศิลปากรเขาเตรียมประสานจังหวัดในการที่เขาจะเตรียมจัดทำแผนเพื่อเสนอวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารเนี่ยรองรับการพิจารณาขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งมรดกโลกแห่งใหม่ของไทยนะในเดือนกรกฎาคมนี้ซึ่งเรื่องนี้จากท่านอธิบดีกรมศิลปากรนายพนมบุตรจันทรโชติบอกว่าตามที่แหล่งวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารเนี่ยของนครศรีธรรมราชเนี่ยได้รับการบรรจุเข้าสู่วาระการพิจารณามรดกโลกทางวัฒนธรรมเดี๋ยวเขาไปพิจารณากันในการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญครั้งที่48ที่นครปูซานของเกาหลีใต้ช่วงเดือนกรกฎาคมนี้แหละซึ่ง

0: ของกรมศิลปากรเองเขาเตรียมความพร้อมและดูแลเรื่องของบริหารจัดการพื้นที่รองรับการประกาศขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งมรดกโลกก็ต้องมีแผนการอนุรักษ์การปกป้องพื้นที่ถ้าได้รับประกาศขึ้นทะเบียนในครั้งนี้เนี่ยจะเป็นแหล่งมรดกโลกแหล่งที่9นะครับของไทยเราแต่จะเป็นแหล่งทางวัฒนธรรมแหล่งที่6และยังเป็นมรดกโลกแหล่งแรกที่กรมศิลปากรไม่ได้อยู่ในการดูแลของกรมศิลป์โดยตรงและการเสนอครั้งนี้เนี่ยนครศรีธรรมราชถือว่าเป็นเจ้าภาพเลยนะในการดำเนินการหลักจึงต้องหารือกันในการวางแผนจัดการด้วยซึ่งถือว่าเป็นข่าวดีเหมือนกันในเรื่องนี้เดี๋ยวรอลุ้นกันในวันในช่วงเดือนกรกฎาคมนะครับ
1: ค่ะก็ถ้าเกิดว่าใครยังไม่เคยไปนะคะก็สามารถไปดูกันได้ไปเที่ยวกันได้
0: งดงามแล้วก็มีคุณค่าจริงๆผมเนี่ยแม่เป็นคนเชียงใหญ่เนอะของนครศรีธรรมราชเวลาไปนครเนี่ยก็มีโอกาสได้ไปเนี่ยแหละ
1: คุณไปแล้วคุณเป็นยังไงประทับใจไหม
0: สวยคือจริงๆโลเคชั่นของวัดพระมหาธาตุเนี่ยถ้าในละครเก่าๆหลายเรื่อง
1: ใช้โลเคชั่นนี้เยอะใช่โลเคชั่นนี้หรอ
0: ใช่
1: เพลิงพระนางมีไหมไม่รู
0: ้ไม่ขนาดนั้นไม่ขนาดนั้น
1: มาดูอีกพื้นที่นึงนะคะตอนนี้ก็กำลังเป็นข่าวกันในโลกโซเชียลนั่นก็คืออุทยานแห่งชาติทับลานได้มีการประกาศคุมเข้มห้ามซื้อขายแล้วก็เปลี่ยนแปลงผู้ครอบครองทำประโยชน์ในพื้นที่อุทยานถ้าเกิดว่ามีการฝ่าฝืนจะถูกดำเนินคดีอาญาอย่างถึงที่สุดค่ะทางด้านนายประวัติศาสตร์จันเทพนะคะหัวหน้าอุทยานแห่งชาติทับลานได้ออกประกาศอุทยานแห่งชาติทับลานเรื่องห้ามมิให้ซื้อขายหรือแลกเปลี่ยนผู้ครอบครองทำประโยชน์ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติทับลานโดยบอกนะคะว่าตอนนี้ที่มีกระแสข่าวปรากฏต่อสาธารณชนเกี่ยวกับมติที่ประชุมคณะกรรมการอุทยานแห่งชาติทับลานเมื่อวันที่15มิถุนายนที่ผ่านมาคือมันมีกรณีพิจารณาเสนอแนวทางการเพิกถอนพื้นที่บางส่วนของอุทยานแห่งชาติทับลานคือทำให้เกิดความเข้าใจผิดหรือว่าทำให้เกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อนนะคะว่าพื้นที่นั้นน่ะที่ออกมติมาถูกเพิกถอนจากอุทยานแห่งชาติทับลานเรียบร้อยแล้วแล้วก็ได้มีการประกาศซื้อขายที่ดินคือพูดง่ายก็คืออุทยานแห่งชาติทับลานนะคะขอชี้แจงว่ามติหรือว่าข้อเสนอแนะของคณะกรรมการอุทยานแห่งชาติเนี่ยในคราวนั้นนะคะยังไม่ได้มีผลบังคับใช้ให้เป็นกฎหมายหรือว่าเป็นระเบียบที่กำหนดให้มีผลเปลี่ยนแปลงแนวเขตของอุทยานแห่งชาติทับลานแต่อย่างใดโดยพื้นที่นั้นก็ยังคงเป็นอุทยานแห่งชาติแล้วก็ยังอยู่ในความดูแลรับผิดชอบของกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชอยู่ตามพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติพุทธศักราช2562เพื่อมิให้เกิดการกระทำความผิดกฎหมายอย่างเคร่งครัดอาศัยอำนาจตามความมาตรา20แห่งพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติพุทธศักราช2562เช่นเดียวกันซึ่งอุทยานแห่งชาติทับลานนะคะได้ขอประกาศกำหนดให้ถือปฏิบัติดังนี้เลยบอกว่าห้ามให้มีการซื้อขายแลกเปลี่ยนโอนสิทธิ์หรือดำเนินการใดๆอันเป็นการเปลี่ยนแปลงข้อมูลผู้ครอบครองทำประโยชน์ในพื้นที่เขตอุทยานแห่งชาติทับลานโดยเด็ดขาดเลยนะเนื่องจากว่าเป็นที่ดินในเขตอุทยานแห่งชาติแล้วก็เป็นพื้นที่พิพาททางกฎหมายด้วยอันนี้นี่แหละที่เขามีการพูดถึงกันในโลกโซเชียลว่าเอ๊ะยังไม่ได้อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติทับลานหรอแล้วก็ยังเป็นพื้นที่พิพาททางกฎหมายอีกไม่ใช่หรอมันยังอยู่ในกระบวนการไม่ใช่หรอทำไมยังมีการมาซื้อขายกันอุทยานแห่งชาติทับลานแล้วก็ทางด้านของกระทรวงก็ได้ออกมาพูดเรียบร้อยแล้วนะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันยังไม่มีการเสนอให้ขายหรือว่าอะไรทั้งสิ้นหรือว่ามีการเปลี่ยนแปลงผู้ครอบครองขอให้ประชาชนนะคะอย่าได้หลงเชื่อโฆษณาชวนเชื่อหรือว่าการแอบอ้างสิทธิ์ในการเป็นสิทธิ์เป็นเจ้าของเพราะว่าหลายๆคนเนี่ยก็จะชอบบอกว่าเนี่ยมีที่มีโฉนดในการซื้อขายพื้นที่ของอุทยานแล้วก็มาทำการซื้อขายกันจริงๆแล้วไม่มีนะคะมันก็จะทำให้พวกเราเนี่ยแหละที่ได้รับการสูญเสียเพราะมิจฉาชีพก็จะใช้โอกาสในละหาในการช่อโกงถ้าเกิดและถ้าเกิดว่ามีเจ้าหน้าที่หรือพนักงานตรวจว่ามีการกระทำอันเป็นการฝ่าฝืนประกาศฉบับนี้หรือว่ามีการเปลี่ยนแปลงผู้ครอบครองโดยมิชอบและถ้าหากว่ามีเจ้าหน้าที่ท่านใดนะดำเนินการฝ่าฝืนบังคับใช้ก็จะดำเนินการทางอาญาแล้วก็มาตรการทางการปกครองอย่างถึงที่สุดค่ะ
0: จากเรื่องของอุทยานแห่งชาติทับลานไปดูอีกหนึ่งเรื่องที
1: ่
0: หลายคนจับตากันเมื่อวานนี้เรื่องของคดีฟอเร็กฟอเร็กคืออะไรฟอเร็กคือเครือข่ายธุรกิจซื้อขายเงินตราต่างเดือนตราต่างประเทศนะแล้วก็ปรากฏว่าเมื่อวานนี้ DSI เขาร่วมกับหลายหน่วยงานเลยแถลงเรื่องของผลการปฏิบัติการซึ่งเบื้องต้นเนี่ยเขาบอกว่าร่วมมือกันทั้งตำรวจนะสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ธนาคารแห่งประเทศไทยเขาไปตรวจค้นเป้าหมาย24จุดในพื้นที่กทม.ปทุมธานีส มุทรปราการแล้วก็สมุทรสาครครอบคลุมเนี่ย15บริษัทนะครับแล้วก็บ้านพักที่เกี่ยวข้องอีก9แห่งตรวจค้นเนี่ยสิ่งที่พบนะครับแล้วก็ยึดแล้วก็อายัดทรัพย์จำนวนมากเงินสดกว่า65ล้านบาทเงินตราต่างประเทศด้วยแล้วก็รถยนต์หรู5คันทองคำแท่งทองรูปพรรณเงินแท่งน้ำหนักรวม12กิโลกรัมแล้วก็พวกเครื่องประดับอาวุธต่างๆคอมพิวเตอร์โทรศัพท์มือถือฮาร์ดแวร์อะไรต่างๆนานาเขาบอกว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยใช้เวลาสืบค้นสืบสวนคดีนี้นานกว่า6เดือนพบผู้เสียหายมากกว่า500รายนะครับมูลค่าความเสียหายเนี่ยหลายพันล้านบาทขบวนการนี้เนี่ยแบ่งการทำงานเขาบอกว่าแบ่งเป็น3กลุ่มคือกลุ่มของโบรกเกอร์ที่อ้างว่าได้รับอนุญาตกลุ่มผู้แนะนำการลงทุนหรือว่า IB ซึ่งเป็นโค้ชหรือว่าพวกอินฟลูเอนเซอร์ต่างๆที่ทำหน้าที่ชักชวนประชาชนมาลงทุนอ
1: ี
0: กกลุ่มนึงคือกลุ่มระบบชำระเงินทำหน้าที่ในการรับส่งเงินนอกระบบสถาบันการเงินเพื่อที่จะเลี่ยงการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที
1: ่
0: แล้วก็เจ้าหน้าที่เขาพบหลักฐานที่บ่งชี้ถึงการแทรกแซงระบบซื้อขายเช่นการควบคุมราคาการหน่วงเวลาล็อกคำสั่งซื้อขายซึ่งสะท้อนว่าไม่มีการนำเงินเนี่ยไปลงทุนจริงในตลาดโลกแล้วช่วงแรกผู้ลงทุนเนี่ยสามารถถอนเงินได้ก็จริงแต่หลังจากนั้นเนี่ยดันไปถูกเรียกเก็บค่าใช้จ่ายกำหนดเงื่อนไขว่าทำต้องขนาดเงินต้องเท่านี
1: ้
0: ถึงจะสามารถถอนเงินได้ไปมาไม่สามารถถอนเงินได้การเป็นคนที่โดนหลอกไปลงทุนเนี่ยการเป็นว่าไม่ได้อะไรกลับขึ้นมาเลย
1: พอหลอกไปลงทุนหลอกไประดมทุนแต่ว่าก็ไม่ได้กำไรไม่ได้อะไรเลยซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยนะคะพอมีการตรวจสอบทางด้านการเงินเนี่ยเอาจริงๆนะข่าวนี้มันมีมาตั้งหลายปีแล้วแล้วก็เกี่ยวพันกับดาราบางท่านด้วยนะคะเราไม่เอ่ยชื่อแล้วกันเดี๋ยวข่าวก็จะออกมาเองนะคะเกี่ยวโยงกับดาราบางท่านซึ่งไงก็ตามนะ DSI ก็บอกว่ายังไม่มีการแจ้งข้อกล่าวหากับดาราท่านนั้นนะคะแต่ว่าก็ได้เฝ้าระวังคือต้องเฝ้าดูต่อไปนั่นแหละนะคะ
0: ขณะที่ท่านนายกเองเขาก็ติดตามเรื่องนี้อยู่เหมือนกันแต่ว่าเป็นบอกว่าเป็นเรื่องของเจ้าหน้าที่เดี๋ยว DSI ก็แถลงเองก็ตามนั้นนะครับ
1: ก็ถือว่าเป็นการดูแลนะคะของเจ้าหน้าที่ด้วยตอนนี้นะคะคุณคลึกแก้วพิบูลมาแล้วดิฉันเห็นแบบ
0: เดี๋ยวเราไปรอติดตามข่าวยาวข่าวภาค7โมงเช้ากับคุณพิมและคุณคณิษฐากันวันนี้เราสองคนทีมงานข่าวยามเช้าลากันไปก่อนครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: พ่อแม่พี่น้องผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ลงทะเบียนกันไปแล้วไม่ต้องกังวลใจหายห่วงสามารถรอประกาศผลการลงทะเบียนได้ในวันที่17กรกฎาคมนี้ส่วนใครที่ยังไม่มายืนยันสิทธิ์จะช้าไม่ได้แล้วนะครับขอให้รีบมาลงทะเบียนภายในวันที่21มิถุนายนนี้ผ่าน5ช่องทางทั้งแอปเป่าตังแอปทางรัฐเว็บไซต์โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ .mof.go.th ตู้ ATM ธนาคารกรุงไทยและหน่วยรับลงทะเบียน5ธนาคารอย่าลืมตรวจสอบความถูกต้องก่อนกดยืนยันการลงทะเบียนด้วยนะครับและติดตามข้อมูลข่าวสารได้ที่ช่องทางประชาสัมพันธ์อย่างเป็นทางการของกระทรวงการคลัง
3: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา7 นาฬิกา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีเตรียมประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนนัดแรกวันที่22มิถุนายนนี้เพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจลดอุปสรรคทางการค้าและการลงทุนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เร่งพัฒนาพันธุ์ข้าวและเทคโนโลยีการผลิตสมัยใหม่เพื่อเพิ่มผลผลิตลดต้นทุนและยกระดับศักยภาพการแข่งขันข้าวไทยในตลาดโลก
1: ทางการสหรัฐระบุอิสราเอลและกลุ่มติดอาวุธฮิซบอลเลาะห์บรรลุข้อตกลงหยุดยิงในเลบานอนแล้วการแข่งขันฟุตบอลโลก2026สหรัฐอเมริกาเอาชนะออสเตรเลีย2-0ส่วนวันนี้บราซิลแชมป์โลก5สมัยเจอกับเฮติต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: องค์การ5ศาสนาร่วมจัดกิจกรรมแสดงความอาลัยน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดี